อันนี้เลขอะตอมเท่ากับ12ทีนี้ให้เข้าไป1ตัวใช่ไหมมี1บวกแสดงว่าให้อิเล็กตรอนไป1ตัวให้ไป1ตัวแต่เดิมที่มี12เท่ากับโปรตอนก็จะเหลือเพียงแค่11ตัวใช่ไหมครับมี12โปรตอนมี12อิเล็กตรอนก็ต้องมี12แต่เป็นบวก1อยู่ตรงนี้แสดงว่าให้เข้าไป1ตัวก็เลยแค่11ครับส่วนนิวตรอนก็หาเหมือนเดิมครับ25ลบ12ก็จะเท่ากับ13นะครับก็มีนิวตรอนกับ3ตัวทีนี้มาดูตัวอย่างต่อมานะครับอันนี้โปรตอนเลขอะตอมเท่ากับ6แสดงว่ามีโปรตอน6ตัวนะแต่ทีนี้เลขแสดงประจุตรงนี้เนี่ยเป็น2ลบแล้วนะครับ2ลบแล้ว2ลบก็เหมือนกันนะครับ

ตรงนี้เป็นมี6ตัว6คู่1 2 3 4 5 6มี6คู่ถ้าเป็น2ถ้าเป็น2ลบแบบนี้นะครับแสดงว่าอิเล็กตรอนนะครับได้รับเข้ามาเพิ่มเห็นไหมครับ6ตัวนี้6ชุด6คู่นี้มีคู่หมดแต่อิเล็กตรอน2ตัวนี้ไม่มีคู่ก็เลยต้องเอามาเขียนไว้ด้านบนแบบนี้นี่คือแสดงว่าถ้าเป็นบวกแสดงว่าอิเล็กตรอนเนี่ยหายไปถ้าเป็นลบแสดงว่าอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่เพิ่มเข้ามา2ตัวดังนั้นนะครับแต่เดิมนะครับมี6ตัวได้เพิ่มเข้ามาอีก2ตัวก็เป็น8ส่วนตรงนี้นิวตรอนนะครับก็ตั้ง12เลขโมเลกุล12ลบด้วยจำนวนโปรตอนคือ6ฉะนั้นนิวตรอนก็ต้องเท่ากับ6ก็เท่ากับ6นะถ้าสุดท้ายนะครับก็ดีนะมีโปรตอนเท่ากับ56เราตอบ56อิเล็กตรอนเท่ากับ56เหมือนกันนะครับเพราะไม่มีเลขแสดงประจุนะขึ้นมาส่วนนิวตรอนล่ะก็หายง่ายๆเลยนะครับก็จะเท่ากับ200นะครับนิวตรอนเท่ากับ200อันนี้ก็คือวิธีการหาโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนนะครับจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์ครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนเป็นกลางนะครับถ้าตอนที่เป็นกลางที่บอกไปเลขอะตอมเราก็จะคือจำนวนโปรตอนและจำนวนอิเล็กตรอนครับถ้าอะตอมไม่เป็นกลางเหมือนข้างบนนี้ที่เราทำนะครับไม่เป็นกลางนะไอออนบวกนะครับถ้าเป็นไอออนบวกถ้าเป็นไอออนบวกโปรตอนจะมีมากกว่าอิเล็กตรอนนะครับไอออนบวกไอออนนี่คือไอออนบวกเรียกว่าไอออนบวกนะครับโปรตอนจะมีมากกว่าอิเล็กตรอนนะถ้าเป็นไอออนลบนะโปรตอนจะมีน้อยกว่าอิเล็กตรอนนะถ้าเป็นไอออนลบอย่างนี้คือตัวอย่างของไอออนลบนะโปรตอนนะจะมีน้อยกว่าอิเล็กตรอนนะเพราะฉะนั้นนะเลขอะตอมเท่ากับจำนวนโปรตอนไม่เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนนะจะไม่เท่ากันละถ้าเป็นถ้าไม่เป็นกลางนะครับเลขอะตอมจะไม่เท่ากันถ้าเป็นกลางเลขอะตอมกับโปรตอนโทษทีเลขจำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันนะครับนี่คือเป็นกลางสองตัวนี้เป็นกลางกับไม่เป็นกลางนะครับเลขอะตอมกับจำนวนโปรตอนอิเล็กตรอนจะไม่เท่ากันนะจากแบบจำลองตับของรัตฟอร์ดนะครับที่กล่าวว่าโปรตอนกับนิวตรอนนะครับจะรวมกันอยู่ตรงกลางนะครับเรียกว่านิวเคลียสแล้วก็อิเล็กตรอนนะจะวิ่งรอบๆนะครับแต่เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าแล้วอิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งรอบๆอยู่รอบนิวเคลียสได้อย่างไรนะครับนิวโวจึงได้เสนอแบบจำลองอะตอมนะครับโดยการศึกษาสเปกตรัมของแก๊สไฮโดรเจนนะครับแล้วก็อธิบายการเคลื่อนที่รอบๆนิวเคลียสของอิเล็กตรอนว่าคล้ายกับวงโคจรของดาวเคราะห์นะครับที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งจะมีการเคลื่อนที่เป็นระดับชั้นพลังงานนะครับซึ่งชั้นที่อยู่ใกล้นิวเคลียสสุดก็จะมีพลังงานต่ำที่สุดดังตัวอย่างนี้นะครับตรงกลางเนี่ยเป็นโปรตอนนะบวกกับนิวตรอนหรือเราเรียกว่านิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะทีนี้ระดับชั้นพลังงานที่ใกล้ที่สุดตรงนี้เราเรียกว่าชั้นระดับพลังงาน K ชั้นถัดมาเป็น L แล้วก็ M N หรือต่อไปเรื่อยๆนะแต่จากการทดลองของโบนะโบอธิบายได้เฉพาะไฮโดรเจนนะครับที่มีอิเล็กตรอน1ตัวเท่านั้นซึ่งชั้นถ้ามีมากกว่า1ตัวเนี่ยโบก็ไม่สามารถอธิบายได้นะว่ามันเกิดที่เป็นอย่างไรนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะดังนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็จึงศึกษาพฤติกรรมของอิเล็กตรอนมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็พบว่าอิเล็กตรอนเนี่ยสามารถเป็นไปได้ทั้งคลื่นและอนุภาคนะครับ
ดังนั้นเนี่ยการที่จะค้นพบตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนเนี่ยจะเป็นไปได้ยากนะครับหรือเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเขาสิ่งที่จะเป็นไปได้คือหาโอกาสหรือความเป็นไปได้เท่านั้นนะครับที่จะพบอิเล็กตรอนนะซึ่งบริเวณที่จะพบอิเล็กตรอนมากนะครับกว่าบริเวณอื่นคือบริเวณที่ใกล้กับนิวเคลียสและถ้ายิ่งระยะห่างออกไปนะครับโอกาสที่จะพบก็จะน้อยลงด้วยนะครับดังนั้นนะก็มีนักฟิสิกส์เนี่ยชื่อว่าอาร์วินชโรดิงเกอร์เนี่ยก็ได้เสนอสมการคลื่นของเขาเนี่ยที่แสดงพฤติกรรมที่อิเล็กตรอนเป็นได้ทั้งคลื่นอนุภาคนะครับซึ่งเป็นที่มาของแบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอกนะเขาบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยไม่สามารถวิ่งรอบนิวเคลียสด้วยรัศมีที่แน่นอนได้นะจึงไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนได้นะเพียงแต่พบตำแหน่งที่อาจจะพบได้เท่านั้นเองครับและอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่เร็วมากจนเหมือนกับอิเล็กตรอนอยู่ทั่วไปในอะตอมลักษณะแบบนี้ครับเคลื่อนที่ไปทั่วๆเราก็เรียกว่ากลุ่มหมอกนะครับนี่คือรูปภาพแสดงนะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยตรงกลางนะครับตรงกลางคือนิวเคลียสใกล้ๆนี่คือจำนวนอิเล็กตรอนที่พบได้มากพอยิ่งห่างออกไปก็พบได้น้อยนะครับนี่คือรูปแสดงเช่นเดียวกันนะครับบริเวณที่มีกลุ่มหมอกมากเนี่ยนะทิศตรงนี้ครับก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าบริเวณที่มีกลุ่มหมอกจางๆนะดังนั้นนะครับกลุ่มหมอกที่มีอิเล็กตรอนอยู่ระดับพลังงานต่ำจะอยู่ใกล้นิวเคลียสนะส่วนระดับพลังงานสูงก็จะอยู่ไกลจากนิวเคลียสออกไปอะตอมก็จะมีอิเล็กตรอนที่อะตอมอิเล็กอะตอมก็จะมีอิเล็กตรอนในหลายระดับพลังงานนะและอิเล็กตรอนก็ไม่ได้อยู่ในระดับพลังงานใดพลังงานหนึ่งคงที่สามารถขึ้นและลงตลอดนะตามแต่พลังงานที่ได้รับนะจากแบบจำลองอะตอมทั้ง5ที่เราเรียนมาแล้วนะครับเราสามารถสรุปได้ดังนี้คือแบบแรกนะครับแบบจำลองอะตอมของดาลตันนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมตันนะครับมีขนาดเล็กไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกแบบที่2ทอมสันนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบด้วยโปรตอนซึ่งเป็นประจุบวกแล้วก็อิเล็กตรอนที่มีประจุลบกระจายสม่ำเสมอและมีปริมาณเท่ากันนะแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดก็มีลักษณะเป็นทรงกลมแต่ว่ามีประจุบวกและนิวตรอนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็อิเล็กตรอนวิ่งล้อมรอบแบบจำลองอะตอมของโบนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเช่นเดียวกันนะครับซึ่งประกอบด้วยโปรตอนกับนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งรอบๆมีลักษณะคล้ายกับวงโคจรเป็นระดับชั้นพลังงานนะครับสุดท้ายแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนะครับซึ่งเป็นทรงกลมนะครับประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางแล้วก็อิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะครับซึ่งเป็นแบบจำลองอะตอมที่ใช้ในปัจจุบันนะครับ

0: สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของรายวิชาวิทยาศาสตร์ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อส่วนประกอบของโลกนะครับวันนี้จะมาพาไปศึกษาในเรื่องของชั้นต่างๆของเปลือกโลกจะเริ่มตั้งแต่การกำเนิดโลกวิธีการศึกษาชั้นต่างๆของโลกจนถึงการแบ่งชั้นต่างๆของนักธรณีวิทยาในหัวข้อแรกการกำเนิดของโลกตามแนวการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ราว 5,000 ล้านปีก่อนในระบบสุริยจักรวาลของเราเนี่ยโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางยังมีกลุ่มก๊าซและหมอกเชื้อเพลิงต่างๆลอยอยู่ในอวกาศภายใต้กฎของแรงโน้มถ่วงและความกดดันต่างๆทำให้กลุ่มก๊าซต่างๆเนี่ยเริ่มรวมตัวกันหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นและมีความเร็วในการหมุนเพิ่มมากขึ้นก่อกำเนิดเป็นดวงอาทิตย์ซึ่งดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลของเราโดยมีดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยเป็นบริวารซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโลกนะครับเมื่อโลกถือกำเนิดขึ้นมานะก็มีสิ่งมีชีวิตต่างๆเกิดขึ้นมาจนปัจจุบันมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งอยากรู้ว่าภายในส่วนประกอบต่างๆของโลกเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างจึงได้ทำการเริ่มศึกษาโดยนักธรณีวิทยาใช้คลื่นที่เรียกว่าคลื่นซิสมิกหรือคลื่นไหวสะท้อน2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือคลื่นที่สามารถแทรกเข้าไปในพื้นผิวของโลกได้และลักษณะที่2ก็คือคลื่นที่ศึกษาบนพื้นผิวภายนอกของโลกซึ่งคลื่นที่สามารถสอดแทรกเข้าไปในเนื้อโลกได้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือคลื่นปฐมภูมิที่เราเรียกว่า P wave แล้วก็คลื่นที่เราเรียกว่า S wave ก็คือคลื่นทุติยภูมินะครับจากการนำความรู้ต่างๆที่ได้ทำการศึกษามาเนี่ยนักธรณีวิทยาก็ได้แบ่งโลกออกเป็นทั้งหมด3ชั้นซึ่งชั้นในสุดเนี่ยเป็นชั้นแกนโลกชั้นแกนโลกก็จะแบ่งออกเป็น2ชั้นก็คืออินเนอร์คอร์คือชั้นในสุดแล้วก็เอาเทอร์คอร์คือชั้นนอกนะครับของแกนโลกส่วนตรงกลางเนี่ยเรียกว่าชั้นแมนเทิลแมนเทิลที่เราเป็นที่รู้จักดีว่าเป็นหินหนืดเหลวนะครับเป็นของเหลวที่อยู่ตรงกลางโลกนะครับและชั้นบนที่เรียกว่าชั้นเปลือกโลกชั้นเปลือกโลกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ภาคพื้นภาคพื้นแรกก็คือภาคพื้นมหาสมุทรหรือที่เรียกว่าโอเชียนิกครัสช์นะครับแล้วก็ภาคพื้นดินที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่มนุษย์อาศัยอยู่เนี่ยเราก็จะเรียกว่าคอนติเนนทัลครัสช์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามร่วมกันศึกษาความรู้ได้เลยครับ
1: ก่อนที่เราจะไปทำการศึกษาชั้นต่างๆภายในโลกของเราเรามาเรียนรู้กันก่อนว่าโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตามแนวการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางก็คือทฤษฎีบิ๊กแบงบิ๊กที่แปลว่าใหญ่แบงที่แปลว่าระเบิดสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่าทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่เนื่องมาจากว่าเอกภพหรือจักรวาลเกิดขึ้นมาแล้วประมาณ 13,000 ล้านปีในยุคเริ่มแรกจักรวาลมีขนาดเล็กเนื่องมาจากสสารเนี่ยเกิดการอัดแน่นกันจนมีพลังงานมหาศาล ตามแนวทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์

ตายเมื่อยุบลงไปแล้วก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาแต่ไม่ได้เกิดการยุบแล้วระเบิดเพียงแค่ครั้งเดียวเกิดการยุบและระเบิดหลายต่อหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายเกิดการระเบิดเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีที่ผ่านมากลุ่มแก๊สในเอกภพบริเวณนี้ได้รวมตัวกันเป็นหมอกเพลิงที่ชื่อว่าโซล่าเนบิวล่าโซล่าที่แปลว่าสุริยะเนบิวล่าที่แปลว่าหมอกเพลิงแรงโน้มถ่วงและความกดดันทำให้กลุ่มแก๊สยุบตัวและหมุนรอบตัวเองใจกลางมีความร้อนสูงมากจนเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชั่นกลายเป็นดาวฤกษ์ที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่าดวงอาทิตย์ส่วนวัสดุที่อยู่รอบๆมีอุณหภูมิต่ำกว่ารวมตัวกันตามลำดับชั้นกลายเป็นดาวเคราะห์ทั้งหลายซึ่งเรารู้จักกันว่าดาวบริวารของดวงอาทิตย์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโลกของเราโลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3โดยโลกเป็นดาวเคราะห์หินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลของเราและเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ดาวเคราะห์โลกถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,570 ล้านปีก่อนและหลังจากนั้นไม่นานนักดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลกก็ถือกำเนิดตามมาสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาที่ครองโลกในปัจจุบันก็คือมนุษย์โลกมีลักษณะเป็นทรงลีจึงทำให้แกนโลกเอียงมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ทั้งหมด3ส่วนคิดเป็น 71% และมีพื้นดิน1ส่วนคิดเป็น 29% ของโลก

หลังจากที่เราทราบแล้วว่าโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเรามาศึกษากันต่อเลยในเรื่องของโครงสร้างภายในของโลกทราบไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาโครงสร้างภายในของโลกได้อย่างไรทั้งที่เราไม่เคยขุดเจาะลงไปจนถึงชั้นแก่นของโลกใช่แล้วครับนักวิทยาศาสตร์ใช้การเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับคลื่นเนี่ยที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เนี่ยก็จะมีอยู่2คลื่น1ก็คือ surface wave หรือที่เรียกว่าคลื่นพื้นผิวนะครับคลื่นที่2ก็คือ

คลื่นที่ผมพูดถึงเป็นอันดับแรกเมื่อสักครู่นี้ก็คือคลื่นพื้นผิวหรือว่า surface wave เนี่ยนะครับก็คือคลื่นที่เดินทางไปตามผิวโลกโดยไม่แพร่เข้าไปภายในของผิวโลกระดับลึกได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นในขณะที่แผ่นดินไหวระดับตื้นๆคลื่นพื้นผิวเนี่ยมีแอมพลิจูดสูงกว่าคลื่นในตัวกลางซึ่งหมายถึงระดับพลังงานที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าคลื่นพื้นผิวเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางเลยก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้นั่นก็จะหมายถึงความเสียหายหลังจากแผ่นดินไหวเกิดจากคลื่นประเภทนี้ในขณะที่คลื่นในตัวกลางเนี่ยจะก่อให้เกิดผลกระทบในระดับที่น้อยกว่าต้นเกิดด้านในส่วนเซอร์เฟซเนี่ยเกิดทางผิวโลกด้านบนเนื่องจากการเคลื่อนที่ของคลื่นพื้นผิว

ใน2มิติเนี่ยให้เกิดการสูญเสียพลังงานที่น้อยกว่าคลื่นที่เคลื่อนที่ในตัวกลางซึ่งมีลักษณะเป็น3มิตินะครับคลื่นพื้นผิวเนี่ยเป็นที่รู้จักกันมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทนะครับ

มีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นดังภาพนะครับสามารถทำให้พื้นผิวเนี่ยเกิดการแตกร้าวและเกิดเนินเขาทำให้อาคารที่ปลูกอยู่ด้านบนเนี่ยเกิดความเสียหายเพราะว่าจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงนะครับไปนาวไปตามแนวการเกิดของคลื่นนะครับคลื่นพื้นผิวประเภทที่2นะครับชื่อว่าคลื่นเลิฟหรือเลิฟเวฟหรือว่าแอร์เวฟนะครับชื่อนี้ฟังดูดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างชื่อเลยเนาะเพราะเป็นคลื่นที่ทำให้อนุภาคของตัวกลางเนี่ยสั่นในแนวราบโดยมีทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นดังภาพนะครับถ้าเกิดว่ามองดูดังภาพเนี่ยก็จะเหมือนกับการที่งูเคลื่อนที่เลื้อยไปเรื่อยนะครับจะสั่นไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือจะสามารถทำให้เนี่ยถนนเนี่ยขาดหรือว่าแม่น้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนทิศทางไปได้เลยนะครับคลื่นที่2ที่ผมจะพูดถึงต่อไปนะครับก็คือคลื่นที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาโครงสร้างของโลกนะครับก็คือคลื่นซิสมิกนะครับหรือว่าคลื่นไหวสะเทือนนะครับคลื่นไหวสะเทือนเนี่ยจะเป็นคลื่นที่ต้องมีตัวกลางถึงจะเคลื่อนที่ไปได้นะครับคลื่นไหวสะเทือนจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่2ลักษณะก็คือคลื่นปฐมภูมิหรือที่เรียกว่า P wave นะครับเป็นคลื่นตามยาวที่เกิดจากการไหวสะเทือนในตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลางนั้นเกิดจากการไหวแบบอัดขยายในแนวเดียวกับที่คลื่นส่งผ่านไปคลื่นนี้สามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซได้นะครับเป็นคลื่นที่สถานีวัดแรงสั่นสะเทือนเนี่ยสามารถรับได้ก่อนชิ้นอื่นๆเลยโดยมีความเร็วประมาณ6ถึง8กิโลเมตรต่อวินาทีเลยนะครับคลื่นปฐมภูมิเนี่ยทำให้เกิดการอัดหรือขยายตัวเองของชั้นหินได้นะครับรู้จักในรูปนะครับที่เป็นรูปสปริงเนาะคลื่นซิสมิกลักษณะที่2นะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือคลื่นทุติยภูมิหรือที่เรียกว่า S wave ก็ได้นะครับเป็นคลื่นที่เกิดตามขวางนะที่เกิดจากการไหวเทือนในตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลางเนี่ยเคลื่อนไหวตั้งฉากกับทิศทางที่เคลื่อนคลื่นผ่านนะครับมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนก็ได้คลื่นชนิดนี้ผ่านได้เฉพาะตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้นนะครับย้ำที่เป็นของแข็งเท่านั้นเนาะไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลวได้คลื่นทุติยภูมิเนี่ยจะมีความเร็วประมาณ 3-4 กิโลเมตรต่อวินาทีคลื่นทุติยภูมินี้ทำให้ชั้นหินเนี่ยเกิดการคดงอได้ขณะที่เกิดเอิร์ธเควกแผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือคลื่นซิสมิกเนี่ยขยายแผ่จากศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวออกไปโดยรอบๆทุกทิศทุกทางนะครับก็คือแผ่ไปในลักษณะทุกทิศทุกทางเนาะทั่วนะครับเนื่องจากวัสดุภายในโลกของโลกเนี่ยมันมีความหนาแน่นไม่เท่ากันและก็มีสถานะที่แตกต่างกันคลื่นทั้งสองเนี่ยจึงมีความเร็วและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปนะดังภาพนะครับที่เห็นอยู่นี้เนาะเพราะฉะนั้นคลื่นปฐมภูมิหรือคลื่น P wave เนี่ยสามารถเดินทางผ่านศูนย์กลางของโลกไปยังซีกโลกตรงข้ามได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ100ถึง140องศานะตามมุมนะครับแต่คลื่นทุติยภูมิหรือว่า S wave เนี่ยไม่สามารถเดินทางผ่านของชั้นของเหลวได้จึงปรากฏแต่ซีกโลกเดียวกับจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเท่านั้นนะโดยมี

จากภาพที่เห็นนี้นะครับขณะที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดแรงสั่นสะเทือนทำให้คลื่นไหวสะเทือนเนี่ยเคลื่อนที่ออกจากศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวโดยรอบทุกทิศทุกทางนะเนื่องจากวัสดุภายในของโลกเนี่ยมีความหนาแน่นไม่เท่ากันและมีสถานะเนี่ยแตกต่างกันคลื่นทั้งสองจึงเกิดความเร็วและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปดังภาพที่เห็นไหมครับจะเห็นทั้งตัว P แล้วก็ตัว S wave นะครับคลื่นปฐมภูมิหรือ P wave เนี่ยจะสามารถเดินทางผ่านศูนย์กลางของโลกเนี่ยไปยังอีกซีกโลกหนึ่งได้นะดังภาพนี้นะครับแต่คลื่นทุติยภูมิหรือว่า S wave เนี่ยจะไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลวได้จึงปรากฏแต่บนซีกโลกเดียวกับจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับ

เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้คลื่นศึกษาส่วนประกอบของโลกตามแนวการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งนักธรณีวิทยาเนี่ยสามารถแบ่งโครงสร้างภายในของโลกเนี่ยทางกายภาพออกเป็นทั้งหมด5ส่วนนะครับดังภาพเนาะที่เห็นชั้นบนสุดก็จะเป็นชั้นธรณีภาคถัดลงมาเป็นฐานธรณีภาคเมโซมีโซสเฟียร์นะครับแก่นชั้นนอกของโลกแล้วก็แก่นโลกชั้นในนะครับตามลำดับซึ่งเราลองมาขยายความตามนี้นะครับธรณีภาคหรือที่เรียกว่าลิโธสเฟียร์นะครับก็คือส่วนประกอบของโลกทวีปคอนติเนนทัลคัทนี่แหละแล้วก็โลกมหาสมุทรเปลือกโลกด้านมหาสมุทรหรือว่าโอเชียนิกคัทเนี่ยนะครับก็คือด้านบนคอนติเนนทัลคัทเนี่ยก็คือส่วนที่บนพื้นทวีปที่มนุษย์และก็สัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยอาศัยอยู่สัตว์บกเนี่ยนะครับแล้วก็สัตว์น้ำจืดนะครับส่วนเปลือกโลกมหาสมุทรหรือว่าโอเชียนิกคัสเนี่ยก็จะเป็นส่วนของภาคพื้นทะเลแล้วก็มหาสมุทรที่เป็นสัตว์น้ำเค็มอาศัยอยู่นะครับคลื่น P wave แล้วก็ S wave เนี่ยเคลื่อนที่ได้ช้าลงจนถึงแนวแบ่งเขต homolovicic นะครับซึ่งอยู่ระดับลึกประมาณ100กิโลเมตรใต้ของชั้นธรณีภาคหรือทุสเฟียร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นฐานธรณีภาคเอสเทนโนสเฟียร์ซึ่งจะอยู่ใต้ของแนวแบ่งเขตโฮโมโลวิซิกเนี่ยลงไปจนถึงระดับ700กิโลเมตรนะครับเป็นบริเวณที่คลื่นไหวสะเทือนเนี่ยมีความเร็วเพิ่มขึ้นตามลำดับทำไมถึงเร็วเพิ่มขึ้นจำได้ไหมครับนะครับโดยแบ่งออกเป็น2เขตที่คลื่นไหวสะเทือนเนี่ยมีความเร็วต่ำหรือที่ระดับลึก100ถึง400กิโลเมตร P wave และ S wave เนี่ยมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างไม่คงที่เนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นของแข็งเนื้ออ่อนนะครับอุณหภูมิที่สูงมากทำให้แร่บางชนิดเกิดการหลอมละลายเป็นหินหนืดนะครับก็คือจะทำให้เคลื่อนที่ไม่คงที่เพราะมีทั้งเป็นของแข็งแล้วก็ของเหลวนะครับความเร็วจึงไม่คงที่มีช้าบ้างมีเร็วบ้างส่วนเขตที่มีการเปลี่ยนแปลง

0: จะอยู่บริเวณเนื้อโลกตอนบนหรือว่า upper mantle นะครับก็คือส่วนบนของชั้น mantle เนี่ยนะครับก็คือพอส่วนบนเนี่ยมันเริ่มมีความเย็นใกล้กับเปลือกโลกแล้วเนี่ยจะมีความแข็งเพิ่มมากขึ้นระดับความลึกที่400ถึง700กิโลเมตรเนี่ยทั้ง P และ S wave เนี่ยจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นมากเลยแต่ว่าอัตราก็ยังไม่สม่ำเสมออยู่เนื่องจากบริเวณนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแร่ครับชั้นถัดไปใต้ของฐานธรณีภาคเริ่มลึกลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับชั้นของเมโซสเฟียร์หรือว่ามีโซสเฟียร์เนี่ยอยู่บริเวณเนื้อโลกชั้นล่างก็คือชั้น lower mantle ลงไปที่ความลึกตั้งแต่700ถึง 2,900 กิโลเมตรลงไปนะครับเป็นบริเวณที่ขึ้นไหวสะเทือนเนี่ยมีความเร็วสม่ำเสมอมากเนื่องจากว่าเป็นของแข็งทั้งหมดนะครับเป็นของแข็งทั้งหมดแล้วต่อจากชั้นเมโซสเฟียร์เนี่ยก็จะเป็นเอาเทอร์คอร์หรือว่าแกนโลกชั้นนอกเนี่ยนะครับจะมีความลึกอยู่ที่ 2,900 ถึง 5,150 กิโลเมตร P wave เนี่ยลดความเร็วลงฉับพลันเลยนะครับในขณะที่ S wave เนี่ยไม่ปรากฏเพราะอะไรเพราะว่าบริเวณ outer core เนี่ยนะเป็นบริเวณที่เป็นเหล็กหลอมละลายเป็นของเหลวนะครับส่วนชั้นในสุดของโลกเราจะเรียกว่าแกนโลกชั้นในหรือว่า inner core นะจะมีความลึกตั้ง 5,150 กิโลเมตรจนถึงความลึก6,371 กิโลเมตรที่จุดศูนย์กลางของโลกเนี่ย P wave เนี่ยทวีความเร็วขึ้นเนื่องจากอะไรรู้ไหมเนื่องจากความกดดันแรงกดดันภายในทำให้เหล็กเนี่ยเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งจึงทำให้ P wave เนี่ยนะครับเพิ่มความเร็วได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งชั้นโครงสร้างของนักธรณีวิทยาโดยแบ่งลักษณะทางกายภาพนะครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับบทเรียนในวันนี้เรื่องส่วนประกอบของโลกเอาไว้พบกันในบทเรียนหน้านะครับสวัสดีครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
1: นี่ล่ะมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
2: ค่ะค่ะคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
1: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
0: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
3: กลับมาแล้วหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
4: หาคนสร้างเจ้าเข็มทอง
2: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
3: คลาสใส่ตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
0: เออพวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
5: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
3: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมๆๆๆๆถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
2: ข้าขอโทษนายหญิง
1: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
3: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
0: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
3: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
5: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
3: ถูกต้อง
0: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
3: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
1: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
3: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
0: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
3: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
5: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
0: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
1: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
3: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
5: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
3: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี
5: ้โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
0: จริง
3: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
1: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
3: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
1: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง ขอโทษ
2: ก็ไม่เป็นไร
1: ข้าแค่คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
2: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
0: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
5: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
3: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
1: เอ๊ะลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
3: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
0: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
6: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
3: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
0: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
3: ถูกต้องแล้ว
1: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันนึงก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
3: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอบหืมหืมเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
2: ว้าวข้าเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้ที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
1: ช่วย
2: ไอ
5: ้เฮ้ยเข็มทอง
1: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
5: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
1: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน่
7: เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: Since ancient times, one of the most important royal duties of the King of Thailand is to exercise his royal authority to provide judgments or appoint judges to adjudicate cases as representatives of the king to ensure justice and promote the harmony and well-being of the people.
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเป็นเหมือนพ่อของแผ่นดินที่ดูแลประสงค์นิกรทุกคน70ล้านคนให้ได้รับความเป็นอยู่ให้ได้รับการเป็นธรรมคือพูดง่ายว่ากินอิ่มนอนหลับมีความสุขในแผ่นดิน
0: The Constitution of the Kingdom of Thailand stipulates that His Majesty the King is entitled to exercise sovereignty through the courts by appointing judges to adjudicate cases on behalf of His Majesty the King. His Majesty King Maha Vajiralongkorn has performed royal duties related to the courts of justice since holding the position.Of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn, which has continued through to his ascension to the throne. His Majesty the King graciously laid the foundation stone at many courthouses nationwide. Although some of them were situated in rural areas, even along the borders of the country,He went there nonetheless to provide moral support and to encourage the judges who are responsible for securing justice. At the same time, his royal visits made a statement to local people that the Court of Justice had been established to relieve their hardships.
1: ปกหม่อมให้ผมได้ดูแลฎีกาถวายความเป็นธรรมกับฎีกาความช่วยเหลือทรงมีพระราชหัตถเลขามาว่าสิ่งแรกเนี่ยจะต้องเร่งรัดให้ทันเวลากับสิ่งที่เขาต้องการที่สองก็ต้องเป็นไปโดยถูกต้องถูกตามกฎหมายต่อไปก็คือว่าให้ทำด้วยเหตุด้วยผลให้มีเหตุมีผลเหมาะสมกับการดูแลไปเขาอาจจะร้องรังความเป็นธรรมว่าเขาถูกราชการขับไล่เนี่ยแต่สิ่งที่เรามองต่อไปคือว่าถ้าเขาออกไปเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะทำมาหากินอะไรนั่นคือสิ่งที่ท่านก็ต้องรับสั่งมีการสั่งลงมาว่าดูแลเขาด้วยว่าเขาจะอยู่อย่างไรต่อไปมีสิ่งใดบ้างที่ข้าราชการจะผลแต่ไม่ปรารถนาให้คนนั้นไปทำผิดกฎหมายแต่จะดูแลเขาอย่างไรมีจุดอื่นให้เขาทำมาหากินได้ไหมมีบ้านให้เขาเป็นสิ่งที่รับสั่งว่าแก้ให้จบแต่กฎหมายต้องเป็นกฎหมายแต่แก้ให้จบ
0: On many occasionsHis Majesty the King has visited and presided over the courts, thus raising the morale and respect for justice of all personnel related to the justice system. On several occasions, His Majesty the King granted new judges an audience for swearing the oath prior to performing their duties on behalf of His Majesty the King.He also gave them some guidelines for applying their working principles.
2: ก็ขอให้มีสติมีปัญญามีทัศนคติที่ถูกต้องและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนก็จะเป็นสิริมงคลกับตนเอง
1: ท่านมีทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและเรื่องของการปฏิบัติการเรื่องคุณธรรมเรื่องนิติธรรมนิติรัฐต้องมีให้กับเหมือนเราว่า law enforcement การครับจะมา the rule of law การอยู่ได้อย่างมีเกียรติเยี่ยงมนุษย์เยี่ยงคนไทยเขาต้องได้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่ง

ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีบุ๊กด้วยนะ

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
1: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังตรอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
3: แม่ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
3: โอ้ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
3: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณว่าวิชาความรู้โบราณโบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
1: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
3: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: จะไปกันแล้วเหรอ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
0: คอยชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
1: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
1: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลก พระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นที่จะเดือดร้อนทั้งสยาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญ คนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
1: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
4: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยล่ะที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดู

0: ูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่ไม่ใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DL7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้ทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท่องจักรวาลพี่แว่น

0: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไป
1: ไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3

รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพยังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: Good morning, students.
1: Read the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How have you been up to?
2: Good, thank you, and you?
0: I'm very nice for today. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pit Pinat Sangchan, or you can call me Teacher Pit. Now you are taking an English lesson, right? Okay, everyone, I have a question for you. What do you have your favorite things to do? What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Drawing. Playing game. What else? What do you like to do in your free time? Take a nap, taking a nap, right? It's good for your health. Listening to music. What about you? Do you have your favorite activities? For me, I love cooking when I have free time. Okay, guys, everyone, today our topic is my favorite activities. Do you know the words favorite? Can you remember this word? Favorite. What does this mean, favorite? In Thai, we say โปรดปรานนะคะ หรือ something that you like the most. Something that you like the most. What about this word? Activities. กิจกรรมใช่ไหมคะ นั่นก็คือกิจกรรมที่นักเรียนชอบทำนะคะ วันนี้เราจะมาแชร์กันว่านักเรียนชอบทำ กิจกรรมอะไรบ้างนะคะ ในเวลาว่าง ส่วนนักเรียนปลายทางนะคะ วันนี้ก็ดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนเลยนะคะ วันนี้มี 2 ข้อง่ายๆนะคะ ข้อที่ 1 นักเรียนจะสามารถพูดนะคะ ถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนชอบทำนะคะ ในโรงเรียนได้ ข้อที่ 2 นักเรียนจะสามารถเขียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนชอบทำในโรงเรียนได้ เช่นกัน วันนี้เราจะทำทั้ง ฟังพูดนะคะ แล้วก็เขียนออกมานะคะ จากกิจกรรมอะไร เดี๋ยวเราไปดูกัน อย่างแรกเลยนะคะ เราจะเริ่มที่กิจกรรม Yes No Stand Up Yes No Stand Up Activity is I would like to show you the picture and the activities. If you like it, you have to stand up. Do you understand?
3: Yeah.
0: Okay, for example, I show this picture. What do you think about this activity? What are they doing? They are reading some books, right? The activity is reading the books. Everyone who like reading the books. มีใครชอบอ่านหนังสือไหมคะ who like reading the books then you have to stand up if you like reading books stand up please stand up if you like reading books ใครที่ชอบอ่านหนังสือให้ยืนขึ้นนะคะ รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยตอนนี้ if you like reading books you have to stand up นักเรียนปลายทางยืนขึ้นหรือยังเอ่ย ตอนนี้นักเรียนต้นทางเรามีทั้งหมด how many friends Love reading books. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sit down, please. ดีเลยนะคะ คนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะ ต่อไป กิจกรรมต่อไป ถ้าใครชอบอะไรให้ยืนขึ้นนะคะ You have to stand up. What is this one? Look at the picture. What are they doing? ทำความสะอาด คือคำว่า cleaning the room. ไม่มั่นใจว่ามีนักเรียนคนไหนชอบทำความสะอาดหรือเปล่า Who like cleaning the room? Stand up, please. Wow. We have 3 students who like cleaning the room. Sit down, please. Thank you so much. แสดงว่ามีเพื่อนที่รักสะอาดอยู่กี่คนคะ 3 คนที่เหลือจะเป็นแบบว่าสบายๆใช่ไหม Okay, the next one. Look at the picture first. Let's think about what are they doing? What are they doing? Writing, reading, or we can say doing homework. Do you like doing homework? Do you? Who like doing homework? Stand up, please. ใครที่ชอบทำการบ้านที่โรงเรียนบ้างมีไหมคะ มีไหม ไม่มี ไม่มีไม่เป็นไร ไม่ต้องยืน เดี๋ยวคุณครูยืนเองนะคะ เพราะว่าทีเชอร์ ชอบทำการบ้านมากเลยสมัยที่เป็นนักเรียนนะคะ เพราะว่าตอนเรากลับบ้านเราก็อยากพักผ่อนใช่ไหม เวลาครูอยู่โรงเรียนครูก็จะรีบทำการบ้านให้เสร็จนะคะ ตั้งแต่ตอนเย็นนะคะ คิดว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะมีเหมือนกันนะคะ If you like doing homework, please stand up Good job นะคะคิดว่านักเรียนปลายทางน่าจะยืนขึ้นบ้างแต่ต้นทางไม่ยืนไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องปกติของเด็กๆอ่ะต่อไป This one What are they doing What are they doing Playing football If you like If you enjoy playing football Stand up please Wow Okay how many friends loveOr like or enjoy playing football? How many?
1: Four.
0: We have four students who like playing football. Sit down, please. ดีมากเลยนะคะ Okay. ต่อไปนะคะ What is he doing? What is he doing? Okay. Who like playing volleyball? Who like playing volleyball? Who can play volleyball? Who can? If you like playing volleyball, stand up, please.

0: กีฬาอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นกีฬาปะทะนะคะแต่อาจจะไม่ดุเดือดเท่าฟุตบอลก็คือวอลเลย์บอลนั่นเองอ่ะโอเค how many friends loves volleyball 1 2 3 4 5 โอเค everyone sit down please thank you นักเรียนปลายทางอย่าลืมลุกขึ้นยืนนะคะถ้าชอบกิจกรรมอะไรต่อไปกิจกรรมที่6นะคะ What is he doing? He is dancing. Who like dancing? Stand up, please. If you like dancing. เราก็จะเห็นช่องทางเพื่อนๆนะคะที่ออก exercise นะคะตามแอปพลิเคชันต่างๆนะคะถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะโอเค everyone sit down, please. นักเรียนชอบเต้นนะคะเวลาที่นักเรียนชอบเต้นนักเรียนสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I likeDancing or I enjoy dancing แบบนี้นะคะต่อไปคำศัพท์คำที่ที่7นะคะ number 7 What are they doing กินไปด้วยทำอะไรไปด้วยเอ่ย
1: ค
0: ุยนะคะเรียกว่า chatting นะคะคำว่า chat ก็คือการที่เราพูดคุยยิบนะคะคุยกันตลอดเลยนะคะ chatting Who like chatting with friendsSanna, please. Who like chatting with friends? ใครที่ชอบคุยกับเพื่อนบ้างโอเคมีนักเรียนที่ซื่อสัตย์อยู่ประมาณ5คนนะคะนอกนั้นโกหกหมดเลยนะคะโอเค 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, sit down, please. The next one. The word number 8. What is she doing?She is drawing something. She is drawing flower, right? When she use the color, we can say painting. นะคะการระบายสีก็คือการ painting นั่นเอง Okay. Everyone who like painting, stand up, please. Wow. Wow. That's a lot. กี่คนเอ่ย 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. Wow, 16คนเลยนะคะนักเรียนปลายทางมีกี่คนเอ่ย Who like painting? Please stand up. Okay, everyone sit down, please. มากเลยค่ะต่อไปคำศัพท์คำที่9นะคะ Look at this one. What are they doing? Are they playing something, right? Okay. ใครที่ชอบเล่นกับเพื่อนบ้าง Who like playing with friends? Stand up, please. ใครที่ชอบเล่นกับเพื่อนอาจจะเป็นการเล่นกีฬาเล่นเกมนะคะต่างๆวิ่งเล่นก็ได้วิ่งเล่นกับเพื่อนเล่นกีฬากับเพื่อนนะคะ that's a lot ค่ะนี่คือสิ่งที่ดีเลยนะคะถ้านักเรียนชอบเล่นกับเพื่อนๆดีมากโอเค everyone sit down please โอเค I think it's the last one number 10
2: baby
0: what is she doing she iswatering the plants right who like watering the plants มีใครชอบปลูกต้นไม้มีไหมชอบปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้มีไหมคะใครที่ชอบดูแลต้นไม้ who like watering the plants stand up please only one okay same as me thank you so much sit down please okay ดีมากเลยนะคะคำศัพท์ที่คุณครูนำเสนอให้นักเรียนทั้งหมดมีทั้งหมดกี่คำ how many words that we have
3: Ten
0: words. Okay. Can you please read together? This one. Number one. Reading books. One more time. Reading books.
3: Reading books.
0: วันนี้เราต้องใช้คำศัพท์พวกนี้ในการพูดนะคะเพราะฉะนั้นพูดให้เข้าปากนะคะพูดให้เข้าปากหมายความว่าพูดให้บ่อยๆนะคะจะได้พูดไม่ผิดเนาะโอเค one more time. Reading books.
3: Reading books.
0: Number two. Cleaning the room.
3: Cleaning the room.
0: Doing homework.
3: Playing football.
0: Playing volleyball. Number six, dancing. Or dancing is okay. Dance or dancing is okay. Number seven, chatting with friends.
3: Painting.
0: Playing with friends. And the last one, watering plants.มีกิจกรรมทั้งหมด10อย่างด้วยกันนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคำทั้งหมดเนี่ยเป็นคำชนิดใด คำทั้งหมดที่นักเรียนออกเสียงมา10คำนี้คือคำชนิดใด What is it ถ้าตอบว่ากริยาก็ถูกครึ่งหนึ่งนะคะแต่กริยาที่เราเติม ing เข้าไปนะคะแล้วเปลี่ยนรูปเป็นคำนามเราเรียกมันว่า gerund everyone say gerund
3: gerund
0: คืออะไรคือคำกริยาที่เติม ing แล้วเปลี่ยนหน้าที่เป็นคำนามถ้าสมมติเราไม่มี ing ในคำแรกเราอ่านว่า read book แปลว่าอ่านหนังสือใช่ไหมคะเป็นกริยาที่เราทำแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเติม ing เข้าไปมันจะแปลว่าการนะคะการอ่านหนังสือใครชอบการอ่านหนังสือบ้าง Who likes reading books raise your hand Okay Who likes cleaning the room Who likes doing homework ยังมีคนชอบทำการบ้านอยู่นะคะนั่นแหละนะคะคือ gerund ก็คือการที่เราเติม ing ที่หลังอะไรเอ่ยหลังกริยาแล้วกลายเป็นคำนามนะคะ gerund คือคำนามยกตัวอย่างประโยคเช่นถ้าคุณครูถามนักเรียนว่า what school activities do you enjoy doing นักเรียนต้องตอบว่า I like or I enjoy or I love followed by the gerund นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้กริยาที่เป็น like enjoy กับ love นักเรียนต้องตามด้วยคำศัพท์ที่เป็น gerundนะคะก็คือการเติม ing ที่คำกริยาจนเรียบร้อยแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่น I enjoy swimming ที่ชอบปิ่นเนี่ยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนนะคะถึงจะเห็นชับบี้แบบนี้แต่ว่าก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำคนหนึ่งนะคะก็เลยเป็นคนที่สนุกกับการว่ายน้ำมากๆนะคะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I enjoy swimmingเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มถามนักเรียนนะคะด้วยคำถามนี้เดี๋ยวให้เวลาสักประมาณ5วิพอไหมให้เตรียมคำตอบไว้ในใจเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มถามนะคะทีเชอร์ถามอะไรนักเรียนตอบอันนั้นถ้าทีเชอร์ถามว่า What school activity do you like doing นักเรียนก็ต้องตอบว่า like ใช่ไหมคะ I like ตามด้วย gerund ถ้าทีเชอร์ถามว่า What school activities do you enjoy doing นักเรียนก็ต้องตอบว่า I enjoy แล้วตามด้วย gerund ให้เวลา5วินาทีพอไหม10วินาทีนะคะนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมหันไปบอกคุณครูปลายทางด้วยนะคะว่าชอบทำอะไรบ้างตามโครงสร้างนี้เลย I like or I enjoy or I love followed by the gerund โอเค10 9 8นะเตรียมคำตอบไว้นะเสร็จใน10วินะคะ7ยังถึงไหนแล้วนะโอเคเอาใหม่10 9 7ข้ามอะไรไป8 6 5 4 3 2 1โอเคมีคำตอบในใจแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนปลายทางมีคำตอบแล้วหันไปบอกคุณครูได้เลยนะคะส่วนต้นทางเราจะเริ่มกันที่ณเดชค่ะณเดชไม่ได้ยินเสียงณเดชนานแล้วนะคะโอเค stand up and grab the microphone please stand up มีคำตอบในใจหรือยังคะมีแล้วโอเคณเดช What school activities do you enjoy doing
1: I enjoy playing football
0: ณเดช enjoys playing football clap your hand for ณเดชOkay, I will turn to group 2. Group 2. Do you have your own answer? มีคำตอบในใจหรือยังคะ Okay, เหรียญทอง going to be the next one. I need to hear your voice. Okay, listen carefully. ตั้งใจฟังนะคะ What school activities do you like doing?
4: I likePlaying football
0: same as Nadeed he likes playing football clap your hand for เหรียญทองเก่งมาก group 3 okay Asia are you ready grab the microphone please and stand up what school activities do you like doing
5: I like painting
0: you like painting she likes painting very good clap your hand for Asia group 4Not now, because I have to turn to group 6 first. Okay, group 6. Ewa, stand up, please. the most beautiful in the

0: in the class นะคะ What school activities do you love doing?
1: I love painting.
0: You love painting. She loves painting. Clap your hand for Ava. Good job. Group 4. Group 5, you have to wait. Okay, group 4. Okay. Rifle, stand up please. And give the microphone to Alice. Thank you. Okay, sit down. Okay, Alice. Are you ready? Okay, what school activities do you like doing?
1: I enjoy playing with friends.
0: Okay, she enjoys playing with friends. It's okay. Nice, very good. Go five. เดี๋ยวจะให้บอสเลือกเพื่อนหนึ่งคนนะคะให้คุณครูบอสเลือกเพื่อนหนึ่งคนให้ยืนขึ้นแล้วตอบคุณครูค่ะโอเค stand up please okay are you ready what school activities do you enjoy doing
1: I enjoy playing volleyball
0: you enjoy playing volleyball she enjoys playing volleyball clap your hand for yourself everyone good jobมากเลยนะคะ แสดงว่านักเรียนเข้าใจนะคะโครงสร้างของการใช้คำว่า like enjoy and love always followed by the gerund ถ้าเรียนชอบทำอะไรนะคะให้ใช้คำกริยาตามด้วย gerund เข้าไปด้วยนะคะมันก็จะเป็นคำนามให้เราแปลว่าฉันสนุกกับการว่ายน้ำฉันชอบการเล่นฟุตบอลฉันชอบการเล่นวอลเลย์บอลแบบนี้นะคะคือความหมายของมันนะคะดีมากเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์นะคะด้วยใบงานที่62 the worksheet number 62 school activities อันนี้ง่ายมากเลยนะคะดูใบงานก่อนนะใบงานที่อยู่บนโต๊ะพวกเรานะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้คำสั่งบอกว่า fill in the blank ก็คือให้เติมคำในช่องว่าง with the sentence that describe the activities นะคะคำถามเนี่ยจะอยู่ที่จะถูกตั้งได้ขึ้นอยู่กับรูปภาพนะคะว่ามีคนกี่คนในรูปภาพเห็นไหมคะ A กับ B เขาก็จะถามA ก็จะถามได้2แบบยกตัวอย่างเช่น A1 นะคะคำถามแรกคือ What school activity do they ถ้าเราใช้ประธานที่เป็นพหูพจน์เราจะใช้ do นะคะ Do they enjoy doing แต่ถ้าเขาเป็นประธานคนเดียวและเป็นรูปผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะก็ถามตามเพศได้เลยเช่น What school activity does she enjoy doing หรือว่า Does he enjoy doing แบบนี้นะคะแต่หน้าที่ของหนึ่งไม่ใช่แค่ถามอย่างเดียวแต่ว่าต้องเขียนคำตอบนะคะว่าในภาพนั้นคนเหล่านี้ชอบทำอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นภาพที่หนึ่งนะคะเป็นภาพตัวอย่างเลย What is she doing everyone What is she doing She is reading the books right ถ้ามีคนถามต้องถามว่าเวลาเราจะถามถ้าเราเห็นเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวใช้คำถามว่า What school activity does she enjoy doingเนี่ยครูต้องถามแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนต้องตอบอย่างไรนักเรียนก็ตอบว่า she enjoys reading books ก็คือประธานตามด้วยกริยาและ gerund นั่นเองโอเค do you understand คิดว่าทำได้ไหมคะI think you can do it everyone include your student on the LTV 7 if you are ready just let's start it เริ่มเลยนะคะเริ่มทำใบงานก่อนเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยกี่ข้อเอ่ย9ข้อที่เหลือนักเรียนเขียนเลยนะคะว่าเขาชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างนักเรียนทำหน้าที่เปลี่ยนคำกริยาตรงนี้ให้เป็นเจอรันด้วยนะคะอย่าลืมเติม ing ข้างหลังคำกริยาทุกคำเลย

0: Okay, everyone, turn to me. Turn to me, please. Time's up. Time's up. Okay, เดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันตอบคำถามทั้งหมด9คำถามที่เหลือใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างจากตัวอย่างเราทำไปแล้วนะคะก็คือ she enjoys reading books นะคะประโยคก็คือประธานคือ she กริยาคือคำว่า enjoy ด้วยความที่มีคำกริยาแล้ว read จาก read จึงต้องเปลี่ยนเป็น reading books นะคะเพื่อให้กลายเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่เป็นกรรมนั่นเองประโยคถึงจะสมบูรณ์แบบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเฉลยข้อที่2ใครตอบได้Hit the bell. Okay. Number two. Okay. Cap the microphone. Okay, we look at the picture. What school activity do they enjoy doing?
1: They like.
0: They enjoy.
1: They enjoy cleaning the room.
0: That's right.They enjoy cleaning the room นะคะหน้าที่ของนักเรียนก็คือเลือกประธานให้ถูกต้องจากภาพมีคนอยู่หลายคนประธานจึงต้องใช้ they นะคะโจทย์ถาม enjoy นักเรียนก็ต้องใช้คำว่า enjoy แล้วก็ตามด้วย gerund นะคะจากกริยาปกติเปลี่ยนเป็น gerund โดยการเติม ing เข้าไปเป็น they enjoy cleaning the room แบบนี้นะคะเช็คคำตอบให้เรียบร้อยเช็คตัวอักษรให้ดีนะคะว่าเขียนถูกหรือเปล่าดีมากกลุ่มที่2ได้ไป1คะแนนนะคะต่อไปพร้อมสำหรับข้อที่3หรือยังโอเค number 3 Kuko only one only one time เวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดกริ่งให้กดครั้งเดียวตึ้งนะคะเดี๋ยวคุณจะทันไปเองโอเค Alice what school activity does he enjoy doing
2: he enjoys doing homework
0: very good he enjoys doing homework okay before you got one point กลุ่ม4ได้คะแนนพิเศษไปอีก1คะแนนนะคะนักเรียนสังเกตตรงนี้นะคะความต่างของคำกริยาต้องทำอะไรคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์คำกริยาต้องเติม s นะคะซึ่ง enjoy แปลว่าชอบเป็นกริยาต้องเติม s เข้าไปนะคะเขาสนุกจะแปลว่าชอบหรือแปลว่าสนุกก็ได้นะคะความหมายในเชิงเดียวกันเขาสนุกกับการทำการบ้านแสดงเขาต้องเป็นเด็กที่เก่งมากเลยข้อต่อไป number 4 oh my god only one timegroup 6 number 4 what school activity does he enjoy doing
3: he enjoy doing football
0: he enjoy playing one more time he
3: enjoys playing football
0: very good you got one point group 6 got one point he enjoys playing football that's right อย่าลืมเติม s นะคะหลังenjoy ถ้าเกิดประธานเป็นเอกพจน์ Hey everyone you have to hit only one time okay number 5 group 5 okay what school activities does he enjoy doing
4: he enjoy playing volleyball
0: he enjoys playing volleyball that's right correct fantastic don't forget to put sAfter enjoy, if the subject is the single pronoun, นะคะ singular, sorry. ถ้าประธานเป็นเอกพจน์อย่าลืมนะเติม enjoy ด้วยนะคะต่อไป

0: One. What school activity does he enjoy doing? มาเลยค่ะณเดช Look at the picture.
1: He enjoys dancing.
0: He enjoys dancing. Very good. Check your answer, please. อย่าลืมตรวจคำตอบนะคะนักเรียนต้องสังเกตโครงสร้างนะคะจากแบบฝึกหัดที่เราทำค่อยๆสังเกตค่อยๆจำไปเรื่อยๆนะคะใช้บ่อยๆจะจำได้เองเนาะ Number 7 Group 2 Group 2 Group 2 Okay, what school activities do they enjoy doing?
2: They enjoy chatting with friends.
0: Ah, that's right. They enjoy chatting with friends. Fantastic. ตรงนี้ต้องเติม S ที่ enjoy ไหมคะ
3: ไม่
0: ต้องนะคะเพราะประธานเป็นพหูพจน์ประธานมีเยอะอยู่แล้วไม่ต้องการเพื่อนแล้วไม่ต้องเติม S ไปนะคะนี่ใครที่เติม S ให้ลบออกนะเพราะไม่ได้ใช้นะคะ They enjoy chatting with friends. Number 8 4What school activities does he enjoy doing?
4: He enjoys painting.
0: He enjoys painting. Very nice. Good job. ดูคำตอบนะคะตรงกับที่คุณครูเฉลยหรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่ตรงจดไว้นะคะไปต่อได้หรือยัง Can I move to the next one? Can I move to number 9? Can I? Yes or no?
5: Yes.
0: Okay.Okay, one more time. I will count 3, 2, 1, go, and you hit the bell. 3, 2, 1, go. Group 3. What school activity does she enjoy doing?
6: She enjoys watering plants.
0: Okay, calm down, calm down. Take a deep breath. หายใจลึกๆแล้วตอบอีกรอบนึงค่ะ
6: She enjoys...Watering plants.
0: That's right. She enjoys watering plants. วันนี้ thank you ของเราตื่นเต้นไปนิดนึงนะคะกลัวไม่ได้ตอบโอเค number 10 6 group 6 group 6 look at the picture what school activity do they enjoy doing
7: they enjoy playing with friends
0: very good they enjoy playing with friends ถูกต้องนะคะเขาสนุกกับการได้เล่นกับเพื่อนๆนั่นเองเช็คคำตอบนะคะนักเรียนไปทางตรวจคำตอบให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงไปนะคะแล้วอย่าลืมจำความหมายของคำศัพท์ทุกคำนะคะที่เราได้ใช้เพราะว่าเราจะทำกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือการทำคลาสเซอร์เวย์นะคะนอกจากนักเรียนจะเขียนแล้วนักเรียนจะต้องพูดด้วยนะคะวันนี้แล้วเราจะฝึกพูดกันนะคะใบงานที่63ตอนนี้นักเรียนก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ของใบงานเดิมให้เรียบร้อยนะคะเช็คคะแนนแล้วก็อย่าลืมบวกคะแนนเพิ่มที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะของแต่ละกลุ่มสำหรับใบงานต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องพูดนะคะหรือว่าเป็น speaking part นั่นเองกับใบงานที่63นะคะนักเรียนปลายทางเตรียมใบงานให้เรียบร้อยสำหรับใบงานเรื่อง class survey หรือว่านักเรียนจะต้องไปสำรวจความชอบของเพื่อนๆ นะคะด้วยการใช้คำถามนั่นเองจากคำสั่งบอกว่า ask your classmates ก็คือให้เราถามเพื่อนร่วมชั้นนะคะว่า what school activity do you join do you like or do you love doing แล้วค่อยมาเขียนใบงานจะมีทั้งหมด2พาร์ทด้วยกันซึ่งคุณครูอยากให้เราโฟกัสที่พาร์ท A ก่อนนะคะยังไม่ต้องจดอะไรนะคะสำหรับพาร์ท A แต่อยากให้ฝึกการถามและการตอบเป็นหลักแต่ว่าตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนมองที่ใบงานของตัวเองนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนทั้งหมด3คนโดยคนแรกขอให้เป็นเพื่อนในกลุ่มเขียนชื่อเพื่อนในกลุ่มที่เราอยากจะสัมภาษณ์เขาลงไปคนแรกนะคะเขียนชื่อเอาไว้นะคะที่ช่องสีเหลืองเขียนชื่อเพื่อนไว้เลยนะคะเขียนชื่อเพื่อนเฉยๆนะคนที่สองให้เราสัมภาษณ์เพื่อนที่อยู่ต่างจากกลุ่มของเรานะคะนอกกลุ่มของเราเขียนชื่อเพื่อนลงไปเล็งไว้ก่อนอยากเดินไปถามใครนะคะต ต่อไปเพื่อน

0: คนที่3นะคะให้นักเรียนเลือกเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่เราคุยด้วยน้อยที่สุดในสัปดาห์นี้นะคะคนไหนที่เราไม่ค่อยได้คุยกับเขาเลยเขียนชื่อเขาลงไปนะคะหรือนักเรียนจะเลือกคุณครูลงไปในนั้นก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเพื่อนในกลุ่มเพื่อนนอกกลุ่มและเพื่อนที่เราคุยกับเขาน้อยมากสำหรับสัปดาห์นี้นะคะลองเลือกดูนะคะหรือใครอยากถามครูปิ่นก็มาถามครูปิ่นได้นะคะนักเรียนปลายทางอยากถามครูปิ่นก็ถามได้นะคะPIN yes เขียนชื่อเพื่อนเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยได้ชื่อเพื่อนแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายวิธีการถามและการตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนเวลาเราถามเนี่ยเราจะใช้ verb เป็น like enjoy หรือว่า love ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ยินคำถามแบบไหนให้ใช้คำตอบให้ใช้กริยาตามนั้นตอบนะคะยกตัวอย่างเช่นโอเค everyone you have to repeat after teacher okay A what school activity do you enjoy doing what school activities do you enjoy doingซึ่งตรงนี้นักเรียนอาจจะเปลี่ยนเป็น like enjoy หรือว่า love ก็ได้ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะวิธีการตอบเขาถามอะไรมาให้ตอบอันนั้นโอเค repeat after me I enjoy reading books แบบนี้ง่ายๆเราได้ชื่อเพื่อนแล้วทั้งหมด3คนใช่ไหมคะโอเค you have to be you are A now ตอนนี้เราเป็น A แต่ถ้าเพื่อนเดินมาถามเราก็ต้องเป็นB หลังจากกิจกรรมนี้คุณครูจะเลือกตัวแทนนะคะออกมาสาธิตให้กับเพื่อนๆปลายทางนะคะได้ดูเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่ Are you ready?
1: Yes
0: Let's go

0: Okay, everyone, time's up. It's time to speak, Okay, I would love to welcome one of my favorite students to come next to me. And I think he is going to be A and I going to be B for him first. The first one is Mr. Thank You. Okay, everyone, please welcome Thank You. ที่เลือก thank you เพราะว่า thank you เป็นหนึ่งในคนที่เดินเข้ามาถามนะคะโอเค you are A first
1: what school activity do you love doing
0: I love swimming okay thank you what school activity do you enjoy doing
1: I enjoy playing football
0: he enjoys playing football clap your hand to your friend good jobเดี๋ยวจะซูมอีกหนึ่งคู่นะคะตอนนี้จะไม่ใช่ทีเชอร์ปิดแล้วแต่ว่าจะเป็นยาย่าและณเดชน์ค่ะณเดชน์นี่เป็นชื่อนักเรียนจริงๆของเรานะคะแต่ยาย่าเป็นนามสมมุตินะคะเพื่อให้คู่กันเชิญเลยค่ะโอเคสลับกันถามนะคะสลับกันเป็น A และ B เชิญค่ะโอเค
2: Oh no
0: You can do it You can do it Are you ready Are you You ready Believe it Believe in yourself ทุกคนทำได้นะคะให้กำลังใจเพื่อนด้วย Are you ready Let's go
3: What's the cool activity do you enjoy doing
4: I enjoy dancingWhat's the cool activity do you love doing?
3: I love playing football.
0: Okay, Yaya enjoy dancing and Nadeh loves playing football. Clap your hand for your friend. Good job. ยากไหมคะยากไหมไม่ยากนะคะแบบนี้ง่ายๆอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะให้นักเรียนทำหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวฝากไว้เป็นการบ้านพอนักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนเสร็จแล้วนักเรียนก็มาเขียนข้อมูลของเพื่อนทั้ง3คนให้ได้นะคะทั้ง3ข้อยกตัวอย่างเช่นเพื่อนคุณครูชื่อเจมส์นะคะเจมส์ enjoys playing football ส่วนเพื่อนของนักเรียนก็เขียนชื่อเพื่อนลงไปตามด้วยคำกริยาและเจอรันนะคะถึงกิจกรรมที่เขาทำเดี๋ยวเรามาแรปอัพกันก่อนแรปอัพด้วยกิจกรรมง่ายๆเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมาจับบัตรคำและแสดงท่าทางและให้เพื่อนตอบว่าคนคนนั้นชอบทำกิจกรรมอะไรฟิล์ม you want to do it okay clap your hand for film ฟิล์ม welcome ฟิล์ม let's do it okay เดี๋ยวฟิล์มต้องทำท่าทางอันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆช่วยกันตอบโอเคไหมโอเคนักเรียนไปทางด้วยนะคะฟิล์มดูที่กล้องนะคะแล้วทำท่าทางเลยโอเคเขาต้องมีศูนย์เล็งก่อนไงมือต้องมาก่อนโอเค everyone what I think กุ๊บชูเขากดลูกโอเค what school activity does she doing
4: She enjoy playing football.
0: She enjoy playing football. Is that right? That's right. Very good. Okay, next one. Come. ใครอยากจะออกมา action บ้าง เหรียญทอง Wow. เหรียญทองเลือกเลยครับ เดี๋ยวพูดนะ ทำได้ไหม Okay.What is it? Okay, everyone, what school activity does he enjoy doing? What do you think? Oopsie. เรียนทำแค่นี้เพื่อนก็ตอบได้แล้วนะคะนักเรียนไปทางรู้หรือยังเอ่ย
4: He loves painting.
0: Very nice, very good. เอวารู้ได้ยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าถูกต้องปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะดีมากเก่งมากเลยแสดงว่านักเรียนของเราแสดงได้ดีมากนะคะโอเคนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าโครงสร้างของการใช้เจอรันก็คือ gerund เนี่ยคือสิ่งที่เป็นคำนามที่เกิดจากการเติม ing ไว้หลังคำกริยาแล้วเปลี่ยนหน้าที่เป็นคำนามจากคำว่าพูดก็เป็นการพูดจากคำว่าเล่นก็เป็นการเล่นนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น we enjoy speaking English and he enjoys playing football อย่าลืมนำไปฝึกใช้เยอะๆนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะอยู่กันในเรื่อง special days at school นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือใบงานและเดี๋ยวกิจกรรมมีอะไรเดี๋ยวเรามาสนุกด้วยกันในครั้งหน้าโอเค everyone have a nice day see you next time
2: thank you teacher
0: bye bye

0: ุขใจช่วยคุณยายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนๆไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่า
2: เพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
0: กระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5และกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
2: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหม

่อไปคุณยายให้นับหนึ่งเอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้นตอนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากัน

ีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลยว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ทานได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟ่าเป็นหลักนะคะอัลฟาฟ่าก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟ่าลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟ่าเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟ่าไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆ

ที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับเราเคยได้ยินคำว่าทรัพย์สินทางปัญญามาบ้างไหมครับ
3: เคย
2: พอได้ยินคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะมีคำว่าอะไรมาด้วยลิขสิทธิ์มีคำว่าอะไรอีกการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์การละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอะไรครับทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับเราจะต้องบอกนะครับลักษณะการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจำวันซึ่งก็มีหลายรูปแบบไหม
4: หลายร
2: ู
4: ปแบบ
2: มีรูปแบบไหนบ้างที่เราเคยเห็นรูปแบบไหนบ้างลูกการคัดลอกผลงานผู้อื่นการคัดลอกข้อความมีอะไรอีกลูกการอะไรนะแฮกข้อ

0: ข้อมูล
1: ใช่ไหมครับมีการอะไรอีกที่เราเคยได้ยินมาการนำผลงานผู้อื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับมีอะไรอีกไหมทรัพย์สินทางปัญญาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เราตอบกันมานะครับที่เราได้ยินบ่อยๆคือเรื่องของอะไรที่เขาตำรวจมักจะไปจับคือไปจับคนที่ทำไมครับการขโมยผลงานผู้อื่นนะครับมาทำไมครับมาเป็นของตนเองมาก๊อปปี้ทำใช่ไหมครับให้เหมือนแล้วนำออกมาทำไมครับนำออกมาเผยแพร่หรือนำออกมาจำหน่ายแบบนี้นะครับที่เราจะได้ยินกันบ่อยนะครับต่อมานะครับในวันนี้นะครับเมื่อเรารู้ลักษณะของการทำไมครับทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วนะครับเราจะต้องเสนอแนวทางการใช้แหล่งข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องนะครับเราต้องบอกว่าแหล่งข้อมูลที่เราจะใช้เนี่ยถ้ามีลิขสิทธิ์เราจะใช้ยังไงจึงจะถูกต้องโดยเราเนี่ยต้องตระหนักรู้และมีจริยธรรมในการใช้ผลงานหรือข้อมูลจากผู้อื่นโดยไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์รูปแบบใดๆบางครั้งเราอาจจะไม่รู้หรอกนะครับว่าผลงานเหล่านั้นเป็นไงครับเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับดังนั้นในวันนี้เราจะต้องตระหนักรู้และสังเกตให้มากว่าบางทีของที่เราใช้หรือบางสิ่งบางอย่างที่เราทำเนี่ยเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับเอาละครับก่อนเรียนครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนศึกษานะครับเป็นข่าวข่าวนี้ชื่อว่านักวิชาการโวยถูกลอกงานภาพใช้ในงานวิจัยรับทุนนำเสนอเมืองสงขลาเป็นมรดกโลกอันนี้จะเป็นข่าวนะครับที่ครูสืบค้นมาแล้วให้นักเรียนได้ร่วมกันศึกษาข่าวนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับแต่ความยาวของข่าวเนี่ยจะค่อนข้างยาวนิดนึงเพราะฉะนั้นครูจะให้เวลานักเรียนนะครับในการอ่านนะครับให้แต่ละกลุ่มนะช่วยกันอ่านจับประเด็นนะครับแล้วก็ลองสรุปให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้ว่าข่าวนี้เป็นเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ในเรื่องใดนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วศึกษาไปพร้อมกันเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับน่าจะอ่านข่าวนี้พอเข้าใจแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูขอตัวแทนต้นทางเนาะสรุปต้นทางและปลายทางได้ฟังนะครับและสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สรุปนะครับให้คุณครูและเพื่อนที่อยู่ปลายทางฟังด้วยเช่นกันนะครับอ่ะใครจะเป็นตัวแทนดีครับแล้วใครจะเป็นผู้กล้าเป็นตัวแทนในการสรุปเนี่ยที่เราได้อ่านไปนะครับสรุปตามความเข้าใจของเราเลยนะครับนักเรียนไม่ต้องกังวลอะไรนะครับให้สรุปว่าเราอ่านแล้วเราเข้าใจอย่างไรสรุปสั้นๆก็ได้นะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดทำไมครับจากเนื้อหาข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใดกลุ่ม6ครับ
1: การเอาผลงานมาคัดลอกโดยไม่มีการอ้างอิงค่ะ
0: การนำผลงานผู้อื่นมาคัดลอกโดยไม่มีการอ้างอิงอ่ะมีใครอยากจะเสริมเพื่อนอีกไหมมีไหมครับก็ถือว่าก็เข้าข่ายอยู่เนาะนะครับจากที่เราอ่านมาก็คือเป็นเรื่องของการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้แต่ไม่มีการอ้างอิงทีนี้เจ้าของผลงานเขาออกมาทำไมครับใครจะเสริมต่อแล้ว
2: ทวงจริยธรรมครับ
0: เจ้าของผลงานได้ออกมาพูดถึงเรื่องของจริยธรรมใช่ไหมครับทางวิชาการอ่ะนั่งลงได้นะครับก็คือเจ้าของผลงานได้ออกมาทวงถามถึงจริยธรรมทางวิชาการซึ่งที่จริงแล้วถ้าพูดถึงในวงวิชาการเนี่ยเรานำบทความหรือภาพของผู้อื่นมาใช้ได้ไหมได้แต่เราต้องทำไม
3: ใส่แหล่งอ้างอ
0: ิงใส่แหล่งอ้างอิงและที่มาของข้อความนั้นบทความนั้นหรือภาพนั้นให้ชัดเจนถ้าเราไม่มีการอ้างอิงนะครับไม่มีการใส่แหล่งที่มาของข้อมูลหรือของภาพแสดงว่าเรากำลังอะไรอยู่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับหรือนำงานผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีการอ้างอิงนะครับแสดงว่านักเรียนสามารถสรุปประเด็นได้เนาะจากการที่ได้อ่านข่าวอ่านบทความไปเอาละครับเพื่อเป็นการทำไมครับทำความรู้จักกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นครูมีเกมมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้เล่นชื่อกิจกรรมใช่หรือไม่สำหรับใช่หรือไม่ในวันนี้จะเป็นการถามเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาครูจะมีสถานการณ์มีข้อความมาให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์นะครับในครั้งนี้ครูจะให้นักเรียนทำเป็นกลุ่มนะครับ1กลุ่มจะได้รับนะครับได้รับหมายเครื่องหมายถูกและผิดถ้าอ่านแล้วใช่ให้ยกเครื่องหมายถูกถ้าอ่านแล้วไม่ใช่ให้ยกเครื่องหมายผิดนะครับแล้วก็เช่นเคยครับกลุ่มไหนที่เป็นตัวแทนในการอธิบายคำตอบของข้อนั้นๆจะได้รับดาวไป1ดาวรับทุกคนในกลุ่มเลยดีไหมครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องช่วยกันทำไมครับ
3: ตอบ
0: ช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์ตอนนี้เราพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกครับซอฟต์แวร์

0: พลงภาพข่าวภาพยนตร์ละครถือเป็นลิขสิทธิ์คุ้มครองงานสร้างสรรค์ใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องไม้ถูกไม่ใช่ยกเครื่องไม้ผิดใช่ไหมทำไมถึงตอบว่าใช่กลุ่ม6
1: เพราะว่าภาพข่าวเพลงภาพยนตร์ละครต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะสร้างขึ้นมาค่ะ
0: เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างขึ้นมาใช่ไหมครับอะนะครับเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันเลยว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ครับ
2: ใช
0: ่คำตอบคือใช่นะครับเพราะอะไรครับเพราะลิขสิทธิ์นะครับจะคุ้มครองงานสร้างสรรค์ก็อย่างที่เพื่อนบอกเนาะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องทำไมครับใช้การสร้างสรรค์ขึ้นมาคิดขึ้นมาเช่นบทความหนังสือซอฟต์แวร์เพลงรูปภาพภาพวาดภาพถ่ายภาพข่าวภาพยนตร์และละครถือเป็นลิขสิทธิ์คุ้มครองงานสร้างสรรค์นะครับอ่ะข้อแรกไปแล้วเริ่มเครื่องร้อนหรือยังอีกสักข้อนะครับข้อที่2ข่าวประจำวันทั่วไปในส่วนของข้อเท็จจริงหากจะนำมาใช้ต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตไหมข่าวประจำวันถ้าต้องขอยกเครื่องหมายถูกถ้าคิดว่าไม่ขอยกเครื่องหมายผิดทำไมถึงคิดว่าไม่ขออ่ะ
1: เพราะว่าข่าวประจำวันไม่เข้าข่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ค่ะ
0: เพราะว่าข่าวประจำวันเนี่ยไม่เข้าข่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ทำไมถึงไม่เข้าข่ายล่ะเพราะอะไรเพราะเป็นอะไร
1: เพราะข่าวประจำวันเป็นข่าวที่มีเป็นความจริงค่ะ
0: อ๋อเพราะข่าวประจำวันเป็นข่าวที่เป็นความจริงอ่ะนั่งลงได้เรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ข่าวประจำวันทั่วไปในส่วนของข้อเท็จจริงหากจะนำมาใช้ต้องขออนุญาตใช่หรือไม่คำตอบคือไม่นะครับเพราะอย่างที่บอกมาเลยเพราะข้อเท็จจริงต่างๆรวมทั้งข่าวประจำวันทั่วไปในส่วนของข้อเท็จจริงที่รายงานเป็นสิ่งที่รายงานเพียงแค่ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรไม่เข้าข่ายงานอันมีลิขสิทธิ์เราจึงสามารถเอามาใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพราะเป็นสิ่งที่บอกแค่ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับก็คือข่าวประจำวันก็รายงานว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราจึงทำไมครับสามารถนำมาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาตเพราะไม่เข้าข่ายงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับใช่ไหมจะต่างจากข้อแรกไหมงานข้อแรกเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การสร้างการทำขึ้นมาแต่อันนี้เป็นการทำไมครับนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราเห็นเพียงแค่ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับจึงไม่เข้าข่ายงานอันมีลิขสิทธิ์อ่ะต่อไปข้อที่3เราสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์หรือเพลงจากอินเทอร์เน็ตมาฟังและแชร์ต่อให้เพื่อนได้ใช่หรือไม่ฟังเสร็จแล้วชอบดูเสร็จแล้วชื่นชมชื่นใจสามารถแชร์ต่อให้เพื่อนได้ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดตอบครับทำไมถึงตอบว่าไม่ทำไมถึงตอบว่าไม่เพราะอะไรกลุ่ม2ครับ
3: ในกรณีครับบางเว็บไซต์สามารถให้ดาวน์โหลดได้ครับแต่ไม่สามารถแชร์ต่อให้

0: ู้อื่นได้ครับ
1: เพื่อนบอกว่าถ้าเราดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์เช่นเพลงเช่นภาพยนตร์ใช่ไหมครับเราสามารถใช่ไหมครับเมื่อกี้เพื่อนตอบมาว่าไงเราสามารถทำไมเราสามารถดาวน์โหลดได้แต่ไม่สามารถแชร์ต่อได้มีใครอยากจะเติมเต็มอีกไหมมีไหมก็คือสรุปแล้วเราทำไมครับสามารถดาวน์โหลดได้แต่ทำไมครับแชร์ให้ผู้อื่นไม่ได้เรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ครับใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะอะไรเพราะการดาวน์โหลดถือว่าเป็นการทำซ้ำสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับกรณีเว็บไซต์ลิขสิทธิ์ที่เจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้ดาวน์โหลดฟรีก็สามารถดาวน์โหลดได้แต่ทำไมครับไม่สามารถแชร์ต่อได้อย่างที่เพื่อนตอบเลยส่วนกรณีเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยเก็บค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดเมื่อผู้ใช้เสียค่าบริการแล้วจึงสามารถดาวน์โหลดมาเพื่อรับชมหรือรับฟังได้แต่สามารถแชร์ได้ไหม
2: ไม
1: ่ดังนั้นไม่ว่าจะดาวน์โหลดฟรีหรือดาวน์โหลดเสียเงินเราก็ไม่สามารถทำไมครับแชร์ต่อให้เพื่อนได้นะครับอะมาครับข้อต่อไปข้อที่4สามารถก๊อปปี้ภาพจากเว็บไซต์มาใส่ Facebook ของเราหรือแชร์ต่อทางไลน์ได้ใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดใช่ไหมทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่
0: เพราะว่าบทความและรูปภาพมีลิขสิทธิ์ครับไม่ควรเอามาเผยแพร่ต่อค่ะ
1: อ๋อเพราะว่าบทความหรือรูปภาพมีลิขสิทธิ์ไม่ควรเอามาเผยแพร่ต่ออ่ะนั่งลงได้ครับมีใครอยากจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมกลุ่ม2กลุ่ม2คิดเห็นว่าอย่างไรครับกลุ่ม1ขออภัยครับกลุ่ม1
3: รูปภาพบางรูปภาพอาจมีลิขสิทธิ์ไม่ควรนำมาเผยแพร่ต่อครับ
1: รูปภาพบางรูปภาพมีลิขสิทธิ์เราจึงไม่ควรนำมาเผยแพร่ต่อใช่ไหมครับนั่งลงได้นะครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ครับใช่หรือไม
2: ่
1: เราสามารถก๊อปปี้ภาพจากเว็บไซต์มาใส่ Facebook ของเราหรือแชร์ต่อทางไลน์ได้ใช่หรือไม่
2: ไม
1: ่คำตอบคือไม่นะครับเพราะอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยบทความหรือรูปภาพถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์การนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการก๊อปปี้หรือแชร์ต่อควรพิจารณาประกอบกับเงื่อนไขอะไรครับเงื่อนไขการขออนุญาตให้ใช้เนื้อหาของเว็บนั้นๆว่าจะทำได้มากหรือน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามถ้านำมาใช้ในปริมาณน้อยเช่น 1-2 ภาพและก็ต้องไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจคือเราเอามาใช้แล้วอ่ะไม่สามารถที่จะแบบมาใช้ในทางทำไมครับสร้างรายได้หรือใช้เพื่อการประกอบอาชีพเนี่ยนะครับก็ทำไมครับก็อาจจะนำมาใช้ได้แต่ก็ยังมีนัยยะสำคัญและไม่ได้เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไรโดยมีการแสดงที่มาของบทความหรือรูปภาพก็อาจจะถือได้ว่าเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะครับไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่สุดท้ายแล้วเราควรเอางานผู้อื่นมาใช้ไหมไม่แต่ถ้านำมาใช้เราต้องทำไมครับใช้แหล่งอ้างอินและถ้าต้องเอามาใช้จริงๆเราก็ควรใช้ในทำไมครับในอะไรครับในปริมาณที่น้อยนะครับรวมทั้งการนำมาใช้เนี่ยต้องไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับและทำไมครับไม่เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไรนะครับ

0: เนาะอ่ะต่อไปข้อที่5เมื่อนำงานมาใช้และเผยแพร่โดยอ้างอิงที่มาจะถือไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ก็คือถ้าเราทำไมครับอ้างอิงที่มาเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วถูกไหมใช่หรือไม่คำตอบทำไมถึงตอบว่าใช่กันหมดเลยเพราะอะไร
1: การเผยแพร่สื่อใดๆต้องให้แหล่งอ้างอิงเพื่อไม่ให้ผิดลิขสิทธิ์และเป็นมารยาททางสังคมค่ะ
0: อ๋อเพื่อไม่ให้ผิดเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เราต้องทำไมครับอ้างอิงนะครับแล้วก็เพื่อนบอกว่าเป็นเรื่องของอะไรครับมารยาททางสังคมในการใช้สื่อเนาะอ่ะมีใครอยากจะเติมเต็มอีกไหมอ่ะกลุ่ม2
2: ถูกค่ะแต่ว่าต้องเป็นกรณีที่ไม่ขัดแย้งต่อการแสวงหาผลประโยชน์ค่ะ
0: ต้องไม่เป็นการขัดแย้งต่อการแสวงหาผลประโยชน์เช่นอะไรครับ
2: การหารายได้จากรูปภาพค่ะ
0: อ๋อต้องไม่เป็นการหารายได้ไม่ใช่ว่าไปเอารูปเข้ามาแล้วทำไมครับสร้างรายได้ให้กับตัวเองแบบนี้ใช้ได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้อ้าวนั่งลงครับอ่ะเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันว่าใช่หรือไม่คำตอบคือใช่นะครับเพราะการนำงานผู้อื่นมาใช้และเผยแพร่ต้องอ้างอิงที่มาหรือให้เครดิตนั่นแหละนะครับจึงจะไม่ถือเป็นงานละเมิดลิขสิทธิ์และต้องเป็นกรณีที่ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์รวมทั้งต้องไม่กระทบถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรนำมาใช้แล้วทำไมครับเจ้าของผลงานต้องไม่เดือดร้อนนำมาใช้แล้วต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์เขาด้วยนะครับอ้าวต่อไปข้อ6ไม่สามารถปรับแต่งรูปภาพหรือคลิปวิดีโอและโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ของเราได้ถูกไหมถ้าไปเอารูปภาพเขามาแล้วเราเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับแต่งได้ใช่ไหมถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดอ่ะแต่ละกลุ่มได้คำตอบว่าอย่างไรครับทำไมถึงตอบว่าใช่ทำไมถึงตอบว่าใช่เพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงตอบว่าใช่
3: พอทุกงานมีเจ้าของค่ะถ้าต้องการมาเผยแพร่ต่อหรือปรับแต่งรูปภาพต่อต้องขออนุญาตค่ะ
0: พอทุกอย่างเนี่ยมีเจ้าของใช่ไหมครับถ้าเราจะปรับแต่งเราต้องทำไม
3: ขออนุญาตเจ้าของค
0: ่
3: ะ
0: ขออนุญาตเจ้าของนั่งลงได้นะครับมีใครอยากจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมเอากลุ่ม2ว่าอย่างไรครับ
2: ถ้าเกิดว่านำมาปรับแต่งโดยไม่ได้ขออนุญาตจะถือว่าเป็นการก๊อปปี้ผลงานของคนอื่นค่ะ
0: นั่งลงได้ครับเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันนะครับใช่หรือไม่คำตอบคือใช่นะครับเพราะการแฮกหรือหลบเลี่ยงนะครับมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงงานลิขสิทธิ์โดยรู้อยู่แล้วว่าทำไมครับโดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทำดังกล่าวอาจจูงใจหรือก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงถือว่ามีความผิดฐานละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีและหากทำการลบลายน้ำดิจิตอลออกโดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทำนั้นอาจจูงใจให้เกิดนะครับหรือก่อให้เกิดให้ความสะดวกหรือปกปิดการละเมิดลิขสิทธิ์ถือว่ามีความผิดฐานละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ์ส่วนการปรับแต่งรูปหรือคลิปวิดีโอของผู้อื่นและโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์โดยการดัดแปลงและเผยแพร่

0: ลิขสิทธิ์นั้นต่อสาธารณชนก็คือทำไมครับถ้าเรานำภาพนะครับหรือคลิปวิดีโอของคนอื่นมาปรับหรือตัดต่อแล้วนำไปโพสต์ของเว็บไซต์เราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ขออนุญาตเขาแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เอาง่ายๆเหมือนเช่นที่ครูสอนพวกเราอยู่เนี่ยนะครับครูมีการนำคลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายมาใช้นักเรียนจะเห็นว่าครูจะมีการทำไมอยู่เสมอใส่แหล่งอ้างอิงและที่มาและบางชิ้นงานบางคลิปครูเองก็ต้องไปขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เขาจึงจะสามารถนำมาใช้นะครับในการสอนนักเรียนต้นทางปลายทางได้เช่นกันนะครับหรือในกรณีนี้เขาพูดถึงเรื่องของการลบลายน้ำดิจิทัลออกโดยกระทำรู้อยู่แล้วว่าเราทำไมครับการที่จะทำไมครับปกปิดว่าเราไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์แบบนี้เราทำเนี่ยถือว่าผิดไหม
1: ผ
0: ิดนะครับเป็นเรื่องของการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีด้วยเพราะเช่นตัวอย่างเช่นงานวิจัยงานวิทยานิพนธ์บางที่บางแหล่งเขาจะมีการใส่ลายน้ำกำกับไว้ด้วยแบบนี้นะครับหรือภาพบางภาพก็จะมีการใส่ลายน้ำไว้ด้วยใช่ไหมครับว่าเป็นผลงานของใครถ้าเราไปลบออกแบบนี้ถือว่าเราละเมิดอะไรลูกมาตรการทางเทคโนโลยีนะครับหรือละเมิดสิทธิ์นะครับต่อมาครับการนำมาใช้ในการวิจัยหรือศึกษาในปริมาณที่พอควรไม่จำเป็นต้องขอลิขสิทธิ์ใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดคำตอบคืออ้าวชูป้ายชูป้ายบางกลุ่มยังไม่ชูเลยครับคำตอบคือใช่หรือไม่ทำตอบทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่หรือไม่อ้าวสรุปใช่หรือไม่กลุ่มที่ตอบว่าไม่ทำไมถึงตอบว่าไม่เพราะอะไรครับลองอธิบายลูกลองอธิบาย
2: เพราะว่าการนำงานมาใช้ต้องขอลิขสิทธิ์ทุกครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้ในการศึกษาหรือการวิจัยค่ะ
0: ต้องขอลิขสิทธิ์ทุกครั้งแล้วคนที่ตอบว่าใช่ล่ะคนที่ตอบว่าใช่เพราะอะไรทำไมถึงตอบว่าใช่กลุ่มไหนตอบว่าใช่ครูเห็นมีบางกลุ่มยกป้ายเครื่องหมายใช่ทำไมถึงตอบว่าใช่ครับเอานักเรียนทำไมถึงตอบว่าใช่ครับเราไม่ยกเล่นนะเพราะบางทีครูก็ไม่รู้ว่านักเรียนยกจริงหรือยกเล่นทำไมถึงตอบว่าใช่กลุ่มหนึ่งกลุ่มสามกับกลุ่มสองกลุ่มสามก่อนที่ตอบว่าใช
3: ่ใช่ค่ะเราเอามาพอสมควรได้แต่ไม่ควรใช้ทางเศรษฐกิจค่ะ
0: เอามาสมพอสมควรได้แต่ไม่ควรใช้ในทางของ
3: เศรษฐกิจ
0: นั่งลงได้ครับเศรษฐกิจก็คือการหารายได้เนาะต่อมากลุ่ม2ว่าอย่างไรครับ
4: ในกรณีที่เราไม่ต้องขอลิขสิทธิ์นะครับคือการที่เรานำมาใช้ในปริมาณพอสมควรครับแล้วก็มาใช้ในงานวิจัยครับแล้วก็ไม่หาผลกำไรให้ตนเองและครอบครัวครับ
0: นั่งลงได้ครับอ้าวเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันว่าใช่หรือไม่คำตอบคือ
1: ใช่
0: ใช่นะครับข้อนี้ก็คือการนำมาใช้ในงานวิจัยหรือศึกษาในปริมาณที่พอควรไม่จำเป็นต้องขอลิขสิทธิ์เพราะกรณีที่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์เช่นการนำภาพหรือบทความไปใช้ในเชิงพาณิชย์แบบนี้เราต้องขอนะครับกรณีที่ไม่ต้องขอเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยต้องเป็นไปในปริมาณที่พอสมควรก็คืออย่างที่ครูบอกคือเอามาแค่นิดหน่อยนะครับเอามาไม่เยอะเช่นนำมาใช้ในการวิจัยหรือศึกษางานซึ่งต้องไม่เป็นไปเพื่อกำไรหรือใช้ประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท

0: ครับนะครับรวมทั้งใช้ในการติชมวิจารณ์หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้นใช้ในการเสนอข่าวทางสื่อมวลชนโดยมีการรับรู้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้นและใช้ในการเรียนการสอนเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องขอลิขสิทธิ์แต่บางครั้งที่นำมาใช้ต้องบอกถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับข้อที่8หากนำคลิปวิดีโอของ YouTube มาเผยแพร่ที่บล็อกของเราโดยฝังโค้ดนะเอาคลิปจาก YouTube มาเผยแพร่ในเว็บบล็อกของเราเนี่ยเราฝังโค้ดถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดคำตอบคือทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะอะไรลูกทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่เพราะอะไรครับลองดูนะทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่เรานำมาเผยแพร่ในบล็อกของเราแต่เราฝังอะไรไว้อันนี้ครูใบให้แล้วนะครูใบให้แล้วนะอ่ะกลุ่ม4ครับ
1: ไม่ค่ะเพราะเป็นการฝังโค้ดเป็นการอ้างอิงไปยันเจ้าของวิดีโอค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าไม่เพราะการฝังโค้ดเป็นการอ้างอิงไปยังเจ้าของวิดีโออ่ะนะครับนั่งลงได้เรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันว่าใช่หรือไม่คำตอบคือไม่นะครับเพราะอะไรครับเพราะเจ้าของคลิปวิดีโอบน YouTube เนี่ยเผยแพร่คลิปนั้นในลักษณะ Public นะครับจะถือว่าเจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้สาธารณะเนี่ยเข้าถึงได้ก็คือทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงใช้งานดังกล่าวได้เพราะฉะนั้นการทำบล็อกแล้วนำคลิปวิดีโอซึ่งเผยแพร่บน YouTube มาไว้ในบล็อกของเราในลักษณะฝังโค้ดจึงไม่อาจเข้าข่ายละเมิดเช่นเดียวกับการแชร์ลิงก์ของคลิปดังกล่าวนะครับเนื่องจากการฝังโค้ดหรือการแชร์ลิงก์เป็นการอ้างอิงกลับไปยังคลิปของเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่แล้วคือเราแชร์ลิงก์ไปนะครับหรือฝังโค้ดเขาก็รู้ที่มาของคลิปนั้นว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริงนะครับอ่ะข้อ9ซื้อซีดีภาพยนตร์มาอย่างถูกต้องเมื่อใช้แล้วจะนำออกขายต่อได้สมมุติเราซื้อซีดีภาพยนตร์มาอย่างถูกต้องเลยถูกลิขสิทธิ์เลยเมื่อเราใช้แล้วเบื่อแล้วเนี่ยเรานำออกขายเนี่ยเราสามารถนำออกขายได้ต่อได้เลยถูกไหมใช่หรือไม่ทำไมถึงตอบใช่เพราะอะไรกลุ่ม3กลุ่ม3อุ๊ยวันนี้กลุ่ม3นะครับกลุ่ม3ตอบบ่อยมากตอบเยอะมาก
1: เราสามารถขายต่อได้ค่ะแต่ต้องได้รับอนุญาต
0: เราสามารถขายต่อได้แต่ต้องได้รับอนุญาตเอ๊ะแล้วเราจะไปขออนุญาตจากใครขออนุญาตจากใครนั่งลงครับนั่งลงมีใครอยากจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมมีไหมใครอยากจะตอบอีกไหมกลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรกลุ่ม6กลุ่ม6คิดเห็นว่าอย่างไรครับกลุ่ม6ลองตอบเลยครับกลุ่ม6คิดเห็นว่าอย่างไรนักเรียนตอบใช่เหมือนกันแต่เหตุผลนักเรียนอาจจะต่างกันก็ได้นะครูอยากฟังความหลากหลายนะครับ
2: เมื่อเราซื้อมาเราได้กรรมสิทธิ์อยู่แล้วค่ะ
0: เมื่อเราซื้อมาเราได้กรรมสิทธิ์นั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับนั่งลงได้เรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันคำตอบคือใช่นะครับเพราะอะไรครับเพราะการที่เราซื้อซีดีภาพยนตร์ซีดีเพลงหรือรูปภาพผู้ซื้อเนี่ยจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในแผ่นซีดีภาพยนตร์นั้นนะครับหรือซีดีเพลงนั้นหรือรูปภาพนั้นอยู่แล้วจึงสามารถนำออกมาขายต่อได้แต่ต้องขาย

0: ายต่อเพียงซีดีนั้นซีดีภาพยนตร์นั้นซีดีเพลงนั้นหรือภาพนั้นแค่นั้นเราไม่สามารถผู้ซื้อเนี่ยไม่สามารถทำสำเนางานเพื่อนำออกมาขายได้เนื่องจากสิทธิ์ในการทำซ้ำและนำออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของใครของใครลูกของเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับและสำหรับกรณีซื้อมาโดยวิธีการดาวน์โหลดนั้นเป็นการที่เจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตใช้สิทธิ์นะครับดังนั้นไม่สามารถนำไฟล์งานดังกล่าวออกมาขายต่อได้นะครับอ่ะไปข้อต่อไปกันเลยสุดท้ายข้อที่10เมื่อมีคนนำงานลิขสิทธิ์ของเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเราสามารถฟ้องได้ใช่หรือไม่ฟ้องได้ไหมทำไมถึงตอบว่าได้ทำไมถึงตอบว่าได้อ่ะกลุ่ม6กับกลุ่ม2อ่ะกลุ่ม6ตอบก่อนครับ
1: เราสามารถฟ้องได้ค่ะเพราะว่าเราถูกนำงานไปใช้โดยไม่ได้อนุญาตค่ะ
0: นั่งลงได้ครับอ่ะกลุ่ม2ล่ะครับกลุ่ม2คิดเห็นว่าอย่างไร
2: สามารถฟ้องได้ค่ะเพราะว่าถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะ
0: สามารถฟ้องได้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะนั่งลงได้ครับคำตอบคือใช่อย่างที่เพื่อนตอบเลยเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยอาจแจ้งเตือนให้ผู้กระทำละเมิดหยุดการกระทำดังกล่าวหรือเจ้าของลิขสิทธิ์อาจไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลได้หรืออาจขอให้มีการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยใช้บริการไกล่เกลี่ยของกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือศาลได้นะครับถ้าเราถูกนำงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรานะครับอ่ะนะครับทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าการคัดลอกเนี่ยอาจทำให้ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องสำคัญไหม
2: สำค
0: ัญนะครับรวมทั้งการเคารพในผลงานของผู้อื่นเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ในยุคสังคมดิจิทัลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะนำงานของผู้อื่นมาใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือถ้าใช้เราต้องทำไมขออนุญาตอ้างอิงและใช้แต่ปริมาณที่เหมาะสมพอสมควรนะครับเอาล่ะทีนี้ครูมีความมาให้เรียนอ่านให้เรียนลองบอกความหมายซิว่าข้อความเหล่านี้มีความหมายอย่างไรสร้างสรรค์ได้แต่อย่าคัดลอกหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่ายังไงครับสร้างสรรค์ได้แต่อย่าคัดลอกอ่ะ
2: สร้างสรรค์งานด้วยความคิดตัวเองค่ะ
0: สร้างสรรค์งานด้วยความคิดตัวเอง
2: อย่าคัดลอกงานของคนอื่นค่ะ
0: สร้างสรรค์งานด้วยความคิดของตนเองแต่อย่าคัดลอกงานของ
2: คนอื่นค่ะ
0: คนอื่นอ่ะนั่งลงได้อ่ะเรามาดูกันความหมายคือการสร้างสรรค์จากความคิดของตนเองนั้นมีคุณค่าและการคัดลอกหรือนำงานของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้อนุญาตถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับนี่คือความหมายเนาะอันนี้เรามาเติมเต็มที่เพื่อนได้ตอบไปอ่ะ2ทุกงานมีเจ้าของหมายความว่าอย่างไรกลุ่ม3ครับ
3: ทุกชิ้นงานล้วนมีเจ้าของครับไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเพลงถ้าเอามาใช้ไม่รับอนุญาตอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ค่ะ
0: เรามาดูความหมายที่เพื่อนตอบนะครับคำตอบก็คือทุกผลงานนะครับมีเจ้าของอย่างที่เพื่อนตอบเลยไม่ว่าจะเป็นภาพเพลงหรือข้อความบนอินเทอร์เน็ตล้วนมีเจ้าของที่สร้างสรรค์ขึ้นมาและเจ้าของมีสิทธิ์ในผลงานนั้นถ้าเรานำมาใช้แล้วเราไม่ได้ขออนุญาตเราถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

0: ต่อมาครับข้อความที่3บอกว่าแบ่งปันอย่างถูกต้องหมายความว่าอย่างไร
1: เราสามารถใช้ผลงานของผู้อื่นได้ค่ะแต่ต้องขออนุญาตก่อน
0: ก็คือเราสามารถใช้ของผลงานของผู้อื่นได้แบ่งปันได้แต่เราต้อง
1: ขออนุญาต
0: อ่ะนั่งลงครับอ่ะทีนี้เห็นกลุ่ม2ยกมือกลุ่ม2ว่าอย่างไรครับ
2: เราสามารถแบ่งปันแนวคิดได้ค่ะแต่ว่าไม่ควรคัดลอกค่ะ
0: เราสามารถแบ่งปันแนวคิดได้แต่ว่าไม่ควรคัดลอกอ่ะนั่งลงครับอ้าวเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนทั้งสองคนกันเลยก็คือทำไมครับเราสามารถใช้ผลงานของผู้อื่นได้แต่ต้องขออนุญาตหรือให้เครดิตเสมออย่างที่เพื่อนตอบเนาะนะครับใช้ได้แต่ต้องขออนุญาตหรืออ้างอิงนะครับเอาสุดท้ายจงเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้ละเมิดหมายความว่าอย่างไรครับกลุ่ม3กับกลุ่ม2กลุ่ม3ตอบก่อนเลยครับ
3: ควรเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานได้แต่ไม่ควรละเมิดสิทธิของผู้อื่นค่ะ
0: อ๋อเราก็คือทำไมครับสร้างสรรค์ได้แต่ไม่ควรละเมิดสิทธิของผู้อื่นนั่งลงได้กลุ่ม2ล่ะครับกลุ่ม2คิดเห็นว่าอย่างไร
4: เราสามารถสร้างสรรค์ได้ครับแต่เราไม่ละเมิดแต่เราต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยครับ
0: เราสามารถสร้างสรรค์ได้แต่เราต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นคำตอบก็คือเรามาเติมเต็มนะครับก็คือการคิดสร้างสรรค์ผลงานของตนเองและเป็นผู้สร้างผลงานซึ่งนะครับเราต้องเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วยนะครับเอาละนะทีนี้นะครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับให้เรียนจับคู่คิดคำขวัญเชิญชวนให้เห็นถึงความสำคัญของการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาอ่านคำขวัญให้เพื่อนฟังพร้อมกับโหวตว่าคำขวัญใดเป็นคำขวัญที่โดนใจและเขียนลงในใบงานพร้อมอธิบายความหมายและเสนอแนวทางในการใช้แหล่งข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องและใช้ให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานโดยทำลงในใบงานที่9เรื่องคำขวัญลิขสิทธิ์นะครับลงมือทำได้เลย

0: เอาล่ะครับตอนนี้เราได้โหวตคำขวัญของห้องหรือยังเราได้โหวตคำขวัญของห้องหรือยังครับตอนนี
1: ้โหวตแล้ว
0: โหวตแล้วคำขวัญของห้องของเราอยู่ที่กลุ่มไหนนะ
1: กล
0: ุ่มหอกเรามาฟังคำขวัญกันว่าเพื่อนได้คำขวัญว่าอย่างไรและความหมายดีอย่างไรเราจึงโหวตของเพื่อนนะครับ
2: คำขวัญของกลุ่มหนูนะคะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เกิดความคิดที่สร้างสรรค์สรรฝันสู่อนาคตค่ะความหมายนะคะเราไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นแต่เราใช้ความคิดของตัวเองเพื่อสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็จะทำให้เรามีอนาคตที่ดีค่ะแนวทางการปฏิบัติของฉันที่จะไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่นำงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง

0: เองหากนำมาก็ควรใส่แหล่งอ้างอิงและไม่ใช้ในทางที่ผิดเพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่ในภาพไม่เกิดความเสียหายพยายามไม่คัดลอกงานของผู้อื่นควรคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเองถ้าหากใช้ก็ควรใช้แค่เป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์แต่ไม่ควรนำงานเขามาใช้ในงานเราจนเกินไปค่ะเพื่อให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเราเองค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับเอาละก่อนจบบทเรียนในวันนี้นะครับครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะครับนักเรียนจะมีแนวทางอย่างไรในการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้มีแนวทางอย่างไรครับเดี๋ยวตัวแทนแต่ละกลุ่มตอบเนาะกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม2กลุ่ม5และกลุ่ม6อ่ะกลุ่ม3ตอบว่าอย่างไรครับ
2: ถ้าเราจะผลงานของผู้อื่นมาใช้ต้องขอลิขสิทธิ์ก่อนค่ะ
1: ต้องขอลิขสิทธิ์ก่อนอ่ะกลุ่ม4ล่ะครับ
3: ให้คิดให้เครดิตค่ะ
1: เวลาจะนำงานคนอื่นมาใช้ต้องให
3: ้เครดิต
1: เสมออ่ะกลุ่ม5
4: ให้เครดิตเสมอครับแล้วก็ไม่ดัดแปลงข้อมูลครับ
1: ให้เครดิตเสมอแล้วเราต้องไม่ดัดแปลงข้อมูลอ่ะกลุ่ม2ล่ะครับ
5: ส่วนตัวหนูนะคะหนูจะขออนุญาตจากเจ้าของผลงานค่ะแล้วก็ใส่แหล่งอ้างอิงให้ชัดเจนค่ะ
1: นะครับขออนุญาตแล้วก็ใส่แหล่งอ้างอิงอ้าวกลุ่ม6ล่ะครับ
6: ควรใส่แหล่งอ้างอิงหรือใส่เครดิตและไม่ควรใช้เพื่อหาผลประโยชน์ต่อตนเองค่ะ
1: ก็คือใส่แหล่งอ้างอิงที่มาให้เครดิตและก็ไม่เป็นไปเพื่อหาผลประโยชน์หรือหาผลกำไรใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายกลุ่ม1ล่ะกลุ่ม1มีแนวทางอย่างไรลูก
7: ไม่นำผลงานของคนอื่นมาเป็นของตัวเองครับ
1: ไม่นำผลงานของคนอื่นมาเป็นของตนเองอ้าวนั่งลงครับทุกกลุ่มปรบมือให้ตนเองหน่อยนี่ก็เป็นแนวทางที่พวกเราทำไมครับตระหนักร่วมกันนะครับก็คือทีนี้นะครับเรามาเติมเต็มนะครับการจะนำชิ้นงานหรือแนวคิดของผู้อื่นมาเป็นพื้นฐานและสร้างสรรค์ผลงานเป็นของตนเองได้ต้องไม่แอบอ้างผลงานผู้อื่นอาจจะมีการนำมาใช้และขออนุญาตก็ได้หรืออาจจะสร้างสรรค์ผลงานของตนเองก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราควรสร้างสรรค์ผลงานเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนนะครับมีความเข้าใจกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะครับไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นรู้วิธีการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ว่าเราควรนำมาใช้อย่างไรนะครับนำมาใช้ในรูปแบบไหนได้นะครับและสิ่งไหนที่ควรทำไม่ควรทำสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเราควรทำไมด้วยตนเองเลยคิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองนะครับสำหรับบทเรียนละครั้งต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่10เรื่องกฎหมายจากข่าวนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะได้รับความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่แล้วเจอกันในชั่วโมงต่อไปเรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ
8: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

แฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะ

เรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็น

0: ธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: 头颅。
1: 不不
2: ค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะกลับมาเรียนนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับภาษาท่านาฏศิลป์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะฝึกปฏิบัติการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยกันด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนิดหนึ่งดีกว่านะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวมาภาคไหนดีเนาะท่าแรกท่าแรกท่าแรกท่าแรกท่าแรกท่าอะไรท่านี้นะคะท่านี้นะคะเตรียมตัวนะคะภาคกลางภาคกลางอ่ะภาคนี้ภาคอะไรท่าอะไรคะลองคิดสิท่าอะไรท่าอะไรคะท่าอะไรท่าอะไรแบบอะไรท่าอะไรอ่ะตอบไ
3: ปเศร้าครับ
2: ค่ะเศร้าดูซิถูกไหมถูกต้องปรบมือนะคะต่อไปรับไป2แต้มนะคะท่าที่2ท่าที่2กลุ่มไหนจะตอบภาคเหนือภาคเหนือท่าอะไรท่านี้ท่าอะไรทราบไหมคะ
3: ท่าบ้านค่ะ
2: ท่าอะไรเอ่ย
3: ท่าบ้านค่ะ
2: ท่าบ้านเก่งมากปรบมือนะคะไป2แต้มค่ะภาพที่3ภาพที่3ภาพที่3เตรียมตัวภาคใต้
4: กลุ่มหนึ่ง
2: ท่าอะไรท่าอะไรลองคิดซิท่าอะไรท่าอะไรแบบนี้มันเป็นภาษาท่าแล้วค่ะจีบคือนาฏยศัพท์เราเอานาฏยศัพท์การจีบมาทำท่านี้เรียกว่าท่าอะไรลองเดาซิลองเดากลุ่มหนึ่งลองเดาซิท่าอะไรคะ

0: ท่าอะไรคะนักเรียนไปทางทราบไหมเอ่ย
1: ท่ากระทุง
0: ท่ากระทุงยังไม่ใช่เอาประมือใครทราบใครทราบใครทราบใครทราบทำแบบนี้สองมือใครทราบ
2: ไม่ใช่ท่าเลยปะ
0: กลุ่มสามค่ะท่าอะไรคะ
3: ตัวเราครับ
0: ยังไม่ใช่ดูเฉลยเลยให้กลุ่มสองอีกทีหนึ่งลองท่าอะไรท่าอะไรคะ
3: ท่าเบื่อครับ
0: ก็ยังไม่ใช่นะคะประมือให้ความพยายามของทุกคนก่อนนะคะลองดูเขาประดิษฐ์เพิ่มขึ้นมานะคะท่าอะไรดอกไม้นะคะท่าดอกไม้นะคะต่อไปอันนี้ไม่น่าจะเดายากนะคะท่าอะไรเอ่ยใครรู้ขออีสานกลุ่มสองอะไรคะอะไรคะ
3: ท่าเขียน
0: ท่าเขียนดูซิถูกไหมถูกต้องรับไปสองแต้มนะคะอันนี้คือท่านนะคะภาษาท่าที่ใช้สื่อความหมายนะคะก็มีเพิ่มขึ้นมาให้นักเรียนลองตอบนะคะว่านักเรียนเข้าใจท่าไหนบ้างนะคะก็ถือว่าเก่งเลยทีเดียวนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของสัปดาห์นี้นะคะฝึกฝนและปฏิบัตินะคะภาษาท่านาฏศิลป์อธิบายลักษณะท่ารำของเพลงชาวไทยฝึกฝนท่ารำการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยนะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกกันนะคะวันนี้เริ่มฝึกนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ก่อนนะคะภาษาท่านะคะภาษาท่าเป็นการนำท่าทางที่มีอยู่ตามไหน
4: ต
0: ามธรรมชาติเช่นอะไรบ้าง
4: คำพูด
0: อะไรอีกกิริยาอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะมาปฏิบัติให้เป็นท่านาฏศิลป์ที่มีความหมายแทนคำพูดนะคะสอดคล้องกับจังหวะการขับร้องนะคะที่มาของภาษาท่าที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์เนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยนะคะก็คือภาษาท่าที่มาจากไหนคะธรรมชาติแล้วก็ภาษาท่าที่เราประดิษฐ์เห็นไหมคะอย่างเช่นท่าอย่างเงี้ยท่าบ้านเมืองเราก็ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะซึ่งท่าทางต่างๆเหล่านี้ก็ต้องทำไมคะถูกต้องตามหลักของนาฏศิลป์ไทยด้วยนะคะภาษาท่าที่มาจากธรรมชาตินะคะก็คือท่าทางที่ดัดแปลงจากท่าทางธรรมชาติของคนเรานั่นเองนะคะเอามาปรับปรุงให้สวยงามอ่อนช้อยมากยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้ลักษณะการร่ายรำเบื้องต้นมาผสมใช่ไหมส่วนที่ประดิษฐ์นะคะก็คือเราประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับคำร้องหรือคำบรรยายที่ต้องแสดงออกมาเป็นท่ารำนั่นเองนะคะเรามาดูซิคะแบ่งออกเป็นอะไรบ้างภาษาท่าอันแรกอะไรคะ
5: ภาษาที่ใช้แทนคำพ
0: ู
5: ด
0: ภาษาที่ใช้แทนคำพูดอะไรอีก
6: ภาษา
0: ที่ใช้แทนคำกริยาแสด
6: งกริยาอาการอะไรอีกภาษาที่ใช้แทน
0: อารมณ์ความรู้สึกนะคะมาดูภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดท่าแรกอะไรช่วยกันตอบหน่อย
7: ต
0: ั
7: วเรา
0: ตัวเรารับไป1แต้มใครตอบเมื่อกี้ดีนะคะท่าที่2
8: ท่าน
0: นะคะท่าที่3ท่าอะไรคะ
9: ปฏ
0: ิ
9: เสธ
0: ปฏิเสธโอ้โหรับไปอีกกลุ่มละ1แต้มเลยนะคะอ้าวต่อไปท่าอะไรท่านู้น
10: ท่าเดิน
11: ท่าเดินยืนเดิน
0: ท่าเดินท่าที่2นะคะ
12: ยืน
0: หนูเบาดังไปท่านะคะนี่อันนี้ก็คือภาษาที่ใช้แทนคำกริยาอาการนะคะอารมณ์ความรู้สึกบ้างทีนี้ท่าแรกอะไรคะ
13: โกรธไม
14: ่
15: ดีใจ
14: ดีย
0: ิ้มหรือดีใจนั่นเองนะคะอ้าวท่าที่สอง
16: ร
0: ัก ท่าที่สาม
17: โกรธ
0: รับประเบอร์โอ้โหรับไปกลุ่มละ1แต้มเลยค่ะนักเรียนปลายทางก็รับคะแนนจากคุณครูด้วยนะคะ

มาท่านกทำยังไงท่านกทำยังไงไหนใครทำท่านกได้ทำไงทำสวยๆทำไงโอ้โหท่านกนะคะดูสินี่นะคะอ้าวท่าม้าท่าม้าเออกำมือลูกกำมือเป็นอ้าวต่อไปท่าไก่อันนี้ไก่ค่ะมีไก่ปีกหักด้วยนะคะอ้าวนี่อันนี้คือไก่กระพือปีกอ่ะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันท่านเรียนใช้อย่างนี้นะคะอ้าวเก่งมากแล้วไปกลุ่มละ1แต้มโอ้โหนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูอ้าวฟังมันจะมีกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้คิดประดิษฐ์ท่าทางการแสดงโดยเลือกเพลงที่นักเรียนชอบมาสัก1ท่อนสั้นๆนะคะลองใส่ท่าลงไปนะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างนะคะการใช้ภาษาท่าในการสร้างสรรค์นะคะตามบทเพลงนะคะ

ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ฝึกเอาท่าหน้าตยศัพท์มาใช้วันนี้เราได้ท่าอะไรบ้างมีดอกไม้มีเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็ใส่ท่าภาษาท่าเข้าไปนะคะนี่นะคะถึงกิจกรรมที่ครูพูดเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยเลือกเพลงที่นักเรียนชอบเอาท่อนสั้นๆพอนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะจะเป็นอันนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ถามประดิษฐ์ท่ารำเสร็จแล้วจะเป็นใบงานใบนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนเขียนมาด้วยว่าชื่อชุดการแสดงที่นักเรียนจะใช้นั้นชื่ออะไรนะคะชื่อเพลงอะไรมีแนวคิดอะไรที่ใช้เพลงนี้นะคะแล้วก็ในการเรียนครั้งนี้รู้สึกอย่างไรในการที่นักเรียนได้มาคิดประดิษฐ์ท่าการแสดงสร้างสรรค์การแสดงในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาลงมือทำแป๊บหนึ่งนะคะลองคิดเพลงมาก่อนว่าจะเอาเพลงไหนสามารถเปิดหาเพลงได้นะคะ

เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนำเสนอนะคะนักเรียนคิดว่ากลุ่มไหนวันนี้กลุ่มไหนพร้อมแล้วบ้างโอ้กลุ่ม2อ่ะงั้นกลุ่ม2ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวกลุ่ม2นำเสนอเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะกลุ่ม2นำเสนอตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแล้วกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มอื่นไปนำเสนอนอกเวลาเรียนนะคะไปนำเสนอนอกเวลาเรียนแต่ก็ต้องเปิดเพลงนะคะนะคะให้ไปใครอาจจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยนักเรียนไปทางด้วยนะคะไปฝึกซ้อมเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆที่พร้อมแล้วนำเสนอให้ดูสักหนึ่งทีมนะคะว่าแสดงแบบไหนประมาณไหนนะเชิญค่ะเชิญเชิญเชิญพร้อมไหมเอ่ยร้องเอง3 4ไป

0: อ๋อได้แค่นี้อ่ะโอเคอ่ะปรบมืออ่ะปรบมือเก่งมากเก่งมากเก่งมากถือว่าเก่งซะทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราเอากลับไปปรับปรุงท่าบางท่านะคะให้มันเข้ากับเพลงมากกว่านี้แต่ถือว่าใช้เวลาแค่นี้แล้วสามารถคิดได้ขนาดนี้ครูถือว่าเก่งเลยนะคะเดี๋ยวกลุ่มนี้รับไป6แต้มเลยนะคะค่ะเหลือแค่3ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูให้ใหม่เพิ่มนะคะนะคะบอกไว้นะคะเดี๋ยวไปบอกครูนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนกันต่ออีกสัก1เนื้อหานะคะเราเคยร้องเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกรำเพลงนี้ดูวิธีการรำนะคะ
1: เพลงชาวไทยถ้าชักแป้งผัดหน้า

แล้วพอรำเสร็จก็เก็บมือให้เรียบร้อยเห็นไหมคะค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ด้วยนะคะที่เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับลำวงมาตรฐานนะคะจากที่นักเรียนได้เคยเรียนฝึกร้องไปหรือยังฝึกร้องยังคะเพลงชาวไทยฝึกร้องแล้วนะคะ

เดี๋ยวคุณครูขอฟังเสียงนักเรียนสักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวร้องให้ครูฟังพร้อมๆกันนะคะพร้อมยังนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะ3 4

0: ปรบมือร้องได้เพราะเลยนะคะเก่งจังเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนดูประวัติของเพลงนี้สักนิดหนึ่งนะคะอ้าวคนที่แต่งนะคะชื่ออะไรเอ่ย
1: จม
0: ื่
1: น
0: มานิดนะคะท่านจมื่นมานิดนะเล่หรือนายเฉลิมเสวตนันนะคะหัวหน้ากองการสังคีของกรมศิลปากรในสมัยนั้นนะคะแล้วก็ทำนองนะคะคืออาจารย์มนตรีตราโมนะคะผู้ที่สร้างสรรค์ท่ารำประดิษฐ์ท่ารำนะคะคือคุณครูละมุนยมคุคุณครูมันลีคงประพัดแล้วก็คุณครูสุภลักษณ์พัฒนาวานาวิกนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกท่าการแสดงกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันเดี๋ยวครูจะทำให้นักเรียนดูก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้นักเรียนดูก่อนแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็ฝึกตามคุณครูนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ เริ่มด้วยการย่ำเท้าก่อนนะคะเอามือก่อนดีกว่าเอาเปลี่ยนเป็นมือก่อนนะคะเอามือนะคะท่าใช้ท่าอะไร
1: ชักแป้งผัด
0: ชักแป้งผัดหน้าเริ่มต้นนะคะให้นักเรียนจีบจีบนะคะมือขวาอ่ะมือขวาจีบนะคะจีบเข้ามานะคะสูงประมาณหางคิ้วหันมานะคะหันมาเหมือนกับเราจะปะแป้งนี่นะคะเสร็จแล้วก็ส่องกระจกค่ะส่องกระจกถูกต้องนะคะเอียงศีรษะไปทางมือจีบนี่นะคะแล้วเปลี่ยนจังหวะ1 2 3 4เอาใหม่นะคะไป1 2 3 4มือเท่ากันค่ะมือเท่ากันระดับอกงอแขนอย่างนี้ลูกงอแขนแบบนี้แล้วเท่ากันระดับอกนะคะหักข้อมือให้หมดลูกเวลาจีบหักข้อมือให้หมดงอแขนลูกงอแขนงอข้อศอกเข้าไปขอโทษนะคะความกว้างก็ไม่เกินไหล่ตัวเองประมาณไหล่ตัวเองนะคะตัวนางก็แคบเข้ามานิดนึงนะ1 2 3 4แล้วนะคะเอ้าเมื่อกี้เราเอียงทางไหนเราก็กลับทุกอย่างมาทางซ้าย5 6 7 8เปลี่ยนมาส่องกระจกข้างนี้มือส่องกระจกก็ต้องตั้งวงด้านหน้านะคะระดับปากตั้งวงด้านหน้าระดับปากอ้าวเปลี่ยนอีกข้างนึงไป1 2 3 4เปลี่ยนให้เป็น5ก่อนเปลี่ยนให้เป็น5ก่อนยังไงคะมือไงอ้าว5 6 7 8เอาใหม่นะหักข้อมือไปทางไหนถูกต้องอ้าวเอาใหม่ไป1 2 3ใหม่อันนี้มาเราก็มาแบบง่ายๆเลยลูกงามแบบง่ายๆอย่างนี้ใช่แล้วก็ค่อยมาสลับกันมือนี้จีบอยู่ใช่ไหมสลับกัน4หักข้อมือให้หมดไปค่ะเปลี่ยน5 6 7 8เราจะไม่มาจีบใหม่ตรงนี้นะคะเราจะไม่มาจีบใหม่ตรงนี้นักเรียนเราจีบอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เดินมือจีบของเรามาตรงนี้เลยใช่เอาใหม่เอาแขนลงก่อนเอาใหม่นะเดี๋ยวจะให้ทำให้ดูทีละกลุ่มนักเรียนหันหน้ามาทางคุณครูหันตัวมาเลยค่ะหันตัวมาเลยหันขามาทางนี้เลยลูกว้านะคะพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวขอดูทีละกลุ่มนะไปเริ่มต้นด้วยจีบที่มือขวาก่อนค่ะส่องกระจกด้วยสิกระจกเราอยู่กันด้านหน้าไปค่ะ1 2 3

0: 4หักข้อมือให้หมดลูกหักข้อมือลงมาเออ5 6 7 8 1 2 3 4เอียงเดิมไปก่อนเอียงเดิมไปก่อนเอียงเดิมไปก่อนเอียงข้างซ้ายไปก่อนไปค่ะเปลี่ยน5 6 7 8นะคะตั้งวงข้างหน้านะข้างวงข้างหน้าเราไม่เปียกเราไม่ตั้งแบบนี้นะอย่างนี้นะคะไปค่ะนับ
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4โอเคเอาละเอาละ เอาละขอเริ่มที่กลุ่มหนึ่งก่อนเลยค่ะมาสามเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวตั้งท่าค่ะจีบจีบมือขวาไว้เลยเออไปนะคะไป1 2 3 4ไป5 6 7 8เอาเปลี่ยนอีกข้างหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2เตรียมตัวเริ่มต้นที่มือขวานะคะไป3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 78ต่อไปกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3มาเตรียมตัว5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7แต่โอเคเอากลุ่ม4ค่ะทำมาเอากลุ่มอื่นกลุ่มอื่นนะกลุ่มอื่นไม่ซ้อมแล้วนะคะกลุ่มอื่นวางมือลงต่อไปค่ะกลุ่ม4นะไป3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 78ต่อไปกลุ่ม5ค่ะพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมค่ะลูกไปนะคะ1 2ไหนมือไหนเอาไว้มือตั้งมือดีๆตั้งมือดีๆไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7แปดโอเคเอากลุ่ม6กลุ่ม6เตรียมตัวไปนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8หักข้อมือหักข้อมือ1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหสวยอ่อนช้อยมากปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะนะคะอย่าทีนี้ฝึกย่ำเท้าฝึกย่ำเท้าฝึกเอาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นย่ำเท้าย่ำเท้านะคะย่ำเท้าเบาๆให้นักเรียนให้นักเรียนย่ำเท้าซ้ายก่อนนะคะย่ำเท้าซ้ายก่อนนะย่ำเท้าซ้ายก่อนเดี๋ยวครูจะย่ำเป็นขาเท้าขวาเป็นตรงข้างของนักเรียนนะคะไป3 4ไปชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยในการทำหน้าที่เข้าใจไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เอานั่งลงเดี๋ยวเราไปฝึกกันวันหลังอีกนะคะอันนี้ก็คือการย่ำเท้าแล้วก็ท่ารำในส่วนมือของเพลงชาวไทยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาฝึกเข้าเพลงนะคะแล้วก็ฝึกท่าต่อเนื่องให้สัมพันธ์กันทั้งมือและเท้านะคะนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะการฝึกระวงมาตรฐานนะคะใช้ท่าอะไรคะชักแป้งผัดหน้านะคะคำร้องล่ะใครเป็นคนประพันธ์

0: จมื่นมณิษฐ์นเรศนะคะค่ะทำนองโดย
1: อาจารย์ดนตรีพาพูด
0: คนคิดท่ารำคือคุณครูยามาคูปใครคะแล้วก
2: ็นางสุภาลักษ
0: ณ์พละนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนเรื่องนะคะวางแผนการจัดการแสดงนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้นะคะเรื่องระบบมาตรฐานเพลงชาวไทยค่ะแล้วก็ใบงานนะคะเรื่องภาษาท่านาฏศิลป์นะคะแล้วก็ใบงานเรื่องรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยนะคะก็วันนี้นะคะก็ให้นักเรียนกลับไปฝึกนะคะท่ารำชักแป้งผัดหน้าของรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยแล้วก็กลับไปฝึกอะไรคะภาษาท่าที่เราคิดกันเอาไว้นะคะแล้วก็ไปนำเสนอคุณครูนะคะที่ห้องของครูด้วยนะคะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าเดี๋ยวเราจะไปนำเสนอกันวันไหนนะคะส่วนรำวงมาตรฐานให้ไปฝึกให้ชำนาญให้คล่องนะคะเราจะมีการนำเสนอการแสดงเพลงชาวไทยของห้องเราด้วยนะคะค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

ง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้ายังก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินยาแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินยาได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกติ

นะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง4เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
4: ครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้

0: 7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากดาวเรขาคณิตที่โชคร้ายตกลงมาบนโลกขณะที่ต้องการเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขากำลังปรึกษากันถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปดวงจันทร
1: ์พวกเราแย่แล้วดวงจันทร์หายไปไหนก็ไม่รู
2: ้ทำไมเป็นอย่างนั้นนะ
0: เด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงจันทร์

0: ไมนายชอบหนีฉันอยู่เรื่อยนะรู้ไหมนายเกือบพลาดเรื่องสำคัญไปแล้วอ่ะกำลังจะทดลองยิงจรวดไปดวงจันทร์รีบไปกันเถอะ
1: พวกนายได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินหรือเปล่า
2: ใช
3: ่เด็กคนนั้นพูดถึงดวงจันทร
1: ์และสิ่งนั้นจะทำให้ไปถึงดวงจันทร์ได้
0: งั้นจะรออะไรอยู่ล่ะตามไปเร็ว

0: เจ๋งนายเห็นหรือเปล่าตู้ตะโอ้ยอย่านะโอ้โถอย่างน้อยคราวนี้ก็สูงกว่าครั้งที่แล้วล่ะนะคราวหน้าต้องสำเร็จแน
1: ่นั่นเขาจะไปไหนน่ะ
2: ตามไปไหม
0: น่าจะตกแถวๆนี้นี่นะนายมองเห็นบ้างไหมอ่ะตู้ตะ
3: เจอแล้ว

0: เริ่มหิวแล้วสิกลับบ้านกันดีกว่านะอูตานายไม่ต้องกลัวนะฉันน่ะจะพานายกลับบ้านให้ได
1: ้ฉันว่าเขาหลงทางแล้วล่ะ
2: พวกนายคิดว่าไง
3: เราน่าจะไปช่วยเขานะ
1: แต่เขาอาจจะกลัวพวกเราก็ได้
4: เหมือนกระต่ายไง
5: งั้นทำไงดี
3: เราก็ต้องช่วยโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราช่วยสิ
5: เอ๊ะยังไงกันล่ะคะเนี่ยเจ็ดมหัศจรรย์จะช่วยเด็กออกจากป่าโดยไม่แสดงตัวได้ยังไงกันอะไรคือสิ่งที่ใช้บอกทางได้ใครรู้บ้างเอ่ยป้ายลูกศรใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ได้เวลาของการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว
6: โยเย
3: หัวแหลม
6: ฟ้าแฝดตองและตาม
7: ฉากและฉาย
6: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นลูกศรชี้ทางช่วยเด็กหลงป่า

แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็นำทางเด็กชายและกระรอกกลับบ้านได้สำเร็จในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ยังคงไม่ลดละที่จะตามหาความจริงเรื่องดวงจันทร์และวิธีการไปดวงจันทร์จึงตัดสินใจว่าจะตามเด็กคนนี้เพื่อค้นหาความจริงต่อไป

0: 在过去当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลา
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับไม่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古玛拉巴嘎，是佛陀的御医，他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承，也身体实践，并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩。

0: 师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德伦理，并尊重传授技艺的师傅。
1: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทาง UNESCO องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่ 12 ธันวาคมปีพุทธศักราช 2562 ครับ
4: ไทยอาโมบูจินช่วยเหลือฟังสงจิ้งลวกหัวจุเหลียวเซินหีซ้อนทงถ้าเกิ้งซื่ออี้จงเจ้อหวยเจียงเซินหีซินลิงเหอเซิงมิ่งเหลืองเลียงเลียนเจี้ยเว่ยอี้ทีเจ๋อแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไร การนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ย
1: นี่แล้วก็อุ้ย
0: ฟ้าฟ้าบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3 3เหลี่ยมนี่ฮ่าเย
0: ้เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีมั้ยจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี้สอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะ

0: โอ้โหแรปปี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ะไอติม
0: รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะ
1: ทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฟาฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ

สอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์กอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มด้วยเหตุใหญ่นะครับซึ่งเป็นเหตุของความโศกเศร้าด้วยนะครับเมื่อช่วง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV ตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: ลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียว
6: ตัวของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่นะคะก็ได้เข้ามารับร่างของฮลุนที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมีเพื่อนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมส่งกลับบ้านขณะที่ทางบริษัทสุริยาหีบศพได้นำหีบศพพร้อมกับโกรธสำหรับบรรจุอัฐิให้กับญาติเพื่อนำไปใช้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจส่วนที่บริเวณด้านหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะก็มีประชาชนค่ะได้นำช่อดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยด้วยไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่บ้านของฮลุนค่ะเพื่อนบ้านแล้วก็บรรดาแฟนคลับนะคะเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมกับนำอาหารมาช่วยจัดงานขณะที่ทางสำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จนำเก้าอี้เต็นท์มาเพิ่มอีก2หลังเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลนะคะจะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล3วันคือระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคมที่บ้านของฮลุนค่ะก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์
7: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่เสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสามารถระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้แล้วจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติพบเป็นลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสืออภิญญาพร้อมเร่งติดตั้งกล้องดักถ่ายและก็ศึกษาพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำยืนยันว่ายังไม่เข้าข่ายเป็นเสือกินคน

0: สามารถระบุตัวเสือได้แล้วครับยืนยันเป็นลูกเสือเพศผู้จำนวน1ตัวอายุประมาณ1ปี6เดือนซึ่งเป็นลูกเสือ1ใน3แม่เสือของแม่เสืออภิญญาอายุ8ปีซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลการสำรวจประชากรเสือโคร่งรายปีของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเป็นช่วงที่กำลังอยากรู้อยากเห็นโดยนักวิจัยเล็งความเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลักษณะอุบัติเหตุโดยปกติเสือจะไม่เข้าเขตอาคารจนกระทั่งมาพบมนุษย์ในท่านอนและนิ่งซึ่งมีผลทำให้เสือนั้นแยกไม่ได้เนื่องจากลำตัวนั้นขนานราบกับพื้นทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเหยื่อ
1: นางชยาพรอมรดิษฐ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์เปิดเผยบอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีการประกาศปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ท่องเที่ยวท่าเรือวังทองยังคงเปิดให้เข้าชมสัตว์ป่าได้ตามปกติภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีเสือทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางนักวิจัยวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากว่าลูกเสือเนี่ยอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็กำลังเรียนรู้วิธีการล่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นค่ะซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับเหยื่อในธรรมชาติทำให้เสือเนี่ยเข้าโจมตีตามสัญชาตญาณซึ่งโดยปกติแล้วเสือโคร่งจะไม่เข้ามาใกล้ร่มเงาอาคารหรือว่าที่พักหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย
2: ์เราตรวจสอบจนรู้ชัดแจ้งแล้วว่าเป็นเสือตัวไหนนะคะชัดเจนแล้วก็คือเป็นครอบครัวเสือที่เขามีอาณาเขตอยู่อาศัยหากินอยู่ในบริเวณนี้อยู่แล้วนะคะในประมาณสัก40ตารางกิโลเมตรอ่ะเขาเป็น1ครอบครัวครอบครัวเดียวมีแม่1ตัวแม่ชื่ออภิญญาแล้วก็มีลูกเป็นตัวผู้ทั้งหมด3ตัวแล้วก็1ที่เป็นตัวก่อเหตุเนี่ยก็คือ1ใน3เป็นเขาเรียกว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นลักษณะพฤติกรรมของเสือที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นทุกซนแล้วก็แยกตัวออกมาแล้วก็เป็นเหตุคล้ายๆบังเอิญก็ด้วยความอยากรู้อะก็เข้าไปคราวนี้พอไปเจอเจ้าหน้าที่เราเนี่ยซึ่งณตอนนั้นเนี่ย อยู่ในสภาพที่นอนหลับคราวนี้พอนอนหลับเนี่ยสภาพท่านอนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสัตว์ที่ตัวจะขนานกับพื้นลักษณะยาวขนานกับพื้นเนี่ยทำให้เกิดการเหมือนกับเข้าใจผิดว่าอันนี้คือเป็นเหยื่อแล้วเขาก็ถือโอกาสหรือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าเป็นเหตุบังเอิญที่เขาก็เลยเข้าไปโจมตี
3: ภัยนะครับของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รวมถึงนักวิจัยนะครับที่จะเข้ามาศึกษาวิจัยในพื้นที่เขตรักษาสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับกรมอุทยานก็ได้มีประกาศปิดพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีผลการศึกษาว่าเสือในตัวนี้ที่เราจะสามารถควบคุมจนกว่าจะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนนะก็จะเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับก็ให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่านะครับก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดนะ
0: ทั้งนี้ครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้วางมาตรการดำเนินการเร่งด่วนดังนี้คือการเฝ้าติดตามติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติเพิ่มเติม15จุดครอบคลุมพื้นที่40ตารางกิโลเมตรเพื่อศึกษาว่าลูกเสือตัวนี้ยังสามารถล่าเหยื่อเองตามธรรมชาติได้หรือไม่เตรียมดำเนินการใส่ปลอกคอสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตามพฤติกรรมของลูกเสือทั้ง3ตัวในครอบครัวนี้อย่างใกล้ชิดและหากพบว่าเสือตัวดังกล่าวนั้นมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำในช่วงเวลาสั้นๆก็จะเข้าสู่กระบวนการจับออกจากระบบนิเวศเพื่อนำไปปรับพฤติกรรมต่อไปและการปรับปรุงพื้นที่เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังตัวปรับปรุงแสงสว่างและภูมิทัศน์รอบที่พักให้มีการเปิดโล่งและเพิ่มระยะการมองเห็นปัจจุบันนั้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีประชากรเสือโคร่งตัวเต็มวัยประมาณ100ตัวและมีลูกเสือที่กำลังเติบโตอีกประมาณ30ตัวซึ่งพื้นที่ป่ายังมีความสมบูรณ์เพียงพอในการรองรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปส่องสัตว์ณท่าเรือวังทองยังคงสามารถทำได้ตามปกติครับแต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และได้กำชับให้หน่วยงานยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
1: ปัจ ไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมอำพรางศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยรวม5ศพนะคะที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสแกนค่ะเข้าไปตรวจสอบสวนมะพร้าวขุดพิสูจน์จุดต้องสงสัย

0: ไปฝังศพแต่ว่าก็ไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะทางตำรวจนะคะก็ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีนะคะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและทีมวิศวกรนำเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์หรือว่า GPR เข้าไปสแกนพื้นที่บริเวณสวนมะพร้าวซึ่งเป็นจุดที่พบศพของพ่อแม่ลูกชาวไทยเนื่องจากในวันที่นายป๋องและนายธง2ผู้ต้องหามาชี้จุดฝังศพทั้ง2เนี่ยมีอาการสับสนค่ะแล้วก็ชี้ตำแหน่งต้องสงสัย 3-4 จุดก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะจะเลือกขุดเพียงจุดเดียวแล้วก็พบศพ3พ่อแม่ลูกและจุดฝังศพพี่น้องชาวรัสเซียผู้ต้องหาสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนว่าชัดเจนมากกว่าโดยพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองบอกนะคะว่าจำเป็นค่ะที่จะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาช่วยตรวจสอบเพื่อที่จะยืนยันว่ายังมีหลุมฝังหรือว่าพยานหลักฐานอื่นหลงเหลืออยู่หรือไม่หากผลสแกนไม่พบสิ่งผิดปกติก็จะสามารถตัดประเด็นข้อสงสัยได้แต่พบข้อมูลใหม่ตำรวจก็พร้อมขยายผลตรวจสอบในทันที
1: ทางด้านบนนี่ชัดเจนนะครับแต่ทางด้านล่างเนี่ย3ศพเนี่ยวันที่ชี้ที่เกิดที่จุดฝังเนี่ยนะครับก็มีการสับสนนะครับมีการสับสนชี้เป็นประมาณ 3-4 จุดนะครับก็จนเราตัดสินใจเอา1จุดนะครับเป็นจุดที่ดูแล้วเขามีความเชื่อมั่นแล้วก็เริ่มขุดไปเนี่ยมันเริ่มมีทางฝ่ายขุดเนี่ยที่เขามีผู้เชี่ยวชาญในเป็นผู้ไผ่ที่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เขาบอกทำไปได้เราก็เอาจุดนั้นก็ซึ่งบังเอิญเป็นความโชคดีที่ว่าเราตัดใจถูกนะฮะนี้พอการข่าวว่ามีเกิดเชิญเหตุอีก2เคสเราก็ขอถามผู้ต้องหาก็ไม่ชี้แล้วบอกไม่รู้ไม่เห็นแล้วนะครับตอนนี้เราก็เลยต้องดำเนินการด้วยเชิญนะครับเราก็ต้องมาพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นอย่างไรจุดที่สับสนอาจจะเป็นเขาอาจจะทำจริงและสับสนที่จะชี้จุดต่างๆนะครับเราก็ต้องเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์ว่าในใต้ดินตรงนี้ไม่มีแล้ว
0: ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือว่ามีการเชื่อมโยงกับขบวนการยาเสพติดนั้นเรื่องนี้นะคะทางพลตำรวจโทฉัตรชัยยืนยันบอกว่าพยานหลักฐานที่มีในขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดแต่หากหลักฐานเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงก็จะดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัยโดยที่ไม่มีการละเว้นทั้งนี้ระหว่างตรวจสอบเครื่อง GPR ได้ส่งสัญญาณพบความผิดปกติในผิวใต้ดินจำนวน2จุดค่ะจึงได้มีการนำรถแบ็คโฮเข้าทำการขุดดินลึกประมาณ 1-2 เมตรเพื่อที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ก็ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติใดๆภายหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จึงถอนกำลังแล้วก็ยุติการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทันที
2: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็นำชุดสยบภัยรีเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย20จุดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีตัดวงจรยาเสพติดชุมชนหลังพบเบาะแสในการโยงเครือข่ายในป๋องคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกว่า300นายเปิดปฏิบัติการคืนความปลอดภัยให้ชุมชนพื้นที่จังหวัดชลบุรีปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ20จุดทั่วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงเบื้องต้นจากการตรวจค้น2จุดแรกจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนพร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนหนึ่งในหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นหญิงชาวไทยรับสารภาพทำหน้าที่เป็นคนเดินยารายย่อยสั่งซื้อยาเสพติดผ่านเพื่อนต่อไปยังนายเอซึ่งเป็นตัวการใหญ่จากนั้นนายเอจะนำยามาวางไว้ที่จุดรับส่งคือบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ภายในสุสานเก่าเม่งมั่วซึ่งเป็นชุมชนป่าช้าจีนจากนั้นตนก็จะนำไปกระจายส่งต่อให้กับลูกค้าและกับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สกัดจับเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดระหว่างแก๊งนักบินภาคตะวันออกที่นำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมาพักคอยในพื้นที่ภาคกลางก่อนกระจายเข้าภาคตะวันออกและสืบพบว่าที่ตำบลห้วยใหญ่มีกลุ่มนักค้าและกลุ่มบุคคลพ้นโทษที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรมอุกฉกรรจ์

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
1: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
3: แม่ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
3: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะ
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
3: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
3: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
3: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
1: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
3: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: จะไปกันแล้วเหรอ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
0: คอยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เอง

0: รัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
1: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี 2562 ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
2: โหสุดยอดไปเลยครับ
0: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
2: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
3: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสี่อย่าง

0: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะนักเรียนคะวันนี้เราเรียนกันเรื่องอะไรนะคะ
1: น่าผลิตน่ารู้เลือกได้ใช้เป็น
0: วันนี้เราเรียนกันเรื่องงานประดิษฐ์น่ารู้เลือกได้ใช้เป็นนะคะงานประดิษฐ์มีใครเคยเรียนมาแล้วบ้างตอนระดับประถมนะคะมีหลายคนนะคะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เราจะมีเรียนอะไรกันบ้างและต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างนะคะก่อนที่จะไปเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เรียนแล้วนักเรียนได้อะไรบ้างได้ความรู้และทักษะอะไรบ้างนะคะ 1. อธิบายความหมายของงานประดิษฐ์และหลักการทำงานประดิษฐ์ได้ 2. บอกลักษณะของงานประดิษฐ์ได้นะคะ 3. อธิบายแนวทางการใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างปลอดภัยได้นะคะมีอะไรอีกข้อ 4. วิเคราะห์วัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์และประโยชน์ของงานประดิษฐ์ได้ข้อ 5. เห็นความสำคัญการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ถูกต้องและปลอดภัยในงานประดิษฐ์ได้นะคะคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้นักเรียนคิดว่างานประดิษฐ์คืออะไรเก่งมากค่ะกลุ่ม6เชิญกลุ่ม6ค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงลูก

0: งานประดิษฐ์คือเอาของที่ของเหลือเอามาประดิษฐ์ค่ะโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะ
1: ค่ะของเหลือใช้ต่างๆใช่ไหมลูกแล้วก็นำมาประดิษฐ์โดยที่เราใช้ความคิดของเราเองใช่ไหมคะซึ่งจะแตกต่างกว่าคนอื่นใช่ไหมปรบมือให้กลุ่ม6ค่ะเก่งมากนะคะมีอะไรอีกไหมเชิญกลุ่ม2ค่ะ
2: คือการสร้างตามจินตนาการของเราค่ะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ค่ะ
1: การสร้างอะไรนะลูก
2: การสร้างของจากความคิดของเราค่ะ
1: การสร้างของหรือสิ่งประดิษฐ์จากความคิดของเราโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม2ค่ะมีใครจะเสริมอีกไหมมีไหมลูกไม่มีนะคะเก่งมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเรื่องของงานประดิษฐ์นะคะคืออะไรหมายถึงอะไรคือการนำอะไรลูกเศษวัสดุใช่ไหมคะกลุ่ม6เมื่อกี้กลุ่ม6ตอบให้คุณครูการนำเศษวัสดุเหลือใช้ใช่ไหมลูกหรือวัสดุต่างๆมาดัดแปลงมาประกอบสร้างเป็นชิ้นงานเช่นประดิษฐ์อะไรลูกของเล่นของใช้หรือของประดับตกแต่งบ้านใช่ไหมคะแล้วก็โดยที่งานประดิษฐ์ชิ้นนั้นต้องมาจากแนวคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ของเราเองเราลอกเรียนแบบมาได้ไหมงานประดิษฐ์ลอกเรียนแบบได้ไหมลูก
3: ได
1: ้แต่ลอกเรียนแบบนั้นเราก็มาปรับเป็นอะไรลูกความคิดสร้างสรรค์ของเราเองนะคะซึ่งการที่เรามีต้นแบบที่ดีอยู่แล้วก็เป็นต้นทุนที่ดีถูกไหมคะแต่ถ้าเราสามารถมาต่อยอดความรู้ให้ดีกว่าเดิมได้ก็ถือเป็นงานประดิษฐ์เช่นกันนะคะมาดูต่อไปลักษณะของงานประดิษฐ์นะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คืองานประดิษฐ์โดยทั่วไปแล้วก็งานประดิษฐ์ที่ใช้เป็นเอกลักษณ์ไทยนะคะมาดูแต่ละประเภทกันว่าเป็นยังไงบ้างงานประดิษฐ์โดยทั่วไปนะคะบุคคลทั่วไปสามารถเป็นไงคะเรียนรู้และประดิษฐ์ได้บุคคลทั่วไปนี้ก็คืออาจจะไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนใช่ไหมลูกนะคะสามารถเรียนรู้และประดิษฐ์ได้โดยที่เขาต้องศึกษาจากไหนได้บ้างจากไหนคะจากตำราจากหนังสือต่างๆใช่ไหมคะจากไหนอีก
3: แพลตฟอร
1: ์
3: มต
1: ่
3: าง
1: ๆอินเทอร์เน็ตจากอะไรคะ
3: ผ
1: ู้รู้เก่งมากผู้รู้นี่ก็คือปราชญ์หรือผู้มีภูมิปัญญาประสบการณ์ทางด้านนั้นใช่ไหมลูกเก่งมากนะคะคนในท้องถิ่นก็ได้เนาะอันนี้ก็คือสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะงานประดิษฐ์ประเภททั่วไปมีอะไรบ้างงานปั้นนักเรียนเคยเห็นไหม
4: เคย
1: ในท้องถิ่นเรามีไหม
4: มี
1: ปั้นอะไรคะงานอะไรลูก
3: ปั้นรูปคน
1: รูปปั้นเป็นรูปคนรูปลอยตัวใช่ไหมคะเป็นรูปลอยตัวก็คือมองเห็นได้รอบด้านปั้นอะไรอีกลูกหม้อปั้นอะไรอีกลูก
3: ปั้นดินเผา
1: ปั้นเครื่องปั้นดินเผาเห็นที่ไหน
3: เห็นในอ
1: ิน
3: เทอร์เน็ต
1: อินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางบางจังหวัดน่าจะมีงานปั้นให้เห็นเยอะโดยเฉพาะทางภาคไหนคะภาคเหนือใช่ไหมคะงานปั้นจะโดดเด่นนะคะต่อไปงานประดิษฐ์ดอกไม้ต้นไม้ด้วยอะไรคะลูกกระดาษหรือว่าผ้าวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างนะคะงานประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าเหลือใช้นะคะจากผ้าเหลือใช้แล้วก็อะไรอีกงานประดิษฐ์อะไรลูกชิ้นนี้อะไรคะสมุดโน้ตสมุดโน้ตใช้อะไรทำหน้าปกลูก
3: ใช้เศษผ้า
1: ผ้าลายไทยเห็นไหมลูกผ้าลายไทยนะคะมาทำเป็นปกนะคะสวยงามต่อไปอะไรอีกพวงกุญแจพวงกุญแจสวยไหม
4: สวย
1: ทำจากอะไรคะ
4: ผ
1: ้
4: าน
1: ี่ประดิษฐ์ดอกไม้เหมือนกันทำจากเศษผ้าที่เราไม่ใช้แล้วบางทีอาจจะตัดชุดเรียบร้อยแล้วก็มีเศษผ้าที่เหลือใช่ไหมลูกเป็นผ้าลักษณะลายไทยอันนี้คุณครูเกมนะคะสอนพี่ๆมาพี่มัธยมปลายนะคะต้องขอบคุณครูเกมด้วยแล้วก็พี่ๆม.ปลายด้วยนะคะเป็นผู้ประดิษฐ์ชิ้นงานนี้นะคะมาใช้เป็นสื่อการเรียนให้กับน้องม.1ดูนะคะงานชิ้นนี้สามารถสร้างรายได้ได้ไหมลูก
4: ได
1: ้ได้มีใครอยากซื้อบ้างใครอยากซื้อบ้างยกมือมีเยอะแยะเลยของพี่ม.ปลายนะคะใครสนใจก็ไปดูนะมีหลายลายหลายแบบนะลูกหลายลายหลายแบบหลายสีแล้วก็อะไรอีกอันนี้คือหมอนเอาหมอนก่อนหมอนปักเข็มใช่ไหมคะสำหรับเก็บเข็มใช่ไหมเนี่ยสวยไหมลูก
4: สวย
1: ทำจากเศษผ้าเช่นกันอันนี้คืองานประดิษฐ์ประเภทอะไรลูกใช้อะไรใช้ผ้านะคะอันนี้คือกล่องอะไรลูกกล่องหกเหลี่ยมใช้สำหรับเป็นของฝันของฝากของชำร่วยได้ใช่ไหมคะหรือเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารได้ไหม
4: ได
1: ้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฝึกลองออกแบบกันนะคะนี่คือวัสดุที่ทำจากกระดาษนะคะต่อไปงานประดิษฐ์อะไรคะเศษวัสดุเหลือใช้มีอะไรนะบนโต๊ะนี้วัสดุเหลือใช้
3: ขวดน้ำ
1: ทำเป็นอะไรได้
3: แ
1: จกันใส่ดอกไม้สวยๆนะคะอะไรอีกลูกกล่องข้าวใช่ไหมคะกล่องข้าวรูปเป็นตัวอะไรเนี่ย
3: ตัว
1: อะไรคะ
4: เตาน
1: ะคะนอกจากเราประดิษฐ์เป็นของใช้ได้แล้วเราสามารถประดิษฐ์เป็นของเล่นน้องๆได้ด้วยอยู่ที่เราจินตนาการถูกไหมแค่คุณครูทำแบบนี้แล้วก็คุณครูใส่หัวเข้าไปลูกก็มองเป็นตัวอะไรคะ
4: เต
1: าแล้วนะคะฉะนั้นทำไม่ยากเลยลูกนะกล่องข้าวซึ่งเราทิ้งแล้วใช่ไหมคะเราก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้สามารถทำเป็นกล่องอะไรได้
3: ตัวที่สอง
1: ใช้ประโยชน์ยังไงได้ลูก
3: เก็บ
1: ของใช้ต่างๆสีดินสอปากกาได้ไหมลูก
4: ได้
1: นะคะทำยากไหมนักเรียนคิดว่าทำยากไหม
4: ไม่ยาก
1: ทำยังไงนำฝากล่องข้าวเนี่ยสองฝามาประกบกันใช่ไหมแล้วก็
5: นำ
1: สิ่
5: งที่ไม่ใช้แล้ว
1: มาเย็บนะคะโดยการเจาะรูใช่ไหมแล้วก็ร้อยเชือกนะคะไม่ยากเลยใครทำได้บ้างลูกยกมือน่าจะไม่ยากนะคะทำได้นะอันนี้ก็เป็นวัสดุเหลือใช้จากอะไรลูกพลาสติกใช่ไหมคะกล่องพลาสติกต่อไปงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติมีอะไรบ้างวัสดุธรรมชาติอะไรลูก
5: ดอกไม
1: ้วันก่อนเราทำจากอะไรคะอันนี้ฝีมือนักเรียนเองจำได้ไหมลูก
4: จำได้
1: ประดิษฐ์จากอะไรนะจำได้ไหมเปลือกข้าวโพดใช่ไหมนำไปย้อมสีแล้วก็มาตัดจำได้ไหมคะนี่คือวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะคะเปลือกข้าวโพดอะไรอีกลูก

0: อันนี้ที่วางบนโต๊ะอาจจะวางของโชว์เล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักนะคะใช่ไหมหรือจะวางบนโต๊ะอาหารประเภทอะไรลูกอาจจะเป็นลูกอมถ้วยเล็กๆบนโต๊ะอาหารเวลาเราไปทานข้าวเห็นไหมเคยสังเกตไหมคะเขาจะมีอาจจะมีลูกอมหลังจากทานข้าวเสร็จอะบริการนะคะแล้วก็วางใช้เป็นที่วางเพื่อความสวยงามได้มีไหมไม่มีแล้วสิ่งรอบตัวเรามีเยอะแยะมากมายที่นักเรียนสามารถประดิษฐ์ได้นะคะมาดูงานต่อไปต่อไปคืองานอะไรลูก
1: งานประด
0: ิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยก็ประดิษฐ์จากดอกไม้สดเคยเห็นไหมลูก
1: เคย
0: มีอะไรบ้างที่ประดิษฐ์จากดอกไม้สดติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรคะคะประดิษฐ์จากดอกไม้สดส่วนใหญ่จะเห็นในงานมงคลมั้งอะไรคะตกแต่งสถานที่ที่เกิดจากการประดิษฐ์นะอะไรคะมาลัยบ่าวสาวเคยเห็นไหมมาลัยบ่าวสาวประดิษฐ์โดยการร้อยเรียงใช่ไหมคะกลีบดอกไม้มาเป็นพวงมาลัยบ่าวสาวนี่ก็เป็นงานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สดหรือการเย็บแบบต่างๆนะคะวันนี้คุณครูไม่ได้มีตัวอย่างดอกไม้สดมาให้ดูนะแต่นักเรียนคงจะเคยเห็นจากงานมงคลต่างๆนะคะต่อไปงานประดิษฐ์ด้วยใบตองประดิษฐ์ด้วยใบตองในโรงเรียนเราเคยมีพิธีกรรมอะไรนะ
1: ลอยกระทง
0: และก็บายสีสู่ขวัญ นะคะนักเรียนก็เคยเห็นแล้วนะคะงานฝีมือต่อไปงานแกะสลักพืชผักและผลไม้มีใครแกะสลักเป็นบ้างห้องนี้มีไหมลูกแกะสลักผักผลไม้แกะเป็นเหรอลูกเคยเรียนไหมครับ
2: เคยแต่เคยแกะ
0: เคยแกะเคยเรียนไหมลูกเคยเรียนแกะเป็นใช่ไหมคะเก่งมากต่อไปงานจักสารงานจักสารลูกเช่นอะไรคะงานจักสาร
1: กระเป
0: ๋
1: า
0: ตะกร้าหมวกเก่งมากนะคะมาดูประเภทของงานประดิษฐ์ตามโอกาสใช้สอยประเภทของงานประดิษฐ์ตามโอกาสใช้สอยนะคะเราสามารถเลือกได้หรือประดิษฐ์ได้ตามโอกาสนั้นๆเราจะใช้ทำอะไรนะคะมาดูว่ามีโอกาสไหนบ้างประดิษฐ์เป็นของเล่นใครชอบประดิษฐ์ของเล่นบ้างยกมือชอบประดิษฐ์เองใช่ไหมคะเก่งมากหลายคนนะคะประดิษฐ์ของเล่นสามารถทำได้เยอะแยะเลยโดยเฉพาะสิ่งใกล้ตัวเราเนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะต่อไปประดิษฐ์เครื่องใช้จุดประสงค์ของการประดิษฐ์เครื่องใช้ประดิษฐ์เพื่ออะไรคะคะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราใช่ไหมในบางเรื่องบางอย่างใช่ไหมคะเช่นตะกร้าหวายตะกร้าประเภทต่างๆใส่ของใส่ผลไม้หรือจะไปวัดไปวางเงี้ยนะคะก็สามารถใช้ตะกร้าพวกนี้ได้ต่อไปกล่องอะไรคะกล่องดินสอประดิษฐ์จากอะไรกล่องดินสอประดิษฐ์จากเศษผ้าเหลือใช้นะคะก็เหมือนที่คุณครูประดิษฐ์กล่องประดิษฐ์กล่องเหลือใช้จากกล่องข้าวใช่ไหมคะจุดประสงค์ของครูคือใส่เนี่ยอุปกรณ์เครื่องเขียนนะดูจุดประสงค์ในการใช้งานด้วยนะคะประดิษฐ์เครื่องตกแต่งตกแต่งบ้านตกแต่งห้องหรือตกแต่งภายในต่างๆนะคะดูอาจจะมีงานอะไรคะไม้แกะสลักบ้านใครมีบ้างไม้แกะสลักมีไหมลูกไม่มีใครมีโซฟาเก้าอี้

0: แกะสลักไม
1: ้มาจาก
0: ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เราจะนิยมชอบซื้อโซฟาเก้าอี้ใช่ไหมคะเป็นเครื่องเรือนเนี่ยที่แกะสลักไม้สวยๆโคมไฟนะคะใช้ประดับบ้านประเภทเครื่องใช้ในพิธีการที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะคะมีอะไรบ้างใบสีเนี่ยนักเรียนเคยเห็นไหม
2: เคย
0: เนี่ยพิธีใบสีสุขขวัญของเราก็มีประจำทุกปีนะคะแล้วก็มีอะไรคะพานขันมั่นขันหมากในงานแต่งเคยเห็นไหมนะคะเป็นงานประดิษฐ์แบบเอกลักษณ์ไทยนะคะเหล่านี้มาดูประโยชน์ของงานประดิษฐ์บ้างบอกคุณครูหน่อยกลุ่มละ2ข้อ เก่งมากกลุ่มนี้ยกก่อนเพื่อนเลยกลุ่มละ2ข้อต้องไม่ซ้ำกันประโยชน์ของงานประดิษฐ์เช่นค่ะ
3: นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับเป็นของทดแทนได้ครับ
0: เช่นใช้ยังไงลูกใช้ในชีวิตประจำวัน
3: เช่นแบบว่าทำเป็นที่เก็บของครับ
0: ที่เก็บของใช้ส่วนตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลูก
3: แล้วก็
0: ข้อ2อ่ะช่วยกันในกลุ่มช่วยกัน
3: ใช้ในการตกแต่งได้คร
0: ับ ใช้ในการตกแต่งบ้านให้สวยงามนี่คือประโยชน์เก่งมากครับปรบมือเพื่อนก่อนกลุ่ม2เดี๋ยววนค่ะเดี๋ยววน
4: ประโยชน์ข้อแรกนะครับคือหาเวลาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ
0: ครับ
4: ข้อ2สร้างรายได้เสริมด้วยครับ
0: สร้างรายได้เสริมใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ปรบมือให้กลุ่ม2ค่ะเก่งมากกลุ่ม1ค่ะวนลูกเดี๋ยววนทีละกลุ่มค่ะแต่คำตอบต้องไม่ซ้ำกันจะแจกดาวแล้วเนี่ย
5: ฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ค่ะ
0: ฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมลูกม
5: ี
0: อะไรอีกข้อ2
5: แล้วก็
0: มีแจกหัวใจด้วยนะ
5: ฝึกให้นักเรียนรู้จักประหยัดค่ะ
0: ฝึกให้นักเรียนรู้จักประหยัดใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ใช่ไหมลูกปรบมือให้กลุ่มหนึ่งค่ะ
6: ข้อที่1เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมข้อที่2เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบค่ะ
0: อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใช่ไหมคะเอกลักษณ์ไทยแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบมีการวางแผนมีขั้นตอนใช่ไหมลูกเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม6ค่ะต่อไปกลุ่ม5สู้ๆค่ะกลุ่ม5
7: ฝึกการครับฝึกให้รู้จักการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนครับ
0: ครับอีกข้อหนึ่ง
7: แล้วก็ฝึกให้รู้จักการประหยัดครับ
0: รู้จักการ
7: ประหยัดครับ
0: การประหยัดนะคะรู้จักการประหยัดเก่งมากค่ะกลุ่ม5ปรบมือให้2คนนะคะ2คนก็สู้ต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้าย
8: 1ค่ะฝึกสมาธิ2ฝึกการวางแผนค่ะ
0: ฝึกสมาธิใช่ไหมคะสิ่งสำคัญมากเลยนะในการทำงานประดิษฐ์นะคะถ้าเราไม่มีสมาธิงานเราจะเป็นไง
8: ไม่สำเร็จ
0: ออกมาอาจจะไม่สวยและไม่สำเร็จก็ได้ปรบมือให้กลุ่ม4ค่ะเก่งมากมาดูการฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วเมื่อกี้เพื่อนตอบแล้ว2ฝึกการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ3ฝึกให้รู้จักใช้เครื่องมือมีคนตอบไหมฝึกการใช้เครื่องมือจำเป็นเช่นกันนะคะความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือนะ4ฝึกสมาธิ5ฝึกอะไรคะประหยัดนะคะรู้จักประหยัดมีเพื่อนตอบแล้ว6ช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะสืบทอดและพัฒนาต่อยอดไป7สร้างอาชีพสร้างรายได้8เกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตัวเองมีคนตอบไหมเนี่ยข้อ8มีคนตอบไหมเวลานักเรียนสร้างงานประดิษฐ์เสร็จแล้วนักเรียนรู้สึกยังไงเป็นไงคะเนี่ยดอกทานตะวันเนี่ยประดิษฐ์เองเป็นไง ภูมิใจนะคะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในงานประดิษฐ์อะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงในงานประดิษฐ์อันนี้สำคัญนะ 1. นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสิ่งที่ครูโชว์เนี่ยนำมาให้ดูเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงไหมคะ
1: ได
0: ้ทุกอย่างขายได้ไหม
1: ได
0: ้สร้างรายได้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะคะไม่ยากเกินความสามารถทั้งหมดนี้มีชิ้นงานไหนที่นักเรียนคิดว่ามนักเรียนทำได้ด้วยตัวเองมีไหมคะอะไรคะ
1: กล
0: ่องอะไรลูกกล่องหกเหลี่ยมมีอะไรอะไรลูกเตาอ่ะมีเพื่อนบอกอะไรลูก
1: ดอกไม
0: ้อะไรอีกที่ลูกคิดว่าลูกทำได
2: ้
0: ที่เก็บของกล่องเก็บของใช่ไหมลูกกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้ไม่ต้องทำอะไรมากเลยเราแค่นำมาใช้เป็นประโยชน์นะคะอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ต้องไม่เกินความสามารถที่เรามีนะคะต่อไปเสียค่าใช้จ่ายน้อยสิ่งที่คุณครูนำมาให้ดูเนี่ยสิ่งที่ครูนำมาให้ดูก็เป็นส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้ใช่ค่ะเราไม่ต้องไปหาซื้อให้มันลำบากให้มันต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะลูกต้องเป็นวัสดุที่เรามองหาได้รอบตัวซึ่งเหลือใช้แล้วแล้วก็มาดัดแปลงประดิษฐ์นะคะนำวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลงใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเราแค่ออกอะไรออกอะไรออกแบบความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเท่านั้นว่างานเราจะสวยหรือไม่สวยหรือจะเก่งกว่าคนอื่นไหมนะคะต่อไปอันนั้นต้องมีความคงทนแข็งแรงด้วยถ้าลูกประดิษฐ์ถ้าประดิษฐ์ของเล่นงานก็ต้องเป็นไงถ้าประดิษฐ์ของเล่นนักเรียนปลายทางคะถ้านักเรียนปลายทางจะประดิษฐ์ของเล่นคุณสมบัติของของเล่นต้องเป็นยังไงลูก
1: ใช่ได้
0: เพื่อนบอกปลอดภัยนักเรียนต้นทางตอบปลอดภัยนักเรียนปลายทางนะคะ
9: ใช
0: ่ต้องใช้ได้จริงมีความแข็งแรงทนทานเพราะของเล่นเวลาเราเล่นแล้วไม่ใช่เล่นแป๊บนึงก็พังใช่ไหมลูกฉะนั้นต้องคำนึงถึงนะคะคุ้มค่าคุ้มเวลาการลงทุนต่อไปเลือกใช้อุปกรณ์ด้วยความปลอดภัยอุปกรณ์เครื่องมือนะทีนี้แหละสำคัญและมาดูกันนักเรียนดูหลักก่อนที่เราจะประดิษฐ์หรือสร้างชิ้นงานใดๆก็แล้วแต่ต้องมีหลักในการสร้างใช่ไหมลูกต้องมีหลักในการทำงานประดิษฐ์ข้อที่หนึ่งมีอะไรบ้างอันดับแรกลูกต้องทำไง
1: ศึกษา
0: ใช่ศึกษารายละเอียดของงานก่อนว่าเราอยากออกแบบหรือเราอยากทำอะไรพอเรารู้แล้วเราอยากทำอะไรเราก็ต้องออกแบบโดยการที่ต้องไปศึกษาหาความรู้มาใช่ไหมลูกศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในรูปแบบที่เราต้องการนะคะแล้วก็ทำไงลูกบอกแล้วว่าเวลาเราจะประดิษฐ์อะไรต้องให้เหมาะสมกับความสามารถของเราด้วยข้อ2เลยพอศึกษารายละเอียดแล้วข้อ2ทำไงลูก
10: วางแผน
0: การทำงานวางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเพื่อความสะดวกในการทำงานเสร็จเร็วขึ้นแล้วก็งานผิดพลาดน้อยด้วย 3. จัดเตรียมอะไรลูก
10: ว
0: ัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเหมือนที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยใช่ไหมคะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะใช้ในการประดิษฐ์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ลูกก็พยายามเลือกวัสดุที่มีใน
1: ท้องถ
0: ิ่นของเราวัสดุที่มีในท้องถิ่นมีอะไรบ้างที่สามารถนำมาประดิษฐ์ได
10: ้กล้วย
0: อะไรคะ
10: ไม้อ
0: ะไรคะ
10: ขวดน
0: ้
10: ำ
0: เศษผ้าอะไรลูก
10: เปล
0: ือกหอยเราอยู่ท้องถิ่นมีทะเลเปลือกหอยใช้ได้
10: ไม
0: ้
10: ไ
0: อติม
10: หอย
0: อะไรคะเศษกระดาษนะคะเก่งมาก ต่อไปขั้นตอนที่4คือ

0: ลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนสรุปอีกทีหลักในการทำงานประดิษฐ์มี4ข้อ1ศึกษารายละเอียดสิ่งที่เราจะทำใช่ไหมคะที่เราจะออกแบบ2วางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนใช่ไหมคะเพื่อการประหยัดเวลา3จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม4ลงมือปฏิบัติ4หลักการนี้จำให้ได้แล้วนำไปใช้ให้ถูกนะคะมาดูเรื่องของกิจกรรมวันนี้ทำอะไรกันดีนะคุณครูจะลองดูสิว่านักเรียนจะสามารถประดิษฐ์กล่องกระดาษหกเหลี่ยมได้หรือไม่ไม่ต้องไปทำงานยากอย่างอื่นหรอกเอางานกระดาษง่ายๆก่อนลองดูสินักเรียนม.1 เนี่ยติดได้ไหมนะคะนักเรียนปลายทางก็เตรียมกระดาษไว้ด้วยนะลูกวันนี้เราก็จะมาออกแบบกันก่อนนะคะยังไม่ถึงขั้นประดิษฐ์นะคะค่อยประดิษฐ์อาทิตย์หน้าแต่ออกแบบวิธีการตามขั้นตอนทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนักเรียนดูก่อนนะดูขั้นตอนแต่ละขั้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวครูให้เวลาทำนะลูกตัวอย่างชิ้นงานกล่องหกเหลี่ยมดูแบบไปด้วยนะคุณครูมีใบงานใบความรู้ให้แล้วนะคะทำยังไงอันดับแรกการวาดแบบและสัญลักษณ์นะคะนักเรียนดูเส้นปลาเส้นปลาหมายถึงอะไรคะเส้นปลาลูก
1: หมายถึงรอยรักรอยรัก
0: เส้นปลาหมายถึงอะไรคะ
1: รอยพับ
0: รอยพับเดี๋ยวถ้าใครทำแล้วผิดคุณครูจะหักคะแนนทั้งกลุ่มเลยนะคะถือว่าเพื่อนช่วยตอบแล้วนักเรียนไม่ฟังเส้นปลาคือรอยพับจำไว้นะเดี๋ยวถ้าใครกรีดหรือตัดนะให้ช่วยขานเพื่อนด้วยนะคะต่อไปเส้นทึบคืออะไรลูก
1: รอยต
0: ัดเส้นทึบตัดได้ไหม
2: ไม่ได
1: ้เส
0: ้นทึบตัดได้รอยประตัดได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะต่อไป เพื่อนยังไม่ทันฟังโถเอ้ยใจเย็นๆลูกต้องช่วยกันเตือนนะเพราะว่ามีโอกาสผิดพลาดได้นะตอนปฏิบัติอ่ะนี่คือการสร้างแบบลงกระดาษนะคะต่อไปขั้นตอนแรกนักเรียนทำไง
2: วางกระดาษ A4
0: วางกระดาษ A4 ตามแนวนอนนะคะ2แบ่งกระดาษออกเป็นกี่ช่องลูก7ช่องช่องละกี่เซน
1: 4
0: เซนติเมตรนะคะแต่ละช่องมีความกว้าง4เซนติเมตรนะต่อไป3แบ่งกระดาษออกเป็น3ช่องเมื่อกี้แนวนอนลูกแนวนอนแบ่งออกเป็น7ช่องใช่ไหมคะแนวนอนแบ่งออกเป็น7ช่องนะช่องละ4เซนใช่ไหมลูกส่วนที่เป็นเศษเหลือก็เหลือไว้ไม่เป็นไรนะคะต่อไปแบ่งกระดาษแบ่งกระดาษเป็น3ช่องใหญ่แนวนอนก็คือช่องแรกจากบนลงมาล่างกว้างเท่าไหร่ลูก
1: 5.5
0: อันนี้1ช่องนะจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเท่าไหร
1: ่
0: 4นะคะส่วนตรงกลางไม่เป็นไรวัดแค่บนกับล่างให้ได้ก่อนนะคะต่อไปแล้วก็ขีดเส้นขีดเส้นลูกต้องขีดดีๆนะอันนี้คือเส้นประต้องขีดตามเส้นประเส้นทึบต้องขีดตามเส้นทึบเพราะเดี๋ยวพอเวลาตัดมันจะเข้าใจกันผิดนะเดี๋ยวไปตัดผิดลูกแบ่งเป็น7ช่องทั้งหมดนะคะวาดให้ได้ตามนี้ก่อนนะลูกวาดให้ได้ตามนี้ก่อนนะ

0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ครับพร้อมนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะลูกนักเรียนปลายทางกับต้นทางก็ปฏิบัติไปพร้อมกันเลยนะคะให้นักเรียนวัดระยะช่องต่างๆให้ตามที่คุณครูกำหนดนะคะตามใบงานเลยนะคะให้ได้ภาพตามนี้ก่อนแล้วอาทิตย์หน้าเราค่อยมาประกอบกันพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะลูก

0: นักเรียนคะนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังลูกนักเรียนต้นทางก็เสร็จกับหมดแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากลุ่มไหนยังไม่เสร็จกลุ่มไหนยังไม่เสร็จกลุ่มที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะนั้นให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะอาทิตย์หน้าเราจะมาทำอะไรลูกทำอะไรคะมาประกอบใช่ไหมคะประกอบเป็นกล่องหกเหลี่ยมนี้กล่องหกเหลี่ยมนะคะให้นักเรียนไปศึกษามาล่วงหน้าด้วยนะเดี๋ยวตัดผิดอีกนะคะไม่ได้นะมีคนวัดผิดแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวตัดผิดนะตอนตัดสำคัญนะคะสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยกลุ่มไหนจะสรุปความหมายของงานประดิษฐ์ให้ครูได้เราเรียนงานประดิษฐ์แล้วนี้ความหมายของงานประดิษฐ์ตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยค่ะกลุ่ม6ค่ะลูกกลุ่มไหนจะเอาประเภทของงานประดิษฐ์ลูกแป๊บนึงค่ะกลุ่ม6ทุกคนฟังเพื่อนค่ะความหมายของงานประดิษฐ์ที่เพื่อนตอบมาถูกไหมนะ
1: ความหมายของงานประดิษฐ์นะคะคือการเอาของที่เหลือใช้มาประดิษฐ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตนเองค่ะ
0: ใช่ค่ะการนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์หรือของที่มีในท้องถิ่นใช่ไหมลูกมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานต่างๆโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะคะเก่งมากค่ะกลุ่ม6ปรบมือค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วประเภทของงานประดิษฐ์ละลูกประเภทงานประดิษฐ์มีกี่ประเภท2ประเภทอะไรบ้าง
2: ประเภทของใช้กับประเภทของแต
0: ่ง1ประเภทอะไรคะงานประดิษฐ์ทั่วไปงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย2ประเภทนะคะอย่าลืมนะต่อไปหลักการทำงานของงานประดิษฐ์มีกี่ข้อ3ใครตอบครูได้เชิญค่ะกลุ่ม3ตอบเลยค่ะงานประดิษฐ์หลักการทำงานประดิษฐ์มี4ข้อ
3: 4ข้อ
0: ตอบเลยค่ะกลุ่ม3อะไรบ้าง1ต้องทำอะไรนะจำได้ไหม
4: 1
0: ศึกษารายละเอียด
4: ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานประดิษฐ
0: ์ค่ะ
4: 2วางแผนการทำงาน3จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
0: ์4ลงมือ
4: ปฏิ
0: บ
4: ั
0: ติได้เลยเหมือนที่เราถามเมื่อกี้นะคะปรบมือให้กลุ่ม3ลูกเพื่อนตื่นเต้นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรลูกนะคะต่อไปมาดูบทเรียนครั้งต่อไปก็ยังเรื่องของการประดิษฐ์กล่องเหมือนเดิมนะคะเราจะมาประกอบเป็นรูปร่างการอาทิตย์หน้านะคะสิ่งที่นักเรียนปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางเตรียมใบความรู้ที่3เรื่องการประดิษฐ์กล่องก็เตรียมวัสดุเหมือนเดิมนะคะถ้านักเรียนยังปฏิบัติไม่เสร็จวันนี้ก็ให้เตรียมมาอาทิตย์หน้าอีกรอบนึงนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหรือเรื่องของใบความรู้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแทะเองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือ

ไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
4: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: Good morning, students.
1: Meet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How have you been up to?
2: I'm good, thank you, and you?
0: I'm very nice for today. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pit Pinat Sangchan, or you can call me Teacher Pit. Now you are taking an English lesson, right? Okay, everyone, I have a question for you. What do you have your favorite things to do? What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Drawing. Playing game. What else? What do you like to do in your free time? Take a nap, taking a nap, right? It's good for your health. Listening to music. What about you? Do you have your favorite activities? For me, I love cooking when I have free time. Okay, guys, everyone, today our topic is my favorite activities. Do you know the words favorite? Can you remember this word? Favorite. What does this mean, favorite? In Thai, we say prod pran, or something that you like the most. Something that you like the most. What about this word? Activities. Kitchakam, right? That's the kitchakam that the students like to do. Today, we're going to share with you what the students like to do in the time of free. So, the students on the end of the road, today, let's look at the purpose of our learning first. Today, there are two questions. ข้อที่1นักเรียนจะสามารถพูดนะคะถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนชอบทำนะคะในโรงเรียนได้ข้อที่2นักเรียนจะสามารถเขียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนชอบทำในโรงเรียนได้เช่นกันวันนี้เราจะทำทั้งฟังพูดนะคะแล้วก็เขียนออกมานะคะจากกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างแรกเลยนะคะเราจะเริ่มที่กิจกรรม yes no stand up yes no stand up activity isI would like to show you the picture and the activities. If you like it, you have to stand up. Do you understand?
3: Yeah.
0: Okay, for example, I show this picture. What do you think about this activity? What are they doing? They are reading some books, right? The activity is reading the books. Everyone who like reading the books,มีใครชอบอ่านหนังสือไหมคะ Who like reading the books? Then you have to stand up. Stand up if you like reading books. Stand up, please. Stand up, stand up if you like reading books. ใครที่ชอบอ่านหนังสือให้ยืนขึ้นนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยตอนนี้ If you like reading books, you have to stand up. นักเรียนปลายทางยืนขึ้นหรือยังเอ่ยตอนนี้นักเรียนต้นทางเรามีทั้งหมด how many friends love reading books 1 2 3 4 5 okay sit down please ดีเลยนะคะคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะต่อไปกิจกรรมต่อไปถ้าใครชอบอะไรให้ยืนขึ้นนะคะ you have to stand up what is this one look at the picture what are they doing ทำความสะอาดคือคำว่าCleaning the room. ไม่มั่นใจว่ามีนักเรียนคนไหนชอบทำความสะอาดหรือเปล่า Who like cleaning the room? Sana, please. Wow. We have 3 students who like cleaning the room. Sit down, please. Thank you so much. แสดงว่ามีเพื่อนที่รักสะอาดอยู่กี่คนคะ 3 คนที่เหลือจะเป็นแบบว่าสบายๆใช่ไหม Okay. The next one. Look at the picture first.Let's think about what are they doing. What are they doing? Writing, reading, or we can say doing homework. Do you like doing homework? Do you? Who like doing homework? Stand up, please. ใครที่ชอบทำการบ้านที่โรงเรียนบ้างมีไหมคะ มีไหม ไม่มี

0: ไม่มีไม่เป็นไรไม่มีไม่ต้องยืนเดี๋ยวคุณครูยืนเองนะคะเพราะว่าทีเชอร์ชอบทำการบ้านมากเลยสมัยที่เป็นนักเรียนนะคะเพราะว่าตอนเรากลับบ้านเราก็อยากพักผ่อนใช่ไหมเวลาครูอยู่โรงเรียนครูก็จะรีบทำการบ้านให้เสร็จนะคะตั้งแต่ตอนเย็นนะคะคิดว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะมีเหมือนกันนะคะ if you like doing homework please stand up good job นะคะคิดว่านักเรียนปลายทางน่าจะยืนขึ้นบ้างแต่ต้นทางไม่ยืนไม่เป็นไรนะคะเป็นเรื่องปกติของเด็กๆอ่ะต่อไป this one what are they doing what are they doing playing football if you like if you enjoy playing football stand up please wowOkay, how many friends love or like or enjoy playing football? How many?
1: Four.
0: Four. We have four students who like playing football. Sit down, please. ดีมากเลยนะคะ Okay. ต่อไปนะคะ What is he doing? What is he doing? Okay. Who like playing volleyball? Who like playing volleyball? Who can play volleyball? Who can?If you like playing volleyball, stand up please. กีฬาอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นกีฬาปะทะนะคะแต่อาจจะไม่ดุเดือดเท่าฟุตบอลก็คือวอลเลย์บอลนั่นเองอ่ะโอเค How many friends loves volleyball? 1, 2, 3, 4, 5 Okay, everyone sit down please. Thank you. นักเรียนปลายทางอย่าลืมลุกขึ้นยืนนะคะถ้าชอบกิจกรรมอะไรต่อไปกิจกรรมที่6นะคะWhat is he doing? What is he doing? He is dancing. Who like dancing? Stand up, please. If you like dancing. เราก็จะเห็นช่องทางเพื่อนๆนะคะที่ออก exercise นะคะตามแอปต่างๆนะคะถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะโอเค everyone sit down please นักเรียนชอบเต้นนะคะเวลาที่นักเรียนชอบเต้นนักเรียนสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I likeDancing or I enjoy dancing แบบนี้นะคะต่อไปคำศัพท์คำที่7นะคะ number 7 What are they doing กินไปด้วยทำอะไรไปด้วยเอ่ย
1: ค
0: ุยนะคะเราเรียกว่า chatting นะคะคำว่า chat ก็คือการที่เราพูดคุยยิบๆๆนะคะคุยกันตลอดเลยนะคะ chatting Who like chatting with friendsSanna, please. Who like chatting with friends? ใครที่ชอบคุยกับเพื่อนบ้างโอเคมีนักเรียนที่ซื่อสัตย์อยู่ประมาณ5คนนะคะนอกนั้นโกหกหมดเลยนะคะโอเค 1, 2, 3, 4, and 5. โอเค sit down, please. The next one. The word number 8. What is she doing?She is drawing something. She is drawing flower, right? When she use the color, we can say painting. นะคะการระบายสีก็คือการ painting นั่นเอง Okay. Everyone who like painting, stand up, please. Wow. Wow. That's a lot. กี่คนเอ่ย 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. Wow, 16คนเลยนะคะนักเรียนปลายทางมีกี่คนเอ่ย Who like painting? Please stand up. Okay, everyone sit down, please. มากเลยค่ะต่อไปคำศัพท์คำที่9นะคะ Look at this one. What are they doing? They are playing something, right? Okay. ใครที่ชอบเล่นกับเพื่อนบ้าง Who like playing with friends? Stand up, please. ใครที่ชอบเล่นกับเพื่อนอาจจะเป็นการเล่นกีฬาเล่นเกมนะคะต่างๆวิ่งเล่นก็ได้วิ่งเล่นกับเพื่อนเล่นกีฬากับเพื่อนนะคะ that's wow that's a lot นะคะนี่คือสิ่งที่ดีเลยนะคะถ้านักเรียนชอบเล่นกับเพื่อนๆดีมากโอเค everyone sit down please โอเค I think it's the last one number 10
2: baby
0: what is she doing she iswatering the plants right who like watering the plants มีใครชอบปลูกต้นไม้มีไหมชอบปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้มีไหมคะใครที่ชอบดูแลต้นไม้ who like watering the plants stand up please only one okay same as me thank you so much sit down please

0: เคดีมากเลยนะคะคำศัพท์ที่คุณครูนำเสนอให้นักเรียนทั้งหมดมีทั้งหมดกี่คำ How many words that we have
1: 10
0: words okay can you please read together this one number one reading books one more time reading books วันนี้เราต้องใช้คำศัพท์พวกนี้ในการพูดนะคะเพราะฉะนั้นพูดให้เข้าปากนะคะพูดให้เข้าปากหมายความว่าพูดให้บ่อยๆนะคะจะได้พูดไม่ผิดเนาะโอเค one more time reading books number two cleaning the room
1: doing homework
0: playing football
1: playing volleyball
0: number six dancing or dancing is okay dance or dancing is okay number seven chatting with friends
1: painting
0: playing with friends and the last one
1: watering plants
0: มีกิจกรรมทั้งหมด10อย่างด้วยกันนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคำทั้งหมดเนี่ยเป็นคำชนิดใดคำทั้งหมดที่นักเรียนออกเสียงมา10คำนี้คือคำชนิดใด What is it ถ้าตอบว่ากริยาก็ถูกครึ่งหนึ่งนะคะแต่กริยาที่เราเติม ing เข้าไปนะคะแล้วเปลี่ยนรูปเป็นคำนามเราเรียกมันว่า gerund everyone say gerund
1: gerund
0: คืออะไรคือคำกริยาที่เติม ing แล้วเปลี่ยนหน้าที่เป็นคำนามถ้าสมมติเราไม่มี ing ในคำแรกเราอ่านว่า read book แปลว่าอ่านหนังสือใช่ไหมคะเป็นกริยาที่เราทำแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเติม ing เข้าไปมันจะแปลว่าการนะคะการอ่านหนังสือใครชอบการอ่านหนังสือบ้าง Who likes reading books raise your hand Okay Who likes cleaning the room Who likes doing homework ยังมีคนชอบทำการบ้านอยู่นะคะนั่นแหละนะคะคือ gerund ก็คือการที่เราเติม ing ที่หลังอะไรเอ่ยหลังกริยาแล้วกลายเป็นคำนามนะคะ gerund คือคำนามยกตัวอย่างประโยคเช่นถ้าคุณครูถามนักเรียนว่า what school activities do you enjoy doing นักเรียนต้องตอบว่า I like or I enjoy or I love followed by the gerund นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้กริยาที่เป็น like enjoy กับ love นักเรียนต้องตามด้วยคำศัพท์ที่เป็น gerund นะคะก็คือการเติม ing ที่คำกริยาจนเรียบร้อยแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่น I enjoy swimming ทิชเชอร์ปิ่นเนี่ยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนนะคะถึงจะเห็นชับบี้แบบนี้แต่ว่าก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำคนหนึ่งนะคะก็เลยเป็นคนที่สนุกกับการว่ายน้ำมากๆนะคะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I enjoy swimming เดี๋ยวทิชเชอร์จะสุ่มถามนักเรียนนะคะด้วยคำถามนี้เดี๋ยวให้เวลาสักประมาณ5วิพอไหมให้เตรียมคำตอบไว้ในใจเดี๋ยวทิชเชอร์จะสุ่มถามนะคะทีเชอร์ถามอะไรนักเรียนตอบอันนั้นถ้าทีเชอร์ถามว่า What school activity do you like doing นักเรียนก็ต้องตอบว่า like ใช่ไหมคะ I like ตามด้วย gerund ถ้าทีเชอร์ถามว่า What school activities do you enjoy doing นักเรียนก็ต้องตอบว่า I enjoy แล้วตามด้วย gerund ให้เวลา5วินาทีพอไหมสิบวินะคะนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมหันไปบอกคุณครูปลายทางด้วยนะคะว่าชอบทำอะไรบ้างตามโครงสร้างนี้เลย I like or I enjoy or I love followed by the gerund okay 10 9 8เตรียมคำตอบไว้นะเสร็จใน10วินะคะ7ยังถึงไหนแล้วนะโอเคเอาใหม่10 9 7ข้ามอะไรไป8 6 5 4 3 2 1โอเคมีคำตอบในใจแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนปลายทางมีคำตอบแล้วหันไปบอกคุณครูได้เลยนะคะส่วนต้นทางเราจะเริ่มกันที่ณเดชค่ะณเดชไม่ได้ยินเสียงณเดชนานแล้วนะคะโอเค stand up and grab the microphone please stand up มีคำตอบในใจหรือยังคะมีแล้วโอเคณเดช What school activities do you enjoy doing
2: I enjoy playing football.
0: นาเดช enjoys playing football. Clap your hand for นาเดช Okay. I will turn to group 2. Group 2. Do you have your own answer? มีคำตอบในใจหรือยังคะ Okay. เหรียญทอง going to be the next one. I need to hear your voice. Okay. Listen carefully. ตั้งใจฟังนะคะ What school activities do you like doing?
3: I like playing football.
0: Same as Nadeet. He likes playing football. Clap your hand for เหรียญทองเก่งมาก Group 3. Group 3. Okay, Asia. Are you ready? Grab the microphone, please. And stand up. What school activities do you like doing?
4: I like painting.
0: You like painting. She likes painting. Very good. Clap your hand for Asia.Group 4, not now, because I have to turn to group 6 first. Okay, group 6, Ewa, stand up please. The most beautiful in the class. What school activities do you love doing?
3: I love painting.
0: You love painting. She loves painting. Clap your hand for Ewa. Good job. Group 4.Group 5, you have to wait. Okay, group 4. Okay. Rifle, stand up, please. And give the microphone to Alice. Thank you. Okay, sit down. Okay, Alice. Are you ready? Okay, what school activities do you like doing?
4: I enjoy playing with friends.
0: Okay, she enjoys playing with friends. It's okay. Nice. Very good. Group 5. Group 5. เดี๋ยวจะให้บอสเลือกเพื่อน1คนนะคะให้คุณครูบอสเลือกเพื่อน1คนให้ยืนขึ้นแล้วตอบคุณครูค่ะโอเค stand up please Okay. Are you ready? What school activities do you enjoy doing?
4: I enjoy playingVolleyball.
0: You enjoy playing volleyball. She enjoys playing volleyball. Clap your hand for yourself, everyone. Good job. มากเลยนะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจนะคะโครงสร้างของการใช้คำว่า like, enjoy, and love always followed by the gerund. ถ้าเรียนชอบทำอะไรนะคะให้ใช้คำกริยาตามด้วย gerund เข้าไปด้วยนะคะมันก็จะเป็นคำนามให้เราแปลว่าฉันสนุกกับการว่ายน้ำฉันชอบการเล่นฟุตบอลฉันชอบการเล่นวอลเลย์บอลแบบนี้นะคะคือความหมายของมันนะคะดีมากเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์นะคะด้วยใบงานที่62 the worksheet number 62 school activities อันนี้ง่ายมากเลยนะคะดูใบงานก่อนนะใบงานที่อยู่บนโต๊ะพวกเรานะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้คำสั่งบอกว่า fill in the blank ก็คือให้เติมคำในช่องว่างwith the sentence that describe the activities นะคะคำถามเนี่ยจะอยู่ที่จะถูกตั้งได้ขึ้นอยู่กับรูปภาพนะคะว่ามีคนกี่คนในรูปภาพเห็นไหมคะ A กับ B เขาก็จะถาม A ก็จะถามได้2แบบยกตัวอย่างเช่น A1 นะคะคำถามแรกคือ what school activity do they ถ้าเราใช้ประธานที่เป็นพหูพจน์เราจะใช้ do นะคะ do they enjoy doing แต่ถ้าเขาเป็นประธานคนเดียวและเป็นรูปผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะก็ถามตามเพศได้เลยเช่น what school activity does she enjoy doing หรือว่า does he enjoy doing แบบนี้นะคะแต่หน้าที่ของนักเรียนไม่ใช่แค่ถามอย่างเดียวแต่ว่าต้องเขียนคำตอบนะคะว่าในภาพนั้นคนเหล่านี้ชอบทำอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นภาพที่1 นะคะเป็นภาพตัวอย่างเลย What is she doing everyone What is she doing She is reading the books right ถ้ามีคนถามต้องถามว่าเวลาเราจะถามถ้าเราเห็นเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวใช้คำถามว่า What school activity does she enjoy doing เนี่ยครูต้องถามแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนต้องตอบอย่างไรนักเรียนก็ตอบว่า She enjoys readingbooks ก็คือประธานตามด้วยกริยาและ gerund นั่นเองโอเค do you understand คิดว่าทำได้ไหมคะI think you can do it everyone include you student on the LTV 7 if you are ready just let's start it

เริ่มเลยนะคะเริ่มทำใบงานก่อนเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยกี่ข้อเอ่ย9ข้อที่เหลือนักเรียนเขียนเลยนะคะว่าเขาชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างนักเรียนทำหน้าที่เปลี่ยนคำกริยาตรงนี้ให้เป็นเจอรันด้วยนะคะอย่าลืมเติม ing ข้างหลังคำกริยาทุกคำเลย

0: Okay, everyone, turn to me, please. Time's up, time's up. Okay, เดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันตอบคำถามทั้งหมด9คำถามที่เหลือใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างจากตัวอย่างเราทำไปแล้วนะคะก็คือ she enjoys reading books นะคะประโยคก็คือประธานคือ she กริยาคือคำว่า enjoy ด้วยความที่มีคำกริยาแล้ว readจาก read จึงต้องเปลี่ยนเป็น reading books นะคะเพื่อให้กลายเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่เป็นกรรมนั่นเองประโยคถึงจะสมบูรณ์แบบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเฉลยข้อที่2ใครตอบได้ hit the bell โอเค number 2 okay cap the microphone okay we look at the picture what school activity do they enjoy doing
1: They enjoy cleaning the room.
0: That's right. They enjoy cleaning the room. นะคะหน้าที่ของนักเรียนก็คือเลือกประธานให้ถูกต้องจากภาพมีคนอยู่หลายคนประธานจึงต้องใช้ they นะคะโจทย์ถาม enjoy นักเรียนก็ต้องใช้คำว่า enjoy แล้วก็ตามด้วย gerund นะคะจากกริยาปกติเปลี่ยนเป็น gerund โดยการเติม ing เข้าไปเป็น they enjoy cleaning the room แบบนี้นะคะเช็คคำตอบให้เรียบร้อยเช็คตัวอักษรให้ดีนะคะว่าเขียนถูกหรือเปล่าดีมากกลุ่มที่2ได้ไป1คะแนนนะคะต่อไปพร้อมสำหรับข้อที่3หรือยังโอเค number 3 only one only one time เวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดกริ่งให้กดครั้งเดียวตึ้งนะคะเดี๋ยวคุณจะทันไปเองเฮ้ Alice what school activity does he enjoy doing
2: he enjoys doing homework
0: very good he enjoys doing homework before you got one point กลุ่ม4ได้คะแนนพิเศษไปอีก1คะแนนนะคะนักเรียนสังเกตตรงนี้นะคะความต่างของคำกริยาต้องทำอะไรคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์คำกริยาต้องเติม s นะคะซึ่ง enjoy แปลว่าชอบเป็นกริยาต้องเติม s เข้าไปนะคะเขาสนุกจะแปลว่าชอบหรือแปลว่าสนุกก็ได้นะคะความหมายในเชิงเดียวกันเขาสนุกกับการทำการบ้านแสดงเขาต้องเป็นเด็กที่เก่งมากเลยข้อต่อไป number 4

0: Oh my god. Only one time. Group 6. Number 4. What school activity does he enjoy doing?
1: He enjoy doing football.
0: He enjoy playing. One more time.
1: He enjoys playing football.
0: Very good. You got 1 point. Group 6 got 1 point. He enjoys playing football. That's right. อย่าลืมเติม S นะคะหลัง enjoy ถ้าเกิดประธานเป็นเอกพจน์ Okay, everyone, you have to hit only one time. Okay? Number 5. Group 5. Okay. What school activities does he enjoy doing?
2: He enjoy playing volleyball.
0: He enjoys playing volleyball. That's right. Correct. Fantastic. Don't forget to put S after enjoy if the subject is the single pronoun, นะคะ a singular, sorry. ถ้าประธานเป็นเอกพจน์อย่าลืมนะเติม S ที่ enjoy ด้วยนะคะต่อไป Group 1 What school activity does he enjoy doing? มาเลยค่ะณเดชLook at the picture.
2: He enjoys dancing.
0: He enjoys dancing. Very good. Check your answer, please. อย่าลืมตรวจคำตอบนะคะ นักเรียนต้องสังเกตโครงสร้างนะคะจากแบบฝึกหัดที่เราทำค่อยๆสังเกตค่อยๆจำไปเรื่อยๆนะคะใช้บ่อยๆจะจำได้เองเนาะ Number 7. Group 2. Okay, what school activities do they enjoy doing?
3: They enjoy chatting with friends.
0: That's right. They enjoy chatting with friends. Fantastic. ตรงนี้ต้องเติม S ที่ enjoy ไหมคะไม่ต้องนะคะเพราะประธานเป็นพหูพจน์ประธานมีเยอะอยู่แล้วไม่ต้องการเพื่อนแล้วไม่ต้องเติม S ไปนะคะอย่างนี้ใครที่เติม S ให้ลบออกนะเพราะไม่ได้ใช้นะคะThey enjoy chatting with friends. Number 8. Group 4. What school activities does he enjoy doing?
4: He enjoys painting.
0: He enjoys painting. Very nice. Good job. ดูคำตอบนะคะตรงกับที่คุณครูเฉลยหรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่ตรงจดไว้นะคะไปต่อได้หรือยัง Can I move to the next one? Can I move to number 9? Can I? Yes or no?
5: Yes.
0: Okay. Okay, one more time. I will count 3, 2, 1, go and you hit the bell. 3, 2, 1, go. Group 3. What school activity does she enjoy doing?
6: She enjoys watering.Watering plants.
0: Calm down. Take a deep breath. หายใจลึกๆแล้วตอบอีกรอบนึงค่ะ She
6: enjoys watering plants.
0: That's right. She enjoys watering plants. ค่ะวันนี้ thank you ของเราตื่นเต้นไปนิดนึงนะคะกลัวไม่ได้ตอบโอเค number 10. Group 6. Look at the picture. What school activity do they enjoy doing?
7: They enjoy playing with friends.
0: Very good. They enjoy playing with friends. ถูกต้องนะคะเขาสนุกกับการได้เล่นกับเพื่อนๆนั่นเองเช็คคำตอบนะคะนักเรียนไปทางตรวจคำตอบให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงไปนะคะแล้วอย่าลืมจำความหมายของคำศัพท์ทุกคำนะคะที่เราได้ใช้เพราะว่าเราจะทำกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือการทำคลาสเซอร์เวย์นะคะนอกจากนักเรียนจะเขียนแล้วนักเรียนจะต้องพูดด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะฝึกพูดกันนะคะใบงานที่63ตอนนี้นักเรียนก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ของใบงานเดิมให้เรียบร้อยนะคะเช็คคะแนนแล้วก็อย่าลืมบวกคะแนนเพิ่มที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะของแต่ละกลุ่มสำหรับใบงานต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องพูดนะคะหรือว่าเป็น speaking part นั่นเองกับใบงานที่

0: 63นะคะนักเรียนปลายทางเตรียมใบงานให้เรียบร้อยสำหรับใบงานเรื่อง class survey หรือว่านักเรียนจะต้องไปสำรวจความชอบของเพื่อนๆนะคะโดยการใช้คำถามนั่นเองจากคำสั่งบอกว่า ask your classmates ก็คือให้เราถามเพื่อนร่วมชั้นนะคะว่า what school activity do you enjoy do you like or do you love doing แล้วค่อยมาเขียนใบงานจะมีทั้งหมด2พาร์ทซึ่งคุณครูอยากให้เราโฟกัสที่พาร์ท A ก่อนนะคะยังไม่ต้องจดอะไรนะคะสำหรับพาร์ท A แต่อยากให้ฝึกการถามและการตอบเป็นหลักแต่ว่าตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนมองที่ใบงานของตัวเองนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนทั้งหมด3คนโดยคนแรกขอให้เป็นเพื่อนในกลุ่มเขียนชื่อเพื่อนในกลุ่มที่เราอยากจะสัมภาษณ์เขาลงไปคนแรกนะคะเขียนชื่อเอาไว้นะคะที่ช่องสีเหลืองเขียนชื่อเพื่อนไว้เลยนะคะเขียนชื่อเพื่อนเฉยๆนะคนที่2ให้เราสัมภาษณ์เพื่อนที่อยู่ต่างจากกลุ่มของเรานะคะนอกกลุ่มของเราเขียนชื่อเพื่อนลงไปเล็งไว้ก่อนอยากเดินไปถามใครนะคะต่อไปเพื่อนคนที่3นะคะให้นักเรียนเลือกเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่เราคุยด้วยน้อยที่สุดในสัปดาห์นี้นะคะคนไหนที่เราไม่ค่อยได้คุยกับเขาเลยเขียนชื่อเขาลงไปนะคะหรือนักเรียนจะเลือกคุณครูลงไปในนั้นก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเพื่อนในกลุ่มเพื่อนนอกกลุ่มและเพื่อนที่เราคุยกับเขาน้อยมากสำหรับสัปดาห์นี้นะคะลองเลือกดูนะคะหรือใครอยากถามครูปิ่นก็มาถามครูปิ่นได้นะคะนักเรียนปลายทางอยากถามครูปิ่นก็ถามได้นะคะPIN yes เขียนชื่อเพื่อนเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยได้ชื่อเพื่อนแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายวิธีการถามและการตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนเวลาเราถามเนี่ยเราจะใช้ verb เป็น like enjoy หรือว่า love ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ยินคำถามแบบไหนให้ใช้คำตอบให้ใช้กริยาตามนั้นตอบนะคะยกตัวอย่างเช่นโอเค everyone you have to repeat after teacher okay A what school activity do you enjoy doing what school activities do you enjoy doingซึ่งตรงนี้นักเรียนอาจจะเปลี่ยนเป็น like enjoy หรือว่า love ก็ได้ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะวิธีการตอบเขาถามอะไรมาให้ตอบอันนั้นโอเค repeat after me I enjoy reading books แบบนี้ง่ายๆเราได้ชื่อเพื่อนแล้วทั้งหมด3คนใช่ไหมคะโอเค you have to be you are A now ตอนนี้เราเป็น A แต่ถ้าเพื่อนเดินมาถามเราก็ต้องเป็นB หลังจากกิจกรรมนี้คุณครูจะเลือกตัวแทนนะคะออกมาสาธิตให้กับเพื่อนๆปลายทางนะคะได้ดูเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่ Are you ready?
1: Yes
0: Let's go

0: Okay, everyone, time's up. It's time to speak, Okay, I would love to welcome one of my favorite students to come next to me. And I think he is going to be A and I going to be B for him first. The first one is Mr. Thank You. Okay, everyone, please welcome Thank You. ที่เลือก thank you เพราะว่า thank you เป็นหนึ่งในคนที่เดินเข้ามาถามนะคะโอเค you are A first
1: what school activity do you love doing
0: I love swimming okay thank you what school activity do you enjoy doing
1: I enjoy playing football
0: he enjoys playing football clap your hand to your friend good jobเดี๋ยวจะซูมอีกหนึ่งคู่นะคะตอนนี้จะไม่ใช่ทีเชอร์ปิดแล้วแต่ว่าจะเป็นยาย่าและณเดชน์ค่ะณเดชน์นี่เป็นชื่อนักเรียนจริงๆของเรานะคะแต่ยาย่าเป็นนามสมมุตินะคะเพื่อให้คู่กันเชิญเลยค่ะโอเคสลับกันถามนะคะสลับกันเป็น A และ B โอเค
2: Oh no
0: You can do it Are you ready Believe it Believe in yourself ทุกคนทำได้นะคะให้กำลังใจเพื่อนด้วย Are you ready Let's go
3: What's the cool activity do you enjoy doing
4: I enjoy dancingWhat's the cool activity do you love doing?
3: I love playing football.
0: Okay, Yaya enjoy dancing and Nadeh loves playing football. Clap your hand for your friend. Good job. ยากไหมคะยากไหมไม่ยากนะคะแบบนี้ง่ายๆอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะให้นักเรียนทําหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวฝากไว้เป็นการบ้านพอนักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนเสร็จแล้วนักเรียนก็มาเขียนข้อมูลของเพื่อนทั้ง3คนให้ได้นะคะทั้ง3ข้อยกตัวอย่างเช่นเพื่อนคุณครูชื่อเจมส์นะคะเจมส์ enjoys playing football ส่วนเพื่อนของนักเรียนนักเรียนก็เขียนชื่อเพื่อนลงไปตามด้วยคํากริยาและเจอรันนะคะถึงกิจกรรมที่เขาทำเดี๋ยวเรามาแรปอัพกันก่อนแรปอัพด้วยกิจกรรมง่ายๆเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมาจับบัตรคำและแสดงท่าทางและให้เพื่อนตอบว่าคนคนนั้นชอบทำกิจกรรมอะไรฟิล์ม you want to do it okay clap your hand for film ฟิล์ม welcome film let's do it okayเดี๋ยวฟิล์มต้องทำท่าทางอันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆช่วยกันตอบโอเคไหมโอเคนักเรียนปลายทางด้วยนะคะฟิล์มดูที่กล้องนะคะแล้วทำท่าทางเลยโอเคเขาต้องมีศูนย์เล็งก่อนไงมือมันต้องมาก่อนโอเค everyone what I think group two เขากดลูกโอเค What school activity does she doing?
4: She enjoy playing football.
0: She enjoy playing football. Is that right? That's right. Very good. โอเค next one come ใครอยากจะออกมาแอคชั่นบ้างอ่ะเหรียญทองว้าวเหรียญทองเลือกเลยครับอย่าพูดนะทำได้ไหมโอเค What is it? Okay, everyone, what school activity does he enjoy doing? What do you think? Oopsie เรียนทำแค่ก็ตอบได้แล้วนะคะนักเรียนไปทางรู้หรือยังเอ่ย
4: He loves painting
0: Very nice, very good เอวารู้ได้ยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าถูกต้องปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะดีมากเก่งมากเลยแสดงว่านักเรียนของเราแสดงได้ดีมากนะคะโอเคนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าโครงสร้างของการใช้เจอรันก็คื gerund เนี่ยคือสิ่งที่เป็นคำนามที่เกิดจากการเติม ing ไว้หลังคำกริยาแล้วเปลี่ยนหน้าที่เป็นคำนามจากคำว่าพูดก็เป็นการพูดจากคำว่าเล่นก็เป็นการเล่นนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น we enjoy speaking English and he enjoys playing football อย่าลืมนำไปฝึกใช้เยอะๆนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะอยู่กันในเรื่อง special days at school นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือใบงานและเดี๋ยวกิจกรรมมีอะไรเดี๋ยวเรามาสนุกด้วยกันในครั้งหน้าโอเค everyone have a nice day see you next time
2: thank you teacher
0: bye bye

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออก

ผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรีด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรีด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรีด็อกเช่นกันหากเราพบว่า

โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: ้าวอ้อยและยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคอีสานแม้ว่าปัจจุบันจะมีเกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์และทำไร่ผสมผสานเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็กระจายไปตามชุมชนต่างๆนอกเหนือจากผักข้าวและอ้อยแล้วยังมีผลผลิตที่เริ่มมีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นทำรายได้ให้กับเกษตรกรชาวอีสานเช่นกันทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ออริจินอลอีสานอีกด้วยสิ่งนั้นก็คือกาแฟครับ
1: กาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อย
2: เขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้
3: จะมีสักเมนูนึงที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่

0: าแฟเครื่องดื่มสุดฮิตที่มีกระแสความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกคอกาแฟหลายท่านสนุกกับการที่ได้ลองเทสโน้ตและสัมผัสอโรมาของเมล็ดกาแฟหลากหลายบางก็ขึ้นเหนือลงใต้เพื่อชิมกาแฟเพราะสภาพแวดล้อมดินและความชื้นล้วนแล้วแต่มีผลทำให้เมล็ดกาแฟแตกต่างเพื่อเรียกหานักชิมกาแฟให้ไปพิสูจน์ความนิยมในการดื่มกาแฟที่มากขึ้นนี้ทำให้เกิดแรงกระตุ้นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเมืองไทยมาหลายปีอย่างกิจกรรมเมืองกาแฟเวิร์กช็อปหรือการแข่งขันด้านกาแฟมีร้านกาแฟในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละที่ต่างมีกาแฟแนะนำของท้องถิ่นเป็นเมนูชูโรงเช่นเดียวกับที่อีสานครับที่เป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟได้ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าคุกคัลเจอร์ครั้งนี้จะพาไปพบกับ2เมนูฟิวชั่นกาแฟที่หวังว่าจะเป็นเมนูที่ให้คุณผู้ชมปักหมุดไปชิมและสนุกกับกาแฟอีสานด้วยกันนะครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นณไร่กาแฟนายจันทร์ของคุณปอนหนุ่มสถาปนิกผู้อยากทำร้านกาแฟที่บ้านโดยเริ่มจากการทดลองเพาะเมล็ดเพื่อให้ปลูกในสภาพแวดล้อมของอีสานได้เรียกได้ว่าเป็นนักสู้ผู้บากบั่นจนปลูกกาแฟในพื้นที่ที่อีสานได้สำเร็จนี่แหละครับ
1: สวัสดีครับผมปอนนะครับไร่นายจันทร์ครับหรือว่าคาเฟอีนคาเฟ่ครับผมเสน่ห์อีสานใช่ไหมครับสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์อีสานคือผู้คนแล้วก็การกินวัฒนธรรมการอยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์เพราะว่าหลายคนที่เป็นต่างชาติเองที่แวะเวียนเข้ามาหรือที่รู้จักเขาก็หลงรักกับวัฒนธรรมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้คนอะไรเงี้ยครับที่มีความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานครับเดิมเราทำงานอยู่งานประจำแต่ว่าสิ่งที่ finally at the end หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำจริงๆอะครับคือเราเริ่มจากความชอบก่อนหน้านี้ก็ลองหลายอย่างครับเพื่อที่จะทำให้เราเอาตัวเองกลับมาอยู่บ้านได้โดยที่สามารถประกอบธุรกิจหรืออะไรที่มันอยู่ได้ครับเพราะว่ากาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายคนทั่วไปรับรู้ได้ง่ายอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือเหตุที่ทำให้เราอยากกลับมาในพื้นที่แล้วก็มาพัฒนาสิ่งที่มันมีอยู่ในชุมชนด้วยพื้นที่ของเราเรามีแพชชั่นกับเรื่องนี้มากเรารู้สึกว่าคือการกลับมามันไม่ใช่แค่การมาปลูกกาแฟคือมันมาสร้างแพชชั่นให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ว่าการดึงคนเข้ามาในพื้นที่แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรได้อะไรเงี้ยครับอย่างน้อยเราเกิดมาเราควรจะแชร์ลิงอะไรบนพื้นที่บนบริบทที่เรามาอยู่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับเป็นความภูมิใจของเราเองที่เราสามารถปลูกได้บนพื้นที่ของอีสานสายพันธุ์ก็เป็นอาราบิก้านะครับคาเทมอร์แล้วก็จะมีโรบัสต้าด้วยคือทดลองปลูกหลายอย่างมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาราบิก้าเพราะอาราบิก้ามีอโรมาที่หอมกว่าโรบัสต้าแต่โรบัสต้าจะมีความเข้มอะไรเงี้ยครับส่วนเทสโน้ตเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเป็นนัตตี้ครับเป็นออกเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเทสโน้ตแบบนั้นครับผมชื่อเมนูถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าสัมปะปิสัมปะปิคือถ้าภาษาอีสานคือการรวมกันเหมือนแกงสัมปะปิอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแกงเห็ดที่แบบเอาเห็ดนู่นเห็ดนี่เอาฟักอะไรเงี้ยมารวมกันเรามีเมนก็คือเป็นกาแฟแต่การที่เทสโน้ตของเราเป็นนัตตี้เราควรที่จะอัดอะไรที่มันเป็นเทสเจอร์ที่เราสามารถเคี้ยวได้มีกลิ่นอะไรที่เป็นอโรมาของนัตตี้เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อความชัดเจนและความเป็นอรรถรสในการดื่มเข้าไปด้วยแล้วก็คือจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับถั่วอะไรเงี้ยครับวัตถุดิบนะครับอย่างลูกกระบอกเนี่ยแถวเนี้ยก็เยอะมีต้นกระบอกเยอะคือเราไปเดินตลาดป่ามาแล้วเราเจอลูกกระบอกมันจะมีความกรอบมีความหอมแล้วก็บางคนอาจจะกินเข้าไปแล้วแบบเจอเทคเจอร์อะไรที่มันแบบได้เคี้ยวที่มันแตกต่างจากถั่วทั่วไปครับ

พอมันมีความเป็นนัตตี้อะครับด้วยเทสโน้ตของความหอมเราก็เลยแอดความเป็นข้าวคั่วเข้าไปเราก็เอาข้าวไปคั่วจากนั้นก็บดคือกลิ่นก็ไม่ได้แอดเข้าไปเยอะจนถึงขั้นมันเป็นแบบเนื้อเจลอะไรขนาดนั้นแต่ดึงกลิ่นที่เป็นเหมือนชาข้าวครับเข้าไปอยู่ในเบสของข้างล่างเป็นเลเยอร์ของข้างล่างของเมนูนี้ครับ

กติก็ใช้แมชชีนบดทั่วไปนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ใช้มือเครื่องที่ใช้อะไรเงี้ยมันมีเสน่ห์ของมันเราก็เลยใช้เครื่องกดแมนนวลในการกดช็อตนั้นออกมาครับผม

จะได้มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวเหมือนโฮจิฉะอะไรเงี้ยครับแล้วมีความเป็นนมแล้วมีความเป็นอัลมอนด์จากกระบอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีกลิ่นซินนามอนเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มอโรมาให้กับเมนูนี้ครับ

0: เมนูหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกอยากจะเปิดแค่ขายกาแฟดริปเพราะเรารู้สึกว่าเราอินกับกาแฟแล้วก็สเปเชียลตี้มากๆอะไรเงี้ยครับการกินกาแฟดริปมันเป็นอรรถรสที่การได้คุยกันกลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากอันนี้ก็รู้สึกว่าจะได้กลุ่มตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยผู้ใหญ่หรือว่าวัยเกษียณมาเที่ยวเยอะเหมือนกันก็จะมีความชอบเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยครับก็จะชอบสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเมนูฟิวชั่นสำคัญขนาดไหนมันอยู่ที่บริบทโดยรอบของเมืองขอนแก่นคือคนเมืองคนต้องการฟาซิลิตี้หรืออะไรต่างๆที่เป็นคนเมืองซึ่งเนี่ยเขารับรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันคืออะไรการพรีเซนเทชันแบบนี้มันคืออะไรสิ่งที่เรานำเสนอออกไปเนี่ยเขาเก็ตพอเขาเก็ตปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไหลไปต่อได้ง่ายเมื่อคนเข้าใจในบริบทในจังหวัดนั้นๆทำให้มันเพิ่มแวลูขึ้นไปได้อีกกลุ่มคนทุกวันนี้มีการเสพสื่อเยอะมีการดูภาพจากInstagram จาก Facebook เสพสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งตัวนี้เป็น presentation แรกที่เขาเห็นหลังจากนั้นเป็นเรื่องของรสชาติและว่าไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อยสวยอร่อยด้วยดึงคนมาได้แล้วทำให้เราสามารถพัฒนาวัตถุดิบต่างๆในชุมชนที่จะไปเสิร์ฟกับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเหมือนกันกับกาแฟที่อยู่ได้ทุกที่แต่ว่าเราต้องเลือกวัตถุดิบที่เราคิดว่าเราอยากจะเสิร์ฟจริงๆเราอยากจะพรีเซนต์ออกไปจริงๆครับผม
1: สัมปะปิหรือสัมมะปิในภาษาอีสานแปลว่าสารพัดการรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันเหมือนกับการนำส่วนผสมทั้งเมล็ดกาแฟซอสนมน้ำเชื่อมสูตรพิเศษของทางร้านและเติมความหอมมันด้วยเม็ดกระบกที่เรียกได้ว่าเป็นอัลมอนด์ของอีสานจนได้เมนูกาแฟที่มีมิติความละมุนหลายชั้นและลงตัวคอกาแฟที่ชื่นชอบกลิ่นหอมถั่วบอดี้ปานกลางต้องชอบสัมปะปิแก้วนี้แน่นอนครับสำหรับอุตสาหกรรมย่างกาแฟนั้นถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สร้างเมล็ดเงินมหาศาลในประเทศและมีทิศทางเติบโตมาโดยตลอดแต่สำหรับภาคอีสานนั้นยังมีพื้นที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟใหญ่เป็น2อันดับต้นๆของภาคอีสานนั่นก็คือจังหวัดเลยและอุดรธานีครับแน่นอนว่ากว่าจะปลูกสำเร็จนั้นต้องผ่านอุปสรรคจนเกิดคำถามที่ว่าสิไปต่อหรือสิพอสำนีแต่ด้วยความพยายามที่ทำให้เกิดกาแฟประจำจังหวัดอุดรธานีก็เป็นไปได้ด้วยมือของผู้ชายคนนี้ที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ก่อนหน้านี้เขาปลูกกาแฟกันนิดหน่อยครับคนละต้น2ต้นแล้วมันไม่มีใครทำจริงๆจังๆเรากินกาแฟใช่ไหมฮะผมอ่ะเวลาขับรถเนี่ยจะไปซื้อกาแฟกินเสร็จแล้วอ่ะมันแต่กาแฟเราก็ปลูกได้ที่ไร่เราก็มีนั่นก็เลยทำให้เราเป็นจุดประกายว่าเราปลูกเยอะๆแล้วเราลองมาทำกาแฟกินเองสินั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมศึกษาเรื่องกาแฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้ทดลองปลูกอยู่3ปี2ปีนั้นปรากฏไม่ประสบความสำเร็จเอาจนประสบความสำเร็จให้ได้มันมีอาราบิก้าเนี่ยเอามาจากเพชรบูรณ์แล้วก็โรบัสต้าเนี่ยซื้อมาจากทางชุมพรแล้วพอเรามาปลูกในพื้นที่ของเราได้10กว่าปี18ปี20ปีเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างจากต้นแม่ของทางชุมพรผลมันก็โตขึ้นอวบขึ้นผมก็เลยทำเหมือนกับวิจัยด้วยตัวเองอะเนาะแล้วก็ไปเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆก็เลยว่าเอ้ยมันไม่เหมือนเราก็ตั้งชื่อของเราก็เลยกลายเป็นโรบัสต้านายุง1ครับก็เป็นสายพันธุ์แรกของอีสานพอทำประสบความสำเร็จเนาะแรกๆอะชาวบ้านก็ยังไม่มาปลูกนะครับจนผู้ว่าเห็นว่าเอ้ยอุดรปลูกกาแฟได้แล้วก็มาชักชวนผมให้ไปเปิดเป็นแบรนด์นายุงคอฟฟี่โดยรวมกลุ่มทั้งจังหวัดหลังจากนั้นก็เดินตลาดก็ออกตลาดออกประชาสัมพันธ์ส่วนตัวผมก็ออกมาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟเพื่อถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้กับเกษตรกรผู้ที่เขาปลูกกาแฟไม่มากผมก็ถ่ายทอดความรู้ให้เขา

ต้นนี้ก็เป็นต้นที่สมบูรณ์สุดอายุอยู่ประมาณ6ปีครับเขาแตกทรงพุ่มออกด้านข้างทำให้เขาติดผลดกผลผลิตสูงสุดเก็บก็ง่ายกาแฟในแปลงเดียวกันความหวานไม่เท่ากันแต่ละต้นต้องมีคาดเคลื่อนอย่างต้นนี้เคยวัดได้อยู่23บิกก็ไม่หวานเท่าไหร่แต่ถ้าต้นข้างล่างโน้นน่ะมีต้นชำๆอ่ะวัดได้30บิกหวานสุดถ้ามันมีความหวานเยอะเวลาเราไปทำโฟเสตเนี่ยกาแฟที่กินไปอ่ะแล้วมันจะมีรสหวานตามอ่ะเขาเรียกว่ามันสมบูรณ์ที่สุดมันจะมีรสหวานบางที่อ่ะเวลาไปกินกาแฟมันจะมีรสฝาดใช่ไหมฮะอันนั้นอ่ะกาแฟที่ไม่สมบูรณ์ความหวานของเขาน้อยแล้วทำโฟเสตออกมาเหมือนกับเวลาการบ่มไม่ได้มันก็จะมีรสฝาดติดออกมาต้นนี้อ่ะมันสุกพอเหมาะพอดีที่จะเก็บไปทำโฟเสตได้แล้วไม่เกิน3วันเราต้องเก็บเพราะไม่งั้นอ่ะผลเขาจะแห้งพอแห้งเกินไปเนี่ยไปทำโฟเสตยากเริ่มสุกก็จะเป็นพฤศจิกาก็เก็บไปถึงเดือนมกราเพราะเขาจะเริ่มสุกต้นที่สุกก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ต้นที่ยังไม่สุกก็จะเขียวๆอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บต้นที่สุกค่อยๆเก็บไปเรื่อยเวลาเก็บโรบัสต้าเนี่ยเขาก็จะรูดเลยคือเก็บโรบัสต้าจะต่างจากอาราบิก้าก็คือเวลาที่เขาติดลูกแล้วเขาจะไม่ออกที่เดิมเราก็เลยสามารถที่จะรูดได้หรือหักกิ่งได้กาแฟอีสานโรบัสต้าอร่อยนะร้านกาแฟเนี่ยอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยเซิร์ชขึ้นปุ๊บก็เจอผมเลยแล้วเขาก็ทดลองสั่งไปกินแล้วเขาบอกว่าไม่แพ้ทางเหนืออย่างเงี้ยร้านกาแฟก็เลยนิยมใช้ของผม

0: กาแฟโรบัสต้านายูงเนี่ยหรือสายพันธุ์โรบัสต้าทุกพื้นที่นะครับต้องคั่วให้อร่อยที่สุดจะอยู่ที่ระดับมีเดียมพลัสเพราะว่ามันจะไม่ติดเปรี้ยวพอไม่ติดเปรี้ยวเนี่ยรสชาติกาแฟความหวานจะออกมาไวหรือจะคั่วมีเดียมดาร์กเพื่อกินให้เข้มขึ้นหรือจะคั่วดาร์กเพื่อไปทำกาแฟเย็นอร่อยได้หมดคันนี้แต่อย่าคั่วต่ำหรืออ่อนกว่ามีเดียมพลัสเพราะจะทำให้รสชาติเนี่ยเพี้ยนไปได้คือโปรไฟล์ที่ร้านเราหรือว่าที่ศูนย์เราเนี่ยครับผมจะทำมีโปรไฟล์ไดโฟเซตไดโฟเซตเนี่ยจะทำเข้าโรงงานเพราะมันทำง่ายแล้วส่วนวอสเนี่ยเราจะเอามาขายที่ร้านจะยกระดับขึ้นมาหน่อยก็เป็นหมักยีสต์บางคนเขาก็มาเจอผมในเพจเพราะผมก็จะมีเพจมาเจอเพจเขาก็ทักมาเขาก็มาศึกษาอย่างเป็นกลุ่มวิกฤตที่มาศึกษาบางทีไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็จะสอนให้ผมอ่ะคิดกันว่าผมเพิ่มพันธมิตรมากกว่าที่ผมแชร์ไปผมสอนไปบางคนน่ะก็มาเอาความรู้ไปฟรีๆก็เราสร้างมิตรภาพของกาแฟเราไม่ถือว่าคนที่ไปคั่วขายอันนั้นคือคู่แข่งไม่ใช่เรียกว่าจอยๆกันพันธมิตรกันและทุกที่อย่าคิดว่าปลูกไม่ได้พื้นที่ไหนที่มีต้นไม้ปลูกได้หมดครับเพราะกาแฟก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งอย่าคิดว่าปลูกไม่ได้หรอกไม่ได้ผลหรอกถ้าไม่ได้ลองอย่าไปตัดสินใจครับ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูที่ได้เมล็ดกาแฟจากอำเภอนายูงมารังสรรค์เป็นกาแฟรสชาติเข้มข้นหนักแน่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านโดสแฟคทอรี่โดยความตั้งใจของคุณนิ่มที่เป็นความพิเศษของกาแฟอุดรนำเสนอเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของอีสานที่น่าสนใจทีเดียวครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนิ่มนวรัตน์คู่วจนกุลค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของร้านโดสเอสเปรสโซแล้วก็โดสแฟคทอรี่จังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับอีสานนิ่มก็เป็นคนอีสานโดยกำเนิดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความมีเสน่ห์ของคนอีสานคือคนอีสานเป็นคนจริงใจแล้วก็มีความเฟรนลี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจกลับมาอยู่ดอนกลับมาอยู่บ้านของตัวเองอะค่ะยิ่งรู้สึกว่าเปิดมุมมองใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเห็นมุมที่คนอีสานรุ่นใหม่กลับมาอยู่บ้านแล้วมาทำธุรกิจอะไรที่มันมีความเป็นตัวเองสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ออกไปข้างนอกเราไปเจอสิ่งที่มันแบบเอ้ยมันดีมีความพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเช่นเราไปเริ่มทำกาแฟที่ออสเตรเลียแล้วก็ไปได้เรียนรู้เรื่องการคั่วแล้วได้ไปเรียนรู้เรื่องการทำกาแฟที่มันรสชาติดีจากตัวกาแฟค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมาทำให้คนที่บ้านกินดีไหมเรารู้สึกว่ากาแฟมันอร่อยได้ด้วยตัวมันไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วก็ไม่ต้องมีนมข้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจกับจากซิดนีย์เพื่อมาทำร้านกาแฟที่อุดรธานีค่ะพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเราก็เลยเห็นการเติบโตของวงการกาแฟเห็นการพัฒนากาแฟของเมืองไทยค่ะมีกาแฟนายูงเกิดขึ้นเราใช้ความรู้ตรงนี้ค่ะเอามาเบรนเอามาคั่วแล้วทำกาแฟให้มันเป็นกาแฟอีสานที่เป็นรสชาติอินเตอร์ได้คือมาผสมกับกาแฟไทยแล้วก็เอามาทำเป็นเบรนที่ชื่อว่าอีสานเบนค่ะเมนูวันนี้ก็จะมีอีสานเบนที่เป็นฮอตลาเต้แล้วก็ไอซ์ลาเต้ค่ะจุดเด่นของเมนูที่เรานำเสนอวันนี้ก็จะมีความเข้มอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนิ่มอยากที่จะคีปไว้เพราะว่าคนที่ทานกาแฟเนี่ยอยากที่จะได้การตื่นความสดชื่นจากการที่ได้ทานกาแฟก็เลยคิดว่าอันนี้คือจุดเด่นที่เราควรที่จะรักษาไว้แล้วก็เอามาทวิสต์เอามาเบรนด์กับกาแฟไทยก็เลยจะได้ความเข้มแต่ละมุนอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของกาแฟตัวนี้ค่ะถ้าเป็นอีสานเบรนลาเต้ร้อนนะคะก็จะใช้เมล็ดอีสานเบรนแล้วก็ทำเป็นดับเบิลริชช็อตซึ่งจะเป็นช็อตที่ลักษณะคล้ายๆหัวกะทิจะได้ความเข้มความหวานความละมุนของช็อตกาแ

0: แล้วก็สตรีมนมให้เป็นครีมมี่มันวาวแล้วก็ผสมแค่ช็อตกาแฟกับนมเนี่ยแหละค่ะให้เข้ากันอย่างดีใช้กระบวนการเทลาเต้อาร์ตนะคะแล้วก็ทำลายโรเซต้าให้สวยงามอันนี้ก็คือจะทำให้กาแฟเนี่ยมีความเข้มหอมนุ่มละมุนแล้วก็สวยงามด้วยตาด้วยค่ะส่วนอีสานไอซ์ลาเต้ตัวนี้นิ่มดัดแปลงแล้วก็ทวิสต์คือใช้นมแค่เป็นนมสดพาสเจอไรส์เลยค่ะแล้วก็ใช้น้ำแข็งก้อนกลมๆใหญ่ๆเพื่อที่จะอยากจะให้ความเป็นน้ำแข็งเนี่ยไม่ละลายเข้ามาในกาแฟเยอะมากแล้วก็เอาไปแช่ให้เย็นเย็นจัดๆอันนี้ก็จะทำให้ความเป็นครีมมาเป็นอีสานไอซ์ลาเต้แบบที่มีความเข้มและละมุนอยู่ในแก้วเดียวกันค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่เราเน้นกระบวนการกินที่สร้างความสนุกยกช็อตแรกมันจะได้ความเข้มของกาแฟแล้วจะมีความนุ่มตามเข้ามาตอนท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอควงแก้วเล็กน้อยรสชาติก็จะนวลขึ้นค่ะมันเหมือนเป็นสุนทรียะในการดื่มในจุดที่นิ่มเข้ามาอยู่ในวงการน่าจะ10กว่าปีเนี่ยค่ะคือการกินกาแฟของมนุษย์โลกเนี่ยคือเยอะขึ้นตลอดเวลานิ่มก็เลยมองว่าคือจุดนี้น่าจะเป็นการจุดประกายเล็กๆของจังหวัดหรือว่าของเมืองที่มันสามารถที่จะส่งต่อไปให้เกษตรกรมันก็อาจจะมาทดแทนแล้วเพิ่มรายได้เพิ่มความภาคภูมิใจของเกษตรกรได้ด้วยค่ะเคยตั้งคำถามว่าใครคิดน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าความเป็นฟิวชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นตามช่วงยุคช่วงสมัยณปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้ความฟิวชั่นความอะแดปมันสูงมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการที่เรายึดโยงความเป็นอีสานของเราบวกกับความเป็นทันสมัยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาถ้ามันจะมีสักเมนูหนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อ่ะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราแบบภูมิใจได้นะที่เราได้สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การเลือกเมล็ดกาแฟนายุงจังหวัดอุดรมาฟิวชั่นกับเมล็ดกาแฟที่เชียงรายและผ่านการคั่วในสไตล์ออสซี่ทำให้ได้กาแฟที่มีรสเข้มหนักแน่นหวานกากน้ำตาลและโกโก้เหมาะสำหรับคอกาแฟเย็นและกาแฟนมเรียกความสดชื่นและตื่นตัวได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับสำหรับคอกาแฟแล้วหลายคนอาจจะยกให้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคือที่สุดแห่งรสชาติใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับเมล็ดโรบัสต้าที่อีสานกับ2เมนูในวันนี้ต่างก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งเมนูสัมปะปิที่หอมกลิ่นถั่วนัวมันหรือเมนูอีสานเบลนด์ที่รสชาติคล้ายโกโก้ล้วนเกิดจากความตั้งใจในการศึกษาและทำความเข้าใจตัวเมล็ดกาแฟเป็นอย่างดีจนทำให้ได้กาแฟอีสานที่โดดเด่นมีลูกเล่นไม่แพ้เมล็ดในภาคอื่นๆเลยล่ะครับในวันนี้เราได้เห็นความพยายามในการสร้างพื้นที่ให้คนรู้จักกับกาแฟอีสานมากยิ่งขึ้นให้เป็นประตูสู่อีกหนึ่งบานที่พร้อมต้อนรับนักชิมนักท่องเที่ยวและคอกาแฟมาสัมผัสความเข้มของกาแฟที่ขอนแก่นและอุดร นี่แหละครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจากวัตถุดิบที่เป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้และบ่งบอกถึงความมั่นคงทางอาหารของคนอีสานได้ดีที่สุดจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Cook Culture

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูเนชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ผู้ชมต้องยอมรับว่าเรามีความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับโรคจิตกันมากเลยเพราะบางคนนะคะพอมีอาการแล้วค่ะก็ไม่กล้าที่จะไปพบกับจิตแพทย์เพราะว่ากลัวคนอื่นจะหาว่าเป็นบ้านั่นเองและก็จะทำให้คุณนั้นปล่อยจนอาการมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นและก็ส่งผลจนถึงกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันของเราค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะโรคจิตเภทเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่เราสามารถพบเจอได้บ่อยมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบเป็นประมาณนะคะก็จะอยู่ที่ประชากรทั่วไป100คนค่ะเราจะพบเจอผู้ที่เป็นโรคนี้หรือเคยเป็นโรคนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 0.3 ถึง1คนเลยและก็ถ้าเฉลี่ยแล้วในทุกๆปีค่ะจะมีผู้ป่วยเกิดใหม่เพิ่มใหม่นะคะมากขึ้น1คนต่อจำนวนประชากร 10,000 คนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโรคจิตเภทนะคะถือว่าเป็นโรคที่เราควรจะมาทำความเข้าใจนะคะทั้งแนวทางและก็การรักษากันให้มากขึ้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงซับซิดีเกิดประกอบจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ค่ะคุณหมอคะโรคจิตเภทคือกลุ่มอาการของโรคจิตชนิดหนึ่งถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: โรคจิตเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอาการของโรคจิต
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดจากความคิดนะคะก
0: ็
1: คือมีความคิดที่ผิดปกติและก็มีการรับรู้ที่ผิดปกติไปแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่มันผิดปกติไปค่ะ
0: สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ไหมคะสำหรับโรคจิตเภท
1: ค่ะถ้าเราแบ่งตามประเภทของลักษณะอาการเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเราดูจากลักษณะของอาการเราเรียกว่าเป็นลักษณะอาการทางด้านบวกกับอาการทางด้านลบแต่ไม่ได้หมายถึงบวกลบแบบในความหมายของคนทั่วไป
0: ว่าบวกคือดีลบคือไม่ดี
1: ใช่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะแต่ว่าอาการในด้านบวกหมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการต่างๆที่มากเกินกว่าคนทั่วๆไปเขามีการค่ะเราเรียกว่าอาการทางด้านบวกซึ่งอาการทางด้านบวกก็อย่างเช่นในเรื่องของความคิด
0: ค่ะ
1: ก็ความคิดเนี่ยมักจะมีความหลงผิดหรือมีความเชื่อแบบผิดๆนะคะลักษณะที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะยังมีลักษณะของการรับรู้ที่ผิดปกติค่ะก็คืออาจจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าประสาทหลอนขึ้นมาอย่างเช่นมีอาการหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของความคิดแบบฟอร์มความคิดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะอย่างเช่นว่าลักษณะความคิดที่แสดงออกมาเป็นการพูดเนี่ยพูดแล้วไม่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นอาการทางด้านบวกในแง่ของพฤติกรรมที่ผิดปกติค่ะการแสดงออกของอารมณ์เนี่ยก็ไม่สมเหตุสมผลค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะมีการแสดงออกของอารมณ์ที่มันอาจจะมากเกินไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่สอดคล้องกับเรื่องราว
0: อยากให้คุณหมอขยายความถึงอาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทเผื่อผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่อาจจะได้รับรู้ว่าคนในครอบครัวเรามีใครเข้าข่ายที่จะเป็นโรคจิตเภทบ้างมีอาการเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะเล่าขยายความของ
0: อ
1: าการเนี่ยหมอจะพูดถึงอาการทางด้านลบนิดนึงก่อนเมื่อกี้เราพูด
0: ด้านบวกไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงด้านลบกันบ้าง
1: ทีนี้อาการด้านลบก็หมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการดังต่อไปเนี้ยน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ควรจะมีกันเราก็เลยเรียกว่าเป็นอาการด้านลบ
0: ค
1: ่ะก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยจะขาดความกระตือรือร้นขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็การแสดงออกของอารมณ์อาจจะน้อยเกินกว่าปกติอย่างเช่นว่าไม่ยินดียินร้ายอะไรกับเรื่องต่างๆเลย
0: ค
1: ่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ก็จะขาดทักษะในการเข้าสังค
0: ม
1: เก็บตัวแยกตัวมากขึ้นแบบนี้ค่ะเรียกว่าอาการทางด้านลบ
0: อันนี้คือคร่าวๆที่คุณหมอบอกมานะคะทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบทีนี้มาให้คุณหมอได้ขยายความอาการอย่างที่ได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะว่าคุณจะมีวิธีการสังเกตยังไงมันจะมีอาการอะไรออกมาบ้างสำหรับผู้ป่วยจิตเภทภายในครอบครัวของเรา
1: ค่ะถ้าเกิดว่าเราดูอาการแยกย่อยออกไปเนี่ยก็จะสังเกตได้

0: คร่าวๆดังต่อไปนี้นะคะอันแรกก็คือว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทเนี่ยก็คือว่าจะสามารถรับรู้ความเป็นจริงค่ะได้บกพร่องต่างจากคนปกติไป
1: ยังไงบ้างคะ
0: ก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะ เหมือนกับว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองโลกที่ไม่ใช่ความจริงแต่ว่าเขาเนี่ยเข้าไปในอยู่ในโลกของเขาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าอาจจะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าเอ๊ะบางครั้งคนไข้ก็ทำพฤติกรรมแปลกๆหรือมีทำพฤติกรรมซ้ำๆอยู่คนเดียวหรือว่าบางครั้งคนไข้ก็จะแสดงออกมาในลักษณะที่ว่ามีความสับสนทางด้านความคิดแบบนี้ค่ะก็คือว่าหลุดออกไปจากโลกความจริงไปแล้วนะคะนอกจากที่หลุดออกไปจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางครั้งคนไข้ก็จะมีลักษณะความคิดที่มันผิดปกติไปเราเรียกว่าเป็นความคิดหลงผิด
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าคนไข้เนี่ยจะมีความเชื่อปักใจเชื่อในเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงและมันไม่ได้เป็นอยู่จริงตามความเชื่อหรือวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามีคนอาจจะตามปองร้ายเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ทั้ง
0: ที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือเป็นหนึ่งในอาการที่เขาจะแสดงออกมาใช่ไหมคะ
0: นอกจากนั้นที่เราจะสังเกตเห็นได้อีกก็คือเป็นอาการในเรื่องของการรับรู้ที่ผิดปกติหรือเราเรียกว่าประสาทหลอนค่ะคือบางคนก็อาจจะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่มากระตุ้นโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นนั้นอยู่จริงอย่างเช่นว่าบางคนก็ได้ยินเสียงคนมาพูดด้วยเสียงคนมาชวนคุยแต่ว่าความจริงน่ะไม่ได้มีต้นกำเนิดของเสียงนั้นอยู่จริงค่ะเป็นการรับรู้ที่ผิดปกติทางด้านเสียงเนี่ยเราเรียกว่าหูแว่วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเห็นภาพ
1: ค่ะ
0: ที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่คนไข้รับรู้มาผิดเนี่ยเราก็เรียกว่าเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็ในเรื่องของการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมค่ะเรื่องของอารมณ์ก็คือจะไม่สมเหตุสมผลค
1: ่
0: ะก็บางครั้งก็คือการแสดงออกของอารมณ์มันก็จะไม่สัมพันธ์กับเรื่องราวที่เล่าอยู
1: ่ค่ะ
0: อย่างเช่นว่าเล่าเรื่องที่กำลังเป็นเรื่องเศร้าเลยแต่ว่ากับหัวเราะขึ้นมาดูไม่สมเหตุสมผลลักษณะความคิดก็อาจจะฟังดูแล้วไม่รู้เรื่องคือคิดแบบไม่ประติดประต่อไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจจะไม่เป็นเหตุไม่สมเหตุสมผล
0: ใช่ค่ะคนฟังก็อาจจะเอ๊ะงงนิดนึงว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ยงั้นจริงๆมีเพื่อนหลายคนเลยนะคะที่เป็นอย่างนี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วนอกจากนี้ยังมีอาการไหนที่บ่งบอกได้อีกไหมคะ
0: แล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการถดถอยคือบางทีก็คนไข้ก็อาจจะมีอาการของเป็นการขยายความอาการด้านลบนะคะก
1: ็
0: คือว่าคนไข้ก็อาจจะไม่มีความกระตือรือร้นไม่ค่อยสนใจดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคนรอบข้างก็จะดูเก็บตัวมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ก็คือในคนไข้ที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีความคิดฆ่าตัวตายค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายอาจจะต้องคอยสังเกตดูเพราะว่าหลายคนที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีการรับรู้ที่ผิดปกติไปซึ่งก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีความคิดหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นการนำไปสู่การวางแผนการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟังคุณหมอพูดแล้วนะคะรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่โรคที่เราจะมองข้ามมันอีกต่อไปแล้วมันใกล้ตัวเหลือเกินแล้วก็รวมถึงอาจจะทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้แล้วจริงๆสาเหตุหลักๆเลยของการทำให้เราเป็นโรคจิตเภทนี่คืออะไรคะ
0: สาเหตุของการเกิดโรคจิตเภทเนี่ยคือทางการแพทย์เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองค่ะซึ่งสารสื่อประสาทเนี่ยก็คือจะคอยคุมให้สมองเนี่ยเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็ประสานงานกันทีนี้พอเกิดการผิดปกติของสารสื่อประสาทไปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมันเสียไปค่ะทีนี้ก็เลยทำให้หน้าที่ต่างๆที่ว่ามาเนี่ยของสมองเนี่ยมันก็เลยแย่ลงสะท้อนออกมาเป็นโรคให้เห็น
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้ถามว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยมันผิดปกติไปใช่ไหมคะ คือก็เราเชื่อกันว่าจริงๆแล้วคงไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดแค่ปัจจัยหนึ่งคิดว่าอาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยค่ะมามีผลต่อการทำให้เกิดเป็นสาเหตุของโรคค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้แล้วเราจะสรุปได้ยังไงล่ะคะว่าจริงๆโรคจิตเภทเนี่ยเกิดขึ้นจากสภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าสภาวะจิตใจที่ไม่สมบูรณ์
0: เราต้องบอกว่าก็คงจะเป็นทั้งหลายอย่างรวมกันคือว่าด้วยตัวปัจจัยทางกายภาพเองอย่างเช่นว่าในเรื่องของพันธุกรรมค่ะก็อาจจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพิ่มขึ้นหรือปัจจัยทางกายภาพอย่างอื่นอย่างเช่นว่าความผิดปกติในระหว่างการตั้งครรภ์หรือการมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ค่ะก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งแต่นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านกายภาพทางด้านตัวร่างกายแล้วค่ะก็อาจจะมีปัจจัยทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะสังคมด้านจิตใจเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าคือมีการศึกษาพบว่าบางครั้งคนที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมหรือมีการใช้ความรุนแรงการแสดงออกทางอารมณ์ที่มากกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนนั้นๆเนี่ยก็คือเกิดความเครียดสะสมแล้วก็อาจจะทำให้การปรับตัวของเขาต่อความเครียดเนี่ยไม่ดีด้วยก็คือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูการเอาใจใส่ด้วยเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ดีหลายๆอย่างรวมๆกันแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโรคขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอย่างเช่นการไปใช้ยาเสพติดค่ะการหรือว่ามีอุบัติเหตุทางสมองบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้เป็นโรคได
1: ้ค่ะอย่างนี้เบื้องต้นเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเราอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคจิตเภทและควรจะมาปรึกษาแพทย
0: ์ก็ดูสังเกตอาการอย่างที่หมอเล่าไปว่าอาการพวกนี้มีอยู่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไข้มีอาการดังนี้แล้วแสดงว่าคนไข้ต้องเป็นโรคจิตเภททันทีเราต้องดูที่ระยะเวลาด้วยค่ะคือคนไข้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องมีลักษณะของโรคอาการที่ดังกล่าวที่ว่ามาเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไปมาก่อนแล้วก็ต้องเป็นอยู่นานต่อเนื่องเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่มีอาการของโรคเด่นชัดเนี่ยก็คือจะต้องยาวนานเกินกว่า1เดือนขึ้นไปหมายถึงว่าที่เห็นโรคชัดๆเลยเนี่ยต้องมีเป็นเดือนนะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเขาต้องเป็นมานานเกินกว่า6เดือนเราถึงจะถือว่าคนนี้เป็นโรคจิตเภทแล้วก็ควรที่จะต้องทำการรักษา
1: ค่ะแล้วถ้ามาตรวจและมาพบแพทย์และโอเคเป็นจิตเภททีนี้เราจะมีแนวทางรักษาแบ่งออกเป็นประเภทยังไงบ้างล่ะคะ
0: การรักษาเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายด้านค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีการรักษาโดยการใช้ยานะคะด้านที่1แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นการรักษาทางด้านของจิตสังคมค่ะทีนี้เราก็พูดถึงการรักษา
1: ใช้ยา
0: ด้านที่1ก่อนค่ะโดยการใช้ยาก็ถือว่าการโดยการใช้ยาเนี่ยเป็นการรักษาหลักเลยก็ว่าได
1: ้ค่ะ
0: ของโรคจิตเภทก็คือถือว่าสำคัญมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็มียาให้เลือกหลายอย่างมีทั้งยาประเภทที่เป็นยาในกลุ่มเก่าแล้วก็ยารักษาโรคจิตในกลุ่มใหม
1: ่มันแตกต่างกันยังไงคะระหว่างกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม
0: ่ค่ะก็ถ้าเป็นยารักษาโรคจิตในกลุ่มเก่าเนี่ยเราก็จะเน้นการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ตัวรีเซปเตอร์นะคะของสารสื่อประสาท
1: ค่ะ
0: ในบางตัวซึ่งเฉพาะเจาะจงเนี่ยค่ะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาอาการทางด้านบวกที่เราว่ามา
1: ค
0: ่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มใหม่เนี่ยก็คือจะออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทหลายตัวมากขึ้นดังนั้นก็คือมันจะมีผลต่อการรักษาในทั้งเรื่องของอาการทางด้านบวกและด้านลบ
1: ค่ะแล้วอาการข้างเคียงล่ะคะจากการรักษาด้วยยา
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะคือผู้ป่วยบางคนก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาอย่างเช่นว่ามีลักษณะของการเคลื่อนไหวค่ะที่ผิดปกติไปบางคนกินยาไปแล้วอาจจะมีมือสั่นตัวแข็งลิ้นแข็งรู้สึกกระวนกระ

0: วายกระสับกระส่ายค่ะซึ่งผลข้างเคียงพวกนี้สามารถที่จะรักษาให้หายได้โดยการปรับยาค่ะคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตลอด
1: ซึ่งตรงนี้ตัวของคนไข้เองก็ต้องช่วยคุณหมอตรวจดูตัวเองด้วยสังเกตอาการตัวเองด้วยว่ามันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือการรักษาอย่างที่หนึ่งนั่นคือการใช้ยา
0: ค่ะ
1: ต่อมาอย่างที่สอง
0: ค่ะในเรื่องของการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการรักษาด้วยไฟฟ้าคือในกรณีที่ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการรุนแรงนะคะหรือว่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายที่รุนแรงหรือไม่ยอมกินข้าวเลยทำยังไงก็ไม่กินไม่นอนไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรารักษาโดยการใช้ยาอย่างเต็มที่แล้วด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็โรคก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยไฟฟ้าแต่เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณขนาดต่ำมาก
1: ค่ะ
0: ผ่านเข้าไปที่บริเวณขมับทั้งสองข้างผ่านเข้าไปทางสมองแล้วก็จะช่วยไปให้เกิดการปรับสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นแต่เป็นการรักษาที่ปลอดภัย
1: ค่ะไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราเคยดูในหนัง
0: ไม่ได้น่ากลัว
1: โอ้โหน่ากลัวมากเลย
0: ค่ะไม่มีอันตรายต่อสมองและร่างกายค่ะ
1: ค่ะแล้วอันนี้นี่ถือว่าเป็นการรักษาขั้นสุดหรือยังคะสำหรับการที่เลือกใช้รักษาด้วยไฟฟ้า
0: ก็ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค่ะแต่นอกเหนือจากการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยไฟฟ้าแล้วก็คือยังต้องมีการรักษาในเรื่องของด้านจิตใจแล้วก็ด้านสังคมร่วมด้วยค่ะ
1: แล้วนี้เราจะรักษาเขาได้ยังไงล่ะคะสำหรับด้านจิตใจและสังคม
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยก็อันแรกก็คือต้องเราก็คือว่าเราดูที่ผู้ป่วยก่อนคือนอกจากที่เราจะให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคแล้วเนี่ยการประคับประคองจิตใจของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบางทีผู้ป่วยด้วยโรคเนี่ยก็สร้างความวิตกกังวลความเครียดให้กับผู้ป่วยได้ค่ะการให้การประคับประคองจิตใจการให้คำแนะนำค่ะการให้ความช่วยเหลือให้ความเข้าใจผู้ป่วยอะค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาการดีขึ้นค่ะ
1: สรุปแล้วโรคจิตเภทเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็การรักษาโรคจิตเภทนี่อาจจะต้องกินยาต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งบางทีก็อาจจะหลายปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินยาไปแล้วอาการก็จะดีขึ้นในหลายๆคนร่วมกับการรักษาทางด้านจิตสังคมด้วยค่ะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะคนในครอบครัวถือว่ามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คนไข้นั้นอาการดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ก็มีส่วนอย่างมากค่ะเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือว่าในช่วงแรกที่คนไข้อาการเยอะเนี่ยบางครั้งคนไข้ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ 100% ดังนั้นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของญาติหรือว่าเป็นความช่วยเหลือของญาติซะเป็นส่วนใหญ่ในการที่จะช่วยดูแลเรื่องการจัดการกินยาเรื่องการพามาพบแพทย์ตามนัดค่ะแล้วก็คอยสังเกตพวกอาการข้างเคียงต่างๆค่ะและนอกจากนั้นก็คือว่าที่หมออยากเน้นก็คือว่าเรื่องของทัศนคติค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีทัศนคติที่ดีมีความเข้าใจผู้ป่วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นผลจากการเป็นโรคไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ป่วยแกล้งหรือว่าต้องการสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าญาติเข้าใจมีทัศนคติที่ดีเนี่ยก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันการเห็นใจกันมันก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะ
1: แล้วสำหรับบุคคลรอบข้างนะคะกำลังใจกับความเข้าใจสำคัญกับผู้ป่วยขนาดไหน
0: ก็สำคัญเช่นกันค่ะเพราะว่าความเข้าใจการให้กำลังใจก็จะเป็นตัวผลักดันให้คนไข้เนี่ยได้รักษาเต็มที
1: ่
0: เนาะแล้วก็เขาก็อาจจะมีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคนไข้และตัวคนไข้ก็จะมีความสุข
1: แล้วอย่างในกรณีที่บางทีเนี่ยเคยได้ยินมาค่ะบางเคยมีเพื่อนที่มีญาติเป็นผู้ป่วยจิตเภทแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมกินยาที่คุณหมอให้มาไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปตรวจเราจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เขาไปพบแพทย์หรือว่าทานยาตามที่หมอสั่งได้ยังไงบ้างคะ
0: ก็จริงๆแล้วก็อย่างที่หมอกล่าว

0: ไปก็คือว่าอาจจะต้องฝากญาติช่วยดูค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีพออาจจะไม่ร่วมมือรักษาค่ะถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีปัญหา อย่างเช่นว่าคนไข้ไม่ทานยาหรือไม่ไปตามนัดก็อาจจะเป็นตัวญาติแทนคือเป็นตัวญาติอะไปพบหมอแทน
1: พบหมอแทน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไปปรึกษากับหมอดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเราก็อาจจะมีคำแนะนำคำการช่วยเหลือที่ดีกว่าญาติจะปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็คืออยากให้ญาติอะพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมไปก็คืออยากให้ญาติไปปรึกษาใช่ไปปรึกษาเองแล้วก็จะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อเนี่ยค่ะอ
1: ย่างนี้คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับญาติๆที่ตอนนี้ผู้ป่วยอาจจะไม่ยอมรับประทานยามีแบบว่าวิธีการเกลี้ยกล่อมหรือพูดยังไงให้เขายอมกินยาหรือมีแบบทริคเทคนิคอะไรบ้างไหมคะเผื่อบางคนกำลังถอดใจอยู่ตอนนี้ที่บ้านมีคนป่วยแต่ดื้อเหลือเกิน
0: ค่ะก็คงจะต้องอาศัยของเรื่องของพื้นฐานของความเข้าใจนะเป็นหลักค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความรักความผูกพันกันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันไปบ้างมีอคติกันไปบ้างก็เลยทำให้บางครั้งพูดกันยากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติพยายามใช้ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนไข้อะค่ะแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขานะไม่พูดตำหนิติเตียนแล้วก็พยายามให้กำลังใจเขาเนี่ยค่ะหลายรายก็ดีขึ้นค่ะหลายๆก็ยอมมารักษาหลายๆก็เกลี้ยกล่อมก็พามาได้แต่ถ้าเกิดว่าอาการหนักจริงๆเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่มาก็อาจจะต้องมาปรึกษากันอีกทีกับทางทีมที่โรงพยาบาลว่าจะเอายังไงค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนในปัจจุบันที่อาจจะรู้สึกว่าการมาพบจิตแพทย์จะถูกมองว่าเป็นคนบ้าทั้งที่จริงๆแล้วนะคะการมาพบแพทย์ได้ทันเวลาท่วงทีก็อาจจะทำให้คุณนั้นนะคะหายจากอาการเป็นโรคจิตเวทได้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากไว้หน่อยละกันสำหรับคนที่ไม่กล้ามาพบแพทย์
0: ก็จริงๆแล้วการมาพบจิตแพทย์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอาการทางจิตหรือว่ามีอาการที่รุนแรงค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถพบได้ทั่วไปค่ะดังนั้นก็คือถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกเอ๊ะมันเสียไปจากเดิมคุณภาพชีวิตเราตกลงไปจากเรื่องของอารมณ์ใจคอเรื่องของจิตใจค่ะก็สามารถที่จะมาปรึกษาจิตแพทย์ได้ค่ะไม่ต้องรอให้เป็นเยอะค่ะ
1: เอาละค่ะการได้พูดคุยกับคุณหมอในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกับผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทมากขึ้นและก็หวังว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทก็น่าจะสบายใจมากขึ้นและคนในครอบครัวก็น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโรคจิตเภทเนี่ยสามารถบำบัดให้หายได้เพียงแค่คุณมาพบจิตแพทย์เท่านั้นเองแหละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงทรัพย์ศรีดีเกิดประกอบนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่ในการถ่ายทำนะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ Good morning and a very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Pride นี่คือความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ And you're now watching See You on the Road Season 2สัปดาห์ที่แล้วเราได้ตัวแทนในระดับภูมิภาคไปแล้ว3ภูมิภาคด้วยกันนะครับ And the national winner for this year's competition will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University ทีนี้เราก็จะเริ่มกันที่การคัดเลือกน้องๆที่จะเป็นตัวแทนของภาคกลาง2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนกาลสูศึกษาลัยและน้องๆชนกัญญานุกุลแล้วมีน้องเบสน้องเฟิร์มน้องแบมนะครับแล้วน้องๆการศึกษาอะไรมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆจากชนกัญญานุกูลครับ
1: กศเก่งสุด
0: มาดูกันที่สามสาวชนกัญญานุกูลกันบ้างนะครับน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องๆชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกนะฮะเพื่อนๆจากสุพรรณไหม
2: ของจริงไม่พูดเยอะค่ะ
0: ของ

0: จริงเขาไม่พูดเยอะโอเค you guys have to pay attention to the rules of the game ต้องดูนะครับว่าการแข่งขันของเราเนี่ยเราจะเล่นกันยังไงในแต่ละเกมนะครับ all right here are the rules of the game
1: แน่นอนทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด3เกมเพื่อที่จะหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกนั้นก็คือตอบคำถามจาก BTR ซึ่งต้องใช้ทักษะการฟังและความเข้าใจไปติดตามกันจ้า

0: รู้ได้ไงว่าเป็นเชฟวอเตอร์จากคลูข้อไหนครับ
1: Number 4
0: Number 4อ๋อเกมต่อไปเนี่ยมูลค่าถึง300คะแนนเราจะเล่นเกมอะไรนั้นเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2คลินิกกายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการตรวจรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญจากคณะสหเวชศาสตร์ในการสุ่มเกมที่จะขึ้นมาเล่นนั้นนะครับจะมีทั้งหมด3เกมมี True or False มี Logic และก็ Sequencing SoLet's see which game these two are going to be competing in. Logic ครับ There are 25 horses. You want to find the fastest horse. Only 5 horses are allowed to race per round. And you're not allowed to time.The horses. How many times do these horses have to race in order for you to find the fastest horse? เชิญครับ
2: เกมนี้ต้องมานับจำนวนม้าและหาว่าตัวไหนเร็วที่สุดเอ๊ะจะทำยังไงล่ะครับเนี่ย
0: ชนกัญญานุกูลคำตอบของน้องคือ
1: six times.
0: Six times. Your answer is six.It's yours! เลข6นั้นท่านได้แต่ใดมาม
3: ันมีม้า25ตัวใช่ไหมคะ
0: ครับมีม้า25
3: แล้วเขาบอกว่าให้ม้าเนี่ย5ตัวต่อ1รอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: มันก็จะได้เอา5ไปหารมันก็จะได้5รอบ So you got like the winner of each round
0: ชนะจากแต่ละรอบใช่
3: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมี5รอบพอดี
0: yeah.
3: So ไอ้5ตัวนั้นก็มาคอมพีทกันแล้วจะได้1ตัวที่เป็น the fastest
0: นะครับอ้าวดีใจด้วยนะครับน้องๆการสูตรศึกษาอะไรไหนๆก็ไหนๆนะครับน้องเบสครับอยากจะให้น้องเบสเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงลูกๆและภรรยาที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยสักนิดหนึ่งครับ
4: ขอบคุณมากที่ดูขอบคุณมากที่ดู
0: เฮ้ยต้องบอกยังไม่มีเมีย
4: เอาละคร
0: ับเออให้ได้ครับอ้าวตบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆการสูตรศึกษาอะไรด้วยและนี่คือทีมที่เข้ารอบแรกนะครับน้องๆชนกันยาดโกและเราจะเข้าสู่คู่ต่อไปกันเลย That's right both teams have one memberWe have competed in the first season of See You on the Road. ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนสตรีอ่างทองและวิสุทธารังสีจังหวัดกาญจนบุรี Welcome, welcome, welcome. หรือสำหรับเคสของน้องพีและน้องข้าวหอมต้องบอกว่า Welcome back. สตรีอ่างทองมีน้องเตยน้องพีและน้องฟ้านะครับ Is there anything you guys and girls at สตรีอ่างทอง would like to tell your friends from วิสุทธารังสี
5: Let's get it on, babe.
0: Oh, let's get it on. มันลุยกันเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆสตรีอ่างทองไหมครับ
6: You better watch out. Do do
0: do. Okay. และนี่คือรอบ VTR ซึ่งย่อมาจาก Video Tape Recorder. Let's make sure that whatever you want to answer is based on whatever you see and hear from this video.
7: And this is how you eat the original rice skin dumpling soup of Phnom Satakam District. It is so delicious that I have to order one more set of dumplings.
8: Pa ka, can I have one more set of dumplings, please?
7: Nah. Okay, great.
9: To eat Phnom Satakam's original steamed rice skin dumpling soup the right way, you have to start by sitting in a circle like this. The cook will first serve you the soup with spare ribs, mudang pork sausage, chicken feet,chicken blood cake, pork balls, and fish balls. You can choose to have all these ingredients in the soup or just some of them. We recommend tasting the soup before adding any seasoning. The stock here is already well seasoned that you barely have to add anything else. You can find accompaniments already prepared for you on the table, like pork crackling, deep fried garlic, minced culantro, and

0: chili paste. Sprinkle these on the soup to add to the deliciousness. And here comes the big moment! And that's the rice skin dumplings that are made of cooked flour sheets. Rice flour is used to make these dumplings. With its waxy texture, it's the most stable flour and doesn't leak into the pot. The rice flour is mixed with tapioca to add stickiness and shine. Then, the fillings are added. Here, there are 6 different fillings to choose from. Bean sprout, chive, bamboo shoot, yard-long bean, stir-fried tofu, and pickled turnip.
1: Based on the video, which of the following is true about eating Phnom Sarakham's steamed rice skin dumpling soup? A. You eat it sitting in a circle. The cook first serves you the dumplings. B. The stock is already well seasoned that you barely have to add fresh seasoning. C. There are no accompaniments to the dish. D. Rice flour makes the dumplings stickier and shinier. C. You! สตรีอ่างทองได้สิทธิ์ตอบก่อนครับ Your answer is
2: D. D. The rice flour makes the dumplings stickier and shinier.
1: Okay. Your answer D. Incorrect. By default สำหรับเกมแรกนี้นะครับทีมแรกที่กดได้ถ้าตอบผิดอีกทีมหนึ่งได้ตอบ automatically อัตโนมัติ
3: The answer is B. The stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning.
1: Your answer B. Correct. ที่จริงๆแล้วอ่ะข้อนี้ที่ดีข้อดีเนี่ยที่ผิดเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ rice flour นะครับมันคือ tapioca flour นะฮะแป้งมันสำปะหลังตั้งหากที่ทำให้มันเหนียวและมีความ shiny คือแบบและดูแวววมัน but that's okay because the next game is worth 200 points so let's head to who what or where the followingare the characteristics of which innovation? The first clue. It was first launched at the South by Southwest Festival, or SXSW, in Texas, USA, and was developed by a Hong Kong-based company. Clue number two. It was designed by an engineer named David Hansen to help out in the areas.of health, caretaking, education, and customer service. It's part of a mega project in Saudi Arabia called NEOM, which is a new mega city plan that spans 3 countries around the Red Sea, Saudi Arabia, Jordan, and Egypt. Clue number 4, the designer was inspired by the late actress Audrey Hepburn. The innovation is capableof making more than 50 facial expressions. Clue number 5. It is considered a citizen of Saudi Arabia and appeared on the cover of the Brazilian edition of Elle magazine. It is the first robot in the world to be granted a citizenship status. Your answer, guys, is...
2: Olivia.
1: Your answer...Incorrect. All right, วิสุทธรังสี Your answer is
3: Audrian robot.
1: น่าจะมาจากคลูอันนี
3: ้
1: ก็เลยเปลี่ยนจาก Audrey เป็น
3: Audrian.
1: Okay, Audrian. Incorrect. ไม่ใช่นะครับอ่ะ You guys have.What, 2 attempts left each. อยากจะไปต่อไหมหรือว่าจะพอแค่นี
2: ้ Yeah, let's stop it here.
1: All right, let's stop it right here. Okay. เฉลยนะครับมันคือ Sophia the Robot. เพราะอย่าลืมว่า Saudi Arabia เนี่ยถูกกล่าวหามาตลอดรวมถึงอีกหลายๆประเทศในตะวันออกกลางว่าโอ้โหอนุรักษ์นิยม Old School อะไรอย่างงี้เขารู้ก็เลยอยากจะปรับ Image ก็เลยบอกเอาอย่างนี้ละกันหุ่นยนต์เสมือนจริงเนี่ยครับเป็น Android ตัวเนี้ย

So this android was given citizenship นะฮะซึ่งก็ทำให้ทัศนคติหรือมุมมองที่โลกมีต่อซาอุดิอาระเบียหรือว่าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับ All right so nobody scored on that one however วิสุทธิ์รังสี you're still 100 points ahead นะฮะยังนำอยู่100คะแนน We're gonna take a short break and we'll be back to see who gets the last 300 points Stay tuned

0: not so often that the score in the third round. Now, we're going to move on to our next game worth 300 points. Whoever gets this one automatically proceeds to the next round. Ah, เข้าสู่การ random game นะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับTrue or false? So, I'm going to give you one word that'll pretty much describe, broadly describe, what we're going to be talking about. และคำคำนั้นคือคำว่า movies. พิสุทธิ์ ทรังสี ใครคือตัวแทนของเราครับ น้องพลอยเล่นนะ สติยางทองส่งใครครับ ป๋ามาเองเลยนะ
1: โรงเรียนสตรีอ่างทองส่งน้องพีส่วนวิสุทธรังสีส่งน้องพลอยเข้ามาแข่งขันในคีย์เวิร์ดที่ว่า movies ใครชนะในเกมนี้เข้ารอบต่อไปทันที
0: The following movies are based on true stories true or false are you ready
2: Yep
0: Let's do this The Big Short
2: False
3: Big Short False
0: American Sniper
3: False.
2: True.
0: The Imitation Game.
2: True.
3: Imitation Game. False.
0: Her.
3: False.
2: True.
0: Dunkirk.
2: False.
3: Dunkirk. True.
0: Hacksaw Ridge.
3: False.
2: False.
0: The Dressmaker.
2: True.
3: True.
0: Arrival.
3: False.
2: False.
0: The Social Network.
2: False.
3: Social Network. True.
0: La La Land.
3: La La Land. False.
2: False.
0: และตอนนี้ผลคะแนนก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับทีมหนึ่งถูกต้องไป5ข้ออีกทีมหนึ่งถูกไป4โรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก วิสุทธิ์ รังสีนะครับน้องพลอยเมื่อกี้นี่หนูนึกว่าหนู4หรือหนู5ลูกจริงเหรอโอ้ยอันนี้หนังเรื่องต่อไปนี้มาลองทายกันดูนะครับ The Big Short นี่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้นะฮะเป็นเรื่องจริงนะครับ based on the true story of the people involved in the hamburger crisis เมื่อปี2007 2008ประมาณนี้นะฮะเศรษฐกิจอเมริกายับเลย American Sniper เรื่องจริงไหม
3: True
0: เป็นเรื่องของใครไม่ใช่คำถามเมื่อกี้บอกเป็นเรื่องของใครจริงๆนี่ไงเขาชื่อคริสไทยพระเอกของเรื่องชื่อใครนะฮะคริสไทยนี่เรื่องจริงนะ The Imitation Game ก็เรื่องจริงเหมือนกัน Her นี่เรื่องจริงไม่จริงแต่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ Dunkirk เรื่องจริงไหม Dunkirk was a true story ใช่สงครามโลกครั้งที่สองนะฮะ Hacksaw Ridge timeline เดียวกันเลยสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนกันนะฮะ The Dressmaker
3: น่าจะจริงปะ
0: False นั่นไงไม่ใช่นะฮะ Arrival ล่ะมันหนังอวกาศอ่ะหนังต่างดวงต่างดาวส่วนมากไม่ถ้าอิงจากเรื่องจริงเนี่ยเราจะรู้ตั้งแต่มันเป็นข่าวแล้วต่อไป The Social Network True มั้ย True มั้งมี Facebook มั้ย
3: มี
0: อ่ะงั้นตอบ True ซะนะครับและแน่นอน La La Land นะครับ
3: False
0: นะชีวิตใครมันจะโลดแล่นเต้นตลอดเวลาขนาดนั้นนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วมีอะไรที่อยากจะบอกกับเพื่อน
4: ๆ I hope you all watch this TV program and gain lots of knowledge from this program and I hope that the knowledge that you gain from this program can help you to

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยWhat's your name, baby?

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบนะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็รู้สึกโอ้โหหายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: คะ
4: เราจะทำไงดีเอ่ยถ้ากรุ๊ปเราไม่ครบเนี่ย
6: you just missed him
5: no
6: what you did to them
5: Tanya can you call to Pat
4: โอ้โหใช้โทรศัพท์ต่างชาติ
0: ทำลูกทัวร์หายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: hello
7: พาเข้ามาให้ได
8: ้ hello Pat a loveYou are Pat Aloof?
5: I don't know, we cannot find you.
8: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please tell us the direction?
8: Yeah,
5: you don't know.
8: Listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการพิรุธไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know it's the place we took a picture we just got off and took a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were alone it's only me and Ruth
8: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลยตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยจะหายจริงเหรอเธอก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมคะโทรไปถามเขาบอกว่าหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon so I don't know
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักเอง
2: เป็น
8: เว้ยขึ้นตุกๆมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
9: จักรยานไปไหน
2: เนี่ยมันจะเป็นเส้น
8: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาทางน
10: ี้ I can see some big poles you know like poles with wires coming out can you see them
4: หายไม่ทันแล้วเนี่ย
8: Hello.
11: Do you have a map?
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk, a small car?
10: Yeah, maybe if there's one on the street. But we have our bicycles.
5: Our bicycle hang, ting mai dai mai. You can leave a bicycle.
10: We can leave the bicycles.
5: Yeah. The staff will get the bicycle later.
6: One second, okay?
5: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver, and I will talk to him.
10: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
8: And then tell him that you want to go to Phania Chang.
10: Okay.
8: Okay,
10: and
8: so then
10: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
8: Yeah, I'm at the Phania Chang. We are waiting for you.
10: Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon and we'll see you very soon.
8: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้านทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพระเนียช้างนะอะไรอย่างเง
5: ี้ยค่ะ Okay if you have any problem you can call this number and I will help you
10: Okay thank you
5: Yeah see you soon
10: Bye
5: They got it
0: They got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
7: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พระเนตรช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลอยครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
12: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพระเนียรคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ย เอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
9: Okay I will describe you this place is they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephant for the nice one yes to take them to the war
12: ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
11: But at the present we use it for take care an elephant and
4: take care ตัวเดียวใช่มั้ย an elephant
11: take care elephants
12: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเลทมี
4: งานสำค
12: ัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกนี
4: ้
12: ไปเข้าเฝ้าด้วย
13: The elephant is will show on their important day of Thailand like to show and maybe there is on TV also because this place trained them to show Thai people that elephant are lizard
12: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
14: There are missing friends
7: Oh! Welcome back! Welcome back! เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับรู้จะแพ้นะครับ
15: พอเขามาถึงเขาแบบมาเขาแบบเข้ามากอดอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
9: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเนี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
7: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
16: เริ่มแบ่งหน้าที่แล้วครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำมันไปนะครับ
0: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริงๆ

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่กึกกึกโครมด
1: ัง
0: น
1: ั้น
0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมคร
0: ับ โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่าพร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: beautiful
0: really
1: yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
3: everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: yeah for women this size and for men oversize
5: oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่แต่ลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บอกเนี่ยร้ายจริงๆนะคร
5: ับ เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอามาเอาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
6: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big plan for Thai food okay
7: yeah so if you want anything extra you can check the stuff in the room and if you want something you can tell me you can tell me how do you feel about this houseThis store, do you love it?
8: Beautiful.
7: Yeah, really beautiful. Have you ever seen it in the palace? Have you ever seen this store's house?
8: But maybe outside, not really. But not from the inside.
7: Mm-hmm. Yeah.
8: So
7: okay.
8: First drive, right?
7: Excited?
8: Yeah, yes. Of course.
3: Okay, if you don't have any question, let me take you to the room, the bedroom. Okay. Women for this side and the men for that side.
7: Yes.
9: TV, we got TV.
10: And coffee cup. We need one more.
9: Yes. So guys, you sit over there and I take the big one.
11: We can fight.
12: Now you can take it over.
9: You will lose, so I don't mind.
7: Pretty cool.
8: Yeah. Maybe this bed, but that, but the.

0: We'll make it up for the bed. Oh. Do you okay?
1: With a mattress?
0: Yeah.
2: Okay, so I will tell the staff downstairs your problem, and I will be quickly to solve the problem.
3: I'm not sure because the thing is, it's very close to the stairs.
1: Do they have the same?
3: Is it the same room?
2: Yeah.
1: Same room?
3: Yeah. Because for us, it's very close to the stairs.
2: So I will tell the staff again to after.
3: Yeah.
0: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรง
2: เขาไม่ชอบ
0: อยากสลับกับตรง
2: นั้นห้องหนูมันติดหน้าติดบันไดปะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงแล้วพวกเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
4: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
5: คือหน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวอะไรสักอย่างเนี่ย
6: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให
2: ้เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
7: แล้ว
2: ไม่แบบ
7: เขาอยากนอนติดประตู
2: เหมือนเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
8: คนเดิน
9: ล
8: ง
9: ม
8: า
9: แล้ว
8: คิดว่าจะทำไงดี
10: ก็เปลี่ยน
11: สลับก็เดี๋ยวจะไปถาม
2: สลับได้ไหม
12: ลองดูลองดูไม่แน่ไม่แน่อาจจะได้
13: We have a problem.
14: No, stop. It's a man's room. What right to be gone?
13: Sorry.
15: The girl have a little bit problem.
13: Yeah. Because
15: they afraid of the stair.
13: This room have a window near the stair.
14: Yes.
13: And she's scared. So okay. Can you switch?
15: What do you think, guys?
13: I
15: like the room.
5: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
15: ้ Because we need space. We are 3 minutes. We need space.
2: ตุ้นห้องนั้นมันใหญ่ห้องนี้ปะ
13: ไม่
2: ทำไม bit smaller.คือเขาก็ไม่โอเคกับเขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชาย3คนเหมือนแบบก็ไม่รู้จักกันเขาต้องการเซฟของตัวเอง
15: What do you do? What are you doing?
4: What? เล่นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสโตลแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่าสติลลิ่งกำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ
13: I will told her stutter
15: then That's too bad, you
13: know?
15: Can
13: I get it? Maybe I think I can get the extra one for you. That one.
15: Maybe?
13: That day is still.
15: What do you mean? That was took outside.
13: I think not maybe.
15: Maybe get the extra room outside on the
13: okay,
15: floor.
13: Okay, I will talk to them.
2: เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอ่ะก็เลยพูดว่าอ๋อ I stole it คือเหมือนไอ้ขโมยแล้วแบบเขาก็ซีเรียสอ่ะที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มได้หรือเปล่า
0: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
6: แล้วยังไงฮะ
0: เขามี3คนแต่เตียงเปิดเตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
6: แล้วห้องนู้นน่ะไม่ต้องใช้หรอ
0: ห้องนู้นมี4เตียง
6: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
0: ค่ะก็เลยพอดีกัน
6: โอเคอ่ะ
13: If you scared you can sleep here
4: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
13: Try again and say we notOkay.
0: But
1: I might be able to sleep.
13: But if he, but he be not okay. So you can sleep here. But it's not
1: even if I was sleeping. It's just I don't have the right feeling through the window.
13: So how about if we close it?
6: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับ
7: ใช
6: ่แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมากขนาดนี้แต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
7: ศึกหนักมาก
6: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
0: เขาโอเคยังอ่ะ
2: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนแล้วแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
0: ้ไม่เขาไม่โอเค
6: เ
0: ขาไม่ยอมนอน
2: ไปลองไปคุยกับ
0: เขาเหมือนตอนนี้มีปัญหามาอีกแล้ว
2: ว
0: ่
2: าเขานอนด้วยกันไม่ได
0: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีกแล้ว
2: ก็ใช่ไงตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนแบบฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เตียงจะลองไปคุยกับอะไรกัน
13: We can wait to Alright thank you Okay that's great thank you so much
4: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้

0: หนักนะครับคุณผู้ชม
1: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
2: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
1: ไปครับไปดู
2: ครับเมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
3: But I think you have never seen it before. You want to go to see it.
4: No, but we are very tired.
5: I'm tired, so I will just finish and you
4: are home. They afraid of thieves.
5: What? I'm afraid too. Thieves?
4: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่อย่างเงี้ยตรงๆเลยเขาบอกอึ้งเหมือนกัน
3: man
4: you are strong
5: you're strong you can change
4: our guide so it's too expensive for me
3: I'm sleep in a small room smaller than you
4: and
3: so
4: cheaper
3: so why do you want this room
5: we love the room we want to stay here
3: oh, okay.
5: It's not a big problem
3: no but she just because she's scared
5: who's scared
3: Pat, here have three beds.
5: Yes. How many beds over there?
3: But yeah, okay.
4: Exactly. We want it back.
5: I'm not sharing with someone. The big bed is for.
3: But you have to sacrifice.
4: Oh. Please.
6: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆเลยแค่อยากกวนๆดูนะ
5: Yeah because three person means three big guys they have a three big they have a bigger woman it's fine
7: Okay so next one gentleman
5: Oh come on don't play the gentleman card
4: gentleman
5: the gentleman card or you have to be a gentleman
7: Sorry Uli
5: Yes
7: maybe we just give to them because I think I have enough of this make me headache what do you think
5: just What the douchebag you are now
4: I divorce.
7: You know they insist so much. You know.
5: Now you're kicking in my bag.
7: What do you
5: the
7: think?
5: The whole time, you when the door was closed, they say no. We want to whom? Now you say it.
7: Okay, we vote.
8: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นเนี้ย
7: We are three. We want to stay here.Raise your hand.
4: Vote for woman.
7: Vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin.
8: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้โหตอนแรกๆตอนอยู่ด้วยทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกแบบเขาแบบเขาคูลอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
7: Please.
9: Are
4: you okay?
10: Talk about the big bet now.
5: It's not talking about the big bet.
1: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้วถ้าได้อีกหนึ่งโหวต
5: Don't talk in China. No. That's not polite.
1: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
5: That what?
3: That now.
7: Martin.
3: Alex.
7: Yeah, I feel tired. You know.
3: He feel tired to fight with. To fight with us.
7: No, it's not to fight.
5: Look, we don't fight.
7: Just tired.
3: Please.
5: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
4: Oh. ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
5: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
3: Okay.
0: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วง wrap up
6: อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดอย่างเงี้ย
11: เข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นว่าทำไมดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat frog อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติลูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูก

0: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
1: อ๋อวิ
0: คือ
1: ไม่ได้เลยนะลูก
0: ย
1: ัง
0: ไง
1: ใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะ everyone ตัว v ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับรักแร้นะลูกนะเออจับคอค่ะ everyone
0: everyone
1: พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
0: คุณพ่อครับ
1: ผมอยากไป
0: ผมอยากไป
1: วงเวียนใหญ
0: ่วงเวียนใหญ
1: ่กับน้องแวน
0: กับน้องแวน
1: เป็นเด็กแวน
0: เป็นเด็กแวน
1: สวยเวอร
0: ์สวยเวอร
1: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรใส่คะลูก
0: ลำคอ
1: ใช่ตัว v เนี่ยออกเสียงคล้ายก็ตัวอะไรลูก
0: ต
1: ัว w ก็ละ w อะไรล
0: ู
1: ก w ดีมากตัว w ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว v ต้องออกเสียง
0: เสียง
1: อะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
0: everyone
1: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
0: everyone
1: อีกนิดนึงค่ะ
0: everyone
1: ดีมากค่ะ
2: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆแกรมม่าคือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
3: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะแล้วบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
4: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจากยูทูบฟังการสนทนาจากยูทูบบ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหนูฟังเขาออกมากขึ้น
5: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่แกรมม่าเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: This technology for smelling shirt, this is the first one in the world that shirt can smell the human body and tell about the disease. This technology is work at your nose.It can smell because inside have the many gas sensor array and we use the algorithm is like a AI technology work at your brain that can remember and recognition what is the odor. For the starting point from this research, the doctor teach the dog to learn the smell from the patient and the normal and they found that the dog can recognition who is got the disease.So the doctor try to use the other way that because if you use the dog, it means the technology is dead with the dog. So the doctor want to try the other technology that can solve this problem. This our technology can learn act as the dog knows. Now we have collaboration with the Ramathibodi Hospital and Sirilat Hospital. We use this technology to learn the liver cancer.The diabetes, the lung cancer, and the intestine cancer. The doctor said the patient from the diabetes, normally human body odor from the diabetes smell like a flower. And we found that the flower smell is come from the acetone that release from the metabolism inside. So the doctor want the innovation or the technology can smell the human body to detect the diabetes.Normally for the detect or screening the disease, it actually use the method that invasive. It's like a sampling the blood, sampling the tissue. But for this technology, it's like a non-invasive. It's like don't get anything that from the human body, just only smell from your skin. Electronic nose can smell the waste from your human body odor. It's like your sweat.Your exhale breath, your urine. This is the shirt that we design in the smelling shirt. At the first prototype, we attach the sensor on the shirt like this one. Yeah, this is the sensor that we develop the sensor on the pad and attach on the shirt. And we have the board that can send the signal.

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท็อปิกหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นท็อป10 English topics นะครับที่ชาวโลกเนี่ยนะครับเขาพูดคุยกันเยอะมากครับ Everything about English and food นั่นเองครับคุณนั้นอาจจะต้องได้รับภารกิจไปเอนเตอร์เทนฝรั่งฮะปรากฏว่าพาเขาไปทานข้าวมีอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะเยอะแยะฝรั่งก็ชอบถามอยู่แล้วครับว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเราตอบไม่ได้เราตอบได้คำเดียวว่า it's very good you eat it you don't like you don't eat it แค่นั้นเองแหละครับมันก็คงจะไม่ได้นะฮะและการรู้เรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารไม่ได้มีอานิสงส์หรือว่ามีประโยชน์สำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มีประโยชน์เนี่ยนะฮะสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะต้องไปต่างประเทศ2เหตุผลหรือ2เหตุการณ์หลักๆก็คือ 1. ไปเที่ยวนี่แหละครับคงจะไม่อยากไปเที่ยวกับทัวร์ธงเหลืองตลอดชาตินะฮะไปกันเองเนี่ยนะครับจะได้ไปเปิดเมนูแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสั่งกันได้ถูกหรือ2ก็คืออะไรครับอาชีพอันดับหนึ่งนะฮะที่ชาวไทยทำกันเวลาไปต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างประเทศคืออะไรครับก็ไปทำงานร้านอาหารนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้เรื่องอาหารเราก็จะสามารถคุยกับลูกค้าได้แถมอาจจะได้ทิปเยอะๆกันด้วยครับดังนั้นวันนี้เรามาดูเลยนะครับว่า everything about English and food นี่นะครับมีอะไรบ้างสิ่งแรกครับก้อนศัพท์ที่คุณจะต้องรู้จักก็คือ meats ครับmeat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับปรากฏนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านไม่ทานเนื้อวัวครับแต่ไปเห็นนะฮะในเมนูเขาเขียนว่า veal ครับก็เลยกินกันใหญ่เลยจ้าอาจจะไปเห็น veal sausage a veal sausage ก็คืออะไรครับไส้กรอกเนื้อลูกวัวนั่นเองครับบาปกันเลยทีเดียวครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของเนื้อวัวก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ steak

นะฮะจะมีอยู่3คำนะฮะ rare medium กับ well done นั่นเองครับซึ่งหลายๆท่านนั้นไปถึงร้านสเต็กปุ๊บนะฮะพนักงานถามพี่จะรับสเต็กของพี่ยังไงครับเราก็งงหมายถึงยังไงครับพี่จะรับแบบ medium ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ผมไม่ค่อยหิวครับผมขอ small แล้วกันไม่ได้พูดถึงขนาดของมันนะครับเราพูดถึงขนาดของความสุขของมันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาบอก rare นะครับ rare แปลว่าสุขนอกแต่ดิบในนั่นเองครับลูกศิษย์ผมคนนึงเคยถามผมนะครับจ้านะครับแล้วแบบดิบนอกสุกในมีไหมครับก็ถ้ามันมีก็เป็นร้านขั้นเทพแล้วละครับน้องจะบ้าละครับมีแต่แรร์คือสุกนอกดิบในมีเดียมก็ประมาณแบบสุกปานกลางยังมีชมพูอยู่นะฮะ well done ก็แปลว่าสวดยวดเลยแล้วก็แปลว่าสุกเลยครับแต่ถ้าใครชอบกินก้อยเนื้อหรือว่าลาบเลือดอันนั้นเลยเรียกว่ารอนะฮะไม่ใช่รอไปก่อนนะฮะรอแปลว่าดิบเลยทีเดียวครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของหมูกันบ้างนะฮะอย่าลืมครับหมูก็คือ pork นะฮะแล้วเรื่องราวของหมูมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นนี่นะฮะซี่โครงหมูครับ pork ribs หรือว่า spare ribs หรืออาจจะมี crispy pork หมูกรอบนะฮะหรืออาจจะมี pork satay pork satay ก็คือหมูสเต๊ะนะฮะแต่ออกเสียงว่า pork satay หรืออาจจะมี pork knuckleหรือว่า pork leg ก็คือขาหมูตัว knuckle มันแปลว่าข้อฮะดังนั้นนะครับขาหมูมันก็เป็นข้อใหญ่ของเขาดังนั้นครับคุณก็จะเห็น pork knuckle นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างของหมูนั่นเองนะครับหรืออาจจะมี pork belly ก็คือพุงของหมูนั่นนะฮะ belly แปลว่าพุงแต่จริงๆแปลว่าหมู3ชั้นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ lambLamb ครับ L-A-M-B Lamb ไม่ใช่แลมนะฮะชาวไทยชอบใส่เสียงไม่โทนแลมเข้าไปนั่นมันโคมไฟฮะเคี้ยวกันฟันหักสิจ้าพี่น้องต้องออกเสียงว่า Lamb ครับคล้ายๆคุณอ่างเถอเทิงครับแลมเลยนั่นเองครับ Lambและแน่นอนครับมันจะมีคำว่า mutton ด้วยนะครับถ้าใครไปทานอาหารฝรั่งหรือโดยเฉพาะร้านอาหารอินเดียนะครับเขาจะทานกันทุกร้าน mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวผู้ใหญ่นั่นเองครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วคล้ายๆกับ veal กับ beef นั่นเองครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วchicken มีอะไรบ้างครับมี chicken wings ปีกไก่อันนี้ขอบคุณมากนะฮะ KFC กับ Pizza Company แล้วต่อไปน่องไก่ทราบไหมล่ะครับนั่นไงก็ไปกันไม่ถวดใช่ไหมฮะรู้จักแต่ปีกไก่อย่างเดียวน่องไก่ก็เรียกว่า drumsticks ครับเพราะว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกับไม้กลองอกไก่ก็คือ chicken breast เหมือนกับอกคุณผู้หญิงนะครับ chicken breast ส่วนสะโพกไก่ก็คือ chicken thigh ส่วนถ้าเป็นหนังไก่ chicken skin กระดูกไก่ chicken boneเป็นตีนไก่นะฮะก็เป็น chicken feet จากชาวไทยก็กินตูดไก่ด้วยนะครับ chicken ass นั่นเองครับต่อไปครับสัตว์ปีกแบบอื่นๆหรือว่า poultry นะฮะ poultry ก็คือสัตว์ปีกนะครับจะมีอะไรครับ duck เป็ด goose ห่านแล้วก็ turkey ก็คือไก่งวงครับและชาวไทยไฮโซหลายๆท่านทีนี้ก็ต้องไปกินนะฮะตับห่านนะฮะอย่าลืมครับเขาออกเสียงว่าfoie gras นะฮะ foie gras ไม่ใช่ฝอยกราสนะครับ foie gras ก็คือตับห่านครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของปลากันบ้างครับ fish อย่าลืมครับพี่น้องครับ fish นะครับไม่ใช่ fit นะฮะชาวไทยบางท่านไปต่างประเทศนะครับไปบอกฝรั่งว่า can I have a fit burger อันนั้นเบอร์เกอร์ทรงเปล่าฮะดังนั้นนะครับจะเป็น fish burger ปลาเรามีอะไรบ้างครับที่เราทานกันบ่อยๆครับมี salmon ไม่ใช่แซลมอนนะฮะสำเนียงฝรั่งคือ salmon นะครับเราจะมีนี่ครับ sea bass ก็ปลากระพงนะฮะที่ทานกันบ่อยๆ catfish ปลาดุกครับและปลาที่พี่น้องชาวไทยชอบกินครับก็คือปลาที่ไม่มีตัวนะครับก็ปลาอะไรล่ะครับก็ปลาร้านนะครับ fermented fish นั่นเองครับต่อไปก็คือตระกูลกุ้งนะฮะshrimps นั่นเองครับชาวอเมริกันก็จะเรียกกุ้งทุกชนิดว่า shrimps ครับแต่ที่จริงแล้วคนในโลกนะครับเขาก็จะมีการแบ่งประเภทนะฮะถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยนะครับ shrimps ก็คือกุ้งเล็กกุ้งแห้งคือ dry shrimps นะครับ shrimps คือกุ้งเล็ก prawns ต้องใส่รอเรือควบกล้ามดีๆนะครับเพราะพี่น้องชาวไทยบางท่านไปถามฝรั่ง do you like prawn เอาแปลว่าชอบหนังโป๊หรือเปล่าฝรั่งถามเอาถามทำไมวะเนี่ย prawns นะครับก็คือกุ้งใหญ่นั่นเองครับกุ้งมังกร lobsterและกั้งก็คือ rock lobster ครับต่อไปนะฮะตอนนี้เราเข้าไปสู่ทะเลแล้วนะครับพี่น้องครับ
ปลาหมึกครับชาวไทยเนี่ยสอนกันมาเยอะมากนะครับว่าปลาหมึกคือ octopus นั่นเป็นปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์แบบนี้ซึ่งชาวญี่ปุ่นถึงจะทานครับแต่ถ้าเป็นปลาหมึกไทยนะครับก็เรียกว่า squid ครับแล้วไม่ต้องใส่ squiddy นะครับมันไม่ได้เป็น tom กับ dee squid ครับ squiddy มันยี่ห้อขนมนะครับ squid ก็คือปลาหมึกที่เราทาน octopus ไม่ใช่ octopus นะฮะ octopus คือปลาหมึกยักษ์ซึ่งในอาหารไทยไม่ได้ทานกันสักเท่าไหร่ต่อไปครับอาหารในทะเลอีก2เรื่องที่เรามีกันนะครับก็คือ jellyfish แมงกระพุนนะฮะแล้วก็มี shark fin ก็คือหูฉลามไม่ใช่ shark ear นะครับแต่ shark fin ก็ขอรณรงค์เถอะครับอย่าทานเลยนะครับสงสารเขามันบาปครับ it's a sin ต่อไปนะครับก็จะเป็นปูครับก็คือ crab นั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า crab ถ้าไปออกเสียงว่า crab เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น cree นั่นเองนะฮะ crab ก็คือปู crab ก็คือ cree เส้นบางๆนะครับปูนิ่มนะฮะ soft shell crab นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของหอยนั่นเองครับน่าหอยเนี่ยนะครับก็แน่นอน shells หรือว่า shellfish เนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรบ้างครับที่เราทานกันประจำครับหอยแมลงผู้ mussels ครับที่แปลว่ากล้ามเนื้อเหรอครับที่จริงออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดกันไม่เหมือนกันนะครับ mussels ก็คือหอยแมลงผู้ถ้าเป็นหอยนางรมก็คือ oystersถ้าเป็นหอยลายก็คือ clams ใส่ลอลิงชัดเจนๆนะฮะ clams นะฮะถ้าเป็นหอยแครงก็คือ cockles ครับถ้าเป็นหอยเป๋าฮื้อที่เป็นหอยแพงๆนะก็ abalone นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียก abalone ก็ได้นะครับ abalone หอยเป๋าฮื้อและถ้าใครไปฝรั่งเศสครับหอยทากก็คือ snails ครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องราวของโทฟูก็คือเต้าหู้ไข่ก็คือ eggs ถึงจะไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์แต่มันก็เป็นสารให้โปรตีนของเรานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของไข่ก็อย่าลืมนะครับไข่ดาว fried eggs ไม่ใช่ star egg มันไข่ดารานะครับต่อไปไข่ต้ม boiled eggs ไข่ตุ๋น steamed eggs ไข่เจียวถ้าเป็นไข่เจียวไทยหรือม้วนของฝรั่งก็เป็นอันเดียวกันคือ omelet นั่นเองนะฮะ omelet แต่ถ้าเป็นไข่เจียวไทยแบนๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นไข่เจียวของฝรั่งจะเป็นไข่ม้วนแต่ก็เรียกว่า omelet เหมือนกันสุดท้ายไข่คนก็คือ scrambled eggs scrambled eggs นะครับก็คือไข่คนครับถ้าคุณยังไม่ทราบว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่ยากครับวันนี้คุณให้เด็กกินไข่เจียวนะฮะเด็กตัวเล็กๆนะเขากินไข่เจียวเขากินไปผ่านไป5นาทีเขาอ้วกออกมาใส่จานนั่นแหละครับก็คือไข่คน scrambled eggs นั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกผักที่เราทานกันครับก็คือ vegetables ซึ่งอย่าลืมนะครับคำว่าผักต้องออกเสียงว่า vegetables ถ้าเป็นอาหารเจถึงจะเรียกว่า vegetarian นั่นเองครับดังนั้นครับ vegetables กับ vegetarian คร่าวๆเนี่ยนะครับพืชผักที่เราทานกันมีอะไรบ้างครับที่ชาวไทยนั้นต้องทราบนะครับหนึ่งครับเราจะมีอะไรฮะมี morning glory นะครับ morning glory ก็คือผักบุ้งนั่นเองนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า water cress แต่ที่จริงแล้วผักบุ้ง morning glory ผมเห็นเยอะกว่าคะน้าครับก็คือเคลนะฮะแต่บางคนก็จะเรียก chinese broccoli แต่ที่จริง broccoli ก็จะเป็นตัวต้นไงฮะดังนั้นเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะที่จริงของพวกนี้มันจะมีชื่อนะครับแต่ละสำนักจะเรียกไม่เหมือนกันแต่อย่างเช่นคะน้าคือเคลก็เจอกันบ่อยนะครับกะหล่ำก็คือ cabbageถ้าเป็นพวกประกาศขาวที่ผมเห็นกันมาบ่อยๆก็จะมีบางทีประกาศขาวหรือว่าเป็นนะครับก็จะเรียกว่า Chinese cabbage นะฮะหรือ white cabbage ก็ได้ celery ก็คือขึ้นช่ายผักที่ชาวไทยนั้นก็เห็นกันเยอะอย่างป๊อปปายจะเซ็งแมนป๊อปอายครับก็กินผักขม spinach ไม่ใช่สปีแนทหรือสปีนาทนะฮะ spinach นั่นเองครับออกเสียงว่า spinachcauliflower เราจะรู้จักแต่ broccoli คือดอกสีเขียวแต่ถ้าดอกกระหล่ำสีเหลืองเขาเรียกว่า cauliflower นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าผักมันมีเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งผักที่ชาวไทยกินมากที่สุดในประเทศไทยชนิดหนึ่งคือผักไม่ใช่ผักแล้วครับที่นี่มันก็เป็นเหมือนพืชที่ทำให้อาหารมันแซ่บขึ้นนะฮะก็คือกระเพรานั่นเองนะฮะ basil นะฮะซึ่งชาวฝรั่งบางคนออกเสียงว่า basil หรือ basil ไม่ใช่ผักบราซิลนะครับแต่ผักบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่เราเรียกว่า basil หรือ basil นะครับถ้าเป็นโหระพาก็ sweet basil ใบสะระแหน่นะฮะก็จะเป็นอุ๊ยสะระแหน่โทษทีครับใบสะระแหน่นะครับก็เป็น mint leaves นั่นเองนะฮะ mint นะครับหรือผักต่อไปนะครับก็จะเป็นผักกาดหอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นผักรองจานนะครับ lettuce ครับผม lettuce นะฮะ
อย่างเช่นในสลัดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นครับก็คือ cucumber ก็คือแตงกวาแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับซึ่งคนอังกฤษจะเรียก tomatoes อเมริกาเรียก tomatoes จะมีหอมใหญ่ก็มี onions นะฮะ onions หรือว่าต้นหอม spring onions นะครับบางครั้งคุณเห็นกระเทียมนะฮะก็คือ garlic ข้าวโพดก็คือ corn ถ้าข้าวโพดอ่อนก็ young corn baby corn นะครับทาโร่ครับไม่ใช่ปลาสวรรค์ฮะเผือกนั่นแหละครับถูกต้องครับเผือกก็คือทาโร่ฟักทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นพัมคินนะครับแต่ถ้าฟักเขียวเนี่ยไปบอกฝรั่งฟักเขียวฝรั่งนึกว่าด่าเลยนะครับฟักเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วฝรั่งบางคนก็ไม่เคยรู้จักเลยนะครับแต่ว่าเราก็บอกไปแล้วกันฮะเผื่อเขาจะรู้จักนะฮะฟักเขียวเนี่ยก็ผมก็เจอมาหลายแบบนะฮะบางเล่มบางที่ก็เรียกว่า marrow นะฮะบางที่ก็เรียกว่า squash บางที่ผมก็เห็นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเขียนว่า winter melon นะเพราะมันจะคล้ายๆเมลอนสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ก็ดีกว่าไปพูดฟักเขียวนะครับพี่น้องครับนะฮะอันต่อไปก็จะเป็น gourd นะฮะก็คือบวบนะฮะถ้ามะระก็คือ bitter gourd นะครับสองสมุนไพรเนี่ยนะฮะที่ชาวโลกนั้นรู้จักแล้วก็ชอบมากก็คือ ginger ขิงนั่นเองนะฮะไม่ใช่กิ้งเกอนะฮะนั่นมันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานยังไงไม่รู้ ginger ก็คือขิง lemon grass ก็คือตะไคร้นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมี mushrooms ก็คือเห็ดครับ eggplant นะฮะหรือ aubergine ก็ได้บางทีก็เรียก aubergine หรือ eggplant ก็คือมะเขือนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการพูดถึงอาหารเนี่ยเราจะต้องรู้จักศัพท์หลายๆก้อนเหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษครับการรู้จักหลายๆหมวดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมผสานกันตอนนี้คุณผู้ชมก็พอจะมีคร่าวๆนะก็คือพวกพืชผักแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวของเนื้อสัตว์กันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องราวของรสชาติอาหารครับเรื่องราวของรสชาติอาหารมีอะไรบ้างครับ1ครับก็คือ sweet หวาน sour ก็คือเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวหวานก็คือ sweet and sourเค็มก็คือ salty ไม่ใช่ salt นะครับ salt เนี่ยก็คือนี่เลยฮะเกลือเผ็ดก็แน่นอน spicy ขมก็คือ bitter ถ้าจืดชืดไม่มีรสชาติก็คือ plain หรือว่า bland นั่นเองครับ it's plain the food is plain the food is bland ถ้าแบบมันเลี่ยนๆน้ำมันเยอะก็คือ oily ครับกรอบก็แน่นอน crispy นะฮะหรือถ้าเป็นเข้มข้นมากก็คือ creamyหรือว่า rich ก็ได้ครับผม rich ไม่ได้แปลว่ารวยอย่างเดียว rich ก็จะแปลว่าเข้มข้นมากครับนี่ก็คือตัวอย่างของนะฮะรสชาติอาหารส่วนถ้าฝรั่งถามว่า how does it taste หรือว่า what does it taste like คุณก็ตอบนะฮะตามรสชาติกันได้เลยทีเดียวครับลำต่อไปก็คือวิธีการทำอาหารครับทอดก็คืออะไรครับ friedeep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆนะฮะอย่าลืมนะครับคำพวกนี้ต้องมาก่อนเนื้อสัตว์เสมอนะครับชาวไทยบางท่านนึกว่าไก่ทอดคือ chicken fried อ้าว KFC เขาก็ยอมให้อยู่แล้วนี่ครับ Kentucky fried chicken fried ก็คือทอด deep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆส่วนคำว่าผัดนะครับผัดก็คือ stir fried ครับเพราะ stir แปลว่าคน fried ก็แปลว่าทอดทอดไปคนไปทอดไปคนไปส่วนคำว่าผัดก็คือ stir fried นั่นเองครับต่อไปก็คือ boiled ก็คือต้มเนี่ยนะฮะ boiled คือต้ม steam ก็คือนึ่งอย่างเช่นข้าวต้ม boiled rice ข้าวสวยก็ beautiful rice ครับผมผ้าแล้วครับข้าวสวยก็จะเป็น steam rice นั่นเองครับต่อไปนะครับ baked ก็คืออบครับ bakery นั่นเองฮะ bakery ก็คือมาจากคำว่าอบก็คืออบแต่จะต้องเป็นอบผู้หญิงเช่นขนมปังมันฝรั่งเป็นต้นนะฮะไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับ baked ก็คืออบนั่นเองฮะและแน่นอนครับอีก2คำที่เราต้องรู้จักเลยนะครับก็คือคำว่า grilled กับคำว่า roasted นั่นเองครับถ้าเป็น grill เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆนะครับปิ้งไปปิ้งมาบนเตาถ่านอย่างเช่น grilled chicken นะไก่ย่างนะฮะหมูปิ้งตอนเช้า grilled pork ครับปลาดุกย่าง grilled catfish แต่ถ้ามันเป็นแบบอย่างเช่นเป็ดย่างหรือว่าอย่างเช่นไก่ย่าง5ดาวชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่า roasted ครับเพราะอะไรครับมันจะหมุนนะฮะดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนนะฮะ so ไก่ย่างต้องเป็น roasted chicken แต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะฮะอบนะฮะถ้า roasted จะแปลว่าอบย่างแล้วถ้า grill จะแปลว่าปิ้งย่างนั่นเองนะครับดังนั้นมันจะแตกต่างถ้าไก่ปิ้งย่างไปกับบนเตาถ่าน grill chicken นะถ้าอบย่างชิ้นใหญ่ roasted chicken เป็ดย่าง roasted duckหรือบางคนจะเรียก roast duck ก็ได้ต่อไปก็จะมีถ้าเป็นหมูก้อนใหญ่นะครับหมูย่างหมูอบย่างครับ roasted pork นั่นเองครับส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของวิธีการทำอาหารแบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้นะครับผมถล่มคุณด้วยศัพท์นะครับโอ้ยจะเป็นร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยหลายสิบคำมากเลยนะครับถามว่าเราถล่มคุณเพราะอะไรครับเพราะต่อไปเราก็ต้องเอาศัพท์พวกนี้มาผสมผสานกันครับเพราะนี่ก็คือการพูดภาษาอังกฤษครับอย่างที่ผมบอกคุณตอนแรกการพูดภาษาอังกฤษก็คือการเอาศัพท์มาผสมผสานเป็นประโยค

อย่างเช่นครับวันนี้เรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะกระเพราไก่ครับผัดกระเพราไก่ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบนะครับว่าคำว่าผัดก็คือ stir fry ก็คือ chicken กระเพราคืออะไรครับจำได้ไหมฮะ basil มีพริกด้วยก็คือ chili คุณเอาคำว่า with มาใส่นิดนึงนะฮะ with ที่แปลว่ากับเนี่ยนะฮะคุณจะได้คำว่า stir fry chicken with basil and chili ฝรั่งเห็นภาพชัดเลยครับว่านี่คือกระเพราไก่หรือคุณอยากจะเปลี่ยนไหมฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนไปนี่ครับปลาผัดขึ้นช่ายก็แน่นอนครับอาจจะเป็นปลากระพงไหมที่ผมสอนตอนแรกครับ sea bass ครับ stir fried sea bass with celery ครับหรืออาจจะเป็นปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยฮะ stir fried squid with garlic and pepper ต้มยำกุ้งไหมฮะต้มยำกุ้งต้มยำเป็นซุปครับ spicy soup with prawns ใส่เห็ดด้วยไหม mushroom อาจมีตะไคร้ lemon grass นั่นเองครับอาจจะเป็นต้มจืดวุ้นเส้นสาหร่ายหมูสับเต้าหู้อันนี้อาจจะยากครับ clear soup เพราะว่าซุปใสซุปใสคือ clear soup ต้มจืดนะฮะ clear soup with มีอะไรบ้างครับเต้าหู้ tofu สาหร่าย seaweed วุ้นเส้นเขาเรียกว่า glass noodles แล้วก็แน่นอนครับหมูสับก็คือ minced pork ถ้าวันนี้ครับอาจจะเป็นนี่เลยฮะอาจจะเป็นแกงเขียวหวานไหมฮะที่กำลังขายดีมากทั่วโลกแกงเขียวหวานไก่มีมะเขือด้วยใช่ไหมครับแกงเขียวหวานก็เลยครับ spicy green curry with chicken อาจจะบอกเขาเรื่องมะเขือด้วยครับเพราะฝรั่งชอบถาม with eggplant หรือว่า aubergines ก็ได้ครับและเรื่องราวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าวิธีเดียวที่คุณจะจำได้นะครับเรื่องราวของอาหารซึ่งวันนี้ผมสอนไปเยอะมากเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะมาดูนะครับกลับมาดูรายการของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะเป็นที่เป็นตอนนี้นะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็พูดตามครับก็เป็นหนึ่งเรื่องอยากจะรณรงค์ให้พี่น้องชาวไทยทำอะไรครับก็คืออยากจะซ่อมภาษาอังกฤษตัวเองไหมล่ะครับถ้ารถเสียให้เรียกช่างมาซ่อมครับแต่ถ้าภาษาอังกฤษของเราเสียมี2ช่างครับคุณผู้ชมช่างสังเกตกับช่างสงสัยคุณไปตามร้านอาหารนะครับมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษลองอ่านดูครับแล้วมันก็จะเริ่มจำได้2ครับก็คือคุณอาจจะเห็นพวกตามป้ายฉลากต่างๆนะครับในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อคุณก็ลองอ่านฉลากดูครับหรือเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ครับเขาก็จะมีป้ายไปต่างๆก็ลองดูไปเรื่อยๆเจอปุ๊บแล้วก็พูดกับตัวเองครับอันนี้เขาเรียกว่าช่างสังเกตหรือวันนี้ครับคุณไปกินข้าวแล้วคุณก็เหมือนแบบเห็นนะฮะเห็นกระดูกหมูหรืออาจจะเห็นหอยเชลล์ก็ได้ครับซึ่งหอยเชลล์ผมก็ยังไม่ได้สอนคุณอาจจะเห็นหอยเชลล์หอยเชลล์เรียกว่าอะไรคุณก็มีสมาร์ทโฟนกันเยอะแล้วนะครับดังนั้นใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์หัดเป็นสมาร์ทโอเนอร์กันบ้างคุณก็ลองพิมพ์เข้าไปครับหอยเชลล์คุณจะเห็นคำว่า scallopคุณก็อาจจะงงสกาลบสแกลบกดเลยครับโทรศัพท์ก็จะบอกว่า scallop scallop ก็คือหอยเชลล์นั่นเองแล้วคุณก็จะได้อ๋อ scallop อาจจะเจอวันนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งผัดกับกุ้งแล้วก็จำไม่ได้หน่อไม้ฝรั่งเรียกอะไรวะเปิด dictionary ดูช่างสงสัย stir fried asparagus with prawns นั่นเองดังนั้นครับอย่าลืมครับช่างสังเกตช่างสงสัยรับรองคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้หนึ่งเรื่องอย่างเช่นเรื่องอาหารได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณช่างมันต่อไปเรื่อยมันก็จะพูดไม่ได้แล้วพอคุณพูดไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้คุณก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเหมือนเดิมครับดังนั้นฝากด้วยนะครับเรื่องราวของอาหาร everything about food หนึ่งท็อปิกสำคัญที่เอาไว้ใช้พูดกับฝรั่งเสมอครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชา

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市，从文化美食、家徒小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: You can use your fingers. You can use your fingers. Fingers, okay, fingers. ถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะถ้าใครได้แล้วถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะแล้วเดือนอะไรภาษาอังกฤษเดือนอะไรคุยนับ1ถึง10ถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าพี่ผิดไม่ผ่านนะ1ฮะเดือนอะไรนะดังๆดังๆครับดังๆ12เดือนอะไรโอเคอาซิกก็จัดกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มต่อไป when is your birthday May ฮะกลุ่มนู้นใช่ไหมโอเคอันนี้อ่ะโอเค so สองคนที่เป็น May ใช่ไหม this February อะไรต่อ Marchโอเคนี่ถูกต้องเนาะตรงนี้ถูกต้องต่อไปเดือนอะไรคะ April April you April July September October OctoberOctober นะคะโอเคเก่งมากทุกคนนะคะทีนี้ทุกคนรู้เดือนของตัวเองแล้วเอาใหม่เดี๋ยวครูจะพูดเดี๋ยวครูจะพูดภาษาไทยทีนี้ฟังต่อฟังต่อครูจะพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยถ้าครูภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษสำหรับเดือนโอเคไหมคะOctoberNovember มกราคมกันยายนตัวเลขนะถ้าครูพูดภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษถ้าพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยโอเคไหมห้ายี่สิบ
1: thirty
0: one ยี่สิบแปด46 52
1: 52
0: ทีนี้เราเคยได้ยินเสียงผึ้งภาษาอังกฤษมันร้องแม่มันร้องไงเคยรู้ไหมภาษาอังกฤษดีภาษาอังกฤษมันร้องไงอ่ะมันจะร้องยากมากเลยแต่ว่าสรุปเอาแบบง่ายๆสุดเราออกเสียงว่า buzz
1: buzz
0: นะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามครูจะให้นับเลขไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแต่ถ้าในตัวเลขไหนก็ตามมีเลข7อยู่ห้ามพูดเลขนั้นให้พูดว่า buzz เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเช่น47มี7มั้ยเราต้องพูดว่าอะไรครับ
1: buzz
0: ถูกต้องนะคะ ready
1: yes
0: okay I will start from the back
1: from the back
0: 1ดังดังเอ้ยเอ้ยพูดอะไรเลขแปดอะไรภาษาอังกฤษฮะเทนแล้วก็เทนแล้วก็11 11แล้วก็12 1314 no no 15ว่าอะไร fifth อะไร fifth อะไร fifth อะไรเอ่ย15โอเค16เก่งมากลูก18 18
1: 19
0: ตัวเล็ก20แล้วลูกอะไรครับเฮ้ยไอคนสอนก็สอนผิดเปล่า20ว่าอะไร20อ่ะต่อไป
1: 24
0: 24ก่อน 30อะไร32
1: 34
0: 35 8 10 30อะไรเนี่ย30อะไร36 36 38 38ว่าอะไร38ว่าอะไรนี่ๆๆ30เนี่ย30เนี่ย38 40อ่ะแล้วยังอ่ะมีใครยังไม่ท่องเลขบ้างคะมีใครไม่ท่องเลขบ้างเมื่อกี้คนสุดท้ายคือเลขอะไร40เรื่องต่อไปที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ seasons seasons คืออะไรเอ่ยแปลว่าอะไรคะ seasons แปลว่าอะไรเอ่ยใครเคยดูหนังเรื่อง season change บ้างไหมแปลว่าอะไรเอ่ยเช่นฝนหนาวหรือฤดูกาล seasons ก็คือฤดูกาลนะคะอันนี้เป็นฤดูกาลที่ไหนครับเมืองไทยหรือเปล่าเมืองไทยหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคำว่า western western แปลว่าฝั่งตะวันตกดังนั้นคือประเทศทางซีกตะวันตกก็คืออังกฤษอเมริกาต่างๆนี่คือคำว่าซีกตะวันตกนะคะในประเทศซีกตะวันตกมีทั้งหมดกี่ฤดูกาล
1: ส
0: ี่ฤดูกาลฤดูกาลแรกคือ winter เนี่ยมันเป็นอากาศยังไงเอ่ยอากาศยังไง winter
1: หนาว
0: หนาวเหมือนบ้านเราเมื่อเช้าไหมเมื่อเช้ามีหมอกเนี่ยใช่วินเทอร์ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราเรียกว่าวินเทอร์ต่อเมื่อมันต้องมีอะไรตกลงมาจากฟ้ามีหิมะมันสีอะไรนะคะถ้าใครคิดไม่ออกคิดถึงสโนว์ไวท์ค่ะนะคะคำว่าสโนว์ก็คือหิมะเดี๋ยวใครคุยมากครูจะให้ออกมาสอนหนังสือหน้าชั้นนะคะที่คำว่า snow ก็คือว่า snow white ใช่ไหมคะก็คือสีขาวๆนะคะใครจำไม่ได้ว่า winter ต้องมีอะไรคิดถึงคำว่า snow white ไว้นะคะสีขาวๆนะคะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนอะไรคะ
1: เดือน
0: ธันวาจนถึงเดือน
1: กุมภ
0: าใครมีช่วงวันเกิดในช่วงนี้บ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้ยถ้าไปเมืองนอกเป็น winter เลยนะเนี่ยเป็นเมืองนอกแหละนะฤดูเกิดเนี่ยช่วงนี้ต่อไปเมื่อมีวินเทอร์แล้วหน้าหนาวแล้วมันจะกลายเป็น
1: ฤดูใบไม้ผลิ
0: ถูกต้องถ้าใครคิดไม่ออกว่าคำนี้คืออะไรเนาะคิดถึงคำว่าเนี่ยดูมือครูนะอย่างเงี้ยนี่คือคำว่า spring นะคะก็คือเวลาเราเห็นดอกไม้ที่มันหุบอยู่เนี่ยแล้วมันกลายเป็นมันบานนะคะคือ spring นะคะ spring เริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ย
1: March
0: มีนาคมจนถึงพฤษภาใครเกิดช่วงนี้ให้ยกมือขึ้นค่ะโอเคนะคะยกสูงๆไม่ต้องกลัวสุไหมีพุงค้ำอยู่หรอฮะต่อไปฤดูต่อไปคืออะไรเอ่ยฤดูร้อนนะคะเราเรียกว่าอะไรเอ่ยโนเรียกว่าอะไรนี่อ่านว่าอะไร
1: ซัมเมอร์
0: นะคะเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ย
1: ม
0: ิถุนายนจนถึงสิงหาคมใครเกิดระหว่างช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะมีใครจำวันเกิดตัวเองไม่ได้ไหมคะเกิดช่วงไหนมีใครบอกว่าเฮ้ยอยู่ใต้ต้นไม้พอดีพ่อแม่เก็บไปเลี้ยงมีไหมไม่มีนะโอเคต่อไปค่ะอันสุดท้ายฤดูอะไรเอ่ย
1: ใบไม
0: ้ร่วงนะคะเมื่อมันออกดอกออกผลแล้วมันก็มีใบไม้จนกระทั่งมันร่วงนะคะคำว่า fall แปลว่าตกลงมาหล่นลงมานะคะแล้วก็เราเรียกได้สองอย่างฟังดีๆใบไม้ร่วงอันแรกเรียกว่า fall อันที่สองนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรียกว่า autumn นะคะทั้งสองคำแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงทั้งสิ้นเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยกันยาจนถึงเดือนใครเกิดเดือนนี้ระหว่างนี้ยกมือขึ้นค่ะนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยเดือนเกิดเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเนาะใช่ไหมมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากเมืองไทยอันนี้คือสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ประจำฤดูกาลของเมืองนอกสปริงเมื่อกี้ดอกอะไรเริ่มอะไรสปริงใบไม้อะไร
1: ใบไม
0: ้ผลินะคะมันมีดอกไม้ออกมาไหมมีดอกไม้ต่อไปซัมเมอร์สัญลักษณ์คืออะไรคะมันร้อนดังนั้นก็คือมีดวงอาทิตย์ต่อไปค่ะวินเทอร์อันนี้อะไรเอ่ย เป็นเกล็ดน้ำแข็งภาษาอังกฤษเรียกว่า snowflake snowflake เอาใหม่ snowflake ถูกต้องต่อไปใบไม้ร่วงค่ะใบไม้มันเริ่มสีมันยังไงคะใบไม้เดิมมันสีเขียวมันกลายเป็นสีอะไรมันกลายเป็นแดงๆแล้วสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลแล้วมันก็เป็นสีดำสีเน่าไปใช่ไหมนะคะอันนี้คือใบไม้ร่วงนะคะทีนี้ต่อไปในหน้าที่เป็นสปริงใบไม้ผลิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: ดอกไม้
0: มีดอกไม้มีอะไรอีกคะมีนกมีอะไรอีก
1: ม
0: ีก้อนเมฆ
1: ม
0: ี
1: หญ
0: ้
1: าม
0: ีสายลุงการมีสายลุงหมายความว่ายังไงมันอาจจะมีการมีฝนตกถูกไหมคะดังนั้นฤดูใบไม้ผลิยังมีฝนตกบ้างใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้ลมใช้อะไรนะคะฤดูร้อนต่อไปค่ะมีอะไรบ้างในภาพนี้มีทะเลทำไมต้องไปทะเลในหน้าร้อนด้วยอ่ะ
1: เ
0: พราะว่าอากาศมันร้อนแล้วต้องไปทะเลนอกจากทะเลไปไหนได้อีกคะไปน้ำตกใช่ไหมไปน้ำตกได้หน้าร้อนมีอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ
1: ์
0: มีพระอาทิตย์นะคะมีอะไรคะยังมีฟุตบอลพาไปเล่นที่ชายหาดใช่ไหมยังมีผีเสื้อและมีดอกไม้ดังนั้นคือมันยังมีดอกไม้อยู่ใช่ไหมในหน้าซัมเมอร์นะคะต่อไป fall ค่ะฤดูอะไรแล้วเมื่อกี้ครูบอกแล้ว fallใบไม้ร่วงสังเกตใบไม้สิมันมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันมีการเปลี่ยนสีถ้าคิดไม่ออกลองคิดถึงภาพบ้านใครปลูกยางพาราไหมคะมันจะมีสีใช่ไหมที่มันเปลี่ยนสีได้นะคะนั่นคือการที่เปลี่ยนสีแล้วมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เนี่ยฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะพัมกินนะคะฟักทองอันนี้ฟักทองสัญลักษณ์ของอะไร
1: ว
0: ันฮาโลวีนนะคะอันนี้ข้างในเขาจะจุดเทียนใช่ไหมจุดไฟแล้วก็เห็นแบบหน้าผีใช่ปะนะคะเป็นหน้าปีศาจอย่างนี้นะคะดังนั้นคือช่วงที่เกิดคือฟอลก็คือช่วงตุลาคมเนาะนะคะต่อไปวินเทอร์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีหิมะดังนั้นเมื่อมีหิมะตกมามากๆเนี่ยมันสามารถทำอะไรบางอย่างปั้นอะไรบางอย่างได
1: ้
0: snowman นะคะ snowman เนี่ย smooth snowman อันนี้ไม่คือพูดเมื่อกี้เลยเนี่ยนะคะก็คือ snowflake เก็ดหิมะนะคะ snowflake แล้วต้นไม้มันเป็นยังไงทีนี้หน้าหนาวหน้าหนาวต้นไม้เป็นยังไงคะ
1: ม
0: ันไม่มีใบไม้แล้วนะหน้าหนาวก็คือมันไม่มีใบไม้แล้วนะคะถ้าดูต้นไม้นี่ก็จะเห็นภาพครูให้ตอบคำถามว่าอันไหนหน้าหนาว
1: อ
0: ันนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีใบไม้แล้วใช่มีหิมะทีนี้ใบไม้ร่วงอันไหนเอ่ย
1: ใบไม้ร่วง
0: อันนี้นะ1 2 3 4
1: อัน
0: ซ้ายถูกต้องนะคะใบไม้ผลิค่ะอันนี้และที่เหลือคืออะไรซัมเมอร์ถูกต้องนะคะเราจะเห็นว่าหน้าร้อนกับใบไม้ผลิมันมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรเนาะอย่างเมื่อกี้เราเห็นดอกไม้ใช่ไหมเราเห็นผีเสื้อเราเห็นอะไรหลายอย่างแต่เจ้าสองหน้าเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเลยว่าเออเนาะมันไม่ใช่แน่นอนนะคะนะอันนี้คือภาพที่คุณจะให้เห็นว่าเอ้ยวันหนึ่งสมมติเราไปต่างประเทศนะคะเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างจะมากเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์ให้ตอบคำถามว่ารูปแต่ละรูปแทนฤดูกาลอะไรอันนี้ค่ะภาษาอังกฤษคือหรือ
1: ว่า
0: autumn โอเคอันนี้ค่ะ
1: spring
0: ต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย winter แล้วก
1: ็
0: summer ทีนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้วลองดูว่าในภาพนั้นน่ะมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราก็เห็นภาพแล้วเนาะว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคำถามเมื่อกี้หน้าหนาว winter มีอะไรบ้าง winter
1: ม
0: ี snow มีอะไรอีกนั่นแหละมีอะไรอีกแล้วบ้านเรือนเป็นสีอะไรตอนนี้เป็นสีอะไรพอเป็นวินเทอร์เป็นสีขาวใช่ไหมคะต้นไม้มันยังไงคะต้นไม้ดังนั้นคือใบไม้มันอยู่ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: มันก็คือล่วงๆลงหมดแล้วนะคะไม่มีเลยทีนี้เป็นสปริงอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: ม
0: ีดอกไม้บานมันมีฝนไหมสปริงแน่ใจ
1: มัน
0: อาจจะมีฝนตกบ้างนะคะสปริงนะคะดอกไม้มันก็จะบานใช่ไหมหน้าร้อนล่ะมีอะไร
1: หน้าร้อน
0: มีแดดมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: ม
0: ี
1: ทะเล
0: นะคะและอีกหน้านึงคือหน้าอะไร
1: มันเป็
0: นฤดูใบไม้ร่วงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะใบไม้ร่วง
1: ใบไม้ร่วง
0: แล้วสีของดอกไม้ใบไม้เป็นยังไง
1: เป็น
0: สีน้ำตาลสีแดงมีการเปลี่ยนสีอยู่นะคะอันนี้หน้าอะไรสปริงหน้าอะไรเอ่ยใบไม้อะไรคะสปริงใบไม้พี่ถูกต้องมีอะไรบ้างมีสีคืออะไรเรนโบว์ใช่ไหม

0: ช้าเบรกกี่โมงตอนเช้าเบรกกี่โมง
1: เบรก
0: เฮ้ยเบรกให้เด็กกินนมเมื่อกี้เริ่ม8ครึ่งใช่ไหม10โมงไม่ใช่10โมงสิบโมงครึ่งแล้วก็สิบเอ็ดโมงครึ่งปล่อยเนี่ยนะสิบโมงสี่ห้าปล่อย

0: เทศนะคะทีนี้คงจำได้แล้วใช่ไหมว่าแต่ละฤดูกาลมีอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูสัญลักษณ์ต่างๆนะคะถ้าใครมองบางทีไม่เห็นข้างๆก็จะมีเนาะข้างๆก็จะมีรูปสัญลักษณ์อยู่นะคะอันนี้รูปอะไรเอ่ยพระอาทิตย์ภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยดวงอาทิตย์ซันนะคะดังนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้เนี่ยเราจะคิดถึงหน้าอะไรในต่างประเทศภาษาอังกฤษคือ summer that's right summer นะคะต่อไปเก็ดหิมะเก็ดน้ำแข็งนะคะหน้าอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษ winter เห็นดอกไม้บานค่ะ spring นะคะเป็น spring นะคะทีนี้ใบไม้เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสีล่ะถ้าใบไม้นี่เปลี่ยนสี fall หรือ autumn ก็ได้ fall หรือ autumn เห็นอันนี้เกิดอะไรขึ้นคะหน้าอะไรเอ่ยหน้าอะไรเอ่ยใช่หน้าไหน
1: หน
0: ้าร้อนมีใครใส่อันนี้ในหน้าหนาวไหมคะหรือว่าอยู่เมืองไทยหน้าฝนตกใส่ตั้งกระแดดไหม
1: ไม่
0: ใช่ไหมคะคือหน้าหนาวนะคะอันนี้ค่ะอันนี้หน้าซัมเมอร์นะคะอันนี้ต่อไปถ้าเป็นคอภาษาอังกฤษว่าอะไรให้ตอบถูกเอาไป2สติ๊กเกอร์เลยยกมือขึ้นแล้วตอบภาษาอังกฤษถ้าเป็นคออะไรเอ่ยเอ้ยยายหน้าหนาวเดี๋ยวคำว่าผ้าพันคอภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ไม่รู้
0: โอ้ภาษาอังกฤษคำนี้แปลกดีจังเลยของเรามีใครรู้บ้างขึ้นต้นด้วยตัว S ขึ้นต้นตัว S ใครตอบได้บ้าง scarf นะคะอันนี้คือต้องใช้หน้าอะไรเอ่ยเมื่อกี้บอกแล้วพี่ให้ซิกเกอร์น้องไปหน่อยหน้าหนาวเนาะนะคะหนึ่งดวงนะคะก็คือ scarf ก็คือต้องใช้ตอนหน้าหนาว winterเห็นผีเสื้อถึงหน้าอะไรคะ
1: เป็นเสื้ออ
0: าจจะเป็นสปริงอาจจะเป็นซัมเมอร์ก็ยังได้เนาะเห็นร่มค่ะคิดถึงหน้าไหนเมื่อกี้เห็นร่มเอาเมืองนอกก่อนเอาเมืองนอกก่อนเมื่อกี้มีแม้กระทั่งสปริงก็ยังมีเนาะเมื่อกี้ก็คือมีฝนอยู่นะคะอันนี้ล่ะอยู่หน้าอะไรโซแมนวินเทอร์ใช่ไหมวินเทอร์ทีนี้ต่อไปอันนี้หน้าอะไรเอ่ยหน้าหนาวคือ winter เมื่อวานเราไปร่วมงานคริสต์มาสกันใช่ไหมนั่นแหละค่ะซานตาคลอสนะคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะลองหาที่คนไหนนั่งเหมือนซานตาคลอสมั่งคนไหนคะคนนี้เหรอซานตาพรีสมานี่แป๊บนึงไม่มานี่ก่อนเร็วไม่คือว่าเราหล่อลุกขึ้นก่อนเร็วลุกขึ้นก่อนเร็วไม่ทำอะไรหรอกเร็วดังนั้นเรามีอันนี้ซานตาคลอสคนที่1ซานตาคลอสคนที่2ค่ะ

0: โอเคยืมนี่กันอ่ะโอเคอ่ะสองคนนี้ยืนมาชันกันสองคนนี้มีความลักษณะคล้ายๆซานาคอสได้นะยังได้อยู่นะคะทีนี้เวลาซานาคอสเป็นหัวเราะนี่มันหัวเราะยังไงหัวเราะยังไงคะให้คิดที่ในใจที่ในใจหัวเราะยังไงทีนี้ครูจะให้ประชันเสียงซานาคอสกันว่าคนไหนจะมีความเหมือนและเพื่อนยกมือมากที่สุดโอเคเราจะเริ่มจากเดี๋ยวผักเพื่อนเราจะเริ่มจากคนนี้ก่อน
1: คนนู้นก่อน
0: คนนู้นก่อนหัวเราะแบบซานาคอสดังๆให้เพื่อนฟังยังไงเอ่ยมาเราลุกขึ้นมาหัวเราะเพื่อนฟังหันไปหัวเราะเพื่อนฟังซานาคอสหัวเราะยังไงในจินตนาการของเราหัวเราะยังไงทีนี้ให้เพื่อนโหวตใครคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นซานาคอสเหมือนที่สุดยกมือขึ้นใครคิดว่าคนนี้โอเคนะคะอันนี้เป็นซานาคอสได้พี่ติดสติ๊กเกอร์ให้น้องด้วยนะโอเคนะคะต่อไปซานาคอสแล้วอันนี้อะไรเอ่ยถุงมือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษถุงมือว่าอะไรคะถุงมือเนี่ยถ้าเป็นถุงมือที่มันมี5นิ้วเนี่ยเราจะเรียกว่า gloves ถ้ามี5นิ้วนะอันนี้เนี่ยมาใส่แล้วมันเหลือแค่นิ้วนึงกับที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่า mittens ออกเสียง s เพราะเราใส่กี่มือเราใส่มือนะคะ mittens นะคะต่อไปเราเห็นของขวัญแล้วเนี่ยต้องหน้าอะไรเอ่ยเห็นของขวัญหน้าหนาวอยู่เนาะ winter เลยจากคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ใช่ไหมคะยังมีของขวัญอยู่นะคะนะคะอันนี้อะไรเอ่ยสุดท้ายเนี่ยจดหมายแล้วมันมีหัวใจด้วยหมายถึงอะไรอ่ะวาเลนไทน์วาเลนไทน์อยู่ในเดือนอะไรคะแล้วมันอยู่ในฤดูอะไรในเมืองนอกดูในนั้นนี่นางมั่นใจเปล่า
2: ฤดูร้อน
3: ฤดูหนาว
0: ฤดูหนาวนะคะเมื่อกี้ตอบได้คนแรกเนาะติดติ๊กเกอร์ฟงด้วยนะคะเอาทีนี้มาดูการแต่งตัวการแต่งตัวภาพแรกเนี่ยคิดว่าแต่งตัวแบบนี้เนี่ยฤดูอะไรคะดูดีๆดูดีๆใบไม้อะไรใบไม้ร่วงสังเกตจากอะไรมันมีการเปลี่ยนสีของใบไม้แล้วคนแต่งตัวยังไงอะคะไม่ใช่เสื้อกันฝนเนาะจะมีบูทใช่ไหมมีบูทนะคะแล้วก็ล่มอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะก็เช่นเดียวกันกับฤดูเมื่อกี้คือสปริงก็บางครั้งก็ฝนตกนะคะเดี๋ยวนี้เมืองนอกหรือเมืองไทยก็แล้วแต่ฝนตกไม่ทำฤดูกาลนะใช่ไหมบ้านเราตกตลอดแล้วแต่อารมณ์ฝนใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ winter ต้องแต่งตัวยังไงอะคะผ้าพันคอเมื่อกี้ภาษาอังกฤษครูบอกแล้วว่าอ่านว่าอะไรเอาไม้ scarf นะคะอยู่ยะลาต้องแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
4: ไม่ค่ะอ
0: ยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
4: ไม่ค่ะ
0: โอ้ไม่ไหวนะคะอยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไม่ไหวนะคะนะคะแม้กระทั่งเห็นไหม snowman ต้องใส่หมวกเลยค่ะ snowman ก็หนาวเป็นเหมือนกันใช่ไหมต่อไปค่ะนี่ดูอะไรเอ่ยเป็น spring ใช่ไหม spring นะคะต่อไปคือ summer นะคะOctober คืออะไรเอ่ย October ตุลาใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะอันสุดท้ายหน้าอะไรคะ
5: หน้าหนาว
0: หน้าหนาวนะคะดังนั้นในเมืองไทยเราจะไม่มีคำว่า winter เนื่องจากเราไม่มีหิมะเราใช้คำว่า cold season เดือนอะไรเอ่ย
6: เดือน
0: November ถึงFebruary ใครเกิดช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะคนที่ไม่ยกมือคือมีเดือนเกิดไหมคะมีไหมคะ
7: อ๋อ
0: หรือไม่ได้อาบน้ำมานะคะอันนี้คือ3ฤดูกาลนะคะของประเทศไทยอะไรนะอะไรนะฤดูหมอกเราอยู่ประเทศเดียวกันไหมคะอ่ะทีนี้เปิดหนังสือทุกคนเปิดหนังสือเริ่มต้นหน้า6ก่อนหน้าที่6
8: โอ้19
0: หน้า6หน้า6
1: หน้า6ต้นนี
0: ้โอเคหน้า6นะคะครูจะให้นักเรียนทำ

0: องกับฤดูกาลนะคะคำแรกเลยอ่านว่า
1: storm
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
1: storm
0: มีพายุนะคะแปลว่าพายุนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราบอกว่าตอนนี้มีพายุหรอว่า stormy นะคะต่อไปอันนี้ก็อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ย
1: rain
0: แปลว่าเมื่อเติม y ออกเสียงว่า rainเรนนี่ก็คือมีฝนต่อไปค่ะคำว่าซันแปลว่าอะไรคะอันนี้ออกเสียงว่าอะไรซันนี่แปลว่ามันมีแดดใช่ไหมมันมีแดดออกมาต่อไปสโนว์แปลว่าหิมะออกเสียงต่อไปว่าอะไรคะเติมวายสโนวีอันนี้คือมีหิมะนะคะหิมะตกต่อไปค่ะคลาวแปลว่าคลาวแปลว่าก้อนเมฆนะคะแปลว่าก้อนเมฆเมื่อเติม y ออกเสียงว่า cloudy ก็คือมันมีเมฆนะคะ

0: Hello, everyone. Now I'm flying kites in Songkram. My friends have suggested that this place is a popular kite flying area. I've never had a chance to try flying kites before, but this time I'm going to try playing with the children too. Yay! How hard is it gonna be? Follow me and let's check it out, everyone. Let's go.
1: นะครับนะครับเฮ้ยนะถืออยู่คือว่าวเลยครับพวกผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
2: ขอดูหน่อยได้ไหมครับ
0: เรียกพี่ก็ได้ครับลงมาแล้วเห็นไหมฮะนี่ของทีเจอร์โอ้แล้วของน้องๆทีเจอร์ไม่เคยเห็นมาก่อนครับขอดูหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้
0: It's very beautiful สวยมากเลยครับ
2: ว่าวนี้เป็นว่าวโบราณเลยครับ
0: แล้วว่าวแบบนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้เรียกว่าปักเป้าครับส่วนนี้เรียกว่าอีลุมครับ
0: How are the kites different แล้วว่าวมันต่างกันยังไงครับ
1: ปักเป้ามันจะมีห่างครับส่วนอีลุมมันจะมีผู้แทนครับ
0: เดี๋ยวจะให้น้องๆแนะนำตัวเองอ่ะเชิญเลยครับ
3: My name is Rico 12 years old
0: ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Nice to meet you คนต่อไปครับ
4: My name is Nachanon เข็มทอง 11 years old
0: ชื่อเล่นอะไร
4: ฟิล์ม
0: น้องฟิล์มอายุ11ปีครับและคนสุดท้าย
5: My name is Poo 12 years old
0: น้องภูมิ My name is Teacher Greg I'm 34 years old ผมชื่อ Teacher Greg แต่ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษว้าวภาษาอังกฤษใช้คำว่า kite จริงเลยแล้ว Teacher Greg เห็นว่าน้องๆก็เล่นเป็นด้วยเก่งแค่ไหนครับ
4: ผมสามารถทำให้ว่าติดลมได
0: ้เอ๊ะติดลมคืออะไร
1: การที่ทำให้ว่าวติดลมได้คือต้องดูทิศทางลมเป็นครับ
0: แล้วว่าวจะขึ้นบนฟ้าเข้าใจแล้วนั้นขออนุญาตนะครับสอนแค่3คำคำแรกก็คือท้องฟ้าใช้คำว่าอะไรครับ
4: Sky
0: รู้ยังดีนะ Sky คำที่2ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือลมหรือว่ากระแสลมคือ
4: wind
0: เก่งมากเลยและคำสุดท้ายก็คือทิศทางหรือใช้คำว่า
4: direction
0: แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
6: ครูปุ๊ครับ
0: ครูปุ๊แล้วครูปุ๊อยู่ที่ไหนฮะ
6: ตรงนู้น
0: นู่นเลยพาทีเจอร์เกรกไปเจอกันได้ไหม
6: ได้
0: โอเคนั้นไปกันเลยนู่น
7: ครูปุ๊ครับครูปุ๊ครับ
8: ว่าไงตัวแซ่บ
1: ผมมาเจอว่าหน้าตาแปลกมาครับและมีคนอยากเจอครูด้วยครับเขาชื่อทีเจอร์เกรกเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
0: ผมเองครับ

0: ครูปุ๊ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วเด็กๆบอกว่าครูปุ๊เก่งที่สุดในเรื่องทําว่าวจริงหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วในมืออันนั้นคืออะไรครับว
1: ่
0: าวยักษ์เรียกว่าอะไรครับ
1: ว่าวจุฬาครับขนาด4ศอกก็จะมีลักษณะเนี่ยเหมือนดาว5แฉกหัวก็จะเรียวแหลมมีปลายปีกแล้วก็อันนี้เป็นขากบ
0: แล้วคุณครูทําเองหรือเปล่าครับ
2: พี่ต้อยเป็นคนทําครับ
0: พี่ต้อยเป็นคนไหนทําเองหรือเปล่าครับ
1: ทําเองครับ
0: โอ้มันใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะได้ว่าวสุดพิเศษแบบนี้ครับ
1: ประมาณ3เดือน
0: 3เดือนโอ้มันใช้เวลานานจริงๆครับอยากเป็นนักเรียนเปิดสอนหรือเปล่าครับ
1: ได้ครับวันนี้ว่าจะเปิดสอนเด็กๆอยู่พอดีครับ
0: โอเครับผู้ใหญ่มั้ย
1: ได้ครับ
0: วันนี้ที่จะอาสาก็เป็นผู้ช่วยเดี๋ยวอยากทําว่าวและเล่นว่าวด้วยครับ
1: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องต้อยเป็นคนสอนนะครับ
0: Can I go with you ไปด้วยกันได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: โอเค let's go
1: ไป
2: ทีเจอร์เคยทำว่าวมาก่อนไหมครับ
0: Actually I never made one ก็คือไม่เคยครับวันนี้เป็นวันแรกเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับ So what are we gonna make today หรือว่ามีว่าวอะไรบ้างครับ
3: ปักเป้ากับอีลูมครับ
0: ตกลงมี2แบบนะครับแตกต่างกันยังไงครับ
1: ปักเป้ามันจะมีทรงเป็นสี่เหลี่ยมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีกําลังปีกช่วงนี้ที่แข็งกว่าครับแล้วก็มีหางไว้ใส่ตรงเข็มตัดท้ายเข็มปักเป้าครับส่วนอีลูมมันจะกําลังปีกจะเล็กกว่าครับแล้วก็มีผู้ใส่สองข้างครับ
0: อ๋อโอเคว้าวภาษาอังกฤษว่า kite
4: kite
0: wing wow ก็คือ fly a kitef
4: ly
0: เก่งมากทางบ้างอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge เรื่องอะไรครับ flying a kite ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังครับโอ้แล้ววันนี้ทำอีกนิดนึงนะครับว่าแบบไหนทำง่ายกว่า
3: ปักเป้า
0: ปักเป้าง่ายกว่าโอเคทีเจอร์ก็อยากลองและอยากทำด้วยมีอุปกรณ์หรือว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
2: มีไม้บรรทัดครับ
0: โอเคคำที่ดีครับ ruler
4: ruler
0: วิโก้นักนำหน่วยนะมีอะไรเจออะไรครับ
3: คัตเตอร์ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ยากคัตเตอร
4: ์คัตเตอร
0: ์น้องฟิล์มครับเจออะไรบ้าง
2: กาวครับ
0: นี่เองนะครับใช้คำว่าก
4: ลู
0: เก่งมากต้อยนักนำหน่วยครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: ไม้ไผ่ครับ
0: ไม้ไผ่แบมบูต้อยครับเป็นไม้ไผ่แบบไหนครับ
1: ไม้ไผ่สีสุกครับ
0: สีสุกแล้วก็โอ้อันนี้ขาดไม่ได้เลยอะในมือที่จะมีอะไรฮะ
2: ได
0: ้ได้ภาษาอังกฤษว่ามี2คํา threat มีคําอื่นด้วย string เก่งมากเอาไปใช้ได้เพื่ออะไรครับ
1: ผูกว่าวครับ
0: ผูกถ้าไม่ได้ผูกมันไปแล้ว
1: ใช
0: ่และสุดท้ายกระดาษ
1: กระดาษ
0: ประเภทไหนครับหรือแบบไหนฮะ
1: กระดาษฟางครับ
0: mulberry
1: paper
0: แล้วส่วนของว่าวก็จะมีหางคอดูหน่อยครับอยู่ตรงไหน
1: นี
0: ่หางภาษาอังกฤษว่า tail แต่ถ้าเป็นปีกใช้คําว่า wing โครงมีหรือเปล่าต้อยครับ
1: โครงคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้โครงจะเรียกว่า frame we go กว่าจะได้ว่าวทําเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับ
3: 30นาที
0: 30นาทีเราจะลองทําด้วยแต่ว่าเราจะแยกเป็น2ทีมเราจะเล่นเป็นทีมวิโก้อยู่กับทีเชอร์ผู้ที่ไหนครับ
2: อยู่กับฟิล์มครับ
0: โอเคต้อย
1: ครับ
0: สอนไปเรื่อยๆนะครับ
1: ไม้มันก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้มันต้องผ่านการเหล่าการกล่อมครับกล่อมให้ได้ขนาดแบบนี้ครับ
0: อ๋อให้มันกลมๆใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็ลบข้อออกหน่อยนึงแล้วก็ไปดัดไฟให้มันตรงครับดัดตรงเสร็จแล้วก็เริ่มเหล่าขัดนิดหน่อยแล้วก็มันเป็นรูปโครงแบบนี้
0: อ๋อแล้วก็ผูกเชือกใช่ไหมครับ
1: ผูกเชือกครับ
0: แต่ว่าวนี้มันไม่เหมือนกันตรงนี้มันจะลงมาเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเราดึงเข็มปักเป้านี้ไปหาปีกครับสองข้างมันก็จะโค้งอย่างนี้อ่ะ
0: ถามไม่ได้ถามจะมีปัญหาหรือเปล่า
1: ไม่มีครับแต่ว่ารูปร่างจะไม่เหมือนกัน
0: โอเคผูกอยู่แล้วเรียบร้อยอย่างนี้นะครับแล้วยังไงต่อ
1: ขึ้นโค้งทําให้ปีกงอ
0: ครับ
1: โค้งครับเชิญดูก่อนครับอย่าเพิ่งครับ
0: ใช่ขอโทษนะ
1: ก่อนที่เราจะผูกเราต้องดึงมาทาบให้มันพอดีกันก่อนครับจะได้ไม่เกิดเชือก
0: ต้องหวั่นไปก่อน
1: ใช่แล้วก็ทบให้มันได้สองข้าง
0: ทางบ้านระวังตัวเองครับคัตเตอร์มันคม
1: เวลาผูกต้องเอาด้านหลังว่าวลงหมายถึงว่าด้านที่ผูกเนี่ยคร
0: ับครับต้อยครับโอ้ที่จะดูไม่ออกหลังอยู่ตรงไหน
1: ผมจะเรียกด้านที่เจาะสูงมาเป็นด้านหน้าว่าว
0: ครับ
1: ใช่ส่วนด้านที่ติดดอกผมจะเรียกเป็นด้านหลังว่าวคร
0: ับ อ๋อด้านหลัง

0: โอเคเอ้ต้อยเขียนอะไรอยู่ครับ
1: สติ๊กแอร์ครับเวลาเราทบมาตรงนี้แล้วเราก็จับมากลางปีกสองข้างจะได้เท่ากัน
0: อ๋อเท่ากันครับโอ้ต้อยเก่งมากวีก็เคยทำไหมครับ
2: เคยค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างยากไหมยาก
2: ไม่ค่อยยาก
1: จนเป็นแบบนี้ก่อนครับ
0: โอเคนี่ขั้นตอนแรกนะครับ
1: ต่อไปก็เป็นการปลูกหัวครับ
0: โ
1: หผมเชื่อที่ปลูกเป็นตะกรุดเบ็ดนะครับ
0: เวลาผูกเชือกต้องหมัดยังไงครับมีเทคนิคหรือเปล่า
1: ผูกตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มีครับต้องเป็นล็อกแล้วก็หักคอไก่เข้ามาครับแล้วก็ตะกรุดเบ็ดสักสองครั้งครับจนเป็นแบบนี้ครับ
0: โอเคเก่งมากแล้วเชือกที่เหลือที่ยาวนะครับตัดทิ้งหรือ
1: ตัดครับก่อนตัดต้องเอากาวตัดเช็คมาแต้มๆให้มันอยู่ครับ
0: ได้วิโก้พร้อมยัง
2: พร้อมครับ
0: โอเคลุยเลยครับเดี๋ยวให้วิโก้วัดเชือกความยาวประมาณนี้เนาะติดได้เลยครับเดี๋ยวที่ชุดจะจับให้ลงได้อีกไหมอีกโอเควิโก้ good job โอเคฟังนี้ด้วยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ใช้ได้หรือเปล่า
1: ใช้ได้แล้วครับสวยแล้ว
0: ขั้นตอนที่2ก็คือ
1: กาวลาเท็กซ์มาแต้มตามจุดที่ปลูกครับ
0: ต่อไปนี้ทำยังไงครับ
1: ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับตัดเชือกส่วนเกินที่ออกขั้นตอนต่อไปก็จะปลูกเชือกตรงเข็มไปยันตรงปีกอีกรอบนึงครับ
0: เพื่ออะไรครับ
1: เพราะว่าเส้นเดียวมันไม่แข็งแรงผูกแล้วว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
0: อ๋อเห็นแล้วนะ2เส้นเลย
1: พอผูก2เส้นนี้เสร็จก็จะมีเรียกว่าสักออกมาครับ
0: แล้วใช้เชือกเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนครับสีดำสีขาว
1: สีอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเป็นได้เส้นเล็กลงมา
0: อ๋อโอเคคำว่าผูกเชือกใช้คำว่า tie the rope
3: tie the rope
0: เก่งจังเลย
1: ต่อไปจะเป็นการปักกระดาษครับแต่ว่าถ้ากว่าจะเป็นแบบนี้มันนานเดี๋ยวมีแบบที่เตรียมไว้ให้ครับ
0: ต่อไปนี้แล้วต้องใช้กระดาษถูกไหมครับ
1: เป็นขั้นตอนการปักกระดาษ
0: โอเคก่อนจะทำสอนอีกรอบหนึ่งนะกระดาษสาใช่ไหมครับใช้คำว่า mulberry paper
3: mulberry paper
0: ถูกต้องครับแล้วก็มีหลายสีด้วยให้เลือกสีอะไรดีครับตอบเป็นภาษาอังกฤษ
2: green
0: สีเขียวโอเคน้องภูน้องฟิล์มครับเลือกสีอะไรดีฮะ
2: red ครับ
4: red คร
0: ับ red สีแดงต้อยก็เลือกสีม่วงหรือว่า purple แล้วต้องวัดความยาวต้องวัดก่อนใช่ไหมครับ
1: วัดตัวว่างของมันแค่ไหน
0: อ๋อเป็นตัวอย่าง

0: พอแล้ว
1: แล้วก็เอาด้านที่ชาเก่าติด
0: ปวางไว้ปุ
1: ๊บเป
0: ็นไงครับเย้ฟิวกูขอดูหน่อยครับเก่งมากโอเค red team is ready green team is ready purple team is ready แต่ยังไม่เสร็จขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ
2: เป็นการติดคอซุงครับ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อการกระดาษฉีกครับอันนี้เอาไว้ติดคอซุงติดแบบนี้ครับมันจะ
0: โอเคครับ
2: เวลาติดแล้วเราก็ต้องให้มันตรงกับด้านเพื่อได้ล็อกไม้ด้วยครับส่วนซุงด้านล่างนี่วัดกลางปีกแล้วก็ลดลงมา1เซนครับ
0: ได้โอเคจุดแรกนี่โอเค we go จุดที่2ตรงนี้ฮะเรียบร้อยครับ2จุดแต่ยังไม่หมดต้องเจาะและติดเชือกผูกเชือก
2: ใช้เข็มครับ
0: เข็มภาษาอังกฤษว่า needle
1: needle
0: โอเคเจาะยังไง
2: ข้างล่าง2จุดครับข้างบน2จุดครับ

0: 1 2 오케이. 강원회. Ready 1 2 3. 헉. 헤이. 됐네요. 팀 시대.
1: จอดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วยังไงต่อครับแล้วก็ผูกซุงครับใช้เป็นเชือกครับยาว3 ส่วนของตัวครับ3ทบเข้ามานะ
0: 3 รอบใช่ We go วัดรอบแรกนะครับ 1 2 3 โอเคตัดได้การมัดก็คือ
1: 100 เข้าไปในรูด้านดอกเนี่ยครับแล้วก็ ทะลุรูหลัง กลับมาข้างหน้าเหมือนเดิมครับโอเคลองดูฮะว้าวจุฬาดั้งเดิมซึ่งเราไม่สามารถกำหนดว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยใดแต่ว่าเป็นคุณพ่อคุณรามตั้งอักษรรอจุฬาท่าพยอมที่มาของว้าวจุฬาก็มีนายทหารสองคนเมื่อสมัยนั้นกรุงสุโขทัยเกิดมีกบฏอ้างยี่ในเมืองหลวงก็ทำยังไงก็ปราบไม่ได้เพราะว่าทหารที่อยู่รอบนอก ไม่สามารถที่จะข้ามกำแพงแล้วเข้าไปในเมืองหลวงนั้นได้ก็มีนายทหารสองคนก็คิดอุบายว่าควรจะทำว่าวตัวใหญ่ๆขนาด7ตอกแล้วก็เอาหม้อดินใส่ดินระเบิดแล้วผูกขึ้นไปกับว่าวจุฬาทำให้มันตกลงในที่กบฏอยู่ก็จุดสายชนวนหม้อดินที่ผูกไปกับว่าวจุฬาก็ระเบิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นว่าวจุฬาที่ผูกระเบิดขึ้นไป ลักษณะของว่าวจุฬาที่เป็นจุดเด่นก็คือเป็นรูปดาวห้าแฉกพระราชวงศ์เขาเล่นก็จะเป็นว่าวจุฬาขนาด4ศอกจะมีเสียงดังเสียงดังก็อยู่ที่หัวการเล่นว่าวต่อสู้คือว่าวจุฬาปักเป้าก็มาจากว่าวเขาเรียกว่าว4ศอกไม่ถึงว่าว7ศอกเขาจะเล่นกันเฉพาะพวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่เล่นต่อหน้าพระที่นั่งพระมหากษัตริย์คนธรรมดาเนี่ยในช่วงนั้นน่าจะไม่ได้เข้าไปเล่น เขาเรียกว่าเป็นเล่นการต่อสู้ระหว่างว่าวจุฬาปักเป้าในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีเล่นหลายครั้งคือว่าวต่อสู้เขาเรียกจุฬาปักเป้าเจ้าวิหารว่าวจุฬาเนี่ยเขาจะมีจำปาติดที่คอซุงเป็นจำปา3ดอกหรือ2ดอกนั่นเขาเรียกว่าอาวุธของว่าวจุฬาเวลาทําการต่อสู้กับว่าวปักเป้ามายุคสมัยหลังในสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีการทําว่าวจุฬา ประกวดเรียกว่าว่าวเบญจรงค์ปิดดอก5ชั้นสวยงามมากซึ่งมีหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามที่ทําเมื่อ20ปีก่อนจนถึงปัจจุบันณปัจจุบันนี้ยิ่งสวยเด็กรุ่นใหม่ๆทําสวยมากลักษณะการเล่นว่าวอีลุมก็ลักษณะเหมือนกับว่าวฟ้าจุฬาปักเป้าแต่ว่าคนที่เล่นต่อสู้จะยืนเสมอกัน ถ้าจุฬาปักเป้าต้องยืนคนละแดนการเล่นว่าวอีลุมต่อสู้เนี่ยมันจะนำเอาว่าวสองตัวขึ้นไปคนละตัวแล้วก็ไปฟ้าว่าวให้วิ่งชนกันว่าวอีลุมจะบังคับวิ่งเข้าหากันได้ของใครที่ล่วงลงมาก็ถือว่าคนนั้นแพ้หรือว่าของใครที่ไม่ล่วงแล้วมีอาการบาดเจ็บก็ต้องไปดูบาดแผลของใครบาดแผลมากคนนั้นก็ถือว่าแพ้ก็รู้สึกดีใจนะว่าเด็กรุ่นใหม่คือเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มมาสนใจเรื่องกีฬาว่าวไทย
0: เริ่มประดิษฐ์ว่าวเล่นกันเองในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยยังมีเด็กรุ่นใหม่ๆหลายคนที่ยังสนใจสืบสานประเพณีว่าวไทยอยู่เรียบร้อยนะครับผูกเชือกแล้วก็มีหางด้วยแล้วต่อยครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ติดหางจะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เวลาขึ้นไปมันก็จะหมุนครับ
0: โอเคนั้นซอนอีกรอบหนึ่งครับคำว่าหางเทล
1: เทล
0: โอ้มันยาวมากเลยอะ
2: เรียบร้อยแล้วครับพร้อมขึ้นแล้วครับเล่นได้เล่นได้แล้วเอ้วิโก้ว่ายังไงครับมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นไหมทีมสีแดงขึ้นหรือไม่ขึ้นทีมม่วง
3: ขึ้นอยู่แล้วครับ
0: โอ้เสร็จแล้วเรียบร้อย let's go fly a kite let's go ไปเย้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับว่าวที่เราทำเองด้วยมือของเรานะครับแต่ว่าก่อนจะเล่นว่าว ขอสอนภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับประโยคแรกก็คือมาเล่นว่าวกันไหมภาษาอังกฤษว่า Do you wanna
2: Do you wanna
0: fly a kite
2: fly a kite
0: Do you wanna fly a kite
2: Do you wanna fly a kite
0: นี่สุดยอดและประโยคที่สองก็คือติดลมหรือภาษาอังกฤษว่า catch the wind
2: Catch the wind
0: เก่งมาก
4: ขอบคุณดีเชอร์มากนะครับที่มาเล่นว่าวกับพวกผมแล้วก็มาสอนภาษาอังกฤษกับพวกผม

0: ยินดีเสมอนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เจ้าก็เคยเล่นนะครับแต่ไม่เคยทำแล้ววันนี้ว้าวมันจะสนุกแค่ไหนมันจะว้าวว้าวว้าวว้าวแค่ไหนครับ Let's fly a kite Bye Let's go Let's fly a kite Ready โอเคพอแล้วขึ้นไปเลย
1: เด
0: ี
1: ๋ยวแค่ดึงสาวสาวสาวสาวสาวเ
0: ฮ้ยWho would have thought kite flying would be so much fun? Today, you can learn about kites with the history of old times. Nowadays, traditional Thai kite making is fading away. I want everyone to help conserve the kites that they can help keep the ancient Thai children's play art alive and well. See you again soon. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge ถามว่าข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการทำว้าว A. Sharpener B.Bamboo. C. Sandpaper. Ba-ba-ba-bum. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A. Sharpener. ซึ่งคำว่า Sharpener แปลว่ากบเหลาดินสอนั่นเองครับผมแล้ววันนี้เราจะทำว้าวอะไรบ้างครับ
2: มีปักเป้ากับอีลุงครับ
0: โอเคปักเป้ากับอีลุงโหที่จะไม่กล้าเรียกอีลุงเท่าไหนว่าต้องพูดเพราะๆนะครับขออนุญาตนะเรียกคุณลุงได้ไหมครับโอเคพูดเล่นนะครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www

0: www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่7สิงหาคม2569นะคะวันนี้ทั่วไทยยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกค่ะจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่ค่ะสาเหตุหลักนั้นเกิดมาจาก2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกก็คือร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียค่ะและปัจจัยที่2มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะส่วนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะในช่วง 9-10 สิงหาคมนี้พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่7เตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ 7-9 สิงหาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มพื้นที่เชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านส่วนเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่7-9สิงหาคมนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักมากวันที่7สิงหาคม2569ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะต่อมา8สิงหาคม2569คาดจะเกิดฝนตกหนักมากในภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดตราดสุดท้าย9สิงหาคม2569แม้จะไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากแล้วแต่จะยังคงเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่ได้อยู่ทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมต่อมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสรุปภาพรวมวันนี้นะคะฝนตกหนักครอบคลุมเกือบทุกภาคเลยค่ะระวังอันตรายจากฝนสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะและท่านใดค่ะที่จะเดินทางไปแถบประเทศญี่ปุ่นหรือว่าจีนนะคะอย่าลืมค่ะเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะด้วยความห่วงใยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Oi! Oi! ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
3: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
4: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
4: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิบลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
4: ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
4: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
5: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
4: ขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่ดอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละปู่เจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
4: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณโบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรามจึงเกิดขึ้นอย่างนี้นี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
4: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
0: ก็ยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์สิทธิ์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลก พราะองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ย

0: อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
1: ทวานั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
0: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
1: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
0: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
1: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
0: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
0: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
1: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
0: ขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
0: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
1: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
1: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
1: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินซุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการซุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจาก

0: นี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
4: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
3: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
4: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะได้เวลามาพบกันอีกแล้วค่ะรายการ AYC Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสแปเก้นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้าน A Cup of Joe นะคะเป็นร้านกาแฟน่ารักอยู่ริมทะเลสาบหมู่บ้านสามกรนั่นเองนะคะถ้าจำกันได้นะคะเราเคยพูดถึงสำนวนที่หมายถึงกาแฟหลายสำนวนเลยทีเดียวและ A Cup of Joe ก็เป็นสำนวนซึ่งหมายถึงรู้ว่าพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟนั่นแหละค่ะวันนี้เราจะมาเน้นกันนะคะที่คำว่า blend blend นี้เนี่ยนะคะก็คือการผสมผสานเข้ากันค่ะถ้าเป็นในด้านของกาแฟนะคะก็คือการผสมกาแฟที่ต่างกัน2ชนิดหรือว่ามากกว่า2ชนิดเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเลยล่ะค่ะดังนั้นเวลาที่เราเห็นคำว่า coffee blend ก็จะหมายถึงกาแฟค่ะที่มีการผสมกันของเมล็ดกาแฟต่างชนิดต่างพันธุ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นนะคะจากแหล่งปลูกหลายๆแหล่งปลูกนั่นเองล่ะค่ะซึ่งถ้าเป็นสูตรของอิตาเลียนเนี่ยเคยทราบกันมานะคะว่าจะต้องใช้กาแฟถึง5ชนิดขึ้นไปค่ะโอ้โหเอามาเบลนด์ให้เข้ากันให้หอมค่ะคราวนี้เราก็จะมาดูสำนวนที่น่าสนใจนั่นก็คือ to blend in นี้เนี่ยนะคะความหมายก็คือว่าให้ดูกลมกลืนนะคะหรือว่าให้ได้เป็นที่สังเกตนั่นเองนะคะหรือว่าทำตัวให้เนียนหรือว่าอาการที่ว่าเราเนี่ยเนียนแล้วก็กลมกลืนไปกับเขาให้หมดเลยนะคะตัวอย่างค่ะ He blended in with the crowd at the concert He blended in with the crowd at the concert สมมุติว่านะคะมันเป็นคอนเสิร์ต Rock and Roll ทุกคนเนี่ยนะคะก็แต่งตัวมาร็อกเป็นพังเอยใส่แบบชุดหนังอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาก็ใส่มาด้วยเขาก็เลยดูกลมกลืนเหมือนคนอื่นแต่ถ้าเอ๋ไปเนี่ยเอ๋ไม่ได้ blend in หน้าเพราะเสื้อสีสดซะขนาดนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะ AYC Food Fit for Five พบกันใหม่ครั้งต่อไปแต่อย่าลืมเข้ามากดไลค์นะคะแล้วก็เข้ามาแนะนำด้วยค่ะว่าอยากจะให้เราไปถ่ายทำที่สถานที่ใดหรือว่ามีคำถามเรื่องของภาษาอังกฤษทิ้งไว้ได้เลยค่ะที่ Food Fit for Five Fans วันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือการเดินเรือแล้วก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำด้วยกันนะคะวันนี้อยากจะพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะของเรือเนี่ยที่มีความสำคัญมากๆสมอเรือค่ะซึ่งสมอเรือนั้นเนี่ยนะคะใช้ในการยึดเรือให้อยู่กับที่เพื่อที่จะให้เรือนั้นเนี่ยนะคะไม่ลอยไปไหนค่ะอย่างเช่นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะเรือขนสินค้าเนี่ยก็จะต้องจอดเรือหรือว่าทิ้งสมอในจุดทิ้งสมอบริเวณปากน้ำนะคะเพื่อที่จะรอให้เรือนำร่องเนี่ยนะคะนำเข้าท่าอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าท่าไปได้เองค่ะสมอในภาษาอังกฤษใช้คำนี้อ่านออกเสียงว่า anchor anchorการทิ้งสมอเรือนะคะเพื่อที่จะให้เรือนั้นอยู่กับที่ก็คือการ drop the anchor drop the anchor ส่วนการถอนสมอเรือเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยแล่นออกไปได้นั้นเนี่ยก็คือ weigh the anchor weigh the anchor แต่ถ้าเป็นการผูกเรือไว้เราก็จะใช้ to tie up หรือว่าจะเป็น to moor ก็ได้ตัวอย่าง the boat is tied up

0: in the dock. The boat is tied up in the dock. แปลว่าเรือเนี่ยนะคะถูกผูกเอาไว้ที่ท่าเรือค่ะ The boat is moored in the dock. ความหมายเดียวกันเลยค่ะซึ่งนอกจากคำว่า anchor จะแปลว่าสมอเรือแล้วเนี่ยยังหมายถึงผู้อ่านข่าวหรือว่าผู้ประกาศข่าวก็ได้ซึ่งเราจะเจอคำว่า anchor ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะถ้าเป็นแบบอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า newsreader ซึ่ง anchor หรือว่า news anchor anchorman anchor woman ก็จะหมายถึงผู้อ่านข่าวที่สามารถสรุปข่าวประสานการรายงานข่าวจากหลายๆแหล่งได้แล้วก็มานำเสนอต่อคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพบกันใหม่ในรายการ AYC Food Fit for Five ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะบางคนเอ๊ะแปลกใจมีเด็กน้อยที่ไหนมานั่งตักเออยู่ลูกชายเองค่ะน้องเบเนดิกต์นะคะขวบนิดนึงค่ะเอาละค่ะรายการของเราในวันนี้เนี่ยก็ยังจะพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนกันต่อนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็จะพูดถึงอาเซียนกันค่ะอาเซียนเนี่ยย่อมาจากคำว่า associationOf Southeast Asian Nations ซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยนะคะชื่อเต็มๆเลยก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะที่มีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศด้วยกันและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะก็เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะความมั่นคงด้วยทางการเมืองแล้วก็การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมทีนี้นะคะเราจะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ to take part in สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเข้าร่วมการมีส่วนร่วมก็ได้นะคะ most Southeast Asian countries take part in ASEAN ประเทศส่วนมากแล้วเนี่ยในภูมิภาคนี้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะจะเข้าแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะเป็นสมาชิกอาเซียนหรือว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองละค่ะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยังสามารถใช้คำนี้ได้คำว่า partake ที่จะมีความหมายคล้ายๆกันกับ to take part นะคะ to take part เข้าร่วมมีส่วนร่วมค่ะอย่างเช่นตัวอย่าง The Association of Southeast Asian Nations ASEAN will allow Timor-Leste to partake in future ASEAN meetings and summits สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอาเซียนค่ะจะพิจารณาอนุญาตให้ประเทศทิมอร์เลสเตเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในอนาคตค่ะซึ่งประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีด้วยกัน11ประเทศด้วยกันแต่ว่าเข้าร่วมแล้วเนี่ย10ประเทศและประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็คือประเทศทิมอร์เลสเตนั่นเองละค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเย้แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราวันนี้น้องเบเนดิกต์กับเอพัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเรายังคงพูดคุยกันเรื่องราวของอาเซียนนะคะจุดกำเนิดของอาเซียนนั้นนะคะเริ่มเมื่อวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2510นะคะโดยมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยที่เป็นผู้ริเริ่มหรือว่าผู้ก่อตั้งเลยก็คือ5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีสิงคโปร์ด้วยค่ะเพื่อที่จะร่วมกันก่อตั้งองค์กรความร่วมมือกันระดับภูมิภาคนะคะที่จะพัฒนาการเจริญเติบโตทางการค้าและทางด้านเศรษฐกิจค่ะ รวมทั้งการพัฒนาทางด้านสังคมของกลุ่มประเทศสมาชิกแล้วก็ต่อมานะคะได้มีชาติสมาชิกเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะจนปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะมีประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน10ประเทศค่ะThe starting point of ASEAN was when 5 countries cooperated to develop economically. ประโยคนี้แปลว่าจุดเริ่มต้นของอาเซียนนะคะก็เมื่อ5ประเทศมาร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะมีคำว่า starting point ก็จะหมายถึงจุดเริ่มต้นซึ่งจะใช้นะคะกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่าสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอย่างเช่น Bangkok Railway Station หัวลำโพง is the starting point of the route สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเดินทางค่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือคำว่า cooperate ก็หมายถึงการร่วมมือนะคะที่เป็นไปในลักษณะของการปฏิบัติตามการยอมทำตามแล้วอีกคำนะคะที่ใกล้เคียงมากๆเลยก็คือคำว่า collaboration ที่จะหมายถึงการร่วมมือแต่เป็นในแบบที่ลงแรงทำงานร่วมกันค่ะ I will collaborate with Jane on this research ฉันเนี่ยก็จะร่วมมือกับเจนนะคะในการทำงานวิจัยครั้งนี้ค่ะซึ่งการใช้คำว่า collaboration ยังหมายถึงการสมรู้ร่วมคิดนะคะการหักหลังพวกเดียวกันโดยการร่วมลงแรงกับฝ่ายตรงข้ามนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าไส้ศึกนั่นเองล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็สนับสนุนรายการของเราFood Fit for Fight ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้เรายังคงพูดถึงเรื่องของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมที่จะรับประชาคมอาเซียนเมื่อก่อตั้งแบบเสร็จสมบูรณ์นะคะในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้เราจะพูดถึงบทบาทหน้าที่ของอาเซียนซึ่งบทบาทของเหล่าประเทศกลุ่มสมาชิกในอาเซียนเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงสงบสุขก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทแล้วก็ความสำคัญต่อประชาคมโลกมากอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเราเนี่ยจะบอกว่าใครมีบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าแสดงบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เลย to play a role in something ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษค่ะ AYC Thailandplays a role in the development of English skills for the AEC ความหมายก็คือ AYC ประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากๆเลยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ค่ะ to play a role in something นะคะก็คือมีบทบาทสำคัญก็สามารถที่จะเพิ่มคำว่า major เข้าไปได้นะคะ to play a major role in something หรือคำว่า important to play an important role in something ก็ได้ค่ะซึ่งหมายถึงมีบทบาทสำคัญอย่างเช่นประโยคภาษาอังกฤษ the association of Southeast Asian nations, ASEAN can play a major role in balancing power in Asia. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะสามารถมีบทบาทสำคัญในการถ่วงดุลอำนาจในทวีปเอเชียนี้ล่ะค่ะและเมื่อเรารวมกลุ่มเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องรวมตัวแล้วก็ร่วมมือกันนะคะที่จะสร้างให้กลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศเนี้ยมีความแข็งแกร่งซึ่งเป็นที่มาของการรวมตัวจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมนะคะประเทศไทยผู้สนับสนุนรายการของเราเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558นะคะไม่ไกลแล้วเนาะและเราได้ทิ้งท้ายถึงการจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้ประชาคมอาเซียนนะคะอาเซียนคอมมูนิตี้ก็คือการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งนะคะสามารถสร้างโอกาสทั้งด้านการเมืองความมั่นคงนะคะเศรษฐกิจโดยมุ่งให้สมาชิกในประชาคมเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหล่าประเทศสมาชิกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกง่ายๆเลยนะคะก็คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองแหละค่ะและเมื่อพูดถึงการรวมกลุ่มทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ gather together ที่จะหมายถึงการรวมกลุ่มนะคะการจับกลุ่มการรวมตัวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ ASEAN member states need to gather togetherfor the ASEAN community in order to increase its global competitiveness กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะต้องการที่จะรวมกลุ่มกันสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันในเวทีโลกค่ะin order to ก็เป็นสำนวนนะคะหมายถึงเพื่อที่จะจุดๆๆอะไรสักอย่าง gather together ก็คือการรวมกลุ่มเราจะมาดูกันนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ people who are alike tend to gather together and become friends one more time people who are alike tend to gather together and become friends คนที่มีความชอบเหมือนๆกันหรือมีความเหมือนกันนะคะมักจะมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight จะต้องขอขอบพระคุณนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะซึ่งเรายังเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนคอมมูนิตี้ AC การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะจะเกิดขึ้นแล้วนะคะในปี2558ไม่ไกลนี้เองค่ะแต่เดิมค่ะผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบค่ะที่จะก่อตั้งอาเซียนนะคะงูนเลยในปี2563ค่ะแต่ว่าสถานการณ์โลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันกันอย่างสูงอย่างเช่นการเติบโตด้านเศรษฐกิจนะคะของจีนแล้วก็อินเดียมีการก่อการร้ายด้วยมีภัยคุกคามต่างๆเขาก็พยายามที่จะเร่งมือตั้งให้เสร็จเร็วขึ้นใน2558นั่นเองละค่ะซึ่งประโยชน์นะคะในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็ขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศโดยให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นประชาชนในแต่ละประเทศนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปทำงานในประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยนะคะในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรีเหมือนเป็นประเทศเดียวกันค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูสำนวนกันบ้างเมื่อพูดถึงขีดความสามารถหรือว่าการทำอะไรตามความสามารถตามความพร้อมนะคะมีสำนวนนี้มาฝากกัน at one's own pace pace เนี่ยจะหมายถึงฝีเท้านะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีฝีเท้าเร็วช้าไม่เท่ากันสำนวนนี้นะคะก็เลยหมายถึงการทำอะไรตามกำลังตามความสามารถของแต่ละคนนะคะตามความพร้อมของเราอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเป็นประโยคนะคะ ASEAN is moving at its own pace to form the ASEAN community by 2015 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนกำลังดำเนินการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามขีดความสามารถในปี2015ค่ะมาลองดูนะคะอีกประโยคนึงค่ะประโยคนี้ Children learn best by studying at their own pace เด็กเนี่ยนะคะจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเลยนะคะด้วยการที่ให้พวกเขาเนี่ยเรียนไปตามความพร้อม

ามขีดความสามารถของเขาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากๆประเทศไทยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขอบคุณด้วยค่ะประเทศไทยที่สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะ AYCFood Fit for Fight เอพัชรีรัตสาวงศ์ Kinsperger ค่ะช่วงนี้นะคะเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน Community AC มาฝากกันนะคะจะสร้างสมบูรณ์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในปีพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งจากเดิมนะคะเราเป็นเพียงแค่สมาคม Association The Association of Southeast Asian Nations แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะขยับก้าวเข้ามารวมกันเป็นประชาคมหรือว่า community ASEAN community ดังนั้นการเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเป็นเหมือนชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งนะคะที่รวมประชากรเรา500ล้านคนจาก10ประเทศเข้าด้วยกันค่ะเหมือนอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะดังนั้นจึงมีเรื่องที่จะต้องประสานหลายประเด็นหลายเรื่องเลยนะคะโดยแบ่งเป็น3เรื่องสำคัญหรือว่า3เสาหลัก3Pillars. เสาหลักแรกเลยก็คือประชาคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงค่ะหรือว่าอาเซียน Political and Security Community หรือว่า APSC ค่ะเสาหลักที่2นะคะก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นี่เราจะคุ้นกันมากเลยนะคะ ASEAN Economic Community และเสาหลักที่3ก็คือประชาคมสังคมค่ะและวัฒนธรรมอาเซียน ASEAN SocioCultural Community ย่อก็คือ ASCC ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมค่ะและประชาชนของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง3เสาหลักนี้เลยนะคะดังคำขวัญหรือว่า ASEAN Motto Motto ก็คือคำขวัญ One Vision One Identity One Community 1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมนะคะทิ้งท้ายกันนะคะวันนี้หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะคะมักพูดกันว่าเข้าสู่ AEC ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องพูดอย่างถูกต้องก็คือเข้าสู่ AC ASEAN Community ก็คือประชาคมอาเซียนนั่นเองล่ะค่ะและ AEC เป็นเพียง1ใน3เสาหลักของอาเซียนเท่านั้นนะคะก็คือพัฒนาด้านของเศรษฐกิจค่ะวันนี้ขอขอบคุณประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้วก็สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Fight ของเราอยู่นะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะขอนำคุณผู้ชมนะคะไปชมกิจกรรมการศึกษาชายแดนใต้นะคะก้าวไกลสู่อาเซียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะได้จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะมีทั้ง English Day Camp นะคะที่จัดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงมีกิจกรรม English Camp ค่ะให้กับน้องๆระดับมัธยมศึกษาพร้อมกับประถมศึกษาด้วยค่ะซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาและการจัดมหกรรมทางวิชาการนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่โรงเรียนเบนจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะและเมื่อพูดถึงการเตรียมความพร้อมนะคะทำให้นึกถึงสำนี้นะคะ to gear up the education sector prepared English activities for students to gear up for the ASEAN economic communityประโยคนี้นะคะก็หมายความว่าหน่วยงานด้านการศึกษานะคะได้เตรียมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ASEAN Economic Communityและเมื่อพูดถึงคำว่าอาเซียนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะนึกถึง2คำนะคะคำว่า Asian แล้วก็คำว่าอาเซียน Asian เนี่ยจะเป็นคำเรียกคนที่ถือว่าเป็นคนเอเชียเนี่ยแหละค่ะหรือว่าคนที่อยู่ในเอเชีย

ที่เอเชียนะคะซึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับทวีปเอเชียนั่นเองค่ะส่วนอาเซียนนะคะก็จะสะกดแบบนี้นะคะ ASEAN จะเป็นตัวอักษรย่อนะคะของชื่อเต็มของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Association of Southeast Asian Nations หรือว่าที่เรียกกันว่าประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก10ประเทศและประเทศไทยเองก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะต้องขอขอบพระคุณค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะที่สนับสนุนรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาเจอกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่ค่าย English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมสนุกๆในค่ายครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยนะคะจะทำความเข้าใจกับหลักการของการบินหรือว่าAviation นะคะซึ่งเขาก็จะมีการประดิษฐ์เครื่องบินแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นอยู่นะคะเขากำลังทดลองการร่อนเครื่องบินอยู่ซึ่งการปล่อยจรวดหรือว่าปล่อยเครื่องบินเนี่ยนะคะเราจะใช้คำนี้คำว่า launch ค่ะซึ่งคำนี้หลายๆคนเนี่ยมักจะอ่านว่า lunch นะคะแต่ว่าไม่ใช่ lunch นั้นมันก็คือมื้อกลางวันใช่ไหมคะอาหารกลางวันจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่า launch นะคะนั่นก็จะเป็นสำเนียงอังกฤษ launch นะคะซึ่งหมายถึงการปล่อยเครื่องบินหรือว่าจรวดหรือว่าจะเป็นดาวเทียมก็ได้ค่ะอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษประโยคเลย the students launched a plane after they learned about the aviation theory the students launched a plane after they learned about the aviation theory นักเรียนนะคะเริ่มทำการปล่อยเครื่องบินนะคะหลังจากที่พวกเขาได้เรียนรู้ทฤษฎีการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในทางการตลาดเนี่ยนะคะก็จะนำคำนี้มาใช้ซึ่งจะหมายถึงการเปิดตัวสินค้าก็ได้อย่างเช่น Jim launched his new product into the marketplace Jim launched his new product into the marketplace Jim เปิดตัวสินค้าใหม่ของเขาในท้องตลาดค่ะเอาละค่ะและนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจ launch นะคะลองเอาไปใช้ดูและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการของเราเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไป launch my plane กันก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปรู้จักกับ present simple tense ค่ะ present simple tense นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็เป็นความจริงทั่วไปค่ะ
2: เรามาดูตัวอย่างประโยคใน present simple tense ด้วยกันเลยค่ะน้องๆฉันไปโรงเรียนทุกวัน I go to school every day ฉันอาบน้ำทุกเช้า I take a shower every morning
1: แล้วเรามาดูตัวอย่างประโยคความจริงกันนะคะประโยคความจริงเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก The sun rises in the east และพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก The sun sets in the west
2: สำหรับโครงสร้าง present simple tense นะคะเราจะใช้ประธาน subject บวกกริยา verb ช่องที่1ค่ะประธานเป็นเอกพจน์สิ่งเดียวคนเดียวกริยาเติม s หรือ es นะคะเอาท่องไปด้วยกันเลยค่ะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es อีกครั้งนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษ he speaks english เห็นไหมคะ he เป็นประธานคนเดียวนะคะเป็นเอกพจน์กริยา speaks จึงเติม s นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลอนอยากจะไปพบคุณหมอค่ะ She wants to see a doctor She wants to see a doctor ลอนอยากจะไปพบคุณหมอลอนประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ wants จึงเติม s นั่นเองค่ะ
1: จำกันให้ดีนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es นะคะเอกพจน์ในที่นี้1คน1สิ่งแต่อย่าลืมนะคะ I กับ you เนี่ยน้องๆต้องจำค่ะเป็นประธานพิเศษเราจะต้องใช้กริยาที่เป็นพหูพจน์ค่ะทีนี้ในภาษาอังกฤษเราจะแบ่งการเรียกจำนวนเป็นเอกพจน์กับพหูพจน์นะคะน้องๆน้องๆอย่าสับสนการเติม SES ที่คำนามนะคะน้องๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะเราเติม s หรือ es ที่คำนามเพื่อบอกจำนวนนั่นเองค่ะจำนวนเอกพจน์มีหนึ่งสิ่งพหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าแมวหนึ่งตัวเราจะใช้คำว่า a cat เราใช้อะบอกจำนวนเพียงแค่หนึ่งนะคะหรือหมวกหนึ่งใบ a hat เราใช้อะเพื่อบอกจำนวนว่าหมวกมีหนึ่งใบแต่ถ้าครูพี่แนทเติม s ที่คำนามคำว่า catจะกลายเป็น cats ทีนี้พอเราเห็นตัว s แล้ว cat ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะจะกลายเป็นพหูพจน์แล้วคือมีหลายตัวนั่นเอง cats แมวหลายตัว hats หมวกหลายใบถ้าเติม s แล้วที่คำนามจะกลายเป็นการบอกจำนวนแต่ตอนนี้เราเรียน present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es เราเติม s หรือ es ที่กริยานะคะอย่าสับสนนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทอยากจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet ขอให้น้องๆสังเกตประโยค Present Simple Tense กันด้วยนะคะว่าเจอกันไหมเอ่ย
2: บอกใบให้นะคะ Present Simple Tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม S หรือ ES ค่ะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย

0: หรือมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์ครับ
1: ถูกต้องครับ The university started in 1896 that was like 120 years ago
0: ใช่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยอายุมากถึง120ปีครับเพราะว่าก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2439ครับ
1: That was when King Jawaharlal the Great raised the status of มหาธาตุวิทยาลัย to Royal College status
0: เรียกว่าปีนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงสถาปนามมหาธาตุวิทยาลัยขึ้นและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1: And we're here with some of the lecturers of this university as well.
0: มาคุยกับอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
1: So please allow us to introduce to you พระมหาราชันจิตตปาโลand อาจารย์พี่แนนนี่ครับนมัสการคุณเจ้าครับ
2: ครับ
0: ก่อนอื่นเนี่ยคำถามแรกเลย Okay, so could you tell the viewers a little bit about what the university does?
1: ว่าด้วยเรื่องของmission หรือภารกิจของที่นี่คือยังไงฮะมันต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นยังไงภารกิจตรงนี้
3: ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆ์เองก็ไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยข้างนอก mm-hmm. เรามีภารกิจหลัก4ประการเหมือน right. กันก็คือผลิตบัณฑิตแล้วก็ทำงานวิจัยแล้วก็บริการวิชาการแก่สังคม
1: okay.
3: แล้วก็ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4: Our university range teachings and learning in Buddhism but we apply it to the real world and then we develop research in Buddhismand the third mission is we provide academic services and the last one we like to preserve the essence of Buddhism in arts and culture
1: How many campuses do you have คือเรียกว่าที่นี่ใหญ่แค่ไหนแล้วมีวิทยาเขตแคมปัสนะฮะที่อื่นอีกไหมครับ
3: There are more than 40 campuses all around country
1: โอ้นะฮะคือถามจำนวนก่อนเลยนะฮะว่าคือมีทั้งหมด40กว่าวิทยาเขต
0: ทั่วประเทศเลยนะ
1: ใช่มั้ยโอ้โหและใหญ่สุดนี่คือที่นี่มั้ยกัน
3: Yes this is the main campus
0: ที่นี่ก็คือเรียกว่าเป็นวิทยาเขตหลัก
1: The main campus ใช่มั
3: ้ยฮะ
0: Yes ใช่ของมหาวิทยาลัยเนาะ
1: But this wasn't the first campus though right
3: The first campus at is the วัดมหาธาต
1: ุ
3: ณัฐาพจัน
1: ครับ
3: Bangkok
1: อ๋ออะไรคือเรียกว่าแห่งแรกเลย
0: แห่งแรกเลย
1: แต่ทุกวันนี้ก็ยังสอนกันอยู่ที่น
3: ั่
1: น
3: Yes yes only graduate student
0: ที่นั่นจะรับผิดชอบเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาโทซะมากกว่า
1: ถูกต้อง
0: ใช่มั้ย
1: โอ้โห
0: ที่นี่เนี่ยมีเรียกมีจำนวนนักศึกษาทั้งที่เป็นพระและเป็นคฤหัสถ์เนี่ยกี่คน
1: ต้องเรียกอะไรพระนิสิตใช่มั้ยที่นี
4: ่พระนิสิตค่ะนะฮะ We have around over 20,000 students including monks novices and nuns and lay people I think about 30% will be lay people
1: lay people นี่คือคนชอบกินมันฝรั่งมั้ย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคฤหัสถ์เป็นคนทั่วไปอ่ะ
1: lay people หรือ layman คือคฤหัสถ์ใช่มั้ยฮะก็คือว่าไปแล้วนิสิตมีประมาณ 20,000 ทั่วประเทศนะใน 20,000 เนี่ยก็คือสัก 70-80% เนี่ยจะเป็นพระเป็นมังค์
0: เป็นพระเป็นเน
1: น novices
0: เป็น
1: นัน
0: นัน
1: นันแปลว่าไม่มี
0: ไม่ใช่นันคือไม่ชี
1: ไม่ชีนะฮะแล้วก็มีคารวาสอยู่นิดนึงใช่ไหมฮะ
0: so what courses are offered เรียกว่ามีการเปิดสอนวิชาอะไรบ้างครับ
4: mainly we have 5 facultiesBuddhism, Social Science, Education, Humanities, and Graduate School, which offers Master's Degree and PhD.
1: Okay, เดี๋ยวไปทีละอันเลย Education คือคารุศาสตร
4: ์ Social Science
1: สังคมวิทยา
4: สังคมศาสตร์
1: สังคมศาสตร์
4: นะคะ Buddhism
1: อันนี้แน่นอน
0: พุทธศาสนา
4: แล้วก็ humanities
1: มนุษยศาสตร
4: ์ครับแล้วก็บัณฑิตวิทยาลัย
1: Graduate School
4: Graduate School
1: ว้าวไม่ธรรมดานะ
5: ยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆสังเกตเห็นโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense กันบ้างหรือเปล่าคะโครงสร้างประโยค Present Simple Tense คือประธานเป็นเอกพจน์มี1สิ่งกริยาต้องเติม S และ ES นะคะครูพี่นุ่นนะคะเห็นประโยคนึงค่ะจากรายการ Itchy Feet นะคะมีประโยคที่ว่า Our university arranges teaching and learning about Buddhismมหาวิทยาลัยของเราจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะเห็นไหมคะน้องๆ University เป็นหนึ่งสิ่งเอกพจน์แล้วคำว่า arrange เลยต้องเติม s ค่ะทีนี้เรามาดูคำสรรพนามกันค่ะคำสรรพนามหรือ pronoun นะคะเอาไว้ใช้แทนคำนามค่ะเราใช้สรรพนามที่เรียกแทนคำนามตัวอย่างเช่นสรรพนามที่เป็นประธานนะคะก็จะมี I you we they he she itI แปลว่าฉัน you แปลว่าคุณ we แปลว่าพวกเราต้องรวมตัวเราด้วยนะคะ

0: เดแปลว่าพวกเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นนะคะ he คือเขาผู้ชาย she คือเธอผู้หญิงส่วน it แทนมันค่ะน้องๆมาลองดูประโยคเหล่านี้นะคะ I go to school by bus ฉันไปโรงเรียนด้วยรถบัส You go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัส We go to school by bus พวกเราไปโรงเรียนด้วยรถบัส They go to school by bus พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัส I you we they ประธานเป็นพหูพจน์ go ไม่เติม ses นะคะอีกอย่างนึงค่ะครูพี่แนทและครูพี่นุ่นไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat and Nun go to school by bus ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมี2คนเป็นพหูพจน์ประธาน I you we they และประธานที่เป็นพหูพจน์2คนกริยาไม่ต้องเติม s นะคะ
1: แต่ถ้าเป็น he goes to school by bus เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือ she goes to school by bus เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสประธาน he she เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม ses นะคะและถ้าเป็น Nat goes to school by bus Nat ไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม ses ค่ะอย่าลืมนะคะประธาน he she it เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม ses ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs แล้วสังเกตนะคะว่า present simple tense เนี่ยอยู่ในประโยคไหนกันบ้างแต่คราวนี้นะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆมาดูประโยคคำถามของ present simple tense กันค่ะใบให้นะคะประโยคคำถามของ present simple tense มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า do แล้วก็ does ค่ะไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลย
3: ไอ้แมงช่วยพี่ด้วย
4: พี่เล่นอะไรของพี่เนี่ย
3: รถมันทับเท้าอ่ะ
4: พี่ไม่มีตัวตนไม่ใช
5: ่
4: หรออ
5: ๋อเออว่ะพี่คอยมาตามสอนภาษาอังกฤษเรานี
4: ่ดีครับพี
3: ่ดูสิใครนะใครขับมาเนี่ย
5: อุ้ยต่างชาติอ้าวเฮ้ยบุญมาแล้ว
3: ต้อนรับสิฝรั่งมายืนเนี่ย
4: Welcome to ปั๊ม
3: โอ้โห
4: ปั๊มปั๊ม Do you need some hair?
6: Hair?
7: Oh, some hell? No, I just want gas.
6: We don't sell gas. We only sell oil.
3: โอ้ย
5: อุ้ยนี่
4: ครับพี
5: ่ออยออยเนี่ยฝรั่งจะเข้าใจได้ไงน
4: ี
5: ่เออ
3: คุณผู้ชมครับคำว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากคำภาษาอังกฤษคือคำว่าปั๊มก็คือเครื่องสูบฉีดหรือว่า verb to สูบฉีดหรืออัดสูบเข้าไปนั่นเองนะครับแต่สำหรับปั๊มน้ำมันแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า a gas station หรือ petrol station นั่นเองครับ
4: ครับ
3: แล้วเมื่อกี้ไปบอก do you need some help เนี่ยฝรั่งฟังว่าต้องการนรกหรือเปล่าเออต้อง help help do you need some help ใช่ไหมเอาใหม่ดิ welcome to the gas station do you need some help
6: welcome to gas stationDo you need some heroes? Do you need some heroes?
8: Oh. What kind of fuel are you like?
5: นี่ครับพี่ไปถามเขาทำไมว่าเขาเป็นคนโง่แบบไหน
4: อ้าว why
5: อ้าว
4: ก็พี่คริสเป็นคนสอนไม่ใช่เหรอพี่
5: ผมสอนอย่างแต่นักเรียนเข้าใจอีกผิดอีกอย่างไม่ได้สอน are you like สอน would you like จะไม่ได้เหรออ
4: ๋อ
5: เออ would you like คือรับอะไรและสองคือเมื่อกี้ไปถามว่าเขาเป็นโง่คนโง่แบบไหนเนี่ยถ้าจะเชื้อเพลิงเนี่ยนะไม่ใช่ fuel เนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า fuelFuel เออ
4: ขอใหม่เลยดีกว่า
5: เออ
4: โอเคครับผม What kind of fuel would you like
5: Oh
7: wow I actually want diesel How much is it per liter
6: How much 28.50 บาท
7: What
5: Hey นี่เม้งเวลาภาษาไทยเราจะบอกไหม 28.50 บาทพูดอย่างนี้ไหม
6: ไม่พี่
5: ก็ใช่ไงเราจะพูดไง28บาท50สตางค์ใช่ไหม
6: ใช่ครับผม
5: แต่เราก็ต้องพูดเหมือนกันไง28บาท50สตางค์
6: 28บาท50สตางค
5: ์ Oh
7: yes okay
5: yeah
7: let's do that
5: เติมสิยืนยิ้มทำไมเรา
6: โอเคครับพี
5: ่เออโอเค
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นโครงสร้างประโยคคำถามของ present simple tense กันบ้างหรือเปล่าคะ
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะจากรายการ Chris Jobs ประโยคนึงที่บอกว่า do you need some help มีอะไรให้ช่วยไหมคะ
0: น้องๆจะเห็นได้ว่าประโยคคำถามของ present simple tense นะคะเราจะเอา do กับ does ขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วยกริยา infinitive ค่ะคือ verb ที่ห้ามเติม ses ห้ามผันเลยนะคะ
1: ซึ่ง do เราจะใช้กับประธาน I you we they หรือประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะแต่ถ้า does เราจะใช้กับประธาน

0: He, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าจะใช้ดูกับประโยคคำถามได้ยังไงค่ะ Do they go to school by bus? พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Do you go to school by bus? เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเห็นไหมคะ You กับ they เลยต้องใช้ดูค่ะส่วนการใช้ does นะคะเราจะใช้กับ he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์มี1คน1สิ่งเท่านั้นค่ะทีนี้น้องๆต้องจำนะคะว่าเวลาเราใช้ does แล้วเนี่ยเราห้ามเติม s หรือ es ที่กริยาแล้วค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น Does he go to school by bus? เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Does she go to school by bus?เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าน้องๆจะเห็นว่าประธานที่เป็น he กับ she เราใช้ does เข้ามาช่วยในประโยคคำถามใช่ไหมคะแต่คำว่า go ห้ามเติม es แล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้เป็นกริยา infinitive แทนค่ะจำให้ดีนะ do does ห้ามใช้ ses แล้วค่ะถ้าคำถามเป็น do you go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าถ้าตอบใช่Yes, I do. ไม่ตอบ Yes, I go นะคะถ้าตอบไม่ No, I don't. Don't มาจาก Do not นั่นเองค่ะ No มาคู่กับ not นะคะจำไว้ให้ดีๆเลยนะ
1: แล้วถ้าคำถามเป็น Does he go to school by bus? เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเวลาถาม Does ก็ต้องตอบ Does นะคะถ้าใช่ตอบว่า Yes, he does.เราจะไม่บอกว่า yes he goes นะคะแต่ถ้าตอบ no เราจะตอบว่า no he doesn't คำว่า doesn't มาจากคำว่า does บวกกับ not นั่นเองค่ะ
0: เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของ present simple tense ในประโยคคำถามที่ใช้ดูกับ does เป็นที่เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ Vocab King ค่ะ
1: น้องๆคะลองช่วยกันลุ้นนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็ลองสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะดูสิว่าเราจะสะกดได้กันไหมเอ่ยไปดูกันเลย
2: พร้อมไหมคะน้องๆทั้ง5คนพร้อมไหมลูกพร้อมไหม
3: พร
2: ้
3: อมค่ะ
2: พร้อมแล้วนะ
4: Let's play spelling
5: We will start now Alone
6: A-L-O-N-E
5: Care
6: C-A-R-E
5: Junior
6: J-U-N-I-O-R
5: Picture
6: P-I-C-T-U-R-E
5: Skirt
7: S-C-U-R-T
5: Skirt
7: S-K-U-R-T
5: Skirt
7: Path
5: Certain
7: Path
5: Droplet
6: D-R-O-P-L-E-T
5: Goddess
6: G-O-D-D-E-S-S
5: Playground
6: P-L-A-Y-G-R-O-U-D
5: Playground
6: Path
5: Restore
7: R-E-F-T-O-R-E
5: Coriander
6: K-O-R-I-A-N-D-E-R
5: Coriander
6: Path
5: Draconian
6: D-R-A-C-O-N-I-A-N
5: Encyclopedia
6: E-N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A
5: Successfully
6: I can't say it
5: Successfully
6: F-I Pass
5: Unscramble
7: U-N-S-R-A M-B-L-E
5: Unscramble
7: U-N-S-C-R-A-M-B-L-E
5: Ballerina Fascinating
6: Pass
5: Occasionally
6: O-C-C-A-S-I-O-N-A-L-L-Y
5: Retrieval
6: Pass
5: Substitute
7: Pass
5: Black
6: B-L-A-P-P
5: Evil
6: E-V-I-L
5: Follow
6: F-O-L-L-O-W
5: Often
6: Half
5: Polite
7: P-O-L-I-T-E
2: โอ้โหอันนี้สะกดหลังอ่อนหมดแล้วนะคะคำนี้ก็ถือว่าไม่ได้คะแนนไปนะคะ
0: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup

0: ิงนี่ท่องศัพท์กันเก่งจริงๆเลยนะคะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆต้องหมั่นท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่แนทเจอคำศัพท์ในรายการ Vocab King ที่น่าสนใจด้วยล่ะค่ะคือคำว่า occasionally ที่เป็น adverb บอกความถี่แปลว่าเป็นครั้งคราวค่ะซึ่ง adverb บอกความถี่นี้เรามักจะเจอใน present simple tense กันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่าเราจะใช้ present simple tense กันตอนไหนถูกต้องค่ะเราจะใช้กันเมื่อบอกกิจวัตรประจำวันเหตุการณ์ที่เป็นความเป็นจริงแล้วก็ใช้อย่างเป็นประจำนะคะซึ่งเราจะมี adverb of frequency บอกความถี่อยู่ด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเมื่อเราเห็น adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่มันก็จะเป็นตัวใบ้เลยค่ะว่าประโยคที่กำลังจะพูดถึงเนี้ยเป็น present simple tense เราก็จะใช้โครงสร้างของ present simple tense ในการพูดส่วน adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่ที่น้องๆจะได้เจอก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง seldom แทบจะไม่ never ไม่เคยแล้วก็ occasionally ที่เราเจอกันไปค่ะที่แปลว่าเป็นครั้งคราวน้องๆฟังประโยคนี้นะคะ I always go to school by busฉันมักจะไปโรงเรียนโดยรถบัสน้องๆจะเห็นได้ว่า adverb of frequency ที่บอกความถี่คือคำว่า always เราจะต้องใช้โครงสร้าง subject บวกกริยาช่องที่1แต่พอเป็น I กริยาเลยไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะเอาละค่ะต่อไปครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการชีวิตติดเทคเทคโนโลยีจดจำใบหน้าจะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลย
2: นอกจากเทคโนโลยีที่จะทำให้เราทุกคนได้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายหรือเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในภาพรวมแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีใกล้ตัวของเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโทรศัพท์มือถือจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช้แค่โทรหากันทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องมือสุดยอดความบันเทิงลำดับแรกที่เรามักจะนึกถึงครับครอบคลุมไปถึงเป็นสิ่งที่ไว้ใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวต่างๆทำให้มีการพัฒนาวิธีการปลดล็อกเข้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลเรื่อยตั้งแต่กรอกรหัสผ่านขึ้นแพทเทิร์นภาพไปจนถึงสแกนลายนิ้วมือและปีนี้2018ครับเป็นปีแห่งการปลดล็อกเข้าเครื่องด้วยการสแกนใบหน้านั่นเองเวลาเราชมโฆษณาจากบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์แล้วเราจะเห็นว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้านั้นช่างสะดวกสบายเกิดขึ้นรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีครับวันนี้ครับเราจึงมีอาสาสมัครตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านครับเข้ามาร่วมทดสอบเจ้าเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้ากันนั่นก็คือน้องแพรครับแต่ก่อนที่เราจะไปท้าดวลเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้านั้นเราต้องให้เจ้าเทคโนโลยีนี้จำใบหน้าของน้องแพรให้ได้ก่อนครับเข้าไปที่โทรศัพท์แล้วเลือกให้มันตั้งค่าคราวนี้ก็เอากล้องมาส่องหน้าวนไปวนมาครับให้โทรศัพท์เนี่ยจดจำใบหน้าของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ลองมาทดสอบกันดูว่าโทรศัพท์จะปลดล็อกใบหน้าของน้องแพรได้รวดเร็วว่องไวในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราหรือไม่ไปดูกันครับอย่างแรกครับลองปลดล็อกในสภาวะแสงน้อย
3: มาละค่ะ
2: แล้วถ้าใส่แว่นตาล่ะ
3: ปลดล็อกได้นะคะ
2: คราวนี้ลองใส่แว่นกันแดดรูปถ่ายหน้าตรงของเรา
3: ไม่ได
2: ้ถ้าหากว่าเราหลับตาอยู่ปลดล็อกได้ไหมคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นฝาแฝดล่ะหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะ
3: ปลดล็อกได้ค่ะ
2: ปลดล็อกได้ครับนั่นหมายความว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าทำงานได้ต้องเป็นหน้าคนจริงๆครับไม่ใช่รูปภาพและก็ต้องมองเห็นแววตาอย่างชัดเจนห้ามมีอะไรปิดกั้น
0: เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแค่มีภาพหน้าเราเนี่ยก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วนะคะ
1: ว่าแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าภาพคำว่าภาพในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะใช้คำว่าอะไรได้บ้างเหรอคะคุณพี่นุ่น
0: คำว่าภาพถ่ายในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า photo มาจากคำว่า photograph สามารถใช้แทนกันได้เลยค่ะแปลว่าภาพ

0: ถ่ายยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะดูภาพถ่ายของฉันไหม Do you want to see my photo or do you want to see my photograph ได้ทั้งคู่เลยค่ะคำว่า photo กับ photograph ก็แปลว่าภาพถ่ายแต่คนที่ถ่ายภาพเราเรียกว่าอะไรล่ะคะครูพี่นุ่นง่ายมากเลยค่ะคำว่า photographถ้าเกิดว่าเติม suffix er เข้าไปจะกลายเป็นคนเป็น photographer แปลว่าช่างภาพค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆชอบออกเสียงผิดนะคะเราจะไม่พูดว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพเราจะออกเสียงว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพนั่นเองค่ะทีนี้พอเราจะบอกว่าเขาคือช่างภาพเราจะพูดว่า he is a photographer เขาคือช่างภาพน้องๆเห็นไหมคะเติม er เข้าไปก็กลายเป็นคนแล้วค่ะถ้าเราทราบความแตกต่างระหว่าง2คำนี้กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะประโยคนี้นะคะ This is a of my family เราจะใช้คำไหนดีคะระหว่าง photograph กับ photographer ใช่แล้วค่ะเราใช้คำว่า photograph This is a photograph of my familyนี่คือภาพถ่ายของครอบครัวฉันมาเล่นเกมกันอีกสักข้อนะคะถ้าเราจะพูดว่าเขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing ตอบอะไรดีคะระหว่าง photograph หรือ photographer ใช่ค่ะตอบเป็น photographer เขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing photographer โอ้โหใครตอบได้ทั้ง2ข้อเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ present simple tense ไปเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะ present simple tense เราจะใช้กับสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรแล้วก็ใช้กับความเป็นจริงนั่นเองค่ะแล้วข้อที่2นะคะให้จำสูตรว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ค่ะข้อที่3นะคะเราจะใช้ดูกับ does ในประโยคคำถามค่ะถามดูตอบดูถาม does ตอบ does นะคะ yes I do yes he does เอ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ no เราต้องใช้ not คู่กันเสมอเลยค่ะเช่น no I don't no he doesn't ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นทีนี้นะคะมันก็จะมีคำใบ้ในประโยค present simple tense ค่ะประโยค present simple tense จะมีคำใบ้คือ adverb of frequency หรือกริยาวิเศษบอกความถี่นั่นเองทีนี้นะคะก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง occasionally เป็นครั้งคราว seldom แทบจะไม่แล้วก็ never ที่แปลว่าไม่เคยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไป2คำด้วยกันนั่นเองคือคำว่า photographแปลว่าภาพถ่ายแล้วก็ photographer ช่างภาพนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเลเวลอัพกันไหมคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องหมั่นทบทวนนะคะท่องศัพท์ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ทบทวนน้องๆก็จะลืมได้นะคะ
1: แล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่แนทมีสำนวนมาฝากกันค่ะ
2: He who would eat the nuts must first crack the shell
1: คนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็จะประสบความสำเร็จค่ะ
0: และน้องๆสามารถไปพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้
3: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: พบกับผมเทรนเนอร์ต๊อดครับ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่ทำให้ทุกท่านฟิตร่างกายยามเช้าครับ
0: รวมถึงการดูแลสุขภาพให้ดีในทุกๆวันกันด้วยนะครับ
1: เช่นเคยวันนี้เรากลับมาในเรื่องของการฝึกเวทเทรนนิ่งเราก็ยังยึดในการฝึกตามที่บ้านง่ายๆ
0: ใช่ครับ
1: แต่เพิ่มความยากขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเพราะนั้นทำให้ร่างกายเราอ่ะฟิตได้แน่นอนอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะง่ายๆเลยแต่ว่าถ้าบ้านไหนไม่มีเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่ใกล้เคียงหรือว่ามันสามารถแทนกันได
0: ้ประยุกต์ได้นะครับ
1: ใช่ครับยกอย่างเช่นเดี๋ยววันนี้เราเตรียมดัมเบล
0: ถ้าไม่มีดัมเบล
1: ใช้ขวดน้ำ
0: หรืออะไรก็ได้ที
1: ่
0: จับถนัดมือของเราและมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะครับผม
1: ใช่แล้วก็รวมถึง

0: ก็เรียบร้อย
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวความพร้อมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับคือการเตรียมความพร้อมนั่นคือการยืดกล้ามเนื้อแล้วก็วอร์มอัพร่างกายครับ
1: อบอุ่นร่างกายให้ร้อนสักนิดนึงครับบางทียามเช้าเนาะเราเพิ่งตื่นอย่างเงี้ยครับเราจะอาจจะมีการติดของข้อต่อต่าง
0: ๆตึงๆเมื่อยๆบิดขี้เกียจกันนั่นแหละคือสาเหตุ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการวอร์มอัพกันสักเล็กน้อยนะครับ
0: โอเคครับ
1: เช้าๆเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสะบัดแขนสะบัดขากันแบบสบายๆก่อนครับเราวอร์มแบบง่ายๆเนาะในการวอร์มอัพนะครับเราจะเน้นให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นระดับหนึ่งให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นระดับหนึ่งนะครับอย่างบางทีถ้าเราตัวเย็นเนาะโคตรตัวติดตัวตึงเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ระหว่างเราเล่นเนาะบิดตัวซ้ายขวาครับเราก็จะวอร์มแบบง่ายๆนะครับแบบนี
0: ้เพิ่มอุณหภูมินี่เกี่ยวกับถ้าเราปิดแอร์ได้ไหม
1: ได้ครับก็ จะมีผลอย่างเช่นหน้าร้อนหน้าหนาวการวอร์มอัพก็แตกต่างกันเดี๋ยวเราก้มแตะปลายเท้าสักนิดนึงครับใช้การแบบเขาย่อมตัวนะครับถ้าไม่ไหวก็แตะแค่หัวเข่าพอแบบนี้ใช้แบบไดนามิกหรือว่าแบบมีการเคลื่อนไหวในการยืดเหยียดแขนด้านบนเล็กน้อยนะครับเหมือนเราบิดขี้เกียจยามเช้า
0: โอเคนี่ก็เริ่มรู้สึกดีแล้วนะ
1: ใช่ครับพอทำสักพักนึงเนี่ยข้อต่อจะเริ่มยืดออกจะเล่นได้เต็มที่แกว่งแขนวงกลมเล็กน้อยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังมาด้านหน้าสัก3 2 1แล้วเปลี่ยนด้านหลังบ้างไปด้านหลังให้พร้อมใช้งานนะครับ
0: เสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเลยนะ
1: ก๊อบแก๊บนะครับ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านได้ยินเสียง
1: ใช่ทิปโรนี่ฮะยกขาหมุนย่ำเท้า1 2 3ขาอีกข้างนึงบ้างอันนี้ก็เราวอร์มสะโพกเหมือนเช่นเคยฮะเดี๋ยวเราจะมีแบบทางกล้ามเนื้อมัดใหญ่ขาอัปเปอร์บอดี้ลำตัวด้านบนแล้วก็แกนกลางลำตัวหน้าท้องครับเดี๋ยวเรามา
0: อันนี้เราวอร์มหมุนสะโพกเนี่ยคือเหมือนเราให้คิดว่าตรงนี้มันเป็นแบบข้อต่อเป็นเบ้าเน
1: า
0: ะเหมือนเราเห็นตุ๊กตาเนาะเราก็หมุนให้ตรงนี้ให้กล้ามเนื้อตรงบริเวณต้นขากับก้นมันได้ใช้
1: ถูกต้องครับ3 2 1โอเคเราก็เสร็จสิ้นกันเรียบร้อยครับกับพาร์ทวอร์มอัพกันเนาะ
0: ก็ในช่วงที่1เนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นแบบในรูปแบบของการฝึกในพื้นฐานของการเคลื่อนไหวร่างกายเขาเรียกว่าไดนามิกมูฟเมนต์เทรนนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าที่ยกมาก็จะเป็นท่าที่เราสามารถทำได้เบื้องต้นแต่มีประสิทธิภาพ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากท่าที่1ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบนี้มี3ท่าในช่วงนะฮะช่วงแรก3ท่าทำ3เซตถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมเพราะฉะนั้นเราหยิบอุปกรณ์เราขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นท่าแรกเขาเรียกว่าท่าสควอต
1: สควอตนั่นเอง
0: ครับใช่ครับแต่สควอตของเราเนี่ยคราวที่แล้วสควอตของเราจะเป็นการทำสควอตแบบมีตัวซัพพอร์ตมีบ็อกซ์
1: มีสเต็ปหรือว่าเก้าอี้
0: ใช่ครับรอบนี้เราจะลองชาเลนจ์ตรงที่ว่าไม่มีเน้นการเกร็งลำตัวแล้วก็ต้นขาได้เต็มที่มากขึ้นรวมถึงมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: อาจจะเห็นอุปกรณ์แปลกตาไป
0: อันนี้เราเรียกว่าเป็นแผ่นน้ำหนัก
1: แผ่นน้ำหน
0: ักส่วนนี้
1: ดัมเบล
0: แต่ถ้าที่บ้านไม่มีอย่างที่บอกตอนแรกคือขวดน้ำ
1: ถ้าให้ดีครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่อาจจะเป็นแพ็คน้ำน้ำหนัก
0: เลยนะ
1: เป็นแพ็คเลยครับแข็งแรงไวแน่นอน
0: ได้ใช้งานจริงด้วยแบกน้ำนะบางคน
1: ใช่ครับผม
0: งั้นเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปกันเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะ3 2 1แบบนี้ครับท่านี้คือสควอตฮาร์ฟนะครับเอาขึ้นมาครึ่งนึงนะครับแล้วย่อลงไปกลับไปใหม่แล้วยืนขึ้นสังเกตที่โค้ชจั๊กได้ง่ายๆถ้าผมอธิบายนะครับคือเหมือนเราจำคราวที่แล้วที่เราทำสควอตนะเหมือนเรานั่งเก้าอี้เห็นไหมตำแหน่งเนี่ยเหมือนโค้ชจั๊กกำลังหย่อนสะโพกไปที่เก้าอี้เลยปุ๊บแล้วขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมแล้วแตะลงไปอีกแล้วค่อยยืนขึ้นเหมือนกันครับเอาครึ่งนึงปุ๊บแล้วยืนแบบนี้ปุ๊บครึ่งนึงแล้วยืนโอเคพออันนี้คือท่าที่1
1: โอ้โห
0: ทำไมเราถึงต้องย่อครึ่งนึงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการขึ้นสุดลงสุดก็ทำงานได้แต่การทำครึ่งนึงทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันทำงานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีช่วงพักให้กล้ามเนื้อเลยในขณะที่เราทํา30วินาที
1: ใช่ครับสังเกตได้เลยว่าผมเริ่มเหนื่อยแล้ว
0: ฮาร์ทเรทหรือว่าการเต้นของหัวใจเรา
1: สูงขึ้นนะ
0: ใช่ครับถ้าพร้อมแล้วไหวมั้ย
1: ไหวครับผม
0: ท่าที่2ครับท่าที่2เดี๋ยวเราจับไอ้ตัวน้ําหนักของเราท่านี้เค้าเรียกว่าท่าสวิงมันเป็นการพับสะโพกเป็นเราย่อลงไปครับพับตัวลงไปน้ําหนักหรือดัมเบลอยู่ตรงบริเวณช่วงหัวเข่าของเราไม่ต่ําไปกว่านี้นะเพราะฉะนั้นอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นคือยืนขึ้นแล้วยกพร้อมกันครับประมาณนี้ความรู้สึกคือให้เราจับแล้วเหมือนเรากำลังจะเบี่ยงตัวน้ำหนักเนี่ยไปด้านหน้าของเราสังเกตนะหลังตรงแล้วยืนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักมันจะอยู่ประมาณนี้โมเมนตัมหรือแรงแกว่งก็จะอยู่สักประมาณด้านหน้าของเราตำแหน่งที่ดีก็จะอยู่ประมาณหัวไหล่ลงมาประมาณเข่าขึ้นแกว่งไปแกว่งมาเหมือนลูกตุ้มเขาเรียกอะไรนะนาฬิกาเนาะประมาณ
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับนี่คือท่าที่2
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นไงบ้าง
1: เน้นขารัวๆเลย
0: ใช่ครับท่านี้

0: จริงๆท่านี้นะครับเราสามารถรู้สึกได้ถึงการใช้กล้ามเนื้อเนี่ยจริงๆทั้งตัวเลยเป็น total body exercise เลยนะตั้งแต่เท้าขึ้นมายันหัวไหล่หน้าท้องด้วยอาจจะงงว่ามันได้อะไรขนาดนั้นถ้าท่านผู้ชมทางบ้านทำตามจะรู้เลย
1: ต้องลองครับต้องลองฮะ
0: ท่าที่3ท่าที่3ทีนี้เราถือตัวน้ำหนักแบบนี้นะไว้ด้านหน้าท่านี้เรียกว่าท่า reverse lunge ถ้าพร้อมแล้วไปนะพร้อมกันเราก้าวขาถอยหลังแล้วยืนขึ้นแบบนี้หลายๆคนคงงงนะดูจากที่โค้ชจับก็ได้สลับข้างไปมาเราก้าวท่านี้เหมือนเราเวลาเราทำเหมือนที่ผมเคยพูดเนาะของหล่นใช่ไหมของหล่นแล้วเราเฮ้ยของหล่นเราก้าวเท้าลงไปเก็บของโดยที่ขาแบบนี้หรือผูกเชือกรองเท้าใช่ไหมท
1: ่
0: าน
1: ี้ครับ
0: ผูกเชือกรองเท้าท่านี้เราก็ยืนขึ้นแต่เราไม่ต้องลงสุดขนาดนั้นลงไปครึ่งนึงปุ๊บเหมือนผูกเชือกรองเท้าแล้วยืนขึ้นสลับข้างไปมาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคเรียบร้อยนี่คือชุดที่หนึ่งนะนี่คือเซตแรก
1: ที่หนึ่งครับเราทำกี่เซตครับโค้ชท็อป
0: ทำสามเซต
1: สามเซตนะครับ
0: ครับ
1: ระหว่างพักเซตนี่เราสามารถจิบน้ำได้ไหมครับหรือว่าเช็ดเหงื่อ
0: ได้เลย
1: ได้เลยได
0: ้หรือบางคนแบบชอบแบบเฮ้ยถ้าเหงื่อซกๆได้ไหมเหงื่อเปียก
1: ๆได้อย่างบางคนรู้สึกว่าเอ้ยมันได้เบิร์นต่อเนื่อง
0: ใช่เพราะเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราสามารถทำได้แล้วแต
1: ่ครับ
0: มากลับมาเซตที่สองกลับมาที่ท่าที่หนึ่งของเราฮาร์ดเขาเรียกว่าฮาร์ดสควอต
1: ฮาร์ดสควอตถ้าผมไม่จับแบบนี้ผมจับแบบนี้ได้ไหมครับตอน
0: จริงๆได้ครับได้เหมือนกันน้ำหนักมาลองดูสามสองหนึ่งไปครับครึ่งเดียวนะครับแล้วก็ยืนขึ้นครับเหมือนเดิมจินตนาการว่านั่งเก้าอี้จริงๆหย่อนสะโพกไปหาเก้าอี้แล้วก็ยืนหย่อนสะโพกหาเก้าอี้ยืนขึ้นมาครึ่งนึงเอ๊ะลืมของขึ้นมาครึ่งเดียวลงไปใหม่แล้วก็ยืนแบบนี้เป็นไงบ้างโค้ชจะรู้สึกที่ต้นขาใช่ไหม
1: ใช่ครับรู้สึกกระโปงสะโพกตึงด้วยฮะ
0: สิ่งสำคัญคืออย่าลืมนะน้องเกร็งหน้าท้องด้วยเพราะว่าท่านี้ถ้าสมมติถ้าเราไม่เกร็งหน้าท้องอ่ะหลังเราจะห่อทันทีใช่ไหมไหล่เราจะห่อปุ๊บจากนั้นเข่ามันจะดันมาด้านหน้าโอเคเรียบร้อยครับท่าแรก
1: ได้ครับผม
0: ท่าที่สองครับต่อเลยท่าที่สอง
1: สวิง
0: สวิงสวิงเหมือนเดิมโน้มตัวผมต้องหันข้างไหมจะโค้ชจะด้านหน้าแบบนี้โอเคแล้วขึ้นสังเกตที่ผมหรือโค้ชจ๊าบก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วตำแหน่งของบริเวณลำตัวเราจะเป็นแนวเดียวกันก้มแบบนี้จะไม่เงยหน้าขึ้นมาแงนแบบนี
1: ้แล้วเหวี่ยง
0: เพราะนี้สำคัญที่ตรงบริเวณต้นคอด้วยสมมติถ้าเราก้มลงไปแล้วเราแงนคอแบบนี้แรงกดที่กระดูกต้นคอก็จะมีเกิดขึ้นเช่นกันนะครับเกร็งท้องตลอดเวลาที่ทำสามสองหนึ่งโอเคครับอีกท่าที่สอง
1: ท่าที่สองครับ
0: เหงื่อซึม
1: เหงื่อซึมใช่ครับแต่ผมรู้สึกว่ามันตื่นนี่เนาะตอนเช้ารู้สึกว่าเราสดชื่น
0: ใช่
1: เรารู้สึกพร้อมไปทำอย่างอื่นได้ต่อ
0: ถูกต้องครับกาแฟกระเป๋าแล้วมันทำให้ร่างกายเราฟิตด้วยสังเกตได้ง่ายๆนี่คือแบบเนี่ยหัวใจเราเต้นเร็วขึ้นเขาเรียกอะไรท่านผู้ชมทางบ้านถ้ามีแบบพวกสมาร์ทวอชหรืออะไรเงี้ยที่แบบสามารถแท็กกิ้งหรือว่าจับการเต้นของหัวใจได้เนี่ยจะเห็นชัดมากฮาร์ทเรทเราขึ้น
1: ฮาร์ทเรทขึ้น
0: แต่ท่าทางเราเป็นพื้นฐาน
1: เราเน้นความต่อเนื่องเข้ามา
0: ใช่ครับใช่ครับโอเคต่อมา reverse lunge ครับ reverse lunge 3 2 1ไปครับปึ๊บย่อครึ่งนึงเปิดส้นเท้าขึ้นดูที่อย่างโค้ชจ๊าบนะเปิดส้นเท้าให้ตั้งขึ้นแล้วย่อพับเข่าลงเน้นการก้าวให้สุดช่วงขานะก้าวไปด้านหลังให้สุดช่วงขาแล้วขึ้นการออกแรงผลักหรือว่าดันตัวเองขึ้นมาออกแรงจากด้านหน้านะสมมติออกไปปึ๊บเท้าขาที่อยู่ด้านหน้าเป็นตัวออกแรงส่งขึ้นมาถูกต้องครับเกร็งท้องโอเคครับนี่เซตที่2ใช่มั้ย
1: เซต2ครับเล็ก1เซตครับผม1เซต
0: เป็นไงอันนี้คือผ่านไป2เซตถามความรู้สึกโค้ชก่อนเป็นไงบ้าง
1: เหงื่อมาแล้วครับเหงื่อมาแล้ว
0: นี่เราไม่ได้เมคกันแล้วเนี่ยเหงื่อจริงแล้วใช่ม
1: ั้ยเล่นจริงเล่นจริงครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยทำตามนะผมรู้สึกว่าได้แน่ได้เหงื่อด้วย
1: ได้เหงื่อ
0: ได้ความฟิตจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นสตรองทูเกเตอร์แน่นอน
1: มาเดี๋ยวเราไปดูกันเซตที่3กันเลยนะ
0: เซตที่3ครับผมสำหรับชุดนี
1: ้เดี๋ยวผมจะกลับไปจับแบบเดิมเน
0: า
1: ะ
0: ลองดูครับลองดูสควอตไปตำแหน่งของการลงสมมุติถ้าใครรู้สึกว่ามันกลับไม่ถูกอ่ะโค้ชทำไงดี
1: กลับไปดู EP ที่1
0: เรามี
1: ระยะในการสอนว่าควรลงประมาณไหนถ้าใครรู้สึกไม่ไหวมีสเต็ป
0: ในการ
1: เก้าอี้
0: ใช่ครับขึ้นครึ่งนึงอย่าลืมอันนี้ทำให้กล้ามเนื้อเรามันเวิร์คตลอดเวลานะทำงานตลอดเวลาไม่ได้มีช่วงพักให้กล้ามเนื้อต้นขาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อพอทำงานตลอดเวลาปุ๊บมันก็จะใช้พลังงานค่อนข้างสูง
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับผมท่าที่2
1: สวิง
0: สวิงในขณะที่เราพักเนี่ยอย่างที่บอกไปจิบน้ำได้
1: จิบน้ำได้ครับ
0: จิบน้ำได้
1: โอเคเหงื่อได้ฮะ
0: เตรียมตัวครับท่าที่2ครับสวิงเหมือนเดิม
1: สวิง
0: เดี๋ยวผมหันข้างให้ดูแล้วกันโค้ชนำอันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านดูด้านหน้า
1: โอเค
0: 3 2 1ไปครับอย่าลืมนะบางคนงงอ่ะถ้าจับขวดน้ำจะสวิงยังไงครับเนี่ยจับได้เลยจับที่ขวดได้เลยนะ
1: จับหรือแบบนี้ก็ได้ฮะเนี่ยเราจับแบบยกกระสานมือถ้าเราจับขวดแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
0: ท่านี้มันได้อะไรอ่ะย้อนกลับไปอีกทีนึงท่านี้มันได้อะไรก็ยังยืนยันคันเบลนะท่านี้จริงๆมันเขาเรียกว่าอะไรนะ total body เลยมันโหมันได้ใช้หมดเลยเห็นไหมครับตั้งแต่ขาไล่ขึ้นมาที่ต้นขาสะโพกหน้าท้องหลังส่วนล่างสะบักหลังส่วนบนหัวไหล่ได้หมดเลยนะจริงๆทำงานร่วมกันหมดนะครับผมโอเค3 2 1โอเคต่อมาอันนี้มาโหลดที่ต้นขา
1: reverse
0: ลังนิดนึงอย่าลืมนะเมื่อกี้ตอนที่ผมพูดไปบางทีมันอาจจะตอนอธิบายในขณะที่เราพักตอนที่เราทำโฟจับลองทำมาดูนิดนึงส้นเท้าเห็นไหมส้นเท้าเราเปิดขึ้นมานิดนึงนะเปิดขึ้นมาแบบนี้จากนั้นตอนออกแรงยืนขึ้นออกแรงข้างนี้ถีบตัวขึ้นมาเก่งหน้าท้องถ้าไม่เก่งหน้าท้องตัวเราจะห่อ
1: แม้จะเป็นแบบนี้จะเจอได้บ่อยฮะเวลาที่เราทั้งสองคนสอนเราได้เจอแบบนี้อ้าวสิ่งแรกที่คอมมอนมิสเทคก็คือข้อผิดพลาดเขาจะชอบใช้แบบนี
0: ้แบบงั้นลองเลยไหม
1: เปลี่ยนตัวไป
0: ลองเลยไหมไปสามสองหนึ่งไปเลยปึ๊บยืนสลับข้างครับปึ๊บยืนขึ้นมา
1: ใช่ออกแรงเต็มเท้านะครับ
0: ออกแรงให้เต็มฝ่าเท้ายืนขึ้นมา
1: อย่าให้ส้นเท้าหรือปลายเท้าเราลอยนะครับ
0: ปึ๊บยืนขึ้นมาประมาณนี้สวยมากถอย9กลับมา9กลับมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันทำแล้วมันรู้สึกไม่มั่นคงเราลองเซตจับพื้นแบบนี้ได้นะ3 2 1โอเคเรียบร้อย
1: 3เซต
0: เดี๋ยวเราไปช่วงที่1เดี๋ยวเราไปดูว่าช่วงที่2เราจะเน้นอะไรนะครับผมอ่ะโอเคขอวางอุปกรณ์ก่อนช่วงที่2ครับเราก็จะเน้นการฝึกไปที่แกนกลางวันนี้เราจะยกมา2ท่าฝึกด้วยกันนะครับผมก็จะมีลัดเส้นทวิสต์แล้วก็คลันช์เพราะฉะนั้นหลายๆคนหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านบางท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อมัน
1: ใช่ครับเป็นท่าฮอตฮิตมาก
0: แต่วันนี้เราก็จะลองเอามาแล้วทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยทำตามกันได้ง่ายๆแล้วกัน
1: ใช่
0: นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำกันเลยพร้อมๆกันอุปกรณ์เราใช้เหมือนเดิมขวดน้ำน้ำหนักของเราหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นตัวเปล่าๆก็ได้นะโค้ช
1: ได้ครับเดี๋ยวเราเริ่มแบบบอดี้เวทตัวก่อน
0: เปล่าๆบอดี้เวทก่อนครับ
1: จะได้ไปพร้อมกันได
0: ้โอเคถ้างั้นพร้อมแล้วท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วไปนะ3 2 1โอเคครับเอนตัวเล็กน้อยประมาณนี้จากนั้นเอามือครับแตะด้านข้างแบบนี้พยายามยืดตัวไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สิ่งที่ควรระวังคือเราจะไม่ขึ้นมาจนขนาดนี้นะถ้าเราโน้มตัวประมาณสัก45องศาโดยประมาณนะแล้วเราบิดตัวช่วงหัวไหล่เราบิดท่านี้เป็นการเกรงหน้าท้องทั้งหมดนะจริงๆแล้วส่วนหน้าบิดทั้งช่วงหัวไหล่หรือช่วงบนของเราช่วงบนลำตัวมันจะทำให้หน้าท้องอ่ะใช้ตลอดเวลานะครับ3 2 1โอเคท่านี้ก็ตึงแล้วนะจริงแล้ว
1: ตึงครับเมื่อกี้เป็นการบิดลำตัว
0: ใช่
1: การบิดลำตัว
0: ก็อย่างที่บอกนะมันใช้หน้าท้องจริงๆทุกส่วนเลยนะแต่หลักเราจะเน้นที่เขาเรียกว่าออฟกล้ามเนื้อออฟลีกเนาะก็คือหน้าข้าง
1: การบิดลำตัวนะฮะนั่นเอง
0: ถ้านึกภาพไม่ออกคือแบบ V shape
1: V shape ผู้ชายที่อยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้ในการบิด
0: ใช่อ่ะมาเดี๋ยวเราดูท่าต่อไปครับท่านี้เป็นท่าเบสิกเหมือนกันท่าคลันช์แต่วันนี้จะเป็นแบบง่ายๆแบบนี้ให้นอนราบไปกับพื้นนะครับนอนราบไปกับเบาะชันเข่าขึ้นมาแบบนี้วิธีการคือให้ผมให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับยกมือขึ้นแบบนี้ง่ายๆแล้วพอเริ่มทำปุ๊บให้ยกหัวไหล่พ้นจากเบาะหรือพื้นรวมทั้งเก็บคางนะ1 2ปุ๊บยกขึ้นมาแค่นี้เก่งแล้วลงเก่งแล้วลงอันนี้เราเริ่มเลยนะไปเลยนะเก่งท่านี้จะสังเกตว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องคือโค้ชจับแต่แบบที่ผิดผมทำให้ดูยกตัวขึ้นมาแบบนี้ยกตัวขึ้นมาแบบนี้สิ่งที่ผิดคือมันทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องเนี่ยทำงานไม่เต็มที่ตอนนี้ที่เราทำเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าท้องเราสามารถใช้งานได้ 100% ทำตลอดเวลาเกร็งตลอดรวมถึงไม่มีแรงกดแล้วก็แรงกระแทกที่หลังของเราด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราทำท่านี้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากกว่าการฝึกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะซิทอัพเนาะถ้าพูดตามตรงถ้าเราอยากฝึกหน้าท้องนะครับแบบนี้ก็จะค่อนข้างได้ผลดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะอีกนิดนึงปึ๊บขึ้นปึ๊บ โอเคเรียบร้อยครับอันนี้

0: คือท่าที่2สําหรับการฝึกหน้าท้องเพราะฉะนั้นเราทําแค่2ท่า2 exercise
1: 2ท่า
0: ครับการฝึกแก
1: แค่นี้จริงๆก็ครบแล้วเนาะหน้าท้องเรามีฟังก์ชันแค่นี
0: ้ใช่
1: งอตัวบิดตัว
0: ถูกต้อง
1: ใช่ครับ
0: หน้าท้องที่เราเห็นอยู่ที่เป็นซิกแพคมั้ยเค้ามีหน้าที่หรือฟังก์ชันเนี่ยประมาณนี้คือพับตัวห่อตัวแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกให้มันครบเซต full option เลย3เซตนะวันน
2: ี้ใช่ครับผม
1: เราเติมน้ำหนักหน่อยฮะอย่างเมื่อกี้เราเป็นแบบ easy option ให
0: ้
1: สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบว่าแข็งแรงมาระดับนึงแล้ว
0: ครับ
1: นะเล่นตัวเปล่าอาจจะเบาเกินไปเราสามารถปรับได
0: ้ถือแพ็คน้ำได้ไหม
1: ได้หมดฮะ ได้หมดเลยฮะ
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่าครับโค้ชไปเริ่มครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะเน้นเอาจำนวนเข้ามาใช่ไหมครับโค้ชจำนวนทำเร็วๆจริงๆแล้ว
1: ปวดหลังมากฮะ
0: ผมให้ทิปนิดนึงการฝึกหน้าท้องยิ่งทำช้าเนี่ยมันยิ่งทำให้เราเกร็งมากขึ้นนะท่านผู้ชมทางบ้านลองทำช้าๆดูนะครับโอ้โหแค่นี้สั่นกว่ามากนะแต่เราทำเร็วๆมันไม่ได้เก่งนะ
1: รู้สึกปวดหลังด้วยครับปวดหลังมากเลย
0: ค่อยๆทำช้าๆค่อยๆบิดโอ้โหนี่แหละถ้าใครรู้สึกว่าเหมือนตะคริวจะมาอันนี้คือไม่แปลกนะ
2: ใช่ครับกล้ามเนื้อทำงานต่อเนื่อง
0: โอเค3 2 1โอเคก็คือเทคนิคครับกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยเขามีช่วงในการหดตัวค่อนข้างสั้นทีนี้ถ้าเราทำเร็วๆเนี่ยจังหวะที่เขายืดหดเนี่ยมันไม่พอกับการเกร็ง
1: ใช่ครับนึกภาพเหมือนเราทำอะไรเราก็โฟกัสได้ไม่ค่อยด
0: ีเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหน้าท้องพอแล้วยิ่งทำช้ายิ่งเกร็งค้างอย่างเงี้ยผมเชื่อเลยว่าจริงๆท่านผู้ชมทางบ้านถ้าทำตามเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อ่ะมาท่าที่สอง
1: ฟีลลิ่งที่กล้ามเนื้อนะครับผม
0: ครับผมท่าที่สองท่านี้ผมใส่น้ำหนักค่อยด้วยเหมือนกันนะยกขึ้นไปแบบนี้หรือถ้าใครไม่ไหวไม่เป็นไรแบบนี้3 2 1ลุยครับยกตัวขึ้นตำแหน่งนี้อย่างที่บอกนะสิ่งที่สำคัญคือเก็บคางชิดลำตัวนิดนึงไม่ต้องแหงหน้าขึ้นไปนะเก็บปุ๊บยกแล้ววางอ่ะขออนุญาตนะครับอ่ะโค้ชจ๊าบทำไปตอนที่เรายกตัวขึ้นไหล่พ้นจากพื้นประมาณนี้ประมาณสัก1ฝ่ามือเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างพอดีแล้วประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันของเขาพอยกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยก็เกร็งตัวแบบเต็มที่แล้ว3 2 1โอเคครับ
2: มาแล้วครับตอนนี้หน้าท้องเริ่มมา
0: แล้ว
2: ใช่ครับตะคริวมาแล้วครับ
0: โอเค
2: มาเซตที่3นะครับผม
0: ทำเหมือนเดิม
2: ทำเหมือนเดิมครับ
0: ทำเหมือนเดิมครับมา
1: เซตนี้ถ้าใครยังไม่กล้าเพิ่มหนักลองเอาเบาๆก่อนลองเพิ่มดูฮะเราจะเห็นถึงความแตกต่างเลยว่าเอ้ยระหว่างที่เราเล่นแบบน้ำหนักตัวเปล่ากับการเล่นแบบถือน้ำหนักเนี่ยประโยชน์มันได้มากกว่า
0: ใช่ถูกต้อง
1: ทั้งที่เราใช้เวลาเท่ากัน
0: ลองดูครับมาตอบโจทย์ไหมกลับมาท่าที่1
1: ใช่ครับ
0: เส้นสวิตช
1: ์โอเค
0: ครับ3 2 1ไปครับสำหรับสมมุติใครที่ทำแล้วเก่งหรือบางคนแบบรู้สึกว่าพอถือน้ำหนักมันหนักเกินไปอะโค้ชเราสามารถวางก่อนได้
1: เราวางก่อนแล้ว
0: เราเน้นเพิ่มมุมหรือว่าการเคลื่อนไหวให้มันเยอะขึ้นไปไกลขึ้นช้าลงไปไกลขึ้นแบบนี้ส่วนใครถ้ายังไหวได้เลยน้ำหนักได้สบายสบายแบบนี้3 2 1โอเคครับฝึกแค
1: ่ตายแล้ว
0: ฝึกแค่แกนการลำตัวนี้ก็หอบแล้วนะ
1: ไม่ไหวแล้วตอนนี้
0: อ่ะโอเคมาท่าที่2ครับ
1: นอนราบกับพื้นคัดมาให้แบบเน้นๆเลยแบบโอ้สุดยอดมาก
0: อ่ะ3 2 1ไปครับยกตัวขึ้น
1: เป็นท่าที่ค่อนข้างเบสิกนะครับโพตอสแต่ว่าถ้าเราโฟกัสและทำให้ถูกต้องเนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยจะเต็มที่สังเกตดูนะครับ
0: นี่เห็นเราสองคนสั่นนี่คือทีวีถ้าไม่ได้เสียนะจอไม่ได้เสียนะครับผม
1: ถูกต้อง
0: ฮ
1: ะ
0: หรือกล้องทีมงานไม่ได้เป็นอะไรฮะคือกล้ามเนื้อเรามันได้ทำงานจริงๆครับ
1: ฮึบ
0: เสียงสั่นนี่ก็ไม่ใช่ลำโพงไม่ได้เป็นไร
1: เหนื่อย
0: ฮึบสามสองหนึ่งโอเคพูดดักไปก่อนเลยอะพูดดักไปก่อนเลยโอเค
1: พาร์ทที่สอง
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: จอดนี่คือช่วงที่เราฝึกหน้าท้องกันเดี๋ยวเราไปต่อครับในช่วงที่3ครับผมทีนี้ช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในแนวของการฝึกของคอร์มัสเซิลต่อเนื่องทีนี้เมื่อกี้เราคอร์มัสเซิลของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องของกล้ามเนื้อที่เป็นหน้าท้องส่วนหน้าซะเยอะแล้วก็การบิดตัวอะไรเงี้ยเนาะการโรเททเพราะนั้นการฝึกในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการฝึกที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องลึกเข้าไปอีกเป็นเหมือนเข็มขัดของเรา
1: ผู้ชายอย่างหลายคนอาจจะมีอาการแบบเคยเห็นแบบพุงป่องออกมา
0: ใช่
1: กล้ามเนื้อ

0: transverse เนาะเข็มขัดข้างในของเราเนี่ยไม่แข็งแรงไม่สามารถดึงกลับไปข้างในได้เพราะฉะนั้นเราจะมาฝึกตัวนี้กัน
1: อันนี้แหละเป็นตัวที่แก้ได
0: ้
1: เป็นช่วยระดับนึงเพราะฉะนั้นท่านี้เราเซตเป็นท่าแพลงนะครับเริ่มจากท่าแพลงก่อนเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะทำท่าแพลงกันนะ3 2 1อ่ะไปครับแพลงเหมือนเดิมครับการทำแพลงคือตำแหน่งการวางมือก็ประมาณช่วงหัวไหล่ของเราเท้าก็ช่วงสะโพกหรือกว้างกว่าเล็กน้อยประมาณไหล่ก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วท่านี้คือเราม้วนนิดนึงนะอย่าให้หลังเรามันแอ่นแบบนี้เรายกขึ้นนิดนึงใช่ไหมแบบนี้ถ้าเราหลังเราแอ่นเกินไปเนี่ยมันทำให้แรงกดอยู่ตรงนี้และแขนเพราะฉะนั้นหน้าท้องมันก็จะเก่งน้อยลงนะครับยกขึ้น3 2 1โอเคแค่นี้อันนี้คือเซตที่1
0: ครับผม
1: เซตที่2เราจะเพิ่มระดับความยากเข้ามาอีกเล็กน้อยโดยที่เราเอาขวดน้ำของเราหรือดัมเบลของเรานี่แหละมานะครับเซตเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือให้เราวางเราเหมือนย้ายของนะพอเราทำแพลงมาด้วยแล้วเราก็ย้ายที่ของมันอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปเลยไหม3 2 1ไปครับเราแค่จับสลับย้ายตัวดัมเบลของเราไปมาปึ๊บจากซ้ายมาขวาจากขวามาซ้ายโดยขณะที่เราทำแพลงนะครับสิ่งที่เราควรโฟกัสคือเท้าควรอยู่ที่เดิมรวมถึงสะโพกหรือลำตัวเราเนี่ยจะไม่ได้บิดพลิกไปพลิกมาเพราะนั้นการทำให้ร่างกายเราอยู่เป็นเส้นตรงหรือเป็นกระดานอยู่แบบนี้ทำให้หน้าท้องของเราทำงานอยู่ตลอดเวลาบีบรัดอยู่ตลอดเวลา3 2 1กลับมาแพลงกันใหม่ฮะรอบสุดท้ายแล้ว
0: ว่าอีกนิดเดียวทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งขา
1: ครับผม
0: ในช่วงแรกหน้าท้องซิทอัพบิดตัว
1: ใช
0: ่ท้าย
1: พูดคำเขาเรียกอะไรพูดให้เข้าใจง่ายๆ
0: เข้าใจง่ายเลยแบบเก็บปิดท้ายให้ครบ
1: ครับผม
2: เล่นให้ครบ
1: แพลงนะกลับมาแพลงอีกทีนึงถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มายกตัวขึ้นครับดันตัวขาตึงหลังตรงม้วนหุบสะโพกลงนิดนึงหลังเราก็จะโก่งขึ้นมันเล็กน้อยฮะนิดนึงสิ่งที่สำคัญลืมบอกเลยก็คือเท้าเนาะตำแหน่งของเท้าคือไม่ควรแคบเกินไปหรือถ้ากว้างเกินไปหน้าท้องก็ไม่ได้ใช้นะโค้ช
2: ถูกต้องครับ
1: ครับ
2: อาจจะใช้น้อยกว่า
1: ผมชวนโค้ชคุยเป็นไปไหมเนี่ย
0: เก็บทรงอยู่ฮะ
1: 3 2 1โอเค
0: เก็บทรงตั้งนาน
1: เดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านเหงา
0: เก็บทรงตั้งนาน
1: โอเคอันนี้ผ่านไปครับเซตสุดท้ายแล้วท่าสุดท้าย
0: ครับท่าสุดท้ายฮะแรงแบ๊ก
1: ดีครับดี
0: ดี
1: นี่ขนาดถ้าโค้ชเราทำได้ประสิทธิภาพขนาดนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็ต้องได้เต็มที่แน่นอน
0: ได้แน่นอนครับเต็มที
1: ่ป้า3 2 1ท่าที่2ครับมาเลื่อนครับจริงๆพยายามยกหน่อยนะสมมติถ้าเป็นขวดน้ำถ้าขวดน้ำมันตั้งอยู่เราก็หยิบไปวางเนาะหยิบย้ายขวดน้ำปุ๊บมาฝั่งนี้จากฝั่งขวาย้ายมาฝั่งซ้ายย้ายมาฝั่งขวานะครับทำไปเรื่อยๆพอมันเริ่มสั่นเนี่ยก็ค่อยๆเราสามารถเบรกแล้วก็เซตลำตัวเราใหม่ได้อ่ะแล้วไปต่อ3 2 1โอเคเป็นไงเรียบร้อย
0: จอดครับจบไป
1: เรียบร้อยหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็จะเขาเรียกอะไรนะรู้สึกแล้วก็ได้เหมือนที่เรานำเสนอไป
0: ใช่ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาชมกัน
0: ฮะเดี๋ยวเราไปยืดเหยียดกันเน็ตกันหน่อย
1: ใช่ลืมเลย
0: สักครู่นึงนะครับผม
1: เมื่อกี้เราเรียบร้อยไปแล้วทั้ง3ช่วงในการฝึกนะครับใช้โหหมดเลยนะวันนี
0: ้ total body เลยครับ
1: มัดใหญ่ก็คือตั้งแต่ขาลำตัวขึ้นมาหน้าท้องโอ้โหใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่สำคัญห้ามลืมอีกเช่นกันก็คืออาจจะต้องมีการ stretching หรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อสักเล็กน้อย
0: ใช่ครับคลายเส้นนิดหน่อยฮะจะได้ไม่ตึงครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวโอจ้าพายืดกันเดี๋ยวเพื่อนๆจะตึงกัน
0: ได้ครับเมื่อกี้เราเล่นหน้าท้อง
1: ครับผม
0: ค่อนข้างเยอะมีทั้งการบิดเดี๋ยวเราเริ่มจากง่ายๆครับให้ทุกคนนะครับเหยียดแขนขึ้นด้านบนเหนือศีรษะแบบนี้เนาะแล้วเอนไปด้านหลังเท่าที่เราไหวนะครับถ้าเราเอนไปเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะปวดหลังด้านล่างได้นะให้เราเกรงหลังซูไว้นิดนึงแล้วค่อยๆเอนไปช้าๆนะครับ
1: ครับผม
0: 3 2 1แล้วค่อยๆก้มตัวลงครับตรงข้ามบ้างทีนี้ยืดต้นขาด้านหลังยืดหลังส่วนล่างของเรานะครับลงเท่าที่เราไหวเหมือนเดิมนะครับผมเอาแค่พอตึงๆนะฮะ
1: ตึงกันนะเนี่ย
0: ค่อยๆยืดขึ้นทีนี้เราชูแขนข้างใดข้างหนึ่งนะครับแล้วเหยียดไปทิศทางตรงข้ามให้รู้สึกว่าลำตัวด้านข้างเรายืดออกเมื่อกี้เรามีการบิดการใช้ลำตัวด้านข้างค่อนข้างเยอะ3 2 1อ่ะเปลี่ยนข้างครับ

0: นิดๆหน่อยๆนะครับมาโอเคเอาแค่พอคลายเล็กน้อยสะบัดแขนสบาย
1: ๆโอเคครับก็เรียบร้อยจบก็คือยืดกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ครับ
1: หวังว่าวันนี้เราก็ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะมีความฟิตแล้วก็กระปี้กระเป๋าตลอดทั้งวันแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ย้อนหลังได้ที่โซเชียลเน็ตเวิร์คของเราด้วยนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เซิร์ชคำว่า T-Sport 7นะครับผมก็สามารถดูพวกเราย้อนหลังได
0: ้ครับครับผม
1: สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็พบกับพวกเราได้ทุกวันทางสถานีโทรทัศน์การเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้

วันนี้เวลา 9:12 นสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใยสองแผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีสะเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนมาภิไธยสทและเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมก็เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:49 สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569โดยทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติทรงพระปรีชาสามารถและมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมหลายแขนงโดยเฉพาะดนตรีไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดมาทรงได้รับการยกย่องในฐานะวิสิทธศิลปินและเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เผยแพร่ประวัติผลงานและองค์ความรู้ของครูดนตรีไทยผู้มีคุณูปการถ่ายทอดคุณค่าของศิลปะดนตรีไทยให้สืบทอดจากครูสู่ศิษย์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมสืบไปการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ในปีนี้มี5รายการแสดงอาทิวงดนตรีไทยเครื่องใหญ่พิเศษบรรเลงเพลงไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงดอกไม้ไทย2ชั้นในชุดการแสดงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงไทยและทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโสชายหญิง

และทรงดนตรีไทยร่วมกับวงปี่พาทย์ไม้นวมวงบ้านปลายเนินเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์เพลงพระเสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของดนตรีไทยและบทบาทของครูผู้สืบทอดภูมิปัญญาของชาติสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:36 น.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไป

ส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทันตสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยมีพระปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกระมิงและการแสดงโอละหนอเชียงใหม่ทั้งนี้ทันตสถานหญิงเชียงใหม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 รายมีผู้กักขังหญิง23รายและผู้ต้องกักขังชาย77รายจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังซึ่งเป็นโครงการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจโดยดำเนินการนำร่องที่ทันตสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567ถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทต่อจากนั้นพระราชทานที่ระลึกแก่ผู้ต้องขังหญิงและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทันตสถานหญิงเชียงใหม่ทันตสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำและขับเคลื่อนโครงการพระราชทานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอาทิโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทันซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษโดยตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทันตสถานหญิงเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมจำนวน20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 รายทันตสถานหญิงเชียงใหม่นี้ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน18รายการภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมอาทิเครื่องขูดหินปูนเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและพร้อมระบบประมวลผลและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน13รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม477คนโดยปี2566ทันตสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทันปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในทันตสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงทอผ้าไหมผ้าฝ้ายโดยซื้อเส้นไหมมาจากข้างนอกแล้วเริ่มขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การกรอไหมจนถึงการทอที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ในการดำเนินงานตามข้อตกลงกรุงเทพหรือ Bangkok Rules เมื่อมีเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจำกับผู้ต้องขังเด็กควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาการด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์จำนวน10รายและเด็กติดผู้ต้องขังจำนวน3คนและการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นของตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกวิชาชีพด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารคาวหวานการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการดูไพ่ยิปซีการนวดแผนไทยและเสริมสวย

เวลา 14:38 เสด็จไปยังวิหารลายคำโบราณเฉลิมพระเกียรติวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่โบราณสถานเก่าแก่ที่ขุดพบรากฐานรากเดิมและได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เป็นวิหารทรงล้านนาโบราณภายในประดิษฐานพระพุทธศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อพระเจ้าแสนเสาพระประธานเก่าแก่วิหารวัดยางกวงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่20วันนี้มีหลักฐานปรากฏในโครงนิราศหริพุนชัยที่เขียนขึ้นในปี2060เรียกว่าชื่อวัดนางรั้วต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างทั้งนี้พระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7ได้ฟื้นฟูและบูรณะขึ้นใหม่ตั้งเป็นวัดอีกครั้งเมื่อปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองราชครบ60ปีและได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมาเมื่อปี2557ปัจจุบันพระครูปลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม8รูปจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังเจดีย์วัดยางกวงทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางธรรมนาวาวังที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนวัดสถานศึกษาและสถานพยาบาล10หน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้อาทิจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและสำนักงานศึกษาธิการร่วมดำเนินงานสืบสานสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษานักเรียนและประชาชนโดยบูรณาการหลักธรรมสู่การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมจิตอาสาธรรมนาวาวังโอสถสถานที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรวมกลุ่มเป็นการเป็นศูนย์เพื่อดูแลสุขภาพและก็สร้างเสริมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมเรียนรู้เข้าใจหลักธรรมผ่านการฝึกปฏิบัติจริงโรงเรียนโกวิทธรรมรงเชียงใหม่ที่จัดกิจกรรม Voice of Hope from นาวาวังเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและวัดยางกวงจัดโครงการคมทัศษาพัฒนาภูมิปัญญาการทำคมล้านนาเพื่อเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในชุมชนโอกาสนี้ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จการเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นพระกรณียกิจที่ซ้อนเห็นที่สะท้อนเห็นถึงพระเมตตาความเอาพระทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ทรงจำกัดอยู่เพียงการทรงติดตามหรือทรงเยี่ยมเยียนกิจกรรมเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปณิธานในการทรงสืบสานพระราชดำริจิตอาสาพระราชทานและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติดังว่าทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าให้แก่เยาวชนและคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมที่เกิดจากความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณประโยชน์และการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพริมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล

ไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชดังสริตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา17นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับในการนี้นายสุภรัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์นี้เป็นแห่งแรกเมื่อวันที่8สิงหาคม2522เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของราษฎรโอกาสนี้องคมนตรีมอบโล่รางวัลและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาสู่ความสำเร็จระดับก้าวหน้าและผลสำฤทธิ์ที่ยั่งยืนการประกวดวาดภาพบนกระดานดำในหัวข้อป่าน้ำดินชีวิตตามรอยพระราชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6การวาดภาพกระดานดำในหัวข้อสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การเกษตรที่ยั่งยืนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3และเกษตรกร PGS ดีเด่น Participatory Guarantee System ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนประเภทนาข้าว
จากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลการประกวดและนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเยี่ยมชมนิทรรศการณบริเวณสวนของพ่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาจัดแสดงอาทิการสาธิตเทคโนโลยีระบบน้ำแฮนดิเซนการใช้ปุ๋ยโรงเรือนอัจฉริยะการเพาะเลี้ยงไก่แพะและปลานิลการจัดแสดงพันธุ์สัตว์การเพาะชำกล้าไม้การนำหญ้าแฝกและกิ่งไม้มาทำของใช้และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ตลอด47ปีศูนย์ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน43หมู่บ้าน 14,853 ครัวเรือนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้13แห่ง16กลุ่มอาชีพขยายผลสู่โรงเรียนทั่วไปกว่า10แห่งและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน14แห่งพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา8รายการช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีผู้เข้ารับการอบรม 1,349 คนและผู้เข้าศึกษาดูงาน 1,725 คนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆครอบคลุมในหลายมิติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการแบบครบวงจรทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาสังคมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย10โครงการหลักและแตกแขนงออกเป็นโครงการย่อยอีกกว่า210โครงการโดยได้กระจายความช่วยเหลือและการพัฒนาลงสู่พื้นที่เป้าหมายถึง511หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ26ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดมหาสารคามสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงระดับชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งผลสำฤทธิ์จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของคณาจารย์และนักศึกษาก่อให้เกิดผลผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนโดยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากถึง88ผลิตภัณฑ์นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มากกว่า30เรื่องควบคู่กับการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนอีกกว่า50รายการซึ่งเป็นประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในที่ได้มากกว่า 20,000 คนโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางสังคมผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งเป็นโมเดลสำคัญในการสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะเด่น4ด้านประกอบด้วยการเป็นนักคิดที่วิเคราะห์ปัญหาได้การเป็นนักสื่อสารที่แถ่ทอดความรู้เป็นการเป็นนักประสานงานที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้ดีและการเป็นนักสร้างนวัตกรรมผ่านการศึกษาปัญหาและบริบทของชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปสู่โลกของการปฏิบัติงานจริงทั้งได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบคลังหน่วยกิจและการจัดองค์ความรู้ออนไลน์ที่ปัจจุบันมีการรวบรวมและพัฒนาชุดความรู้ไปแล้วกว่า164รายการด้วยขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อมีการออกแบบและเพิ่มเติมหลักสูตรในคลังหน่วยกิจให้ตรงจุดตอบโจทย์ตลาดแรงงานและเป็นการเปิดโอกาสในการส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไปในอนาคตองคมนตรีร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในโครงการหลวง57
วันนี้ที่บริเวณเซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครผู้เอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในงานโครงการหลวง57องคมนตรีกล่าวว่ามูลนิธิโครงการหลวงน้อมนำแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดไปปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยนำพันธุ์พืชพระราชทานจากพระบรมวงศ์พัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมอาทิการขยายผลเอเดนไวท์และเจนเทียซึ่งเป็นพันธุ์ดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา

และอีกจำนวน18ชนิด 44,000 นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยไม้ดอกเมืองหนาวอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาพันธุ์และขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ดอกแล้ว9ชนิดรวม 60,000 อาทิกุหลาบแคลาลิลี่ซิมิเดียมรองเท้านารีเบญจมาศมาลีรัตปทุมมาและว่านสีทิศพร้อมทั้งดำเนินการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับกว่า120ชนิดส่งเสริมเกษตรกร536รายครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า330ไร่และสร้างรายได้แก่สมาชิกเกษตรกรมากกว่า40ล้านบาทต่อปีในปีนี้มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาผลการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ใช้เวลากว่า8ปีโดยมีจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของกุหลาบควีนสิริกิติ์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงยังอนุรักษ์และขยายพันธุ์ควบคู่กับการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบแล้ว21พันสำหรับงานโครงการหลวง57จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในงานมีร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมมากกว่า 3,000 รายการองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่นวันนี้ในช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรียนราชประชานุเคราะห์14อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายจัดการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน827คนครูและบุคลากร53คนมีนายสมบูรณ์พุทธวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลใช้วิธีการสอนผ่าน6กิจกรรมหลักในหลักสูตรปฐมวัยประกอบด้วยการเคลื่อนไหวการสร้างสรรค์การเสริมประสบการณ์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทดลองและเรียนรู้หาประสบการณ์จากสิ่งง่ายๆรอบตัวอาทิหน่วยดินหน่วยพืชหน่วยฝนตลอดจนทักษะการคิดคำนวณโดยวิธีจินตคณิตในระดับชั้นประถมศึกษาจะเริ่มนำเครื่องมือเทคโนโลยีซึ่งรับการสนับสนุนจากมูลนิธิมาประยุกต์ใช้ในการเรียนให้เท่าทันยุคสมัยเช่นงานคหกรรมงานปักงานลวดกำมะหยี่งานสกรีนงานตัดสติ๊กเกอร์และงานขึ้นรูปโมเดล3มิติทั้งนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจมีนักเรียนที่สนใจด้านการเกษตรน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำโครงงานเพาะเห็ดนางรมที่เพาะง่ายโตไวเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคและโครงการปลูกผักไร้ดินใช้พื้นที่การเพาะปลูกน้อยได้ผักสดสะอาดไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนสามารถนำ AI ไปใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบลวดลายบูรณาการงานปักงานสกรีนและงานตัดสติ๊กเกอร์ได้เป็นอย่างดีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อำเภอแฮดจังหวัดขอนแก่นจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน956คนครูและบุคลากร101คนมีดร.สุฟิชยาชินธนาชูกิจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกทักษะด้านการปรับตัวการคิดเป็นระบบการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อนักเรียนมีทักษะที่เหมาะสมสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตก้าวทันยุคศตวรรษที่21โดยมุ่งเน้น3ทักษะได้แก่ทักษะวิชาการการทำห้องเรียน AI Clubห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดควบคู่ไปกับการพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี AI เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพจะทำห้องเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายระดับละหนึ่งห้องเรียน

ดยติดตั้งกระดานอัจฉริยะ Interactive Whiteboard และอุปกรณ์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนส่งเสริมโครงการอ่านออกเขียนได้และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาทักษะชีวิตติดตามช่วยเหลือดูแลนักเรียน

และกลุ่มอาชีพรวม40อาชีพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลพระปกเกล้าคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรุ่น108สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยบริษัท BVK จำกัดและสำนักงานเทศบาลตำบลพระอินทราชาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดช่องลมวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดหัวป่าพรมสราภิรัตวัดดอนแจงจังหวัดราชบุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรหมศักยะวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแสดงพระธรรมเทศนาสิริกิติธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยึดมั่นในหลักธรรมและความเที่ยงธรรมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกประการให้สมควรแก่ธรรมและพระราชฐานะโดยมิได้ย่อหย่อนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาและความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้าเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและบริษัทอามิซิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดบุรพาภิรามวัดโพธารามวัดศรีจันทร์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดมาโพวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมัติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมบริษัท10สยามจำกัดศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามัยสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวนจังหวัดชุมพรและวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยธนบุรีสมาคม e-learning แห่งประเทศไทยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้เวลา 9:30 นาทีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในมินอองไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

พันปีหลวงและถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะด้วยหินอ่อนจากนั้นไปวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโดยตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดฉะเชิงเทราและกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนรักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณที่นั่งพิมานรัตยามีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและโรงเรียนรวมใจไทยและมูลนิธิธรรมดีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนเขายังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูป

0: บ้านฤาษีดักตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยแฮร์ริสตอนได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เฮ้ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่ๆเลยไปกันเถอะ
2: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
1: โอ้ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
0: คอยยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์ศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองถ้ารัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
3: ก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ผู้เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นที่จะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: 7ค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is story
0: story
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: Yeah! เชิญทั้ง4คนที่ไปต่อมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยลูกน้องสันไปข้างหน้าเลยครับแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดเย้และช่วงหน้าค่ะน้องสะสมเงินได้มากเท่าไหร่และทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันช่วงหน้าเลยค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
3: และตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็กำลังติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันครับทำงานเป็นทีมกันแบบนี้น่ายกย่องจริงๆครับความสนุกความตื่นเต้นกำลังรอพวกเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยคนเก่งทั้ง5คนพร้อมๆกันเลยครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
4: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
1: เพราะอะไรคะถึงจะนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า
4: เพราะว่าสูญพันธุ์แล้วก็เลยเพราะว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วก็เลยกลัวว่าสัตว์จะสูญพันธ
1: ุ์
4: อ
1: ี
4: ก
1: อ๋อพอไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ไปแล้วเราก็ต้องช่วยอนุรักษ์สัตว์อื่นๆไม่ให้สูญพันธุ์ไปเหมือนไดโนเสาร์ใช่ไหม
5: คร
1: ับ เอาละค่ะน้องๆค่ะน้องๆทราบกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับผม
1: เย้ถ้าทราบกันดีแล้วไปเริ่มกับน้องนิต้าคนแรกกันเลยนะคะทุกคนประจำที่เลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยค่ะมีหมายเลข1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะเอาละค่ะน้องนิต้าค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
6: 3
1: หมายเลข3ค่ะ Hospitalแปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
6: โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาลพร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now jar
6: Again please
2: jar
6: pass
2: bed bed
6: b b e t
2: bed
6: bed
2: bed nurse
6: nurse
2: doctor
6: doctor
2: gloves
6: again
2: gloves
6: pass
2: medicine
6: pass
2: cotton
1: หมดเวลาค่ะน้องนิต้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่เมื่อกี้เราข้ามไปนะคะคำว่า gloves แปลว่าอะไรรู้ไหมคะนิต้าอะไรนะคะสะกดได้ไหมลูก
7: gloves
1: gloves
2: gloves can be tricky because the v sound in the middle gloves also it's important to hear the sat the end of plurals.
1: อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่นิต้าพลาดไปก็คือคำว่า cotton.
2: The correct way to spell cotton is C-O-T-T-O-N.
1: แปลว่าสำลีค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องนิต้าพี่เห็นถึงความตั้งใจของหนูมากๆเลยเพราะตัวเท่านี้อายุเท่านี้ทำได้ตั้ง3คำนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับน้องนิต้าหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเชิญกลับไปที่ใบสต๊อปได้เลยนะน้องฟอเรสต์คะตาครับ ถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 4 5 6 7 8 9เพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะ
0: โอ้
1: เลือกอะไรนะคะ Forest
4: 5
1: หมายเลข5โอ้มาแนวเชื่อเพื่อนนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Body Accessoriesรู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
4: เครื่องประดับ
5: บนร่างกาย
1: ใช่บนร่างกายถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now cap
4: c a p
2: bag
4: bag b a d
2: bag
4: b a t g
2: bag
4: pass
2: belt
4: Bell, pass.
2: Ring.
4: Ring.
2: Ring.
4: R-I-N-G.
2: Necktie.
4: Necktie. Pass.
2: Glasses.
4: Glasses. C. A. A. Pass. Pass. Pass. Pass. Pass. Pass.
2: Earrings.
4: Hi.
1: คือต่างหูนั่นเองเพราะเป็นเหมือนที่แหวนที่เรามาใส่ที่หูใช่ไหมคะ Professor what is the correct way to spell earrings
2: E A R R I N G S
1: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำเลยคือคำว่า bag
4: กระเป๋า
1: ก็รู้นี่ Forest ไหนลองสะกดให้พี่อีกที B A G ถูกต้องอีกหนึ่งคำ necktie มีใครสะกดได้บ้างเอ่ย
8: NECKTIE
2: That is correct
1: เก่งมากค่ะ Necktie ค่ะ Forest ทำไปได้ทั้งหมด2คำนะคะรวมกับของน้องนิต้าเป็น5คำค่ะขอจับมือหน่อยเชิญกลับไปนั่งที่ใบสต็อปได้เลยนะคะน้องเปรมครับเชิญเลยครับอ้าวแคทหายไปไหนออกมาแล้วตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ8เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร occupation
9: คืออะไรคร
1: ับโอ้โหแปลว่าอาชีพนั่นเอง
9: ง่าย
1: ง่ายเลยหมูเลยใช่ไหมขอให้ได้เต็ม10เลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now actor
4: a c t o r
2: model
4: m o d e l
2: Baker.
4: B A K E R.
2: Lawyer.
4: What?
2: Lawyer.
4: L O Y E R.
2: Lawyer.
4: L R O Y E R.
2: Lawyer.
1: ทำได้นะ
4: Pass.
2: Waiter.
4: W A I T E R.
2: Scientist.
4: S C I E N T I S T.
2: Fireman.
4: F I R E M A N.
2: Engineer.
4: E-N-G-I-N-E-E-R.
2: Architect.
4: What?
2: Architect.
4: Pass.
2: Fisherman.
4: F-I-S-H-E-R-M-E-N.
1: หมดเวลาค่ะแล้วก็คำเมื่อกี้ทันด้วยนะคะน้องเบย์แต่ว่าคำนี้ค่ะขอบอกว่าทริกกี้มากๆเลยแต่เราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่า fisherman นี่ทริกกี้ยังไงค่ะ
2: Fisherman is a tricky word because if you say it singularwhich ends in M-A-N, it sounds the same as the plural form that ends in M-E-N.
1: อีกคำหนึ่งเมื่อกี้ที่เราข้ามไปคำว่า architect มีใครรู้ไหมคะ
10: A-R-C-H-I-T-E-C-T
2: She did.
1: แปลว่าสถาปนิกค่ะเอาละค่ะน้องเปรมรู้ไหมลูกว่าวันนี้ตัวเองทำถูกไปกี่คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น13คำเก่งสุดๆไปเลยกลับไปรอที่ใบซับได้เลยนะคะน้องเปรมนิวตรอนแท็กทีมออกมาออกเลยลูกพร้อมไหมลูกรอบนี้พร้อมกับรอบที่แล้วไหมคะ
11: พร
1: ้
11: อม
1: พร้อมแล้วนี่1 2 4 6 7 9เพื่อนๆยังไงนะคะโอ้มีหลายเลขเลยนิวตรอนคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะลูก
11: 7ค่ะ
1: หมายเลข7นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร Bakery รู้ไหมคะว่า Bakery แปลว่าอะไร
11: ร้านขนม
1: ร้านขนมถ้าพร้อมแล้วLet's play spelling.
2: We will start now. Cake.
0: C-A-K-E.
2: Bread.
0: Again, please.
2: Bread.
0: B-A... B-R-A-N-D.
2: Bread.
0: Pass.
2: Butter.
0: Pass.
2: Caramel.
0: Pass.
2: Cookie.
0: C-O-O-K-I-E.
2: Toast.
0: Pass.
2: Cracker.
0: C...
1: มีใครรู้ไหมคะว่า cracker สะกดยังไงเอมี่คะ
5: C R A C K E R
2: That is correct
1: แล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะมี bread มีใครสะกดได้ไหมคะ
8: B R E A D
1: ถูกต้องนะคะแปลว่าขนมปังแล้ววันนี้ค่ะน้องนิวตรอนก็ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะไปกลับแล้วมีใครทำได้เลยนะคะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราน้องเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีทุกเลขเลย
10: 9ครับ
1: หมายเลข9ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Bathroom Bathroom คือ
10: ห้องน้ำค่ะ
1: ห้องน้ำถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let'sPlay spelling.
2: We will start now. Soap.
10: S-O-A-P.
2: Comb.
10: One more time.
2: Comb.
10: C-O-M-B.
2: Foam.
10: Again?
2: Foam.
10: Pass.
2: Mirror.
10: M-I-R-R-O.
2: Mirror.
10: M-I-R-R-O
2: Mirror
10: Pass
2: Towel
10: T-O-W-E-L
2: Shampoo
10: S-H-A-M-P-O-O
2: Conditioner
10: C-O-N-D-I-S Pass
2: Shower
10: S-H-O-S-H-O-W-E-L Shower
1: ใกล้มากเลย
2: The correct way to spell shower is A S H O W E R
1: E R เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปคือคำว่า mirror M R R O R นั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้น้องซันทำไปได้ทั้งหมด4คำค่ะรวมกับของเพื่อนๆเป็น19คำขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปทำมาข้างหน้าเลยนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้า5ผู้เข้ารอบของเราที่วันนี้ทำไปได้ทั้งหมด19คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะนำเงินเท่าไหร่ไปบริจาค
11: 9,500 บาท
1: ถูกต้อง19คำคำละ500บาททั้งหมดเป็น 9,500 บาทซึ่งวันนี้นะคะน้องๆจะนำทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเรานะคะส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ก็ขอเชิญน้องๆคนเก่งทั้ง20คนทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆคุณค่าของการให้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ความปรารถนาดี
2: The value of sharing is measured by intentions, not objects
1: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is...

0: ข้าวอ้อยและยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคอีสานแม้ว่าปัจจุบันจะมีเกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์และทำไร่ผสมผสานเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็กระจายไปตามชุมชนต่างๆนอกเหนือจากผักข้าวและอ้อยแล้วยังมีผลผลิตที่เริ่มมีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นทำรายได้ให้กับเกษตรกรชาวอีสานเช่นกันทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ออริจินอลอีสานอีกด้วยสิ่งนั้นก็คือกาแฟครับ
1: กาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อย
2: เขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้
3: จะมีสักเมนูนึงที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อ่ะ

0: าแฟเครื่องดื่มสุดฮิตที่มีกระแสความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกขอกาแฟหลายท่านสนุกกับการที่ได้ลองเทสโน้ตและสัมผัสอโรมาของเมล็ดกาแฟหลากหลายบางก็ขึ้นเหนือลงใต้เพื่อชิมกาแฟเพราะสภาพแวดล้อมดินและความชื้นล้วนแล้วแต่มีผลทำให้เมล็ดกาแฟแตกต่างเพื่อเรียกหานักชิมกาแฟให้ไปพิสูจน์ความนิยมในการดื่มกาแฟที่มากขึ้นนี้ทำให้เกิดแรงกระตุ้นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเมืองไทยมาหลายปีอย่างกิจกรรมเมืองกาแฟเวิร์กช็อปหรือการแข่งขันด้านกาแฟมีร้านกาแฟในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละที่ต่างมีกาแฟแนะนำของท้องถิ่นเป็นเมนูชูโรงเช่นเดียวกับที่อีสานครับที่เป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟได้ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าคุกคัลเจอร์ครั้งนี้จะพาไปพบกับ2เมนูฟิวชั่นกาแฟที่หวังว่าจะเป็นเมนูที่ให้คุณผู้ชมปักหมุดไปชิมและสนุกกับกาแฟอีสานด้วยกันนะครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นณไร่กาแฟนายจันทร์ของคุณปอนหนุ่มสถาปนิกผู้อยากทำร้านกาแฟที่บ้านโดยเริ่มจากการทดลองเพาะเมล็ดเพื่อให้ปลูกในสภาพแวดล้อมของอีสานได้เรียกได้ว่าเป็นนักสู้ผู้บากบั่นจนปลูกกาแฟในพื้นที่ที่อีสานได้สำเร็จนี่แหละครับ
1: สวัสดีครับผมปอนนะครับไร่นายจันทร์ครับหรือว่าคาเฟอีนคาเฟ่ครับผมเสน่ห์อีสานใช่ไหมครับสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์อีสานคือผู้คนแล้วก็การกินวัฒนธรรมการอยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่มีเสน่ห์เพราะว่าหลายคนที่เป็นต่างชาติเองที่แวะเวียนเข้ามาหรือที่รู้จักเขาก็หลงรักกับวัฒนธรรมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้คนอะไรเงี้ยครับที่มีความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานครับเดิมเราทำงานอยู่งานประจำแต่ว่าสิ่งที่ finally at the end หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำจริงๆอะครับคือเราเริ่มจากความชอบก่อนหน้านี้ก็ลองหลายอย่างครับเพื่อที่จะทำให้เราเอาตัวเองกลับมาอยู่บ้านได้โดยที่สามารถประกอบธุรกิจหรืออะไรที่มันอยู่ได้ครับเพราะว่ากาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายคนทั่วไปรับรู้ได้ง่ายอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือเหตุที่ทำให้เราอยากกลับมาในพื้นที่แล้วก็มาพัฒนาสิ่งที่มันมีอยู่ในชุมชนด้วยแล้วก็พื้นที่ของเราเรามีแพชชั่นกับเรื่องนี้มากเรารู้สึกว่าคือการกลับมามันไม่ใช่แค่การมาปลูกกาแฟคือมันมาสร้างแพชชั่นให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ว่าการดึงคนเข้ามาในพื้นที่แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรได้อะไรเงี้ยครับอย่างน้อยเราเกิดมาเราควรจะแชร์ลิงอะไรบนพื้นที่บนบริบทที่เรามาอยู่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับเป็นความภูมิใจของเราเองที่เราสามารถปลูกได้บนพื้นที่ของอีสานสายพันธุ์ก็เป็นอาราบิก้านะครับคาเทมอร์แล้วก็จะมีโรบัสต้าด้วยคือทดลองปลูกหลายอย่างมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาราบิก้าเพราะอาราบิก้ามีอโรมาที่หอมกว่าโรบัสต้าแต่โรบัสต้าจะมีความเข้มอะไรเงี้ยครับส่วนเทสโน้ตเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเป็นนัตตี้ครับเป็นออกเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเทสโน้ตแบบนั้นครับผมชื่อเมนูถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าสัมปะปิสัมปะปิคือถ้าภาษาอีสานคือการรวมกันเหมือนแกงสัมปะปิอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแกงเห็ดที่แบบเอาเห็ดนู่นเห็ดนี่เอาฟักอะไรเงี้ยมารวมกันเรามีเมนก็คือเป็นกาแฟแต่การที่เทสโน้ตของเราเป็นนัตตี้เราควรที่จะอัดอะไรที่มันเป็นเทสเจอร์ที่เราสามารถเคี้ยวได้มีกลิ่นอะไรที่เป็นอโรมาของนัตตี้เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อความชัดเจนและความเป็นอรรถรสในการดื่มเข้าไปด้วยแล้วก็คือจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับถั่วอะไรเงี้ยครับวัตถุดิบนะครับอย่างลูกกระบอกเนี่ยแถวเนี้ยก็เยอะมีต้นกระบอกเยอะคือเราไปเดินตลาดป่ามาแล้วเราเจอลูกกระบอกมันจะมีความกรอบมีความหอมแล้วก็บางคนอาจจะกินเข้าไปแล้วแบบเจอเทคเจอร์อะไรที่มันแบบได้เคี้ยวที่มันแตกต่างจากถั่วทั่วไปครับ

มนูสองปะปิเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุดิบ1 2 3แล้วก็พอมันมีความเป็นนัตตี้อะครับด้วยเทสโน้ตของความหอมเราก็เลยแอดความเป็นข้าวคั่วเข้าไปเราก็เอาข้าวไปคั่วจากนั้นก็บดคือกลิ่นก็ไม่ได้แอดเข้าไปเยอะจนถึงขั้นมันเป็นแบบเนื้อเจลอะไรขนาดนั้นแต่ดึงกลิ่นที่เป็นเหมือนชาข้าวครับเข้าไปอยู่ในเบสของข้างล่างเป็นเลเยอร์ของข้างล่างของเมนูนี้ครับ

ปกติก็ใช้แมชชีนบดทั่วไปนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ใช้มือเครื่องที่ใช้อะไรเงี้ยมันมีเสน่ห์ของมันเราก็เลยใช้เครื่องกดแมนนวลในการกดช็อตนั้นออกมาครับผม

ก็จะได้มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวเหมือนโฮจิฉะอะไรเงี้ยครับแล้วมีความเป็นนมแล้วมีความเป็นอัลมอนด์จากกระบอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีกลิ่นซินนามอนเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มอโรมาให้กับเมนูนี้ครับ

0: เมนูหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกอยากจะเปิดแค่ขายกาแฟดริปเพราะเรารู้สึกว่าเราอินกับกาแฟแล้วก็สเปเชียลตี้มากๆอะไรเงี้ยครับการกินกาแฟดริปมันเป็นอรรถรสที่การได้คุยกันกลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากอันนี้ก็รู้สึกว่าจะได้กลุ่มตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยผู้ใหญ่หรือว่าวัยเกษียณมาเที่ยวเยอะเหมือนกันก็จะมีความชอบเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยครับก็จะชอบสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเมนูฟิวชั่นสำคัญขนาดไหนมันอยู่ที่บริบทโดยรอบของเมืองขอนแก่นคือคนเมืองคนต้องการฟาซิลิตี้หรืออะไรต่างๆที่เป็นคนเมืองซึ่งเนี่ยเขารับรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันคืออะไรการพรีเซนเทชันแบบนี้มันคืออะไรสิ่งที่เรานำเสนอออกไปเนี่ยเขาเก็ตพอเขาเก็ตปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไหลไปต่อได้ง่ายเมื่อคนเข้าใจในบริบทในจังหวัดนั้นๆทำให้มันเพิ่ม value ขึ้นไปได้อีกกลุ่มคนทุกวันนี้มีการเสพสื่อเยอะมีการดูภาพจาก Instagram จาก Facebook เสพสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งตัวเนี้ยเป็น presentation แรกที่เขาเห็นหลังจากนั้นเป็นเรื่องของรสชาติและว่าไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อยสวยอร่อยด้วยดึงคนมาได้แล้วทำให้เราสามารถพัฒนาวัตถุดิบต่างๆในชุมชนที่จะไปเสิร์ฟกับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเหมือนกันกับกาแฟที่อยู่ได้ทุกที่แต่ว่าก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่เราคิดว่าเราอยากจะเสิร์ฟจริงๆเราอยากจะพรีเซนต์ออกไปจริงๆครับผม
1: สัมปะปิหรือสัมมะปิในภาษาอีสานแปลว่าสารพัดการรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันเหมือนกับการนำส่วนผสมทั้งเมล็ดกาแฟซอสนมน้ำเชื่อมสูตรพิเศษของทางร้านและเติมความหอมมันด้วยเม็ดกระบอกที่เรียกได้ว่าเป็นอัลมอนด์ของอีสานจนได้เมนูกาแฟที่มีมิติ

0: ละมุนหลายชั้นและลงตัวคอกาแฟที่ชื่นชอบกลิ่นหอมถั่วบอดี้ปานกลางต้องชอบสัมปะปิแก้วนี้แน่นอนครับสำหรับอุตสาหกรรมย่างกาแฟนั้นถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สร้างเมล็ดเงินมหาศาลในประเทศและมีทิศทางเติบโตมาโดยตลอดแต่สำหรับภาคอีสานนั้นยังมีพื้นที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟใหญ่เป็นสองต้นๆของภาคอีสานนั่นก็คือจังหวัดเลยและอุดรธานีครับแน่นอนว่ากว่าจะปลูกสำเร็จนั้นต้องผ่านอุปสรรคจนเกิดคำถามที่ว่าสิไปต่อหรือสิพอสำนีแต่ด้วยความพยายามที่ทำให้เกิดกาแฟประจำจังหวัดอุดรธานีก็เป็นไปได้ด้วยมือของผู้ชายคนนี้ที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับ
1: ก่อนหน้านี้เขาปลูกกาแฟกันนิดหน่อยครับคนละต้นสองต้นแล้วมันไม่มีใครทำจริงๆจังๆเรากินกาแฟใช่ไหมฮะผมอ่ะเวลาขับรถเนี่ยจะไปซื้อกาแฟกินเสร็จแล้วอ่ะมันแต่กาแฟเราก็ปลูกได้ที่ไร่เราก็มีนั่นก็เลยทำให้เราเป็นจุดประกายว่าเราปลูกเยอะๆแล้วเราลองมาทำกาแฟกินเองสินั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมศึกษาเรื่องกาแฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้ทดลองปลูกอยู่3ปี2ปีนั้นปรากฏไม่ประสบความสำเร็จเอาจนประสบความสำเร็จให้ได้มันมีอาราบิก้าอาราบิก้าเนี่ยเอามาจากเพชรบูรณ์แล้วก็โรบัสต้าโรบัสต้าเนี่ยซื้อมาจากทางชุมพรแล้วพอเรามาปลูกในพื้นที่ของเราได้10กว่าปี18ปี20ปีเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างจากต้นแม่ของทางชุมพรผลมันก็โตขึ้นขวบขึ้นผมก็เลยทำเหมือนกับวิจัยด้วยตัวเองอะเนาะแล้วก็ไปเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆก็เลยว่าอุ้ยมันไม่เหมือนเราก็ตั้งชื่อของเราได้สิก็เลยกลายเป็นโรบัสต้านายุงหนึ่งครับก็เป็นสายพันธุ์แรกของอีสานพอทำประสบความสำเร็จเนาะแรกๆอะชาวบ้านก็ยังไม่มาปลูกนะครับจนผู้ว่าเห็นว่าเอ้ยอุดรปลูกกาแฟได้แล้วก็มาชักชวนผมให้ไปเปิดเป็นแบรนด์นายุงคอฟฟี่โดยรวมกลุ่มทั้งจังหวัดหลังจากนั้นก็เดินตลาดก็ออกตลาดออกประชาสัมพันธ์ส่วนตัวผมก็ออกมาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟเพื่อถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้กับเกษตรกรผู้ที่เขาปลูกกาแฟไม่มากผมก็ถ่ายทอดความรู้ให้เขา

ต้นนี้ก็เป็นต้นที่สมบูรณ์สุดอายุอยู่ประมาณ6ปีครับเขาแตกทรงพุ่มออกด้านข้างทำให้เขาติดผลดกผลผลิตสูงสุดเก็บก็ง่ายกาแฟในแปลงเดียวกันความหวานไม่เท่ากันแต่ละต้นต้องมีคาดเคลื่อนอย่างต้นนี้เคยวัดได้อยู่23บิกก็ไม่หวานเท่าไหร่แต่ถ้าต้นข้างล่างโน้นน่ะมีต้นช่ำๆอ่ะวัดได้30บิกหวานสุดถ้ามันมีความหวานเยอะเวลาเราไปทำโฟเสตเนี่ยกาแฟที่กินไปอ่ะแล้วมันจะมีรสหวานตามอ่ะเขาเรียกว่ามันสมบูรณ์ที่สุดมันจะมีรสหวานบางที่อ่ะเวลาไปกินกาแฟมันจะมีรสฝาดใช่ไหมฮะอันนั้นอ่ะกาแฟที่ไม่สมบูรณ์ความหวานของเขาน้อยแล้วทำโฟเสตออกมาเหมือนกับเวลาการบ่มไม่ได้มันก็จะมีรสฝาดติดออกมาต้นนี้อ่ะมันสุกพอเหมาะพอดีที่จะเก็บไปทำโฟเสตได้แล้วไม่เกิน3วันเราต้องเก็บเพราะไม่งั้นอ่ะผลเขาจะแห้งพอแห้งเกินไปเนี่ยไปทำโฟเสตยากเริ่มสุกก็จะเป็นพฤศจิกาก็เก็บไปถึงเดือนมกราเพราะเขาจะเริ่มสุกต้นที่สุกก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ต้นที่ยังไม่สุกก็จะเขียวๆอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บต้นที่สุกค่อยๆเก็บไปเรื่อยเวลาเก็บโรบัสต้าเนี่ยเขาก็จะรูดเลยคือเก็บโรบัสต้าจะต่างจากอาราบิก้าก็คือเวลาที่เขาติดลูกแล้วของที่เดิมเราก็เลยสามารถที่จะรูดได้หรือหักกิ่งได้กาแฟอีสานโรบัสต้าอร่อยนะร้านกาแฟเนี่ยอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยเสิร์ชขึ้นปุ๊บก็เจอผมเลยแล้วเขาก็ทดลองสั่งไปกินแล้วเขาบอกว่าไม่แพ้ทางเหนืออย่างเงี้ยร้านกาแฟก็เลยนิยมใช้ของผม

0: กาแฟโรบัสต้านายูงเนี่ยหรือสายพันธุ์โรบัสต้าทุกพื้นที่นะครับต้องคั่วให้อร่อยที่สุดจะอยู่ที่ระดับมีเดียมพลัสเพราะว่ามันจะไม่ติดเปรี้ยวพอไม่ติดเปรี้ยวเนี่ยรสชาติกาแฟความหวานจะออกมาไวหรือจะคั่วมีเดียมดาร์กเพื่อกินให้เข้มขึ้นหรือจะคั่วดาร์กเพื่อไปทํากาแฟเย็นอร่อยได้หมดคันนี้แต่อย่าคั่วต่ําหรืออ่อนกว่ามีเดียมพลัสเพราะจะทําให้รสชาติเนี่ยเพี้ยนไปได้คือโปรไฟล์ที่ร้านเราหรือว่าที่ศูนย์เราเนี่ยครับผมจะทํามีโปรไฟล์ไดโฟเสตเนี่ยจะทําเข้าโรงงานเพราะมันทําง่ายแล้วส่วนบอสเนี่ยเราจะเอามาขายที่ร้านจะยกระดับขึ้นมาหน่อยก็เป็นหมักยีสต์บางคนเขาก็มาเจอผมในเพจเพราะผมก็จะมีเพจมาเจอเพจเขาก็ทักมาเขาก็มาศึกษาอย่างเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มาศึกษาบางทีไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็จะสอนให้ผมอ่ะคิดว่าผมเพิ่มพันธมิตรมากกว่าที่ผมแชร์ไปผมสอนไปบางคนน่ะก็มาเอาความรู้ไปฟรีๆก็เราสร้างมิตรภาพของกาแฟเราไม่ถือว่าคนที่ไปคั่วขายอันนั้นคือคู่แข่งไม่ใช่เรียกว่าจอยๆกันพันธมิตรกันและทุกที่อย่าคิดว่าปลูกไม่ได้พื้นที่ไหนที่มีต้นไม้ปลูกได้หมดครับเพราะกาแฟก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งอย่าคิดว่าปลูกไม่ได้หรอกไม่ได้ผลหรอกถ้าไม่ได้ลองอย่าไปตัดสินใจครับ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูที่ได้เมล็ดกาแฟจากอำเภอนายูมารังสรรค์เป็นกาแฟรสชาติเข้มข้นหนักแน่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้าน Dose Factory โดยความตั้งใจของคุณนิ่มที่เป็นความพิเศษของกาแฟอุดรนำเสนอเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของอีสานที่น่าสนใจทีเดียวครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนิ่มนวรัตน์คู่วัจนกุลค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของร้านโดสเอสเปรสโซแล้วก็โดสแฟคทอรี่จังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับอีสานนิ่มก็เป็นคนอีสานโดยกำเนิดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความมีเสน่ห์ของคนอีสานคือคนอีสานเป็นคนจริงใจแล้วก็มีความเฟรนลี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจกลับมาอยู่อุดรกลับมาอยู่บ้านของตัวเองอะค่ะยิ่งรู้สึกว่าเปิดมุมมองใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเห็นมุมที่คนอีสานรุ่นใหม่กลับมาอยู่บ้านแล้วมาทำธุรกิจอะไรที่มันมีความเป็นตัวเองสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ออกไปข้างนอกเราไปเจอสิ่งที่มันแบบเอ้ยมันดีมีความพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเช่นเราไปเริ่มทำกาแฟที่ออสเตรเลียเราก็ไปได้เรียนรู้เรื่องการคั่วเราได้ไปเรียนรู้เรื่องการทำกาแฟที่มันรสชาติดีจากตัวกาแฟค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมาทำให้คนที่บ้านกินดีไหมเรารู้สึกว่ากาแฟมันอร่อยได้ด้วยตัวมันไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วก็ไม่ต้องมีนมข้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจกลับจากซิดนีย์เพื่อมาทำร้านกาแฟที่อุดรธานีค่ะพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเราก็เลยเห็นการเติบโตของวงการกาแฟเห็นการพัฒนากาแฟของเมืองไทยค่ะมีกาแฟนายูงเกิดขึ้นเราใช้ความรู้ตรงนี้ค่ะเอามาเบรนเอามาคั่วแล้วทำกาแฟให้มันเป็นกาแฟอีสานที่เป็นรสชาติอินเตอร์ได้คือมาผสมกับกาแฟไทยแล้วก็เอามาทำเป็นเบรนที่ชื่อว่าอีสานเบรนค่ะเมนูวันนี้ก็จะมีอีสานเบรนด์ที่เป็นฮอตลาเต้แล้วก็ไอลาเต้ค่ะจุดเด่นของเมนูที่เรานำเสนอวันนี้ก็จะมีความเข้มอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนิ่มอยากที่จะคีปไว้เพราะว่าคนที่ทานกาแฟเนี่ยอยากที่จะได้การตื่นความสดชื่นจากการที่ได้ทานกาแฟก็เลยคิดว่าอันนี้คือจุดเด่นที่เราควรที่จะรักษาไว้แล้วก็เอามาทวิสต์เอามาเบรนด์กับกาแฟไทยก็เลยจะได้ความเข้มแต่ละมุนอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของกาแฟตัวนี้ค่ะถ้าเป็นอีสานเบรนด์ลาเต้ร้อนนะคะก็จะใช้เมล็ดอีสานเบรนด์แล้วก็ทำเป็นดับเบิลริชช็อตซึ่งจะเป็นช็อตที่ลักษณะคล้ายๆหัวกะทิจะได้

0: แล้วก็สตรีมนมให้เป็นครีมมี่มันวาวแล้วก็ผสมแค่ช็อตกาแฟกับนมเนี่ยแหละค่ะให้เข้ากันอย่างดีใช้กระบวนการเทลาเต้อาร์ตนะคะแล้วก็ทำลายโรเซต้าให้สวยงามอันนี้ก็คือจะทำให้กาแฟเนี่ยมีความเข้มหอมนุ่มละมุนแล้วก็สวยงามด้วยตาด้วยค่ะส่วนอีสานไอซ์ลาเต้ตัวนี้นิ่มดัดแปลงแล้วก็ทวิสต์คือใช้นมแค่เป็นนมสดพาสเจอไรส์เลยค่ะแล้วก็ใช้น้ำแข็งก้อนกลมๆใหญ่ๆเพื่อที่จะอยากจะให้ความเป็นน้ำแข็งเนี่ยไม่ละลายเข้ามาในกาแฟเยอะมากแล้วก็เอาไปแช่ให้เย็นเย็นจัดๆอันนี้ก็จะทำให้ความเป็นครีมม่าเป็นอีสานไอซ์ลาเต้แบบที่มีความเข้มและละมุนอยู่ในแก้วเดียวกันค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่เราเน้นกระบวนการกินที่สร้างความสนุกยกช็อตแรกมันจะได้ความเข้มของกาแฟแล้วจะมีความนุ่มตามเข้ามาตอนท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอควงแก้วเล็กน้อยรสชาติก็จะนวลขึ้นค่ะมันเหมือนเป็นสุนทรียะในการดื่มในจุดที่นิ่มเข้ามาอยู่ในวงการน่าจะ10กว่าปีเนี่ยค่ะคือการกินกาแฟของมนุษย์โลกเนี่ยคือเยอะขึ้นตลอดเวลานิ่มก็เลยมองว่าคือจุดนี้น่าจะเป็นการจุดประกายเล็กๆของจังหวัดหรือว่าของเมืองที่มันสามารถที่จะส่งต่อไปให้เกษตรกรมันก็อาจจะมาทดแทนแล้วเพิ่มรายได้เพิ่มความภาคภูมิใจของเกษตรกรได้ด้วยค่ะเคยตั้งคำถามว่าใครคิดน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าความเป็นฟิวชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นตามช่วงยุคช่วงสมัยณปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้ความฟิวชั่นความอะแดปมันสูงมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการที่เรายึดโยงเป็นอีสานของเราบวกกับความเป็นทันสมัยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาถ้ามันจะมีสักเมนูหนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อ่ะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราแบบภูมิใจได้นะที่เราได้สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การเลือกเมล็ดกาแฟนายุงจังหวัดอุดรมาฟิวชั่นกับเมล็ดกาแฟที่เชียงรายและผ่านการคั่วในสไตล์ออสซี่ทำให้ได้กาแฟที่มีรสเข้มหนักแน่นหวานกากน้ำตาลและโกโก้เหมาะสำหรับคอกาแฟเย็นและกาแฟนมเรียกความสดชื่นและตื่นตัวได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับสำหรับคอกาแฟแล้วหลายคนอาจจะยกให้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคือที่สุดแห่งรสชาติใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับเมล็ดโรบัสต้าที่อีสานกับ2เมนูในวันนี้ต่างก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งเมนูสัมปะปิที่หอมกลิ่นถั่วนัวมันหรือเมนูอีสานเบลนด์ที่รสชาติคล้ายโกโก้ล้วนเกิดจากความตั้งใจในการศึกษาและทำความเข้าใจตัวเมล็ดกาแฟเป็นอย่างดีจนทำให้ได้กาแฟอีสานที่โดดเด่นมีลูกเล่นไม่แพ้เมล็ดในภาคอื่นๆเลยล่ะครับในวันนี้เราได้เห็นความพยายามในการสร้างพื้นที่ให้คนรู้จักกับกาแฟอีสานมากยิ่งขึ้นให้เป็นประตูสู่อีสานอีกหนึ่งบานที่พร้อมต้อนรับนักชิมนักท่องเที่ยวและคอกาแฟมาสัมผัสความเข้มของกาแฟที่ขอนแก่นและอุดร นี่แหละครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูจากวัตถุดิบที่เป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้และบ่งบอกถึงความมั่นคงทางอาหารของคนอีสานได้ดีที่สุดจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Cook Culture

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าเรามีความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับโรคจิตกันมากเลยเพราะบางคนนะคะพอมีอาการแล้วค่ะก็ไม่กล้าที่จะไปพบกับจิตแพทย์เพราะว่า

0: ี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 0.3 ถึง 1 คนเลยและเฉลี่ยแล้วในทุกๆปีค่ะจะมีผู้ป่วยเกิดใหม่เพิ่มใหม่นะคะมากขึ้น 1 คนต่อจำนวนประชากร 10,000 คนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโรคจิตเภทนะคะถือว่าเป็นโรคที่เราควรจะมาทำความเข้าใจนะคะทั้งแนวทางและก็การรักษากันให้มากขึ้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงทรัพย์สิดีเกิดประกอบจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ค่ะคุณหมอคะโรคจิตเภทคือกลุ่มอาการของโรคจิตชนิดหนึ่งถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: โรคจิตเภทเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอาการของโรคจิต
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดจากความคิดนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือมีความคิดที่ผิดปกติและก็มีการรับรู้ที่ผิดปกติไปแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่มันผิดปกติไปค่ะ
0: ค่ะสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ไหมคะสำหรับโรคจิตเภท
1: ค่ะถ้าเราแบ่งตามประเภทของลักษณะอาการเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเราดูจากลักษณะของอาการเราเรียกว่าเป็นลักษณะอาการทางด้านบวกกับอาการทางด้านลบแต่ไม่ได้หมายถึงบวกลบแบบในความหมายของคนทั่วไป
0: ว่าบวกคือดีลบคือไม่ดี
1: ใช่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะแต่ว่าอาการในด้านบวกหมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการต่างๆที่มากเกินกว่าคนทั่วๆไปเขามีการค่ะเราเรียกว่าอาการทางด้านบวกซึ่งอาการทางด้านบวกก็อย่างเช่นในเรื่องของความคิด
0: ค่ะ
1: ก็ความคิดเนี่ยมักจะมีความหลงผิดหรือมีความเชื่อแบบผิดๆนะคะลักษณะที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะยังมีลักษณะของการรับรู้ที่ผิดปกติค่ะก็คืออาจจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าประสาทหลอนขึ้นมาอย่างเช่นมีอาการหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของความคิดแบบฟอร์มความคิดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะอย่างเช่นว่าลักษณะความคิดที่แสดงออกมาเป็นการพูดเนี่ยพูดแล้วไม่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นอาการทางด้านบวกในแง่ของพฤติกรรมที่ผิดปกติค่ะการแสดงออกของอารมณ์เนี่ยก็ไม่สมเหตุสมผลค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะมีการแสดงออกของอารมณ์ที่มันอาจจะมากเกินไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่สอดคล้องกับเรื่องราว
0: อยากให้คุณหมอขยายความถึงอาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทเผื่อผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่อาจจะได้รับรู้ว่าคนในครอบครัวเรามีใครเข้าข่ายที่จะเป็นโรคจิตเภทบ้างมีอาการเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะเล่าขยายความของ
0: อา
1: การเนี่ยหมอจะพูดถึงอาการทางด้านลบนิดนึงก่อนเมื่อกี้เราพูด
0: ด้านบวกไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงด้านลบกันบ้าง
1: ทีนี้อาการด้านลบก็หมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการดังต่อไปเนี้ยน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ควรจะมีกันเราก็เลยเรียกว่าเป็นอาการด้านลบ
0: ค
1: ่ะก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยจะขาดความกระตือรือร้นขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็การแสดงออกของอารมณ์อาจจะน้อยเกินกว่าปกติอย่างเช่นว่าไม่ยินดียินร้ายอะไรกับเรื่องต่างๆเลย
0: ค่ะ
1: หรือว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ก็จะขาดทักษะในการเข้าสังคมเก็บตัวแยกตัวมากขึ้นแบบนี้ค่ะเรียกว่าอาการทางด้านลบ
0: โอ้อันนี้คือคร่าวๆที่คุณหมอบอกมานะคะทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบทีนี้มาให้คุณหมอได้ความอาการอย่างที่ได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะว่าคุณจะมีวิธีการสังเกตยังไงมันจะมีอาการอะไรออกมาบ้างสำหรับผู้ป่วยจิตเภทภายในครอบครัวของเรา
1: ค่ะถ้าเกิดว่าเราดูอาการแยกย่อยออกไปเนี่ยก็จะสังเกตได้คร่าวๆดังต่อไปนี้นะคะอันแรกก็คือว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทเนี่ยก็คือว่าจะสามารถรับรู้ความเป็นจริงค่ะได้บกพร่องต่างจากคนปกติไป
0: ยังไงบ้างคะ
1: ก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะ เหมือนกับว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองโลกที่ไม่ใช่โลกแห่งความจริงแต่ว่าเขาเนี่ยเข้าไปในอยู่ในโลกของเขาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าอาจจะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าเอ๊ะบางครั้งคนไข้ก็ทำพฤติกรรมแปลก หรือมีทำพฤติกรรมซ้ำๆอยู่คนเดียวหรือว่าบางครั้งคนไข้ก็จะ

0: แสดงออกมาในลักษณะที่ว่ามีความสับสนทางด้านความคิดแบบนี้ค่ะก็คือว่าหลุดออกไปจากโลกความจริงไปแล้วนะคะนอกจากที่หลุดออกไปจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางครั้งคนไข้ก็จะมีลักษณะความคิดที่มันผิดปกติไปเราเรียกว่าเป็นความคิดหลงผิด
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าคนไข้เนี่ยจะมีความเชื่อปักใจเชื่อในเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงและมันไม่ได้เป็นอยู่จริงตามความเชื่อหรือวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามีคนอาจจะตามปองร้ายเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ทั้ง
0: ที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในอาการที่เขาจะแสดงออกมาใช่ไหมคะ
0: นอกจากนั้นที่เราจะสังเกตเห็นได้อีกก็คือเป็นอาการในเรื่องของการรับรู้ที่ผิดปกติหรือเราเรียกว่าประสาทหลอนค่ะคือบางคนก็อาจจะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่มากระตุ้นโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นนั้นอยู่จริงอย่างเช่นว่าบางคนก็ได้ยินเสียงคนมาพูดด้วยเสียงคนมาชวนคุยแต่ว่าความจริงน่ะไม่ได้มีต้นกำเนิดของเสียงนั้นอยู่จริงค่ะเป็นการรับรู้ที่ผิดปกติทางด้านเสียงเนี่ยเราเรียกว่าหูแว่วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเห็นภาพ
1: ค
0: ่ะที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่คนไข้รับรู้มาผิดเนี่ยเราก็เรียกว่าเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็ในเรื่องของการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมค่ะเรื่องของอารมณ์ก็คือจะไม่สมเหตุสมผลค
1: ่
0: ะก็บางครั้งก็คือการแสดงออกของอารมณ์มันก็จะไม่สัมพันธ์กับเรื่องราวที่เล่าอยู
1: ่ค่ะ
0: อย่างเช่นว่าเล่าเรื่องที่กำลังเป็นเรื่องเศร้าเลยแต่ว่ากับหัวเราะขึ้นมาดูไม่สมเหตุสมผลลักษณะความคิดก็อาจจะฟังดูแล้วไม่รู้เรื่องคือคิดแบบไม่ประติดประต่อไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจจะไม่เป็นเหตุไม่สมเหตุสมผล
0: ใช่ค่ะคนฟังก็อาจจะเอ๊ะงงนิดนึงว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โหงั้นจริงๆมีเพื่อนหลายคนเลยนะคะที่เป็นอย่างนี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วนอกจากนี้ยังมีอาการไหนที่บ่งบอกได้อีกไหมคะ
0: แล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการถดถอยคือบางทีก็คนไข้ก็อาจจะมีอาการของเป็นการขยายความอาการด้านลบนะคะก
1: ็
0: คือว่าคนไข้ก็อาจจะไม่มีความกระตือรือร้นไม่ค่อยสนใจดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคนรอบข้างก็จะดูเก็บตัวมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ก็คือในคนไข้ที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีความคิดฆ่าตัวตายค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายอาจจะต้องคอยสังเกตดูเพราะว่าหลายคนที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีการรับรู้ที่ผิดปกติไปซึ่งอาจจะทำให้เขาเนี่ยมีความคิดหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นการนำไปสู่การวางแผนการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟังคุณหมอพูดแล้วนะคะรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่โรคที่เราจะมองข้ามมันอีกต่อไปแล้วมันใกล้ตัวเหลือเกินแล้วก็รวมถึงอาจจะทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้แล้วจริงๆสาเหตุหลักๆเลยของการทำให้เราเป็นโรคจิตเภทนี่คืออะไรคะ
0: สาเหตุของการเกิดโรคจิตเภทเนี่ยคือทางการแพทย์เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองค่ะซึ่งสารสื่อประสาทเนี่ยก็คือจะคอยควบคุมให้สมองเนี่ยเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็ประสานงานกันทีนี้พอเกิดการผิดปกติของสารสื่อประสาทไปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมันเสียไปค่ะทีนี้ก็เลยทำให้หน้าที่ต่างๆที่ว่ามาเนี่ยของสมองเนี่ยมันก็เลยแย่ลงสะท้อนออกมาเป็นโรคให้เห็น
1: ค่ะ
0: แต่ที่นี่ถามว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยมันผิดปกติไปใช่ไหมคะคือก็เราเชื่อกันว่าจริงๆแล้วคงไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดแค่ปัจจัยหนึ่งคิดว่าอาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยค่ะมามีผลต่อการทำให้เกิดเป็นสาเหตุของโรคค
1: ่ะอย่างนี้แล้วเราจะสรุปได้ยังไงล่ะคะว่าจริงๆโรคจิตเภทเนี่ยเกิดขึ้นจากสภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าสภาวะจิตใจที่ไม่สมบูรณ์
0: เราต้องบอกว่าก็คงจะเป็นทั้งหลายอย่างรวมกันคือว่าด้วยตัวปัจจัยทางกายภาพเองอย่างเช่นว่าในเรื่องของพันธุกรรม
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะส่งผลให้

0: มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพิ่มขึ้นหรือปัจจัยทางกายภาพอย่างอื่นอย่างเช่นว่าความผิดปกติในระหว่างการตั้งครรภ์หรือการมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ค่ะก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งแต่นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านกายภาพทางด้านตัวร่างกายแล้วค่ะก็อาจจะมีปัจจัยทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะสังคมด้านจิตใจเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าคือมีการศึกษาพบว่าบางครั้งคนที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมหรือมีการใช้ความรุนแรงการแสดงออกทางอารมณ์ที่มากกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนนั้นๆเนี่ยก็คือเกิดความเครียดสะสมแล้วก็อาจจะทำให้การปรับตัวของเขาต่อความเครียดเนี่ยไม่ดีด้วยก็คือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูการเอาใจใส่ด้วยเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ดีหลายๆอย่างรวมๆกันแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโรคขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอย่างเช่นการไปใช้ยาเสพติดค่ะการหรือว่ามีอุบัติเหตุทางสมองบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้เป็นโรคได
1: ้ค่ะอย่างนี้เบื้องต้นเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเราอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคจิตเภทและควรจะมาปรึกษาแพทย
0: ์ก็ดูสังเกตอาการอย่างที่หมอเล่าไปว่าอาการพวกนี้มีอยู่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไข้มีอาการดังนี้แล้วแสดงว่าคนไข้ต้องเป็นโรคจิตเภททันทีเราต้องดูที่ระยะเวลาด้วยค่ะคือคนไข้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องมีลักษณะของโรคอาการที่ดังกล่าวที่ว่ามาเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไปมาก่อนแล้วก็ต้องเป็นอยู่นานต่อเนื่องเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่มีอาการของโรคเด่นชัดเนี่ยก็คือจะต้องยาวนานเกินกว่า1เดือนขึ้นไปหมายถึงว่าที่เห็นโรคชัดๆเลยเนี่ยต้องมีเป็นเดือนนะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเข้ามานานเกินกว่า6เดือนเราถึงจะถือว่าคนเนี้ยเป็นโรคจิตเภทแล้วก็ควรที่จะต้องทำการรักษา
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้ามาตรวจและมาพบแพทย์แล้วโอเคเป็นจิตเภททีนี้เราจะมีแนวทางรักษาแบ่งออกเป็นประเภทยังไงบ้างล่ะคะ
0: การรักษาเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายด้านค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีการรักษาโดยการใช้ยานะคะด้านที่1แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นการรักษาทางด้านของจิตสังคมค่ะทีนี้เราก็พูดถึงการรักษา
1: ใช้ยา
0: ด้านที่1ก่อนค่ะโดยการใช้ยาก็ถือว่าการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยเป็นการรักษาหลักเลยก็ว่าได
1: ้ค่ะ
0: ของโรคจิตเภทก็คือถือว่าสำคัญมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็มียาให้เลือกหลายอย่างมีทั้งยาประเภทที่เป็นยาในกลุ่มเก่าแล้วก็ยารักษาโรคจิตในกลุ่มใหม
1: ่มันแตกต่างกันยังไงคะระหว่างกลุ่มเก่ากลุ่มใหม
0: ่ค่ะก็ถ้าเป็นยารักษาโรคจิตในกลุ่มเก่าเนี่ยเราก็จะเน้นการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ตัวรีเซปเตอร์นะคะของสารสื่อประสาท
1: ค่ะ
0: ในบางตัวซึ่งเฉพาะเจาะจงเนี่ยค่ะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาอาการทางด้านบวกที่เราว่ามา
1: ค
0: ่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มใหม่เนี่ยก็คือจะออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทหลายตัวมากขึ้นดังนั้นก็คือมันจะมีผลต่อการรักษาในทั้งเรื่องของอาการทางด้านบวกและด้านลบ
1: ค่ะแล้วอาการข้างเคียงล่ะคะจากการรักษาด้วยยา
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะคือผู้ป่วยบางคนก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาอย่างเช่นว่ามีลักษณะของการเคลื่อนไหวค่ะที่ผิดปกติไปบางคนกินยาไปแล้วอาจจะมีมือสั่นตัวแข็งลิ้นแข็งรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายค่ะซึ่งผลข้างเคียงพวกนี้สามารถที่จะรักษาให้หายได้โดยการปรับยาค่ะคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตลอด
1: ซึ่งตรงนี้ตัวของคนไข้เองก็ต้องช่วยคุณหมอตรวจดูตัวเองด้วยสังเกตอาการตัวเองด้วยว่ามันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมคะอันนี้คือการรักษาอย่างที่หนึ่งนั่นคือการใช้ยา
0: ค่ะ
1: ต่อมาอย่างที่สอง
0: ค่ะในเรื่องของการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการรักษาด้วยไฟฟ้าคือในกรณีที่ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการ

0: รุนแรงนะคะหรือว่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายที่รุนแรงหรือไม่ยอมกินข้าวเลยทำยังไงก็ไม่กินไม่กินไม่นอนไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรารักษาโดยการใช้ยาอย่างเต็มที่แล้วด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็โรคก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยไฟฟ้าแต่เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณขนาดต่ำมากค่ะผ่านเข้าไปที่บริเวณขมับทั้งสองข้างผ่านเข้าไปทางสมองแล้วก็จะช่วยไปให้เกิดการปรับสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นแต่เป็นการรักษาที่ปลอดภัย
1: ค่ะไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราเคยดูในหนัง
0: ไม่ได้น่ากลัว
1: โอ้โหน่ากลัวมากเลย
0: ค่ะไม่มีอันตรายต่อสมองและร่างกายค่ะ
1: ค่ะแล้วอันนี้นี่ถือว่าเป็นการรักษาขั้นสุดหรือยังคะสำหรับการที่เลือกใช้รักษาด้วยไฟฟ้า
0: ก็ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค่ะแต่นอกเหนือจากการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยไฟฟ้าแล้วก็คือยังต้องมีการรักษาในเรื่องของด้านจิตใจแล้วก็ด้านสังคมร่วมด้วยค่ะ
1: แล้วนี้เราจะรักษาเขาได้ยังไงล่ะคะสำหรับด้านจิตใจ
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยก็อันแรกก็คือต้องเราก็คือว่าเราดูที่ผู้ป่วยก่อนคือนอกจากที่เราจะให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคแล้วเนี่ยการประคับประคองจิตใจของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบางทีผู้ป่วยป่วยด้วยโรคเนี้ยก็สร้างความวิตกกังวลความเครียดให้กับผู้ป่วยได้ค่ะการให้การประคับประคองจิตใจการให้คำแนะนำค่ะการให้ความช่วยเหลือให้ความเข้าใจผู้ป่วยอะค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาการดีขึ้นค่ะ
1: สรุปแล้วโรคจิตเภทเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็การรักษาโรคจิตเภทนี่อาจจะต้องกินยาต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งบางทีก็อาจจะหลายปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินยาไปแล้วอาการก็จะดีขึ้นในหลายๆคนร่วมกับการรักษาทางด้านจิตสังคมด้วยค่ะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะคนในครอบครัวถือว่ามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คนไข้นั้นอาการดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ก็มีส่วนอย่างมากค่ะเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือว่าในช่วงแรกที่คนไข้อาการเยอะเนี่ยบางครั้งคนไข้ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ 100% ดังนั้นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของญาติหรือว่าเป็นความช่วยเหลือของญาติซะเป็นส่วนใหญ่ในการที่จะช่วยดูแลเรื่องการจัดการกินยาเรื่องการพามาพบแพทย์ตามนัดค่ะแล้วก็คอยสังเกตพวกอาการข้างเคียงต่างๆค่ะและนอกจากนั้นก็คือว่าที่หมออยากเน้นก็คือว่าเรื่องของทัศนคติค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีทัศนคติที่ดีมีความเข้าใจผู้ป่วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นผลจากการเป็นโรคไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ป่วยแกล้งหรือว่าต้องการสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าญาติเข้าใจมีทัศนคติที่ดีเนี่ยก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันการเห็นใจกันมันก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะ
1: แล้วสำหรับบุคคลรอบข้างนะคะกำลังใจกับความเข้าใจสำคัญกับผู้ป่วยขนาดไหน
0: ก็สำคัญเช่นกันค่ะเพราะว่าความเข้าใจการให้กำลังใจก็จะเป็นตัวผลักดันให้คนไข้เนี่ยได้รักษาเต็มที
1: ่
0: เนาะแล้วก็เขาก็อาจจะมีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคนไข้และตัวคนไข้ก็จะมีความสุข
1: แล้วอย่างในกรณีที่บางทีเนี่ยเคยได้ยินมาค่ะบางเคยมีเพื่อนที่มีญาติเป็นผู้ป่วยจิตเภทแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมกินยาที่คุณหมอให้มาไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปตรวจเราจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เขาไปพบแพทย์หรือว่าทานยาตามที่หมอสั่งได้ยังไงบ้างคะ
0: ก็จริงๆแล้วก็อย่างที่หมอกล่าวไปก็คือว่าอาจจะต้องฝากญาติช่วยดูค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีพออาจจะไม่ร่วมมือรักษาค่ะถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีปัญหาอย่างเช่นว่าคนไข้ไม่ทานยาหรือไม่ไปตามนัดก็อาจจะเป็นตัวญาติแทนคือเป็นตัวญาติไปพบหมอแทน
1: พบหมอแทน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไปปรึกษากับหมอดูว่าเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเราก็อาจจะมีคำแนะนำคำการช่วยเหลือที่ดีกว่าญาติจะปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็คืออยากให้ญาติ

0: าติอ่ะพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมไปก็คืออยากให้ญาติอ่ะไปปรึกษาใช่ไปปรึกษาเองแล้วก็จะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อเนี่ยค่ะ
1: อย่างนี้คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับญาติๆที่ตอนนี้ผู้ป่วยอาจจะไม่ยอมทานยามีแบบว่าวิธีการเกลี้ยกล่อมหรือพูดยังไงให้เขายอมกินยาหรือมีแบบทริคเทคนิคอะไรบ้างไหมคะเผื่อบางคนกำลังถอดใจอยู่ตอนนี้ที่บ้านมีคนป่วยแต่ดื้อเหลือเกิน
0: ค่ะก็คงจะต้องอาศัยของเรื่องของพื้นฐานของความเข้าใจนะเป็นหลักค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความรักความผูกพันกันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันไปบ้างมีอคติกันไปบ้างก็เลยทำให้บางครั้งพูดกันยากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติพยายามใช้ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนไข้อะค่ะแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขานะไม่พูดตำหนิติเตียนแล้วก็พยายามให้กำลังใจเขาเนี่ยค่ะหลายๆก็ดีขึ้นค่ะหลายๆก็ยอมมารักษาหลายๆก็เกลี้ยกล่อมก็พามาได้แต่ถ้าเกิดว่าอาการหนักจริงๆเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่มาก็อาจจะต้องมาปรึกษากันอีกทีกับทางทีมที่โรงพยาบาลว่าจะเอายังไงค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนในปัจจุบันที่อาจจะรู้สึกว่าการมาพบจิตแพทย์จะถูกมองว่าเป็นคนบ้าทั้งที่จริงๆแล้วนะคะการมาพบแพทย์ได้ทันเวลาท่วงทีก็อาจจะทำให้คุณนั้นนะคะหายจากอาการเป็นโรคจิตเวทได้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากไว้หน่อยละกันสำหรับคนที่ไม่กล้ามาพบแพทย
0: ์ค่ะก็จริงๆแล้วการมาพบจิตแพทย์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอาการทางจิตหรือว่ามีอาการที่รุนแรงค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถพบได้ทั่วไปค่ะดังนั้นก็คือถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกมันเสียไปจากเดิมคุณภาพชีวิตเราตกลงไปจากเรื่องของอารมณ์ใจคอเรื่องของจิตใจค่ะก็สามารถที่จะมาปรึกษาจิตแพทย์ได้ค่ะไม่ต้องรอให้เป็นเยอะค่ะ
1: เอาละค่ะการได้พูดคุยกับคุณหมอในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกับผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทมากขึ้นและก็หวังว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทก็น่าจะสบายใจมากขึ้นและคนในครอบครัวก็น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโรคจิตเภทเนี่ยสามารถบำบัดให้หายได้เพียงแค่คุณมาพบจิตแพทย์เท่านั้นเองล่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงทรัพย์ศรีดีเกิดประกอบนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่ในการถ่ายทำนะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: But now I am happy to do it. I love my dogs. We use the expression used to plus verb to talk about actions or habits in the past, which we are not doing anymore. We also can use it to talk about states in the past that are no longer true. For example, he used to smoke, but now he doesn't smoke anymore. I used to have short hair, but now I have long hair. They used to live in Malaysia, but now they live in Australia. Be extra careful when you're using this construction in negative questions or sentences. It's used to, not used to. Example, did Jessica used to have an Italian restaurant? Did Brian used to be a fireman? Monica didn't used to like durian, but she does now. I didn't used to like jogging, but now I enjoy jogging most days. Be used to plus verb, ing, or noun means be familiar with or be accustomed to. For example, I'm used to working late at night, so I don't mind doing that. I do it all the time. That means that working late at night is normal for me. My dad is not used to waking up early in the morning for his workouts, so I'm usually having a hard time waking up for my morning run. I'm not used to snow because I don't have snow from where I live. Are you used to working from home?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ Good morning and a very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Pride นี่คือความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ And you're now watching See You on the Road Season 2 สัปดาห์ที่แล้วเราได้ตัวแทนในระดับภูมิภาคไปแล้ว3ภูมิภาคด้วยกันนะครับ And the national winner for this year's competition will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University ทีนี้เราก็จะเริ่มกันที่การคัดเลือกน้องๆที่จะเป็นตัวแทนของภาคกลาง2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนกาลสูตรศึกษาลัยและน้องๆชนกัญญานุกูลแล้วมีน้องเบสน้องเฟิร์มน้องแบมนะครับแล้วน้องๆการสุขศึกษาอะไรมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆจากชนกัญญานุกูลครับ
1: กศเก่งสุด
0: มาดูกันที่สามสาวชนกัญญานุกูลกันบ้างนะครับน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องๆชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกนะฮะเพื่อนๆจากสุพรรณไหม
2: ของจริงไม่พูดเยอะค
0: ่
2: ะ
0: ของจริงเขาไม่พูดเยอะOkay, you guys have to pay attention to the rules of the game. ต้องดูนะครับว่าการแข่งขันของเราเนี่ยเราจะเล่นกันยังไงในแต่ละเกมนะครับ All right, here are the rules of the game.
3: แน่นอนทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด3เกมเพื่อที่จะหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกนั้นก็คือตอบคำถามจาก BTR ซึ่งต้องใช้ทักษะการฟังและความเข้าใจไปติดตามกันจ้า

0: It's a frangipani. Batik fabric with a frangipani pattern can be found here on Sichang Island. How is it? Which one should I get?
1: Batik is a cloth dyeing technique that uses candle wax to resist colors. The word batik is a Javanese word used to call fabric with dotted patterns. The first step in making batik cloth is to stretch a piece of fabric on a frame. Then, a pattern is traced on the fabric before being drawn with wax, followed by watercolor. The next step is to coat the fabric with chemical for 8 hours before boiling it in water and powder detergent to remove the wax. The fabric is then ironed and ready to be used. The dye-painted animals on the batik fabric represent the sea creatures that are found in the waters all around Sichang Island. The paintings of the sea animals are so vibrant, you would think that all life under the sea is as colorful as the rainbow. The batik on Sichang Island has a frangipani pattern because King Rama V planted frangipani trees on the island. Ever since then, the frangipani has become the symbol of Sichang Island.
2: According to the video that you just saw, why is powder detergent used when boiling batik cloth? Is it A, to brighten the colors on the fabric? Is it B, to make the colors last longer? Is it C, to remove the wax? Or is it D, to prevent the colors from fading? Put your hands behind your backs, guys. C, U! Chon Ganyanukun, dai sit top, kap.
3: So, I will go for the C, to remove the wax.
2: C, mi kap top, T! ก็คือในการทำผ้าบาติกนะฮะหรือบาชีกนะฮะออกเสียงแบบสากลนะฮะก็คือจำเป็นต้องใช้ผงซักฟอกมาต้มผสมด้วยเพื่อที่จะให้แว็กซ์ทั่วไปก็จะเป็นขี้ผึ้งก็ได้หรือ candle wax ก็คือ เทียนไขก็ได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะเรียกว่ากระบวนการในการผลิตผ้าบาติกเนี่ยแต่ละถิ่นแต่ละที่เนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไปแต่ว่าในการแข่งขันในรอบวิทยาเนี่ยให้ดูข้อมูลนะครับ the information used to answerThe question must come from the video, all right? Okay, so we'll now move on to our next game worth 200 points. It's called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which movie? Clue number one, it's an American fantasy film that premiered in Venice, Italy in 2017.And was released in the U.S. in late 2017 and in Thailand in early 2018. Clue number two, it is directed by Mexican director Guillermo del Toro, whose previous directing credits include Pan's Labyrinth, Hellboy, Blade 2, and Pacific Rim. Clue number three, it's a film that Guillermo del Toro had wanted to make since he was 7 years old.It is 123 minutes long and stars Sally Hawkins and Doug Jones. Clue number four. The film is about an interspecies romance between a female janitor and an amphibian man that takes place in a secret lab in the US during the Vietnam War. And the last clue. The film received 4 Oscars in 2018.Including Best Picture, Best Director, Best Original Music Score, and Best Production Design. น้องๆโชกัยยุทธกุลตอบว่าอะไรครับ
4: The Shape of Water
2: นี่เป็นคำตอบที่ Correct รู้ได้ไงว่าเป็น Shape of Water จากคลูข้อไหนครับ
4: Number 4
2: เกมต่อไปเนี่ยมูลค่าถึง300คะแนนเราจะเล่นเกมอะไรนั้นเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2
5: คลินิกกายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการตรวจรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญจากคณะสหเวชศาสตร์
2: ในการสุ่มเกมที่จะขึ้นมาเล่นนั้นนะครับจะมีทั้งหมด3เกมมี True or False มี Logic และก็ Sequencing So let's see which game these two are going to be competing in Logic ครับ There are 25 horses You want to find the fastest horseFive horses are allowed to race per round, and you're not allowed to time the horses. How many times do these horses have to race in order for you to find the fastest horse? เชิญครับ
6: นี่ เกมนี้ต้องมานับจำนวนม้าและหาว่าตัวไหนเร็วที่สุดเอ๊ะจะทำยังไงล่ะครับเนี่ย
2: ชนกัญญานุกูลคำตอบของน้องคือ
7: six time
2: six time your answer is six it's yours เลข6นั้นท่านได้แต่ใดมาม
3: ันมีม้า25ตัวใช่ไหมคะ
2: ครับมีม้า25
3: แล้วเขาบอกว่าให้ม้าเนี่ย5ตัวต่อ1รอบใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: มันก็จะได้เอา5ไปหารมันก็จะได้5รอบ so you got like the winner of each round
2: ชนะจากแต่ละรอบใช่
3: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมี5รอบพอดี
2: yeah.
3: so ไอ้5ตัวนั้นก็มาคอมพีทกันแล้วจะได้1ตัวที่เป็น the fastest
2: นะครับอ้าวดีใจด้วยนะครับน้องๆการสื่อศึกษาอะไรไหนๆก็ไหนๆนะครับน้องเบสครับอยากจะให้น้องเบสเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงลูกๆและภรรยาที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยสักนิดหนึ่งครับ
8: ขอบคุณมากที่ดูขอบคุณมากที่ดู
2: เฮ้ยต้องบอกยังไม่มีเมีย
8: เอา
2: ละครับเออให้ได้ครับอ้าวตบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆการสื่อศึกษาไลน์ด้วยและนี่คือทีมที่เข้ารอบแรกนะครับน้องๆชนกัญญานุกูลและเราจะเข้าสู่คู่ต่อไปกันเลย That's right both teams have one memberWe have competed in the first season of See You on the Road. ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนสตรีอ่างทองและวิสุทธารังสีจังหวัดกาญจนบุรี Welcome, welcome, welcome. หรือสำหรับเคสของน้องพีและน้องข้าวหอมต้องบอกว่า Welcome back. สตรีอ่างทองมีน้องเตยน้องพีและน้องฟ้านะครับ Is there anything you guys and girls at สตรีอ่างทอง would like to tell your friends from วิสุทธารังสี
9: Let's get it on, babe.
2: Oh, let's get it on. มันลุยกันเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆสตรีอย่างทองไหมครับ
10: You better watch out. Do do do.
2: Okay. และนี่คือรอบ VTR ซึ่งย่อมาจาก Video Tape Recorder. Let's make sure that whatever you want to answer is based on whatever you see and hear from this video.
0: And this is how you eat the original rice skin dumpling soup of Phnom Satakam District. It is so delicious that I have to order one more set of dumplings.
11: Pa, can I have one more set of dumplings, please?
12: Nah.
11: Okay, great.
1: To eat Phnom Satakam's original steamed rice skin dumpling soup the right way, you have to start by sitting in a circle like this. The cook will first serve you the soup with spare ribs, mudang pork sausage, chicken feet,chicken blood cake, pork balls, and fish balls. You can choose to have all these ingredients in the soup or just some of them. We recommend tasting the soup before adding any seasoning. The stock here is already

เอียเนี่ยถูกกล่าวหามาตลอดรวมถึงอีกหลายๆประเทศในตะวันออกกลางว่าโอ้โหอนุรักษ์นิยมโอลด์สคูลอะไรอย่างงี้เขารู้ก็เลยอยากจะปรับอิมเมจก็เลยบอกเอางี้ละกันหุ่นยนต์เสมือนจริงนะครับเป็นแอนดรอยด์ตัวเนี้ย so this android was given citizenshipนะฮะซึ่งก็ทำให้ทัศนคติหรือมุมมองที่โลกมีต่อซาอุดิอาระเบียหรือว่าตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับ alright so nobody scored on that one however วิสุทธิ์รังสี you're still 100 points ahead นะฮะยังนำอยู่100คะแนน we're gonna take a short break and we'll be back to see who gets the last 300 points stay tuned

0: not so often that the score in the third round. Now we're going to move on to our next game worth 300 points. Whoever gets this one automatically proceeds to the next round. Ah, เข้าสู่การ random game นะ ถ้าพร้อมแล้ว เชิญครับ True or false? So, I'm going to give you one word that'll pretty much describe, broadly describe, what we're going to be talking about. และคำคำนั้นคือคำว่า movies. วิสุทธิ์ รังสีใครคือตัวแทนของเราครับน้องพลอยเล่นนะสติยางทองส่งใครครับป๋ามาเองเลยนะ
1: โรงเรียนสตรีอ่างทองส่งน้องพีส่วนวิสุทธรังสีส่งน้องพลอยเข้ามาแข่งขันในคีย์เวิร์ดที่ว่า movies ใครชนะในเกมนี้เข้ารอบต่อไปทันที
0: The following movies are based on true stories true or false are you ready
2: Yep
0: Let's do this The Big Short
2: False
3: False.
0: American Sniper.
3: False.
2: True.
0: The Imitation Game.
2: True.
3: Imitation Game. False.
0: Her.
3: False.
2: True.
0: Dunkirk.
2: False.
3: Dunkirk. True.
0: Hacksaw Ridge.
3: False.
2: False.
0: The Dressmaker.
2: True.
3: Dressmaker. True.
0: Arrival.
3: Arrival. False.
2: False.
0: The Social Network.
2: False.
3: Social Network. True.
0: La La Land.
3: La La Land. False.
2: False.
0: และตอนนี้ผลคะแนนก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับทีมหนึ่งถูกต้องไป5ข้ออีกทีมหนึ่งถูกไป4โรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่วิสุทธิ์ รังสีนะครับน้องพลอยเมื่อกี้นี่หนูนึกว่าหนู4หรือหนู5ลูกจริงเหรอโอ้ยอันนี้หนังเรื่องต่อไปนี้มาลองทายกันดูนะครับ Big Short นี่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้นะฮะเป็นเรื่องจริงนะครับ based on the true story of the people involved in the hamburger crisis เมื่อปี2007 2008ประมาณนี้นะฮะเศรษฐกิจอเมริกายับเลย American Sniper เรื่องจริงไหม
4: True
0: เป็นเรื่องของใครไม่ใช่คำถามเมื่อกี้บอกเป็นเรื่องของใครจริงๆนี่ไงเขาชื่อคริสไทยพระเอกของเรื่องชื่อใครนะฮะคริสไทยนี่เรื่องจริงนะ The Imitation Game ก็เรื่องจริงเหมือนกัน Her นี่เรื่องจริงไม่จริงแต่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ Dunkirk เรื่องจริงไหม Dunkirk was a true story ใช่สงครามโลกครั้งที่2นะฮะ Hacksaw Ridge Timeline เดียวกันเลยสงครามโลกครั้งที่2เหมือนกันนะฮะ The Dressmaker
3: น่าจะจริงป
0: ่ะ False False นั่นไงไม่ใช่นะฮะ Arrival ล่ะมันหนังอวกาศอะหนังต่างดวงต่างดาวส่วนมากไม่ถ้าอิงจากเรื่องจริงเนี่ยเราจะรู้ตั้งแต่มันเป็นข่าวแล้วต่อไป the social network true ไหม true มั้งมี Facebook ไหม
4: มี
0: อ่ะงั้นตอบ true ซะนะครับและแน่นอน La La Land นะครับ
4: false
0: นะชีวิตใครมันจะโลดแล่นเต้นตลอดเวลาขนาดนั้นนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วมีอะไรที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆ

0: I hope you all watch this TV program and gain lots of knowledge from this program. And I hope that the knowledge that you gain from this program can help you to use it when you go to university or your real life situations.
1: Okay, สำคัญคือคำนี้แหละครับ to use นะฮะเพราะว่าการได้ความรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรมาเนี่ยถ้ามีไว้เฉยๆเนี่ยฮะมันก็เปลืองแรมในหัวเปล่าๆเปลืองแรมนะต้องเอามาต่อยอดเอามาใช้งานนั่นเองสตรีอ่างทองท้องพี Maybe you because you've been here like 2 times
2: read a lot of news and follow the trends of the global trends
1: the global trends นะฮะกระแสโลกเนี่ยต้องตามนะฮะข่าวสารเนี่ยต้องอ่านอ่ะขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีอ่างทองและตบมือดังให้กับวิศรศรีที่เข้ารอบต่อไปเราจะกลับมาสัปดาห์หน้าติดตามได้ใน See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆอ
1: ยากให้เราช่วยบอกนะคิดว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็รู้สึกโอ้โหหายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: คะ
4: เราจะทำไงดีเอ่ยถ้าลูกเราไม่ครบเนี่ย
6: you just missed him
5: no
6: what you did to them
5: Tanya can you call to Pat
4: โอ้โหใช้โทรศัพท์ต่างชาติ
0: ทำลูกทัวร์หายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: hello
4: พาเข้ามาให้ได้
7: hello Pat Pat Aloof

0: อาทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
1: I don't know it's the place we took a picture we just got off and took a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like no stairs so we were all alone it's only me and Ruth
2: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
3: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยจะหายจริงเหรอเธอก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมคะโทรไปถามเขาบอกว่าหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon. So I don't know.
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
1: เป็นเวียร์อยู่
2: ขึ้นตุกตุกมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
5: จักรยานไว้ไหน
6: เนี่ยมันจะเป็นเส้น
2: จักรยานแบกมาด้วย
6: แล้วก็ออกมาทางนี
7: ้ I can see some big poles you know like poles with wires coming out can you see them
4: หายไม่ทันแล้วเนี่ยสี่คนรออยู่นะครับ
2: ลองบอก
8: คร
2: ับ
8: Do you have a map
1: Can you find any ตุกตุก Do you know ตุกตุก a small car Yeah maybe if there's one on the street but we have our bicyclesเอาไปที่ห้องค้างทิ้งไว้ได้ไหม You can leave a bicycle.
7: We can leave the bicycles.
1: Yeah. The star will get the bicycle later.
9: One second, okay?
1: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver and I will talk to him.
7: Okay. Or maybe you can just tell me what I need to say to him.
1: And then tell him that you want to go to Phan Nha Chang.
7: Okay.
1: Okay.
7: And
1: so then,
7: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
1: Yeah, I'm at the Phan Nha Chang. We are waiting for you.
7: Okay. Okay. Great. Okay. We'll get a tuk-tuk very soon, and we'll see you very soon.
3: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้นแบบทิ้งเขาไว้อะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กอีกทีว่าให้มาพะเนียดช้างนะอะไรเงี้ยค่ะ
1: Okay if you have any problem you can call this number and I will help you
7: Okay thank you
1: Yeah see you soon
7: Bye
1: They got it
0: They got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
4: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พันธุ์ช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลอยครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
10: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพันธุ์คลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าเราก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ยเอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
11: Okay I will describe you this place is the they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephant for the nice one yes to take them to the war
10: แต่ในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
1: But at the present we use it for take care an elephant and
4: take care ตัวเดียวใช่ไหม an elephant
1: take care elephants
10: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเหรดมี
4: งานสำค
10: ัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกน
4: ี้
10: ไปเข้าเฝ้าด้วย
1: The elephant is will show on their important day of Thailand like to show and maybe it's on TV also because this place trained them to show Thai people that elephant are so lizard
10: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
11: They are missing friends
4: Oh welcome back เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับรู้จะแพ้นะครับ
3: พอเขามาถึงเขาแบบมาเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
12: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเนี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึง

0: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปไทยจะยังไงนะฮะเชิญครับเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
1: เริ่มแบ่งหน้าที่กันแล้วครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำมันไปนะครับ
2: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริงๆงานนี้ต้องขอปรบมือชมเชยให้กับไ

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่กึกกระทึกกระโกรมด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นเราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมคร
0: ับ โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่า พร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: so beautiful
0: really
1: yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกมหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
3: Everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: yeah for women this size and for men oversize
5: oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่นะลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บอกเนี่ยร้ายจริงๆนะคะ
5: เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอามาเอาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
4: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big chanceFor Thai food.
6: Yeah. Okay. So if you want anything extra, you can check the stuff in the room. And if you want something, you can tell me. You can tell me. How do you feel about this house? This store? Do you love it?
7: Beautiful.
6: Yeah, really beautiful. Yeah. Have you ever seen it in the past? Have you ever seen this store's house?
8: But maybe outside,
3: no,
8: but not from
3: no.
8: the inside.
3: No.
6: Yeah.
3: So it's
8: first time, right?
3: Yeah.
8: Excited?
6: Yeah.
3: Okay, if you don't have any question, let me take you to the room, okay. the bedroom. Okay. Woman for this side and the man for that side.
6: That's all I need.
9: TV, we got TV.
10: and coffee, cup. We need one more.
9: Yes. So guys, you sleep over there, and I take the big one.
11: We can fight.
12: Now you can take the door.
9: You will lose, so I don't mind.
13: Pretty cool.
6: Yeah.
1: Not really.
6: Maybe this bed, but they will make it up for the bed. Do you okay?
13: With a mattress?
6: Yeah.
1: Okay, so I will tell the staff downstairs your problem, and I will be quickly to solve the problem.
13: I'm not sure because the bed is very close to the stairs.
7: Do they have the same?
13: Is it the same room?
1: Yeah.
13: Same room?
7: Yeah.
13: Because it's very close to the stairs.
1: So I will tell the staff again to after.
13: Yeah.
6: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรงนี้เขาไม่ชอบอยากสลับกับตรงน
1: ี้ห้องหนูมันติดหน้าติดบันไดป่ะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแล้วว่าเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
5: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
14: คือหน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวเลือกอย่างเนี้ย
0: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให
1: ้เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนมันติดหน้าต่าง
0: แล้ว
1: ไม่แบบเขาอยากนอนติดประตูเหมือนเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
15: คนเดินขึ้นลง
0: มันโรงแรมคิดว่าจะทำไงดี
15: ก็เปลี่ยน
1: สลับไปขอสลับได้ไหมไป
0: ลองดูลองดูลองดูไม่แน่ไม่แน่อาจจะได้อาจจะได้
4: We have a problem.
9: No, stop. It's a man's room. What do I have to be go out?
4: Sorry.
3: The girls have a little bit of problem.
4: Yeah. Because
3: they are afraid of the stairs.
4: This room have a window near the stairs.
9: Yes.
4: And she's scared. So okay. Can you switch?
3: What do you think, guys?
16: I'll be gentle.
1: How do I look?
11: I like the room.
14: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
11: ้ We go need space. We are three men, so we need space.
16: ตุ้นห้องนั้นมันใหญ่ห้องนี้ปะ
17: ไม่
16: มันสองเตียงทำไม
17: จ
16: ะ bit smaller เขาก็ไม่โอเคกับเราเขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชายสามคนเหมือนแบบก็ไม่รู้จักกันเขาต้องการสิทธิ์ของตัวเอง
11: What do you do? What are you doing?
5: เล่นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสตอลแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่า stealing กำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ
11: That's too bad,
16: you
11: know.
16: Can I get maybe I think I can get the extra one. That one.
11: Maybe?
16: That day is though.
11: What do you mean? That bed was took outside.
16: I think not maybe.
11: Maybe get the extra room outside on
16: okay,
11: the floor.
16: Okay, I will talk to them.เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอ่ะก็เลยพูดว่าอ๋อ I stole it คือเหมือนเฮ้ยไอ้ขโมยแล้วแบบเขาก็สีเหลียละที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มนั่นหรือเปล่า
18: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
11: แล้วยังไงฮะ
18: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
11: แล้วห้องนู้นน่ะไม่ต้องใช้หรอ
18: ห้องนู้นมี4เตียง
11: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
18: ค่ะก็เลยพอดีกัน
11: โอเคอ่ะ
18: If you scared you can sleep here
5: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
17: Can maybe and say believe you notOkay.
18: But
17: I might be able to sleep.
18: But if he, but he be not okay. So
17: maybe
18: you can
17: sleep here.
18: But it's not.
17: It's not even if I was sleeping. It's just I don't have the right feeling through the window. Oh,
18: so how about if we cross it?
0: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับ
19: ใช
0: ่แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมาก
19: มาก
0: แต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
19: ศึกหนักมาก
0: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
18: เขาโอเคยังอ่ะ
16: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนว่าแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
18: ้ไม่เขาไม่โอเค
0: เ
18: ขาไม่ยอมนอน
16: ก็ไปคุยกับ
18: เขาเหมือนตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้ว
16: ว่าเขานอนด้วยกันไม่ได
18: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีกแล้ว
16: ก็ใช่ไงตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนกันฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เตียงแค่ลองไปคุยกับอเล็กอะ
17: we can wait alright thank you okay that's great thank you so much
5: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
0: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
19: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
0: ไปครับไปดู
19: เมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
17: But I think you have never seen it before. You want to go to see it?
11: No. But we are very tired.
20: I'm tired, so I will just finish and
21: They afraid of thief.
20: What? I'm afraid too. Kitty?
3: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่ตรงๆเลยก็บอกอึ้งเหมือนกันแม
20: ่
3: you are strong
20: you can change
3: ever guys so it's too expensive for me
17: I'm sleep in a small room smaller than you
3: and cheaper
17: So why do you want this room?
20: We love the room. We want to stay here.
17: Oh, okay.
20: It's not a big problem.
17: No, but she just, because she's scared.
20: Who's scared?
17: Pat. Here have three beds.
20: Yes.
17: And
20: how many beds over there?
17: But yeah, okay.
20: Exactly. We want it back. I'm not sharing with someone. The big bed is for
17: you. But you have to sacrifice.
3: Please.
18: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆเลยนะแค่อยากกวนๆดูนะ
20: Yeah, because three big guys, we have a big size.
11: Okay,
20: so
11: be a gentleman.
20: Oh, come on, don't play the gentleman card.
2: Gentleman.
20: The gentleman card, why you have to be a gentleman?
8: Sorry, Uli.
20: Yes.
8: Maybe we just give to them because I think I have enough of this. Make me headache. What do you think? Just
20: what the pushback you are now?
8: Sorry.
2: Divorce.
8: You know, they insist so much, you know.
20: Now you're kicking in my bag.
8: What do you
20: the
8: think?
20: Whole time, you, when the door was closed, they said, no, we want room. I don't want to give it up. And now you said?
8: Okay, we vote.
14: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นเงี้ย
8: We are three who want to stay here. Raise your hand.
2: Vote for woman.
8: I vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin?
14: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้โหตอนแรกๆตอนอยู่ด้วยทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาครูอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
8: Please.
2: Are you okay?
20: Talk about the big bet now. There is no talking about the big bet.
0: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้วถ้าได้อีกหนึ่งโหวต
20: Don't talk in Thai now. This is not polite.
0: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
22: That what? That
23: now.
22: Alex.
8: Yeah, I feel tired. You know,
22: he feel tired to fight with us. To fight with us.
8: No, it's not to fight.
20: No, look, we don't fight.
8: Just tired.
22: Please.
20: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
2: Oh. ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
20: Look, I don't want to be really bad, you know, but I am.
5: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วง wrap up
18: อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดเงี้ย
24: เข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat frog อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติลูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
14: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
24: อ๋อวิทย์ไม่ได้เลยนะลูกใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะEveryone ตัว V ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับรักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ Everyone พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
14: คุณพ่อครับ
24: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
14: ่วงเวียนใหญ
24: ่กับน้องแวน
14: กับน้องแวน
24: เป็นเด็กแวน
14: เป็นเด็กแวน
24: สวยเวอร์

0: ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรสั่นคะลูก
1: ลำคอ
0: ใช่ตัว V เนี่ยออกเสียงคล้ายกับตัวอะไรลูก
1: ตัว V
0: ตัว V ก็ละ W อะไรลูก
1: W
0: W ดีมากตัว W ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว V ต้องออกเสียง
1: เส
0: ีย
1: ง
0: อะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
1: Everyone
0: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
1: Everyone
0: อีกนิดนึงค่ะ
1: Everyone
0: ดีมากค่ะ
2: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูไงค่ะเขาก็บอกคือจริงๆแกรมม่าคือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
3: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆเราก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
4: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTube ฟังการสนทนาจาก YouTube บ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหนูฟังเขาออกมากขึ้น
5: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่แกรมม่าเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ
6: This study started more than 10 years ago that I start to have a clinical problem.
7: My latest research that I have a passion on this area is produce the materials for root canal retreatment. So first of all, I would like to explain about root canal treatment. If the patient have infection inside the tooth and patient may have pain and swelling and the dentist can help the patient to keep the tooth by performing the root canal treatment. So we open a small tunnel into the root canal and then clean inside the tooth until the tooth have no infection. And then we will fill the root canal with the root canal filling materials. And then we restore the tooth. And in somehow, if the materials or the restoration is leaking, then patient may have a reinfection again. And to perform the treatment to help the patient to keep the tooth, then we may need to perform the root canal retreatment procedure. So the material that we need to remove the old root canal material, some of this material that have been used to remove this root canal filling are highly toxic and smell is very bad. Some of them is carcinogenic materials. So it's a toxic for the dentist and sometimes to the patient. My research is focusing on this problem. I decided to find out about natural product to remove the root canal filling, which is gutta percha. And we tested many materials. And then we find out that if we combine some of the natural product, we can get a good effect to remove the root canal filling material. And it's less toxicity. We have tested the cytotoxicity test for the human cell, and we test the effect how good of this material to perform during removing the root canal filling materials, and the quality of the material is very good. And we call this natural gutta percha removal product, which we call now the trade name is Gutta Clear.And is now a product of Faculty of Dentistry, Mahidol University. This material is produced in high quality factories, and we have FDA Thailand standard approval for produce of this material. So it's safe for the patient, it's safe for the dentist to actually use this material. And in terms of smell, we actually give these materials for a dentist, around 1,000 samples to the dentist, and we get the feedback. And our product came out, the dentist liked the smell of our materials more than any other products. And the most important, the price of the material, because it's produced in Thailand, the price is cheaper.than the import material from overseas. And also,

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท็อปิกหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นท็อป10 English topics นะครับที่ชาวโลกเนี่ยนะครับเขาพูดคุยกันเยอะมากครับ Everything about English and food นั่นเองครับคุณนั้นอาจจะต้องได้รับภารกิจไปเอนเตอร์เทนฝรั่งฮะปรากฏว่าพาเขาไปทานข้าวมีอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะเยอะแยะฝรั่งก็ชอบถามอยู่แล้วครับว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเราตอบไม่ได้เราตอบได้คำเดียวว่า it's very good you eat it you don't like you don't eat it แค่นั้นเองมันก็คงจะไม่ได้นะฮะและการรู้เรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารไม่ได้มีอานิสงส์หรือว่ามีประโยชน์สำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มีประโยชน์เนี่ยนะฮะสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะต้องไปต่างประเทศ2เหตุผลหรือ2เหตุการณ์หลักๆก็คือ1ไปเที่ยวนี่แหละครับคงจะไม่อยากไปเที่ยวกับทัวร์ธงเหลืองตลอดชาตินะฮะไปกันเองเนี่ยนะครับจะได้ไปเปิดเมนูแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสั่งกันได้ถูกหรือ2ก็คืออะไรครับอาชีพอันดับ1 นะฮะที่ชาวไทยทำกันเวลาไปต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างประเทศคืออะไรครับก็ไปทำงานร้านอาหารนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้เรื่องอาหารเราก็จะสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แถมอาจจะได้ทิปเยอะๆกันด้วยครับดังนั้นวันนี้เรามาดูเลยนะครับว่า everything about English and food เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างสิ่งแรกครับก้อนศัพท์ที่คุณจะต้องรู้จักก็คือ meats ครับmeat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับปรากฏนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านไม่ทานเนื้อวัวครับแต่ไปเห็นนะฮะในเมนู

เขียนว่า veal ครับก็เลยกินกันใหญ่เลยจ้าอาจจะไปเห็น veal sausage a veal sausage ก็คืออะไรครับไส้กรอกเนื้อลูกวัวนั่นเองครับบาปกันเลยทีเดียวครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของเนื้อวัวก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ steak นะฮะจะมีอยู่3คำนะฮะ rareMedium กับ well done นั่นเองครับซึ่งหลายๆท่านนั้นไปถึงร้านสเต็กปุ๊บนะฮะพนักงานถามพี่จะรับสเต็กของพี่ยังไงครับเราก็งงหมายถึงยังไงครับพี่จะรับแบบ medium ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ผมไม่ค่อยหิวครับผมขอ small แล้วกันไม่ได้พูดถึงขนาดของมันนะครับเราพูดถึงขนาดของความสุขของมันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาบอก rare นะครับ rare แปลว่าสุกนอกแต่ดิบในนั่นเองครับลูกศิษย์ผมคนนึงเคยถามผมนะครับจ้านะครับแล้วแบบดิบนอกสุกในมีไหมครับก็ถ้ามันมีก็เป็นร้านขั้นเทพแล้วล่ะครับน้องจะบ้าแล้วครับมีแต่แรร์คือสุกนอกดิบในมีเดียมก็ประมาณแบบสุกปานกลางยังมีชมพูอยู่นะฮะ well done ก็แปลว่าสวดยวดเลยแล้วก็แปลว่าสุกเลยครับแต่ถ้าใครชอบกินก้อยเนื้อหรือว่าลาบเลือดอันนั้นเรียกว่ารอนะฮะไม่ใช่รอไปก่อนนะฮะรอแปลว่าดิบเลยทีเดียวครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของหมูกันบ้างนะฮะอย่าลืมครับหมูก็คือ pork นะฮะแล้วเรื่องราวของหมูมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นนี่นะฮะซี่โครงหมูครับ pork ribs หรือว่า spare ribs หรืออาจจะมี crispy pork หมูกรอบนะฮะหรืออาจจะมี pork satay pork satay ก็คือหมูสเต๊ะนะฮะแต่ออกเสียงว่า pork satay หรืออาจจะมี pork knuckleหรือว่า pork leg ก็คือขาหมูตัว knuckle มันแปลว่าข้อฮะดังนั้นนะครับขาหมูมันก็เป็นข้อใหญ่ของเขาดังนั้นครับคุณก็จะเห็น pork knuckle นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างของหมูนั่นเองนะครับหรืออาจจะมี pork belly ก็คือพุงของหมูนั่นนะฮะ belly แปลว่าพุงแต่จริงๆแปลว่าหมู3ชั้นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ lambLamb ครับ L-A-M-B Lamb ไม่ใช่ Lamb นะฮะชาวไทยชอบใส่เสียงไม่โทน Lamb เข้าไปนั่นมันโคมไฟฮะเคี้ยวกันฟันหักสิจ้าพี่น้องต้องออกเสียงว่า Lamb ครับคล้ายๆคุณอ่างเถอเทิงครับ Lamb เลยนั่นเองครับ Lamb และแน่นอนครับมันจะมีคำว่า Mutton ด้วยนะครับถ้าใครไปทานอาหารฝรั่งหรือโดยเฉพาะร้านอาหารอินเดียนะครับเขาจะทานกันทุกร้าน Muttonก็คือเนื้อแกะแบบตัวผู้ใหญ่นั่นเองครับแลมลูกแกะมัตเทิลก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วคล้ายๆกับวีลกับบีฟนั่นเองครับบีฟวัววีลก็คือเนื้อลูกวัวครับแลมลูกแกะมัตเทิลก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วชิคเก้นมีอะไรบ้างครับมีชิคเก้นวิงส์ปีกไก่อันนี้ขอบคุณมากนะฮะ KFC กับพิซซ่าคอมพานีแล้วต่อไปน่องไก่ทราบไหมล่ะครับนั่นไงก็ไปกันไม่ถูกใช่ไหมฮะรู้จักแต่ปีกไก่อย่างเดียวน่องไก่ก็เรียกว่า drumsticks ครับเพราะว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกับไม้กลองอกไก่ก็คือ chicken breast เหมือนกับอกคุณผู้หญิงนะครับ chicken breast ส่วนสะโพกไก่ก็คือ chicken thigh ส่วนถ้าเป็นหนังไก่ chicken skin กระดูกไก่ chicken boneถ้าเป็นตีนไก่นะฮะก็เป็น chicken feet แต่ชาวไทยก็กินตูดไก่ด้วยนะครับ chicken ass นั่นเองครับต่อไปครับสัตว์ปีกแบบอื่นๆหรือว่า poultry นะฮะ poultry ก็คือสัตว์ปีกนะครับจะมีอะไรครับ duck เป็ด goose ห่านแล้วก็ turkey ก็คือไก่งวงครับและชาวไทยไฮโซหลายๆท่านอย่างนี้ก็ต้องไปกินนะฮะตับห่านนะฮะอย่าลืมครับเขาออกเสียงว่าfoie gras นะฮะ foie gras ไม่ใช่ฝอยกราสนะครับ foie gras ก็คือตับห่านครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของปลากันบ้างครับ fish อย่าลืมครับพี่น้องครับ fish นะครับไม่ใช่ fit นะฮะชาวไทยบางท่านไปต่างประเทศนะครับไปบอกฝรั่งว่า can I have a fit burger อันนั้นเบอร์เกอร์ส่งเปล่าฮะดังนั้นนะครับจะเป็น fish burger ปลาเรามีอะไรบ้างครับที่เราทานกันบ่อยๆครับมี salmon ไม่ใช่แซลมอนนะฮะสำเนียงฝรั่งคือ salmon นะครับเราจะมีนี่ครับ sea bass ก็ปลากระพงนะฮะที่ทานกันบ่อยๆ catfish ปลาดุกครับและปลาที่พี่น้องชาวไทยชอบกินครับก็คือปลาที่ไม่มีตัวนะครับก็ปลาอะไรล่ะครับก็ปลาร้านะครับ fermented fish นั่นเองครับต่อไปก็คือตระกูลกุ้งนะฮะ shrimps นั่นเองครับชาวอเมริกันก็จะเรียกกุ้งทุกชนิดว่า shrimps ครับแต่ที่จริงแล้วคนในโลกนะครับเขาก็จะมีการแบ่งประเภทนะฮะถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยนะครับ shrimps ก็คือกุ้งเล็กกุ้งแห้งคือ dried shrimps นะครับ shrimps คือกุ้งเล็ก
prawns ต้องใส่รอเรือควบกล้ามดีๆนะครับเพราะพี่น้องชาวไทยบางท่านไปถามฝรั่ง Do you like prawns เอาแปลว่าชอบหนังโป๊หรือเปล่าฝรั่งถามเอาถามทำไมวะเนี่ย prawns นะครับก็คือกุ้งใหญ่นั่นเองครับกุ้งมังกร lobster และกั้งก็คือ rock lobster ครับต่อไปนะฮะตอนนี้เราเข้าไปสู่ทะเลแล้วนะครับพี่น้องครับปลาหมึกครับชาวไทยเนี่ยสอนกันมาเยอะมากนะครับว่าปลาหมึกคือ octopus นั่นเป็นปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์แบบนี้ซึ่งชาวญี่ปุ่นถึงจะทานครับแต่ถ้าเป็นปลาหมึกไทยนะครับก็เรียกว่า squid ครับแล้วไม่ต้องใส่ squiddy นะครับมันไม่ได้เป็น tom กันดี้ squid ครับ squiddy มันยี่ห้อขนมนะครับ squid ก็คือปลาหมึกที่เราทาน octopus ไม่ใช่ octopus นะฮะ octopus คือปลาหมึกยักษ์ซึ่งในอาหารไทยไม่ได้ทานกันสักเท่าไหร่ต่อไปครับอาหารในทะเลอีก2เรื่องที่เรามีกันนะครับก็คือ jellyfish แมงกระพุนนะฮะแล้วก็มี shark fin ก็คือหูฉลามไม่ใช่ shark ear นะครับแต่ shark fin ก็ขอรณรงค์เถอะครับอย่าทานเลยนะครับสงสารเขามันบาปครับ it's a sin ต่อไปนะครับก็จะเป็นปูครับก็คือ crab นั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า crab ถ้าไปออกเสียงว่า crab เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น cree นั่นเองนะฮะ crab ก็คือปู crab ก็คือ cree เส้นบางๆนะครับปูนิ่มนะฮะ soft shell crab นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของหอยนั่นเองครับน่าหอยเนี่ยนะครับก็แน่นอน shells หรือว่า shellfish เนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรบ้างครับที่เราทานกันประจำครับหอยแมลงผู้ mussels ครับที่แปลว่ากล้ามเนื้อเหรอครับที่จริงออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดกันไม่เหมือนกันนะครับ mussels ก็คือหอยแมลงผู้ถ้าเป็นหอยนางรมก็คือ oystersถ้าเป็นหอยลายก็คือ clams ใส่ลอลิงชัดเจนเลยนะฮะ clams นะฮะถ้าเป็นหอยคือ cockles ครับถ้าเป็นหอยเป๋าฮื้อที่เป็นหอยแพงๆนะก็ abalone นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียก abalone ก็ได้นะครับ abalone หอยเป๋าฮื้อและถ้าใครไปฝรั่งเศสครับหอยทากก็คือ snails ครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องราวของโทฟูก็คือเต้าหู้ไข่ก็คือ eggs ถึงจะไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์แต่มันก็เป็นสารให้โปรตีนของเรานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของไข่ก็อย่าลืมนะครับไข่ดาว fried eggs ไม่ใช่ star egg มันไข่ดารานะครับต่อไปไข่ต้ม boiled eggs ไข่ตุ๋น steamed eggs ไข่เจียวถ้าเป็นไข่เจียวไทยหรือไข่ม้วนของฝรั่งก็เป็นอันเดียวกันคือ omelet นั่นเองนะฮะ omelet แต่ถ้าเป็นไข่เจียวไทยแบนๆหน่อยนะถ้าเป็นไข่เจียวของฝรั่งมันจะเป็นไข่ม้วนแต่ก็เรียกว่า omelet เหมือนกันสุดท้ายไข่คนก็คือ scrambled eggs scrambled eggs นะครับก็คือไข่คนครับถ้าคุณยังไม่ทราบว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่ยากครับวันนี้คุณให้เด็กกินไข่เจียวนะฮะเด็กตัวเล็กๆนะเขากินไข่เจียวเขาเกินไปผ่านไป5นาทีเขาอ้วกออกมาใส่จานนั่นแหละครับก็คือไข่คน scrambled eggs นั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกผักที่เราทานกันครับก็คือ vegetables ซึ่งอย่าลืมนะครับคำว่าผักต้องออกเสียงว่า vegetables ถ้าเป็นอาหารเจถึงจะเรียกว่า vegetarian นั่นเองครับดังนั้นครับ vegetables กับ vegetarian คร่าวๆเนี่ยนะครับพืชผักที่เราทานกันมีอะไรบ้างครับที่ชาวไทยนั้นต้องทราบนะครับหนึ่งครับเราจะมีอะไรฮะมี morning glory นะครับ morning glory ก็คือผักบุ้งนั่นเองนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า water cress แต่ที่จริงแล้วผักบุ้ง morning glory ผมเห็นเยอะกว่าคะน้าครับก็คือ kale นะฮะแต่บางคนก็จะเรียก chinese broccoli แต่ที่จริง broccoli ก็จะเป็นตัวต้นไงฮะดังนั้นนะครับก็แล้วแต่นะที่จริงของพวกนี้มันจะมีชื่อนะครับแต่ละสำนักจะเรียกไม่เหมือนกันแต่อย่างเช่นคะน้าคือ kale ก็เจอกันบ่อยนะครับกะหล่ำก็คือ cabbageถ้าเป็นพวกประกาศขาวที่ผมเห็นกันมาบ่อยๆก็จะมีบางทีประกาศขาวหรือว่าเป็นนะครับก็จะเรียกว่า Chinese cabbage นะฮะหรือ white cabbage ก็ได้ celery ก็คือขึ้นช่ายผักที่ชาวไทยนั้นก็เห็นกันเยอะป๊อปปายเจอแซงแมนป๊อปอายครับก็กินผักขม spinach ไม่ใช่สปีแนทหรือสปีนาทนะฮะ spinach นั่นเองครับออกเสียงว่า spinach cauliflowerเราจะรู้จักแต่บรอกโคลีคือดอกสีเขียวแต่ถ้าดอกกระหล่ำสีเหลืองเขาเรียกว่า cauliflower นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าผักมันมีเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งผักที่ชาวไทยกินมากที่สุดในประเทศไทยชนิดหนึ่งคือผักไม่ใช่ผักแล้วครับที่นี่มันก็เป็นเหมือนพืชที่ทำให้อาหารมันแซ่บขึ้นนะฮะก็คือกระเพรานั่นเองนะฮะ basil นะฮะซึ่งชาวฝรั่งบางคนออกเสียงว่า basil หรือ basil ไม่ใช่ผักบราซิลนะครับแต่ผักบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่เราเรียกว่า basil หรือ basil นะครับถ้าเป็นโหระพาก็ sweet basil ใบสะระแหน่นะฮะก็จะเป็นอุ๊สะระแหน่โทษทีครับใบสะระแหน่นะครับก็เป็น mint leaves นั่นเองนะฮะ mint นะครับ
หรือผักต่อไปนะครับก็จะเป็นผักกาดหอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นผักรองจานนะครับ lettuce ครับผม lettuce นะฮะอย่างเช่นในสลัดเนี่ยนะ

ฮะเราก็จะเห็นครับก็คือ cucumber ก็คือแตงกวาแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับซึ่งคนอังกฤษจะเรียก tomatoes อเมริกาเรียก tomatoes จะมีหอมใหญ่ก็มี onions นะฮะ onions หรือว่าต้นหอม spring onions นะครับบางครั้งคุณเห็นกระเทียมนะฮะก็คือ garlic ข้าวโพดก็คือ corn ถ้าข้าวโพดอ่อนก็ young corn baby corn นะครับทาโร่ครับไม่ใช่ปลาสวรรค์ฮะเผือกนั่นแหละครับถูกต้องครับเผือกก็คือทาโร่ฟักทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นพัมคินนะครับแต่ถ้าฟักเขียวเนี่ยไปบอกฝรั่งฟักเขียวฝรั่งนึกว่าด่าเลยนะครับฟักเนี่ยนะฮะที่บางคนก็ไม่เคยรู้จักเลยนะครับแต่ว่าเราก็บอกไปแล้วกันฮะเผื่อเขาจะรู้จักนะฮะฟักเขียวเนี่ยก็ผมก็เจอมาหลายแบบนะฮะบางเล่มบางที่ก็เรียกว่า marrow นะฮะบางที่ก็เรียกว่า squash บางที่ผมก็เห็นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเขียนว่า winter melon นะเพราะมันจะคล้ายๆเมลอนสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ก็ดีกว่าไปพูดฟักเขียวนะครับพี่น้องครับนะฮะอันต่อไปก็จะเป็น gourd นะฮะก็คือบวบนะฮะทามระก็คือ bitter gourd นะครับสองสมุนไพรเนี่ยนะฮะที่ชาวโลกนั้นรู้จักแล้วก็ชอบมากก็คือ ginger ขิงนั่นเองนะฮะไม่ใช่กิ้งเกอนะฮะนั่นมันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานยังไงไม่รู้ ginger ก็คือขิง lemon grass ก็คือตะไคร้นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมี mushrooms ก็คือเห็ดครับ eggplant นะฮะหรือ aubergine ก็ได้บางทีก็เรียก aubergine หรือ eggplant ก็คือมะเขือนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการพูดถึงอาหารเนี่ยเราจะต้องรู้จักศัพท์หลายๆก้อนเหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษครับการรู้จักหลายๆหมวดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมผสานกันตอนนี้คุณผู้ชมก็พอจะมีคร่าวๆแล้วก็คือพวกพืชผักแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวของเนื้อสัตว์กันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องราวของรสชาติอาหารครับเรื่องราวของรสชาติอาหารมีอะไรบ้างครับหนึ่งครับก็คือ sweet หวาน sour ก็คือเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวหวานก็คือ sweet and sourเค็มก็คือ salty ไม่ใช่ salt นะครับ salt เนี่ยก็คือนี่เลยฮะเกลือเผ็ดก็แน่นอน spicy ขมก็คือ bitter ถ้าจืดชืดไม่มีรสชาติก็คือ plain หรือว่า bland นั่นเองครับ it's plain the food is plain the food is bland ถ้าแบบมันเลี่ยนๆน้ำมันเยอะก็คือ oily ครับกรอบก็แน่นอน crispy นะฮะหรือถ้าเป็นเข้มข้นมากก็คือ creamy หรือว่า rich ก็ได้ครับผมrich ไม่ได้แปลว่ารวยอย่างเดียว rich ก็จะแปลว่าเข้มข้นมากครับนี่ก็คือตัวอย่างของนะฮะรสชาติอาหารส่วนถ้าฝรั่งถามว่า how does it taste หรือว่า what does it taste like คุณก็ตอบนะฮะตามรสชาติกันได้เลยทีเดียวครับลำต่อไปก็คือวิธีการทำอาหารครับทอดก็คืออะไรครับ fried deep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆนะฮะอย่าลืมนะครับคำพวกนี้ต้องมาก่อนเนื้อสัตว์เสมอนะครับชาวไทยบางท่านนึกว่าไก่ทอดคือ chicken fry อ้าว KFC เขาก็ยอมให้อยู่แล้วนี่ครับ Kentucky Fried Chicken fried ก็คือทอด deep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆส่วนคำว่าผัดละครับผัดก็คือ stir fried ครับเพราะ stir แปลว่าคน fried ก็แปลว่าทอดทอดไปคนไปทอดไปคนไปส่วนคำว่าผัดก็คือ stir fried นั่นเองครับต่อไปก็คือ boiled ก็คือต้มเนี่ยนะฮะ boiled คือต้ม steam ก็คือนึ่งอย่างเช่นข้าวต้ม boiled rice ข้าวสวยก็ beautiful rice ครับผมผ้าแหละครับข้าวสวยก็เป็น steamed rice นั่นเองครับต่อไปนะครับ baked ก็คืออบครับ bakery นั่นเองฮะ bakery ก็คือมาจากคำว่าอบก็คืออบแต่จะต้องเป็นอบผู้หญิงเช่นขนมปังมันฝรั่งเป็นต้นนะฮะไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับ baked ก็คืออบนั่นเองฮะและแน่นอนครับอีก2คำที่เราต้องรู้จักเลยนะครับก็คือคำว่า grilled กับคำว่า roasted นั่นเองครับถ้าเป็น grill เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆนะครับปิ้งไปปิ้งมาบนเตาถ่านอย่างเช่น grilled chicken นะไก่ย่างนะฮะหมูปิ้งตอนเช้า grilled pork ครับปลาดุกย่าง grilled catfish แต่ถ้ามันเป็นแบบอย่างเช่นเป็ดย่างหรือว่าอย่างเช่นไก่ย่าง5ดาวชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่า roasted ครับเพราะอะไรครับมันจะหมุนนะฮะดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนนะฮะ so ไก่ย่างต้องเป็น roasted chicken แต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะฮะอบนะฮะถ้า roasted จะแปลว่าอบย่างแล้วถ้า grill จะแปลว่าปิ้งย่างนั่นเองนะครับดังนั้นมันจะแตกต่างถ้าไก่ปิ้งย่างไปกับบนเตาถ่าน grill chicken นะถ้าอบย่างชิ้นใหญ่ roasted chicken เป็ดย่าง roasted duckหรือบางคนจะเรียก roast duck ก็ได้ต่อไปก็จะมีถ้าเป็นก้อนใหญ่นะครับหมูย่างหมูอบย่างครับ roasted pork นั่นเองครับส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของวิธีการทำอาหารแบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะ

ตอนนี้นะครับผมถล่มคุณด้วยศัพท์นะครับโอ้ยจะเป็นร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยหลายสิบคำมากเลยนะครับถามว่าเราถล่มคุณเพราะอะไรครับเพราะต่อไปเราก็ต้องเอาศัพท์พวกนี้มาผสมผสานกันครับเพราะนี่ก็คือการพูดภาษาอังกฤษครับอย่างที่ผมบอกคุณตอนแรกการพูดภาษาอังกฤษก็คือการเอาศัพท์มาผสมผสานเป็นประโยคครับอย่างเช่นครับวันนี้เรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะกระเพราไก่ครับผัดกระเพราไก่ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบนะครับว่าคำว่าผัดก็คือ stir fry ไก่ก็คือ chicken กระเพราคืออะไรครับจำได้ไหมฮะbasil มีพริกด้วยก็คือ chili คุณเอาคำว่า with มาใส่นิดนึงนะฮะ with ที่แปลว่ากับเนี่ยนะฮะคุณจะได้คำว่า stir fry chicken with basil and chili ฝรั่งเห็นภาพชัดเลยครับว่านี่คือกระเพราไก่หรือคุณอยากจะเปลี่ยนไหมฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนไปนี่ครับปลาผัดขึ้นช่ายก็แน่นอนครับอาจจะเป็นปลากระพงไหมที่ผมสอนตอนแรกครับ sea bass ครับ stir fried sea bass with celery ครับหรืออาจจะเป็นปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยฮะ stir fried squid with garlic and pepper ต้มยำกุ้งไหมฮะต้มยำกุ้งต้มยำเป็นซุปครับ spicy soup with prawns ใส่เห็ดด้วยไหม mushroom อาจมีตะไคร้ lemon grass นั่นเองครับอาจจะเป็นต้มจืดวุ้นเส้นสาหร่ายหมูสับเต้าหู้อันนี้อาจจะยากครับ clear soup เพราะว่าซุปใสซุปใสคือ clear soup ต้มจืดนะฮะ clear soup with มีอะไรบ้างครับเต้าหู้ tofu สาหร่าย seaweed วุ้นเส้นเขาเรียกว่า glass noodles แล้วก็แน่นอนครับหมูสับก็คือ minced pork ถ้าวันนี้ครับอาจจะเป็นนี่เลยฮะอาจจะเป็นแกงเขียวหวานไหมฮะที่กำลังขายดีมากทั่วโลกแกงเขียวหวานไก่มีมะเขือด้วยใช่ไหมครับแกงเขียวหวานก็เลยครับ spicy green curry with chicken อาจจะบอกเขาเรื่องมะเขือด้วยครับเพราะฝรั่งชอบถาม with eggplant หรือว่า aubergines ก็ได้ครับและเรื่องราวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าวิธีเดียวที่คุณจะจำได้นะครับเรื่องราวของอาหารซึ่งวันนี้ผมสอนไปเยอะมากเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะมาดูนะครับกลับมาดูรายการของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะเป็นที่เป็นตอนนี้นะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็พูดตามครับก็เป็นหนึ่งเรื่องอยากจะรณรงค์ให้พี่น้องชาวไทยทำอะไรครับก็คืออยากจะซ่อมภาษาอังกฤษตัวเองไหมล่ะครับถ้ารถเสียให้เรียกช่างมาซ่อมครับแล้วถ้าภาษาอังกฤษของเราเสียมี2ช่างครับคุณผู้ชมช่างสังเกตกับช่างสงสัยคุณไปตามร้านอาหารนะครับมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษลองอ่านดูครับแล้วมันก็จะเริ่มจำได้2ครับก็คือคุณอาจจะเห็นพวกตามป้ายฉลากต่างๆนะครับในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อคุณก็ลองอ่านฉลากดูครับหรือว่าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ครับเขาจะมีป้ายต่างๆก็ลองดูไปเรื่อยๆเจอปุ๊บแล้วก็พูดกับตัวเองครับอันนี้เขาเรียกว่าช่างสังเกตหรือวันนี้ครับคุณไปกินข้าวแล้วคุณก็เหมือนแบบเห็นนะฮะเห็นกระดูกหมูหรืออาจจะเห็นหอยเชลล์ก็ได้ครับซึ่งหอยเชลล์ผมก็ยังไม่ได้สอนคุณอาจจะเห็นหอยเชลล์หอยเชลล์เรียกว่าอะไรคุณก็มีสมาร์ทโฟนกันเยอะแล้วนะครับดังนั้นใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์หัดเป็นสมาร์ทโอเนอร์กันบ้างคุณก็ลองพิมพ์เข้าไปครับหอยเชลล์คุณจะเห็นคำว่า scallop คุณก็อาจจะงงสกาลบสแกลบกดเลยครับโทรศัพท์ก็จะบอกว่า scallop ก็คือหอยเชลล์นั่นเองแล้วคุณก็จะได้อ๋อสแกลล็อปอาจจะเจอวันนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งผัดกับกุ้งแล้วก็จำไม่ได้หน่อไม้ฝรั่งเรียกอะไรวะเปิด dictionary ดูช่างสงสัย stir fried asparagus with prawns นั่นเองดังนั้นครับอย่าลืมครับช่างสังเกตช่างสงสัยรับรองคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้หนึ่งเรื่องอย่างเช่นเรื่องอาหารได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณช่างมันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะพูดไม่ได้แล้วพอคุณพูดไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้คุณก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเหมือนเดิมครับดังนั้นฝากด้วยนะครับเรื่องราวของอาหาร everything about food หนึ่งท็อปิกสำคัญที่เอาไว้ใช้พูดกับฝรั่งเสมอครับ

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลัง

0: ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: Everybody has heard of malaria. Everybody has heard of dengue. But melioid is a very very important disease in terms of the number of people that die from it. And yet very few people have heard of it.

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

You can use your fingers. You can use your fingers. Fingers. Okay, fingers. ถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะถ้าใครได้แล้วถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะแล้วเดือนอะไรภาษาอังกฤษเดือนอะไรคุยนับ1ถึง10ถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าพี่ผิดไม่ผ่านนะ1ฮะเดือนอะไรเลยนะดังๆดังๆ1สองเดือนอะไรโอเคอาซิกจะจัดกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มต่อไป When is your birthday May ฮะกลุ่มนู้นใช่ไหมโอเคอันนี้อ่ะโอเค so สองคนที่เป็น May ใช่ไหม นี่ February อะไรต่อ Marchโอเคนี่ถูกต้องเนาะตรงนี้ถูกต้องต่อไปเดือนอะไรคะ April April you April July September October OctoberOctober นะคะโอเคเก่งมากทุกคนนะคะทีนี้ทุกคนรู้เดือนของตัวเองแล้วเอาใหม่เดี๋ยวครูจะพูดเดี๋ยวครูจะพูดภาษาไทยทีนี้ฟังต่อฟังต่อครูจะพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทย

ษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษสำหรับเดือนโอเคไหมคะOctober November มกราคม กันยายน

0: กฤษมันร้องแม่มันร้องไงเคยรู้ไหมภาษาอังกฤษดีภาษาอังกฤษมันร้องไงอ่ะมันจะร้องยากมากเลยแต่ว่าสรุปเอาแบบง่ายๆสุดเราออกเสียง buzz buzz นะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามครูจะให้นับเลขไปเรื่อยๆเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเช่น47มี7ไหมเราต้องพูดว่าอะไรครับ
1: buzz
0: ถูกต้องนะคะ readyOkay, I will start from the back.
1: From the back.
0: One. Dang,
1: dang.
0: Hey, hey, พูดอะไร เลขแปดอะไรภาษาอังกฤษ
1: Ten
0: แล้วก
1: ็
0: Ten แล้วก
1: ็
0: Eleven.สิบเอ็ดแล้วก็ twelve thirteen fourteen no สิบห้าว่าอะไร fifth อะไรเอ่ย fifteen โอเค sixteen เก่งมากลูก18 eighteen ตัวเล็ก20แล้วลูกอะไรครับเฮ้ยไอคนสอนก็สอนผิดเปล่า20ว่าอะไร20อ่ะต่อไป
1: 24
0: ก่อน30อะไร32 30อะไรเนี่ย30อะไร36 38ว่าอะไร38ว่าอะไรนี่30เนี่ย38 40อ่ะแล้วยังอ่ะมีใครยังไม่ท่องเลขบ้างคะมีใครไม่ต้องเลขมั่งเมื่อกี้คนสุดท้ายคือเลขอะไร40เรื่องต่อไปที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ seasons คืออะไรเอ่ยแปลว่าอะไรคะ seasons แปลว่าอะไรเอ่ยใครเคยดูหนังเรื่อง season change บ้างไหมแปลว่าอะไรเอ่ยเช่นฝนหนาวหรือฤดูกาล seasons ก็คือฤดูกาลนะคะอันนี้เป็นฤดูกาลที่ไหนครับเมืองไทยหรือเปล่าเมืองไทยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคำว่า western แปลว่าฝั่งตะวันตกดังนั้นคือประเทศทางซีกตะวันตกก็คืออังกฤษอเมริกาต่างๆนี่คือคำว่าซีกตะวันตกนะคะในประเทศซีกตะวันตกมีทั้งหมดกี่ฤดูกาล
1: 4
0: ฤดูกาลฤดูกาลแรกคือวินเทอร์เนี่ยมันเป็นอากาศยังไงเอ่ยอากาศยังไงวินเทอร
1: ์
0: หนาวเหมือนบ้านเราเมื่อเช้าไหมเมื่อเช้ามีหมอกเนี่ยใช่วินเทอร์ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราเรียกว่าวินเทอร์ต่อเมื่อมันต้องมีอะไรตกลงมาจากฟ้าม ีหิมะมันสีอะไรนะคะถ้าใครคิดไม่ออกคิดถึงสโนว์ไวท์ค่ะนะคะคำว่าสโนว์ก็คือหิมะเดี๋ยวใครคุยมากนะครูจะให้ออกมาสอนหนังสือหน้าชั้นนะคะคำว่า snow ก็คือว่า snow white ใช่ไหมคะก็คือสีขาวๆนะคะใครจำไม่ได้ว่า winter ต้องมีอะไรคิดถึงคำว่า snow white ไว้นะคะสีขาวๆนะคะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนอะไรคะ
1: เดือน
0: ธันวาจนถึงเดือน
1: ค่ะ
0: ใครมีช่วงวันเกิดในช่วงนี้บ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้ยถ้าไปเมืองนอกเป็นวินเทอร์เลยนะเนี่ยเป็นเมืองท้องแหละนะฤดูเกิดเนี่ยช่วงนี้ต่อไปเมื่อมีวินเทอร์แล้วหน้าหนาวแล้วมันจะกลายเป็น
1: ฤดูใบไม้ผลิ
0: ถูกต้องถ้าใครคิดไม่ออกว่าคำนี้คืออะไรเนาะคิดถึงคำว่าเนี่ยดูมือครูนะอย่างเงี้ยนี่คือคำว่าสปริงนะคะก็คือเวลาเราเห็นดอกไม้ที่มันหุบอยู่เนี่ยแล้วมันกลายเป็นมันบานนะคะก็คือสปริงนะคะส

0: Spring.
1: เริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ย
2: March.
1: มีนาคมจนถึง
2: พฤษภา
1: ใครเกิดช่วงนี้ให้ยกมือขึ้นค่ะโอเคนะคะยกสูงๆไม่ต้องกลัวสุให้มีพุงค้ำอยู่หรอฮะต่อไปฤดูต่อไปคืออะไรเอ่ยฤดูร้อนนะคะเราเรียกว่าอะไรเอ่ยโนเรียกว่าอะไรนี่อ่านว่าอะไร
2: ซัมเมอร์
1: นะคะเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ย
2: ม
1: ิถุนายนจนถึงสิงหาคมใครเกิดระหว่างช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะมีใครจำวันเกิดตัวเองไม่ได้ไหมคะเกิดช่วงไหนมีใครบอกว่าเฮ้ยอยู่ใต้ต้นไม้พอดีพ่อแม่เก็บไปเลี้ยงมีไหมไม่มีนะโอเคต่อไปค่ะอันสุดท้ายฤดูอะไรเอ่ยใบไม้ร่วงนะคะเมื่อมันออกดอกออกผลแล้วมันก็มีใบไม้จนกระทั่งมันร่วงนะคะคำว่า fall แปลว่าตกลงมาหล่นลงมานะคะแล้วก็เราเรียกได้2 อย่างฟังดีๆใบไม้ร่วงอันแรกเรียกว่า fall อันที่2นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรียกว่า autumn นะคะทั้ง2คำแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงทั้งสิ้นเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยกันยาจนถึงเดือนใครเกิดเดือนนี้ระหว่างนี้ยกมือขึ้นค่ะนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยเดือนเกิดเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเนาะใช่ไหมมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากเมืองไทยอันนี้คือสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ประจำฤดูกาลของเมืองนอกสปริงเมื่อกี้ดอกอะไรเริ่มอะไรสปริงใบไม้อะไร
2: ใบไม
1: ้ผลินะคะมันมีดอกไม้ออกมาไหมมีดอกไม้ต่อไปซัมเมอร์สัญลักษณ์คืออะไรคะมันร้อนดังนั้นก็คือมีดวงอาทิตย์ต่อไปค่ะวินเทอร์อันนี้อะไรเอ่ยเป็นเกล็ดน้ำแข็งภาษาอังกฤษเรียกว่า snowflake เอาใหม่
2: snowflake
1: ถูกต้องต่อไปใบไม้ร่วงค่ะใบไม้มันเริ่มสีมันยังไงคะใบไม้เดิมมันสีเขียวมันกลายเป็นสีอะไรมันกลายเป็นแดงๆแล้วสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลแล้วมันก็เป็นสีดำสีเน่าไปใช่ไหมนะคะอันนี้คือใบไม้ร่วงนะคะทีนี้ต่อไปในหน้าที่เป็นสปริงใบไม้ผลิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
2: ดอกไม้
1: มีดอกไม้มีอะไรอีกคะ
2: ม
1: ีนกมีอะไรอีก
2: ม
1: ีก้อนเมฆ
2: ม
1: ีหญ้ามีสายลุงการมีสายลุงหมายความว่ายังไงมันอาจจะมีการมีฝนตกถูกไหมคะดังนั้นฤดูใบไม้ผลิยังมีฝนตกบ้างใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้ลมใช้อะไรนะคะฤดูร้อนต่อไปค่ะมีอะไรบ้างในภาพนี
2: ้
1: มีทะเลทำไมต้องไปทะเลในหน้าร้อนด้วยอ่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วต้องไปทะเลนอกจากทะเลไปไหนได้อีกคะไปน้ำตกใช่ไหมไปน้ำตกได้หน้าร้อนมีอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ
2: ์
1: มีพระอาทิตย์นะคะมีอะไรอีกคะฟุตบอลพาไปเล่นที่ชายหาดใช่ไหมยังมีผีเสื้อและมีดอกไม้ดังนั้นคือมันยังมีดอกไม้อยู่ใช่ไหมในหน้าซัมเมอร์นะคะต่อไป fall ค่ะดูอะไรแล้วเมื่อกี้ครูบอกแล้ว
2: fall
1: ใบไม้ร่วงสังเกตใบไม้สิมันมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันมีการเปลี่ยนสีถ้าคิดไม่ออกลองคิดถึงภาพบ้านใครปลูกยางพาราไหมคะมันจะมีสีใช่ไหมที่มันเปลี่ยนสีได้นะคะนั่นคือการที่เปลี่ยนสีแล้วมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เนี่ยฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะพัมกินนะคะฟักทองอันนี้ฟักทองสัญลักษณ์ของอะไร
2: วันฮาโลวีน
1: นะคะอันนี้ข้างในเขาจะจุดเทียนใช่ไหมจุดไฟแล้วก็เห็นแบบหน้าผีใช่ป่ะนะคะเป็นหน้าปีศาจอย่างนี้นะคะดังนั้นคือช่วงที่เกิดคือฟอลก็คือช่วงตุลาคมเนาะนะคะต่อไปวินเทอร์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีหิมะดังนั้นเมื่อมีหิมะตกมามากๆเนี่ยมันสามารถทำอะไรบางอย่างปั้นอะไรบางอย่างได้ snowman นะคะ snowman เนี่ยสมมุติ snowman อันนี้ไม่คือพูดเมื่อกี้เลยเนี่ยนะคะก็คือ snowflake เก็ดหิมะนะคะ snowflake แล้วต้นไม้มันเป็นยังไงทีนี้หน้าหนาวต้นไม้เป็นยังไงคะ
2: ม
1: ันไม่มีใบไม้แล้วนะหน้าหนาวก็คือมันไม่มีใบไม้แล้วนะคะถ้าดูต้นไม้นี่ก็จะเห็นภาพครูให้ตอบคำถามว่าอันไหนหน้าหนาว

0: ันนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีใบไม้แล้วใช่มีหิมะทีนี้ใบไม้ร่วงอันไหนเอ่ย
1: ใบไม้ร่วงอ
0: ันนี้นะ1 2 3 4
1: อัน
0: สามถูกต้องนะคะใบไม้ผลิค่ะอันนี้และที่เหลือคืออะไรซัมเมอร์ถูกต้องนะคะเราจะเห็นว่าหน้าร้อนกับใบไม้ผลิมันมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรเนาะอย่างเมื่อกี้เราเห็นดอกไม้ใช่ไหมเราเห็นผีเสื้อเราเห็นอะไรหลายอย่างแต่เจ้าสองหน้าเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเลยว่าเออเนาะมันไม่ใช่แน่นอนนะคะนะอันนี้คือภาพที่คุณจะได้เห็นว่าเอ้ยวันหนึ่งสมมติเราไปต่างประเทศนะคะเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างจะมากเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์ให้ตอบคำถามว่ารูปแต่ละรูปแทนฤดูกาลอะไรอันนี้ค่ะภาษาอังกฤษคือหรือ
1: ว่า
0: autumn autumn โอเคอันนี้ค่ะ
1: spring
0: ต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย winter แล้วก
1: ็
0: summer ทีนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้วลองดูว่าในภาพนั้นน่ะมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราก็เห็นภาพแล้วเนาะว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคำถามเมื่อกี้หน้าหนาว winter มีอะไรบ้าง winter
1: ม
0: ี snow มีอะไรอีกนั่นแหละมีอะไรอีกแล้วบ้านเรือนเป็นสีอะไรตอนนี้เป็นสีอะไรพอเป็นวินเทอร์เป็นสีขาวใช่ไหมคะต้นไม้มันยังไงคะต้นไม
1: ้
0: ดังนั้นก็คือใบไม้มันอยู่ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้มันก็คือล่วงลงหมดแล้วนะคะไม่มีเลยทีนี้เป็นสปริงอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
1: สปริง
0: มีดอกไม้บานมันมีฝนไหมสปริงแน่ใจ
1: ม
0: ันอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะสปริงนะคะดอกไม้มันจะบานใช่ไหมหน้าร้อนล่ะมีอะไร
1: หน้าร้อน
0: มีแดดมีอะไรอีกมีทะเลนะคะและอีกหน้านึงคือหน้าอะไร
1: ฤดูใบไม้ร่วง
0: มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงแล้วสีของดอกไม้ใบไม้เป็นยังไง
1: เป็น
0: สีน้ำตาลสีแดงมีการเปลี่ยนสีอยู่นะคะอันนี้หน้าอะไร spring หน้าอะไรเอ่ยใบไม้อะไรคะ spring ใบไม้พี่ถูกต้องมีอะไรบ้างมีสีคืออะไร rainbow ใช่ไหม

0: อนเช้าเบรกกี่โมงตอนเช้าเบรกกี่โมง
1: เบรก
0: เฮ้ยเบรกให้เด็กกินนมเมื่อกี้เริ่ม8ครึ่งใช่ไหม10โมงไม่ใช่10โมงสิบโมงครึ่งแล้วก็11โมงครึ่งปล่อยเนี่ยนะ10โมง45ปล่อย

0: ะทีนี้คงจำได้แล้วใช่ไหมว่าแต่ละฤดูกาลมีอะไรบ้างนะคะทีนี้สัญลักษณ์ต่างๆนะคะถ้าใครมองบางทีไม่เห็นข้างๆก็จะมีเนาะข้างๆก็จะมีรูปสัญลักษณ์อยู่นะคะอันนี้รูปอะไรเอ่ยพระอาทิตย์ภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยดวงอาทิตย์ซันนะคะดังนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้เนี่ยเราจะคิดถึงหน้าอะไรในต่างประเทศภาษาอังกฤษคือ summer that's right summer นะคะต่อไปเก็ดหิมะเก็ดน้ำแข็งนะคะหน้าอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษ winter เห็นดอกไม้บานค่ะ spring นะคะเป็น spring นะคะทีนี้ใบไม้เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสีล่ะถ้าใบไม้มันเปลี่ยนสี fall หรือ autumn ก็ได้ fall หรือ autumn เห็นอันนี้เกิดอะไรขึ้นคะหน้าอะไรเอ่ยหน้าอะไรเอ่ยใช่หน้าไหน
1: หน
0: ้าร้อนมีใครใส่อันนี้ในหน้าหนาวไหมคะหรือว่าอยู่เมืองไทยหน้าฝนตกใส่แว่นกันแดดไหม
1: ไม่
0: ใช่ไหมคะคือหน้าหนาวนะคะอันนี้ค่ะอันนี้หน้าซัมเมอร์นะคะอันนี้ต่อไปถ้าเป็นคอภาษาอังกฤษว่าอะไรให้ตอบถูกเอาไป2สติ๊กเกอร์เลยยกมือขึ้นแล้วตอบภาษาอังกฤษถ้าเป็นคออะไรเอ่ยเอ้ยได้หน้าหนาวเดี๋ยวคำว่าผ้าพันคอภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ไม่รู้
0: โอ้ภาษาอังกฤษคำนี้แปลกดีจังเลยของเรามีใครรู้บ้างขึ้นต้นด้วยตัว S ขึ้นต้นตัว S ใครตอบได้บ้าง scarf นะคะอันนี้คือต้องใช้หน้าอะไรเอ่ยเมื่อกี้บอกแล้วพี่ให้ซิกเกอร์น้องไปหน่อยหน้าหนาวเนาะนะคะหนึ่งดวงนะคะก็คือ scarf ก็คือต้องใช้ตอนหน้าหนาว winterเห็นผีเสื้อถึงหน้าอะไรคะอาจจะเป็นสปริงอาจจะเป็นซัมเมอร์ก็ยังได้เนาะเห็นร่มค่ะคิดถึงหน้าไหนเมื่อกี้เห็นร่มเอาเมืองนอกก่อนเอาเมืองนอกก่อนเมื่อกี้มีแม้กระทั่งสปริงก็ยังมีเนาะเมื่อกี้ก็คือมีฝนอยู่นะคะอันนี้ล่ะอยู่หน้าอะไรโซโลแมนวินเทอร์ใช่ไหมวินเทอร์ทีนี้ต่อไปอันนี้หน้าอะไรเอ่ยหน้าหนาวคือ winter เมื่อวานเราไปร่วมงานคริสต์มาสกันใช่ไหมนั่นแหละค่ะซานตาคลอสนะคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะลองหาที่คนไหนนั่งเหมือนซานตาคลอสมั่งคนไหนคะคนนี้เหรอซานตาพรีสมานี่แป๊บนึงไม่มานี่ก่อนเร็วไม่คือว่าเราหล่อลุกขึ้นก่อนเร็วลุกขึ้นก่อนเร็วไม่ทำอะไรหรอกเร็วดังนั้นเรามีอันนี้ซานตาคลอสคนที่หนึ่งซานตาคลอสคนที่สองค่ะโอเคยืมกันสองคนนี้ยืนมาชันกันสองคนนี้มีความลักษณะคล้ายๆซานตาคลอสได้นะยังได้อยู่นะคะทีนี้เวลาซานตาคลอสเป็นหัวเราะนี่มันหัวเราะยังไงหัวเราะยังไงคะให้คิดที่ในใจที่ในใจหัวเราะยังไงทีนี้ครูจะให้ประชันเสียงซานตาคลอสกันว่าคนไหนจะมีความเหมือนและเพื่อนยกมือมากที่สุดโอเคเราจะเริ่มจากเดี๋ยวผักเพื่อนเราจะเริ่มจากคนนี้ก่อน
3: คนนู้นก่อน
0: คนนู้นก่อนหัวเราะแบบซานตาคลอสดังๆให้เพื่อนฟังยังไงเอ่ยมาเราลุกขึ้นมาหัวไล่เพื่อนฟังหันไปหัวไล่เพื่อนฟังซานตาคลอสหัวไล่ยังไงในจินตนาการของเราหัวไล่ยังไงทีนี้ให้เพื่อนโหวตใครนี้เนี่ยเป็นซานตาคลอสเหมือนที่สุดยกมือขึ้นใครคิดว่าคนนี้โอเคนะคะอันนี้เป็นซานตาคลอสได้พี่ติดสติ๊กเกอร์ให้น้องด้วยนะโอเคนะคะต่อไปซานตาคลอสแล้วอันนี้อะไรเอ่ยถุงมือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษถุงมือว่าอะไรคะถุงมือเนี่ยถ้าเป็นถุงมือที่มันมี5นิ้วเนี่ยเราจะเรียกว่า gloves ถ้ามี5นิ้วนะอันนี้เนี่ยมาใส่แล้วมันเหลือแค่นิ้วนึงกับที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่า mittens ออกเสียง s เพราะเราใส่กี่มือเราใส่2มือนะคะ mittens นะคะต่อไป เราเห็นของขวัญแล้วเนี่ยต้องหน้าอะไรเอ่ยเห็นของขวัญหน้าหนาวอยู่เนาะ winter เลยจากคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ใช่ไหมคะยังมีของขวัญอยู่นะคะนะคะอันนี้อะไรเอ่ยสุดท้ายเนี่ยจดหมายแล้วมันมีหัวใจด้วยหมายถึงอะไรอะวาเลนไทน์วาเลนไทน์อยู่ในเดือนอะไรคะแล้วมันอยู่ในฤดูอะไรในเมืองนอกดูในนั้นนี่นางมั่นใจเปล่า
1: ดูหนาว
0: ดูหนาวนะคะเมื่อกี้ตอบได้คนแรกเนาะติดสติ๊กเกอร์ไอฟงด้วยนะคะเอาทีนี้มาดูการแต่งตัวการแต่งตัวภาพแรกเนี่ยคิดว่าแต่งตัวแบบนี้เนี่ยฤดูอะไรคะดูดีๆดูดีๆใบไม้อะไรใบไม้ร่วงสังเกตจากอะไรมันมีการเปลี่ยนสีของใบไม้แล้วคนแต่งตัวยังไงอะคะไม่ใช่เสื้อกันฝนเนาะจะมีบูทใช่ไหมมีบูทนะคะแล้วก็ล่มอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะก็เช่นเดียวกันกับฤดูเมื่อกี้คือสปริงก็บางครั้งก็ฝนตกนะคะเดี๋ยวนี้เมืองนอกหรือเมืองไทยก็แล้วแต่ฝนตกไม่ตามฤดูกาลนะใช่ไหมบ้านเราตกตลอดแล้วแต่อารมณ์ฝนใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ winter แล้วแต่งตัวยังไงอะคะผ้าพันคอเมื่อกี้ภาษาอังกฤษครูบอกแล้วว่าอ่านว่าอะไรเอาใหม่ scarf นะคะอยู่ยะลาต้องแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
2: ไม่ค่ะอ
0: ยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
0: โอ้ไม่ไหวนะคะอยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไม่ไหวนะคะนะคะแม้กระทั่งเห็นไหมสโนว์แมนต้องใส่หมวกเลยค่ะสโนว์แมนก็หนาวเป็นเหมือนกันใช่ไหมต่อไปค่ะนี่ดูอะไรเอ่ยเป็นสปริงใช่ไหมสปริงนะคะต่อไปคือซัมเมอร์นะคะOctober คืออะไรเอ่ย October ตุลาใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะอันสุดท้ายหน้าอะไรคะ
3: หน
0: ้
3: าหนาว
0: หน้าหนาวนะคะดังนั้นในเมืองไทยเราจะไม่มีคำว่า winter เนื่องจากเราไม่มีหิมะเราใช้คำว่า cold season เดือนอะไรเอ่ย
3: เด
0: ือ
3: น
0: November ถึงFebruary ใครเกิดช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะคนที่ไม่ยกมือคือมีเดือนเกิดไหมคะมีไหมคะอ๋อหรือไม่ได้อาบน้ำมานะคะอันนี้คือ3ฤดูกาลนะคะของประเทศไทยอะไรนะอะไรนะฤดูหมอกเราอยู่ประเทศเดียวกันไหมคะอ่ะทีนี้เปิดหนังสือทุกคนเปิดหนังสือเริ่มต้นหน้า6ก่อนหน้าที่6หน้า6หน้า6โอเคหน้า6นะคะครูจะให้นักเรียนทำแมทชิ่งนะคะโยงเส้นนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยน่าจะตรงกับอะไรบ้างน่าจะตรงกับอะไรบ้าง

ก่อนที่จะทำนะคะฟังดีๆใครพูดมากออกมาข้างหน้าเลยนะคะก่อนที่จะฟังนะคะโดยนี้ก่อนนะคะอันนี้คือคำที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนะคะคำแรกเลยอ่านว่า storm แปลว่าอะไรเอ่ย stormมีพายุนะคะแปลว่าพายุนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราบอกว่าตอนนี้มีพายุหรอว่า stormy นะคะต่อไปอันนี้ก็อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ย rain แปลว่าเมื่อเติม y ออกเสียงว่า rainy ก็คือมีฝนต่อไปค่ะคำว่า sun แปลว่าอะไรคะอันนี้ออกเสียงว่าอะไร sunny แปลว่ามันมีแดดใช่ไหมมันมีแดดออกมาต่อไป snow แปลว่าหิมะออกเสียงต่อไปว่าอะไรคะเติม y snowy อันนี้คือมีหิมะนะคะหิมะตกต่อไปค่ะ cloud แปลว่าแปลว่าก้อนเมฆนะคะแปลว่าก้อนเมฆเมื่อเติม y ออกเสียงว่าcloudy ก็คือมันมีเมฆนะคะ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning How are you today?
1: I'm fine, and you?
2: How do you do? How have you been? How's it going?
0: Wait, Professor. What are you doing? The kids are all confused.
2: Oh, I was just using different ways to greet them.
0: Professor เขากำลังทักทายน้องๆในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับการทักทายเดิมๆเช่น How are you today? I'm fine, thank you, and you? เวลาเราได้ยินการทักทายแบบใหม่ก็อาจจะทำให้เรางงได้ค่ะ
2: Yes, that's right. In English, there are many different ways you can greet someone. Like I just said, how do you do? How have you been? Or how's it going?It has the same meaning as สบายดีไหม or เป็นอย่างไรบ้าง
0: ตัวอย่างเลยนะคะก็คือ how do you do หลายคนอาจจะตอบว่า I'm talking to you แต่ professor เขาไม่ได้ถามค่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่เขาถามเราว่าสบายดีไหมซึ่งคำตอบที่เราควรจะตอบเขาก็คือ I'm fine thank you หรือว่า I'm doing greatพี่ก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้กันได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
0: เอาละค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
1: พร้อม
0: แล้ว Yeah ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข16ค่ะมาเลยค่ะน้องคนแรกของเราหมายเลข16ชื่อว่าอะไรคะ
4: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวกี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word isRespect.
5: R-E-P-E-C-T.
2: Okay, your answer is... Incorrect. I'm so sorry. You were very, very close. The correct way to spell respect is R-E-S-P-E-C-T.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
6: ซอนค่ะ
0: น้องซอนย่อมาจากอะไรลูก
6: กุญแจซอน
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is wallet
6: W-O-L-L-I-N-G
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell wallet is W-A-L-L-E-T.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปใครใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลข3ค่ะหมายเลขสาวน้อยของเราหมายเลข3ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อนิต้าค่ะ
0: นิต้าน้องนิต้าอยู่ป.อะไรแล้วลูก
7: ป.2ค่ะ
0: ป.2พร้อมหรือยังลูก
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้ว Professor
2: Your word is activity
5: A C T I V I T Y
2: Okay your answer is Correct good job
0: Yay!ไปที่ไบค์สต็อปเลยค่ะเย้เก่งมากเราไปลุ้นดีกว่าค่ะว่าใครจะออกมาสะกดคำคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะวิ่งมาอย่างเร็วเลยชื่ออะไรลูก
8: Forest ครับ
0: Forest อยู่ปอะไรล่ะคะ
9: สองครับ
0: กี่ขวบคะ
8: 7ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
8: คร
0: ับ
2: Your word is angel
8: A-N-G-E-L
2: Okay, your answer is correct. Good job.
0: Hello, ถูกต้องแล้ว Angel แปลว่าอะไรครับ
10: นางฟ้าครับ
0: นางฟ้าเอ๊ะไม่รอที่ไปจับได้เลยค่ะเอาล่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะมาสะกดคำต่อไปหมายเลขนั้นก็คือหมายเลขหมายเลข9
11: น้องซี
0: น้องซีอยู่ปออะไรคะ
11: ป.4
0: วันนี้พร้อมไหมลูกพร้อมนะ
2: Your word is perfume
11: P-A-M-P-U
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell perfume is P-E-R-F-U-M-E
0: คนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข13ค่ะหมายเลข13ชื่ออะไรคะ
12: เปรมครับ
0: น้องเปรมน้องเปรมกี่ขวบแล้วคะ
12: 8ขวบครับ
2: Are you excited to be here?
12: Yeah, I'm very excited to be here.
2: Oh, good answer. You only have one word to win. Your word is country.
12: C-O-U-N-T-R-Y
2: Your answer is... Correct! Congratulations!
0: Yeah! เจ๋งมากนี่เราสามารถแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหม
12: Thai is one of Asian country
2: That is a good answer. Good job!
0: Yeah! ขอลาไปเลยค่ะน้องเฟรมเชิญมาที่ไปจับได้เลยเอาล่ะค่ะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดี

0: มายเลขตอนนี้หลายๆท่านกำลังพึ่งไสยศาสตร์นะคะ19ค่ะเพื่อนดีใจแทนด้วยชื่ออะไรลูก
1: น
0: ิ
1: วต
0: ันนิวตันตั้งใจฟังดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is medical
1: M E D I C A L
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Medical ก็แปลว่าเกี่ยวกับการแพทย์นะคะน้องนิวตันเก่งมากวันนี้โอ้โหสะกดได้แม่นยำมากน้องนิวตันเข้ารอบเป็นใบจ๊อบเลยค่ะเหลืออีกกี่ที่ได้ใบจ๊อบคะที่สุดท้ายแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนที่จะมาสะกดคำคนต่อไปก็คือผู้โชคดีก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
3: คร
0: ับน้องซันกี่ขวบแล้วคะ
3: 7ครับ
0: ขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is story
3: S T O R Y
2: Okay your answer is correct congratulations
0: ไปข้างหน้าเลยครับแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดเย้และช่วงหน้าค่ะน้องๆจะสะสมเงินได้มากเท่าไหร่และทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันช่วงหน้าเลยค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
4: และตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็กำลังติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันครับทำงานเป็นทีมกันแบบนี้น่ายกย่องจริงๆครับความสนุกความตื่นเต้นกำลังรอพวกเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยคนเก่งทั้ง5คนพร้อมๆกันเลยครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
5: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
0: เพราะอะไรคะถึงจะนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า
5: ได้มาสูญพันธุ์แล้วก็เลยเพราะว่าไดโนเสาร์สูญไปแล้ว
0: โอ้พอไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ไปแล้วเราก็ต้องช่วยอนุรักษ์สัตว์อื่นๆไม่ให้สูญพันธุ์ไปเหมือนไดโนเสาร์ใช่ไหม
6: คร
0: ับเอาละค่ะน้องๆค่ะน้องๆทราบกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับผม
0: เย้ค่ะทราบกันดีแล้วไปเริ่มกับน้องนิต้าคนแรกกันเลยนะคะทุกคนประจำที่เลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยค่ะมีหมายเลข1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะเอาละค่ะน้องนิต้าค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
7: 3
0: หมายเลข3ค่ะ Hospital แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
7: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลพร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now jar
7: Again please
2: jar
7: Pass
2: Bed Bed
7: B B E T
2: bed
7: B E T
2: bed
7: B E D
2: nurse
7: N U R S E
2: doctor
7: D O C T O R
2: gloves
7: again
2: gloves
7: pass
2: medicine
7: pass
2: cotton
0: ดเวลาค่ะน้องนิต้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่เมื่อกี้เราข้ามไปนะคะคำว่า gloves แปลว่าอะไรรู้ไหมคะนิต้าอะไรนะคะสะกดได้ไหมลูก
6: gloves
0: gloves
2: gloves can be tricky because the v sound in the middle gloves also it's important to hear the s at the end of plurals
0: อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่นิต้าพลาดไปก็คือคำว่า cotton
2: the correct way to spell cotton is cotton
0: แปลว่าสำลีค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องนิต้าพี่เห็นถึงความตั้งใจของหนูมากๆเลยเพราะตัวเท่านี้อายุเท่านี้ทำได้ตั้ง3คำนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับน้องนิต้าหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเชิญกลับไปที่ใบสต๊อปได้เลยนะน้องฟอเรสต์คะตาหนูแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 4 5 6 7 8 9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหเรื่องอะไรนะคะฟอเรสต
8: ์ค่ะ
0: หมายเลข5โอ้มาแนวเชื่อเพื่อนนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร body accessories รู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
8: เครื่องประดับ
0: บนร่างกายถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now cap
8: cap
2: bag
8: Bag.
2: Bag.
8: B-A-T-G.
2: Bag.
8: Pass.
2: Belt.
8: Belt. Pass.
2: Ring.
8: Ring.
2: Ring.
8: R-I-N-G.
2: Necktie.
8: Necktie. Pass.
2: Glasses.
8: Glasses. C.พาพวกเขามาทำตัวสิพาส
2: earrings
8: อะไร
0: คำสุดท้าย earrings ก็คือต่างหูนั่นเองเพราะเป็นเหมือนที่แหวนที่เรามาใส่ที่หูใช่ไหมคะ Professor what is the correct way to spell earrings
2: E A R R I N G S
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำเลยคือคำว่า bag
8: กระเป๋า
0: ก็รู้นี่ Forest ไหนลองสะกดให้พี่อีกที
8: BAG
0: ถูกต้องอีกหนึ่งคำ necktie มีใครสะกดได้บ้างเอ่ย
9: necktie
2: that is correct
0: เก่งมากค่ะ necktie ค่ะ Forest ทำไปได้ทั้งหมด2คำนะคะรวมกับของน้องนิต้าเป็น5คำค่ะขอจับประมือหน่อยเชิญกลับไปนั่งที่ใบสต๊อปได้เลยนะคะน้องเปรมครับเชิญเลยครับอ้าวแคทหายไปไหนออกมาแล้วตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายหมายเลขมากๆเลย
10: ไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ
0: ไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ8เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไรoccupation
10: คืออะไรครับ
0: โอ้โอ้แปลว่าอาชีพนั่นเอง
10: ง่าย
0: เลยหมูเลยใช่ไหมขอให้ได้เต็ม10เลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now actor
8: actor
2: model
8: model
2: baker
8: baker
2: lawyer
8: what
2: lawyer
8: LOYER
2: Lawyer
8: LROYER
2: Lawyer
0: ทำได้นะ
8: Pass
2: Waiter
8: WAITER
2: Scientist
8: SCIENTIST
2: Fireman
8: FIREMAN
2: Engineer
8: ENGINEER
2: Architect
8: What?
2: Architect.
8: Pass.
2: Fisherman.
8: F-I-S-H-E-R-M-E-N.
0: หมดเวลาค่ะแล้วก็คำเมื่อกี้ทันด้วยนะคะน้องเบเย่แต่ว่าคำนี้ค่ะเขาบอกว่า tricky มากๆเลยแต่เราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่า fisherman นี่ tricky ยังไงคะ
2: fisherman is a tricky word

0: word because if you say it singular, which ends in M-A-N, it sounds the same as the plural form that ends in M-E-N.
1: อีกคำหนึ่งเมื่อกี้ที่เราข้ามไปคำว่า architect มีใครรู้ไหมคะ
2: A-R-C-H-I-T-E-C-T
0: She did.
1: แปลว่าสถาปนิกค่ะเอาละค่ะน้องเปรมรู้ไหมลูกว่าวันนี้ตัวเองทำถูกไปกี่คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น13คำเก่งสุดๆไปเลยกลับไปรอที่ใบซับได้เลยนะคะน้องเปรมนิวตรอนแท็กทีมออกมาออกเลยลูกพร้อมไหมลูกรอบนี้พร้อมกับรอบที่แล้วไหมคะ
3: พร
1: ้
3: อม
1: พร้อมแล้วนี่1 2 4 6 7 9เพื่อนๆยังไงนะคะโอ้มีหลายเลขเลยนิวตรอนคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะลูก
3: 7
1: หมายเลข7นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร Bakery รู้ไหมคะว่า Bakery แปลว่าอะไร
3: ร้านขนม
1: ร้านขนมถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Cake
2: C-A-K-E
0: Bread
2: Agentis
0: Bread
2: B-A-B R A N D
0: bread
2: pass
0: butter
2: pass
0: caramel
2: pass
0: cookie
2: C O O K I E
0: toast
2: pass
0: cracker
2: C
1: หมดเวลานะคะ cracker มีใครรู้ไหมคะว่า cracker สะกดยังไงเอมี่คะ
2: C R A C K E R
0: That is correct
1: แล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะมี bread มีใครสะกดได้ไหมคะ
2: B R E A D
1: ถูกต้องนะคะแปลว่าขนมปังแล้ววันนี้ค่ะน้องนิวตรอนก็ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะไปกลับไปแล้วที่ไม่ทราบได้เลยนะคะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราน้องสันเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลข9ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Bathroom Bathroom คือ
4: ห้องน้ำค่ะ
1: ห้องน้ำถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now Soap
2: S-O-A-P
0: Comb
2: One more time
0: Comb
2: C-O-M-B
0: Foam.
2: Again?
0: Foam.
2: Pass.
0: Mirror.
2: M-I-R-R-O.
0: Mirror.
2: M-I-R-R-O.
0: Mirror.
2: Pass.
0: Towel.
2: T-O-W-E-L.
0: Shampoo.
2: S-H-A-M-P-O-O.
0: Conditioner.
2: C-O-N-D-I-S Pass
0: Shower
2: S-H-O S-H-O-W-E-L
1: ใกล้มากเลย
0: The correct way to spell shower is S-H-O-W E-R
1: E-R เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปคือคำว่า mirror M-I-R-R-O-R นั่นเองนะคะค่ะเพราะว่าวันนี้น้องซันทำไปได้ทั้งหมด4คำค่ะรวมกับของเพื่อนๆ เป็น19คำขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปทำมาข้างหน้าเลยนะคะและนี่ก็คือชมหน้า5ผู้เข้ารอบของเราที่วันนี้ทำไปได้ทั้งหมด19คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะนำเงินเท่าไหร่ไปบริจาค
5: 9,500 บาท
1: ถูกต้อง19คำคำละ500บาททั้งหมดเป็น9,500บาทซึ่งวันนี้นะคะน้องๆจะนำทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเรานะคะส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ และตอนนี้ก็ขอ

0: ิญน้องๆคนเก่งทั้ง20คนทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆคุณค่าของการให้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ความปรารถนาดี
1: The value of sharing is measured by intentions not objects
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: Good
1: morning Bye bye
2: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะแบบบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. See, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could, butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าวอ้อยและยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของผ่านแม้ว่าปัจจุบันจะมีเกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์และทำไร่ผสมผสานเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็กระจายไปตามชุมชนต่างๆนอกเหนือจากผักข้าวและอ้อยแล้วยังมีผลผลิตที่เริ่มมีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นทำรายได้ให้กับเกษตรกรชาวอีสานเช่นกันทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ออริจินอลอีสานอีกด้วยสิ่งนั้นก็คือกาแฟครับ
1: กาแฟเป็นอะไรที่ทำให้เราเข้าถึงง่ายไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อย
2: เขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้
3: จะมีสักเมนูนึงที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อะ

0: กาแฟเครื่องดื่มสุดฮิตที่มีกระแสความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกขอกาแฟหลายท่านสนุกกับการที่ได้ลองเทสโน้ตและสัมผัสอโรมาของเมล็ดกาแฟหลากหลายบางก็ขึ้นเหนือลงใต้เพื่อชิมกาแฟเพราะสภาพแวดล้อมดินและความชื้นล้วนแล้วแต่มีผลทำให้เมล็ดกาแฟแตกต่างเพื่อเรียกหานักชิมกาแฟให้ไปพิสูจน์ความนิยมในการดื่มกาแฟที่มากขึ้นนี้ทำให้เกิดแรงกระตุ้นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเมืองไทยมาหลายปีอย่างกิจกรรมเมืองกาแฟเวิร์กช็อปหรือการแข่งขันด้านกาแฟมีร้านกาแฟในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละที่ต่างมีกาแฟแนะนำของท้องถิ่นเป็นเมนูชูโรงเช่นเดียวกับที่อีสานครับที่เป็นพื้นที่ที่ปลูกกาแฟได้ทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าคุกเคาน์เตอร์ครั้งนี้จะพาไปพบกับ2เมนูฟิวชั่นกาแฟที่หวังว่าจะเป็นเมนูที่ให้คุณผู้ชมปักหมุดไปชิมและสนุกกับกาแฟอีสานด้วยกันนะครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นณไร่กาแฟนายจันทร์ของคุณปอนหนุ่มสถาปนิกผู้อยากทำร้านกาแฟที่บ้านโดยเริ่มจากการทดลองเพาะเมล็ดเพื่อให้ปลูกในสภาพแวดล้อมของอีสานได้เรียกได้ว่าเป็นนักสู้ผู้บากบั่นจนปลูกกาแฟในพื้นที่ที่อีสานได้สำเร็จนี่แหละครับ
1: สวัสดีครับผมปอนนะครับไร่นายจันทร์ครับหรือว่าคาเฟอีนคาเฟ่ครับผมเสน่ห์อีสานใช่ไหมครับสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์อีสานคือผู้คนแล้วก็การกินวัฒนธรรมการอยู่อะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไร

ที่มีเสน่ห์เพราะว่าหลายคนที่เป็นต่างชาติเองที่แวะเวียนเข้ามาหรือที่รู้จักเขาก็หลงรักกับวัฒนธรรมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้คนอะไรเงี้ยครับที่มีความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานครับเดิมเราทำงานอยู่งานประจำแต่ว่าสิ่งที่ finally at the end หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำจริงๆอะครับคือเราเริ่มจากความชอบก่อนหน้านี้ก็ลองหลายอย่างครับเพื่อที่จะทำให้เราเอาตัวเองกลับมาอยู่

คือการกลับมามันไม่ใช่แค่การมาปลูกกาแฟคือมันมาสร้างแพชชั่นให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ว่าการดึงคนเข้ามาในพื้นที่แล้วสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรอะไรเงี้ยครับอย่างน้อยเราเกิดมาเราควรจะแชร์ลิงอะไรบนพื้นที่บนบริบทที่เรามาอยู่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับเป็นความภูมิใจของเราเองที่เราสามารถปลูกได้บนพื้นที่ของอีสานสายพันธุ์ก็เป็นอาราบิก้านะครับคาติมอร์แล้วก็จะมีโรบัสต้าด้วยคือทดลองปลูกหลายอย่างมากแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาราบิก้าเพราะอาราบิก้ามีอโรมาที่หอมกว่าโรบัสต้าแต่โรบัสต้าจะมีความเข้มอะไรเงี้ยครับส่วนเทสโนตเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเป็นนัตตี้ครับเป็นออกเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเทสโนตแบบนั้นครับผมชื่อเมนูถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าสัมปปิสัมปปิคือถ้าภาษาอีสานคือการรวมกันเหมือนแกงสัมปปิอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแกงเห็ดที่แบบเอาเห็ดนู่นเห็ดนี่เอาฟักอะไรเงี้ยมารวมกันเรามีเมนก็คือเป็นกาแฟแต่การที่เทสโนตของเราเป็นนัตตี้เราควรที่จะอัดอะไรที่มันเป็นเทสเจอร์ที่เราสามารถเคี้ยวได้มีกลิ่นอะไรที่เป็นอโรมาของนัตตี้เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อความชัดเจนและความเป็นอรรถรสในการดื่มเข้าไปด้วยแล้วก็คือจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับถั่วอะไรเงี้ยครับวัตถุดิบนะครับอย่างลูกกระบอกเนี่ยแถวนี้ก็เยอะมีต้นกระบอกเยอะคือเราไปเดินตลาดป่ามาแล้วเราเจอลูกกระบอกมันจะมีความกรอบมีความหอมแล้วก็บางคนอาจจะกินเข้าไปแล้วแบบเจอเท็กเจอร์อะไรที่มันแบบได้เคี้ยวที่มันแตกต่างจากถั่วทั่วไปครับ

เมนูสำปะปิเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุดิบ1 2 3แล้วก็พอมันมีความเป็นนัตตี้อะครับด้วยเทสโน้ตของความหอมเราก็เลยแอดความเป็นข้าวคั่วเข้าไปเราก็เอาข้าวไปคั่วจากนั้นก็บดคือกลิ่นก็ไม่ได้แอดเข้าไปเยอะจนถึงขั้นมันเป็นแบบเนื้อเจลอะไรขนาดนั้นแต่ดึงกลิ่นที่เป็นเหมือนชาข้าวครับเข้าไปอยู่ในเบสของข้างล่างเป็นเลเยอร์ของข้างล่างของเมนูนี้ครับ

กติก็ใช้แมชชีนบดทั่วไปนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่ใช้มือเครื่องที่ใช้อะไรเงี้ยมันมีเสน่ห์ของมันเราก็เลยใช้เครื่องกดแมนนวลในการกดช็อตนั้นออกมาครับผม

็จะได้มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวเหมือนโฮจิฉะอะไรเงี้ยครับแล้วมีความเป็นนมแล้วมีความเป็นอัลมอนด์จากกระบอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีกลิ่นซินนามอนเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มอโรมาให้กับเมนูนี้ครับ

เมนูหลากหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกอยากจะเปิดแค่ขายกาแฟดริปเพราะเรารู้สึกว่าเราอินกับกาแฟแล้วก็สเปเชียลตี้มากๆอะไรเงี้ยครับการกินกาแฟเป็นอรรถรสที่การได้คุยกันกลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากอันนี้ก็รู้สึกว่าจะได้กลุ่มตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยผู้ใหญ่หรือว่าวัยเกษียณมาเที่ยวเยอะเหมือนกันก็จะมีความชอบเป็นถั่วเป็นอะไรเงี้ยครับก็จะชอบสำหรับผมนะครับผมคิดว่าเมนูฟิวชั่นสำคัญขนาดไหนมันอยู่ที่บริบทโดยรอบของเมืองขอนแก่นคือคนเมืองคนต้องการฟาซิลิตี้หรืออะไรต่างๆที่เป็นคนเมืองซึ่งเนี่ยเขารับรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันคืออะไรการพรีเซนเทชันแบบนี้มันคืออะไรสิ่งที่เรานำเสนอออกไปเนี่ยเขาเก็ตพอเขาเก็ตปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไหลไปต่อได้ง่ายเมื่อคนเข้าใจในบริบทในจังหวัดนั้นๆทำให้มันเพิ่ม value

0: ขึ้นไปได้อีกกลุ่มคนทุกวันนี้มีการเสพสื่อเยอะมีการดูภาพจากInstagram จาก Facebook เสพสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งตัวนี้เป็น presentation แรกที่เขาเห็นหลังจากนั้นเป็นเรื่องของรสชาติและว่าไม่ใช่แค่สวยคุณต้องทำรสชาติให้อร่อยสวยอร่อยด้วยดึงคนมาได้แล้วทำให้เราสามารถพัฒนาวัตถุดิบต่างๆในชุมชนที่จะไปเสิร์ฟกับกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเหมือนกันกับกาแฟที่อยู่ได้ทุกที่แต่ว่าก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่เราคิดว่าเราอยากจะเสิร์ฟจริงๆเราอยากจะพรีเซนต์ออกไปจริงๆครับผม
1: สัมปปิหรือสัมมปิในภาษาอีสานแปลว่าสารพัดการรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกันเหมือนกับการนำส่วนผสมทั้งเมล็ดกาแฟซอสนมน้ำเชื่อมสูตรพิเศษของทางร้านและเติมความหอมมันด้วยเม็ดกระบกที่เรียกได้ว่าเป็นอัลมอนด์ของอีสานจนได้เมนูกาแฟที่มีมิติความละมุนหลายชั้นและลงตัวคอกาแฟที่ชื่นชอบกลิ่นหอมถั่วบอดี้ปานกลางต้องชอบสัมปปิแก้วนี้แน่นอนครับสำหรับอุตสาหกรรมย่างกาแฟนั้นถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่สร้างเมล็ดเงินมหาศาลในประเทศและมีทิศทางเติบโตมาโดยตลอดแต่สำหรับภาคอีสานนั้นยังมีพื้นที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟใหญ่เป็น2อันดับต้นๆของภาคอีสานนั่นก็คือจังหวัดเลยและอุดรธานีครับแน่นอนว่ากว่าจะปลูกสำเร็จนั้นต้องผ่านอุปสรรคจนเกิดคำถามที่ว่าสิไปต่อหรือสิพอสำนีแต่ด้วยความพยายามที่ทำให้เกิดกาแฟประจำจังหวัดอุดรธานีก็เป็นไปได้ด้วยมือของผู้ชายคนนี้ที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ก่อนหน้านี้เขาปลูกกาแฟกันนิดหน่อยครับคนละต้น2ต้นแล้วมันไม่มีใครทำจริงๆจังๆเรากินกาแฟใช่ไหมฮะผมอ่ะเวลาขับรถเนี่ยจะไปซื้อกาแฟกินเสร็จแล้วอ่ะมันแต่กาแฟเราก็ปลูกได้ที่ไร่เราก็มีนั่นก็เลยทำให้เราเป็นจุดประกายว่าเราปลูกเยอะๆแล้วเราลองมาทำกาแฟกินเองสินั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมศึกษาเรื่องกาแฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกปลูกไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ลงกับมือไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ลงมือทำเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้ทดลองปลูกอยู่3ปี2ปีนั้นปรากฏไม่ประสบความสำเร็จเอาจนประสบความสำเร็จให้ได้มันมีอาราบิก้าเนี่ยเอามาจากเพชรบูรณ์แล้วก็โรบัสต้าเนี่ยซื้อมาจากทางชุมพรแล้วพอเรามาปลูกในพื้นที่ของเราได้10กว่าปี18ปี20ปีเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างจากต้นแม่ของทางชุมพรผลมันก็โตขึ้นอวบขึ้นผมก็เลยทำเหมือนกับวิจัยด้วยตัวเองอะเนาะแล้วก็ไปเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆก็เลยว่าอุ้ยมันไม่เหมือนเราก็ตั้งชื่อของเราได้สิก็เลยกลายเป็นโรบัสต้านายุง1ครับก็เป็นสายพันธุ์แรกของอีสานพอทำประสบความสำเร็จเนาะแรกๆอะชาวบ้านไม่มาปลูกนะครับจนผู้ว่าเห็นว่าเอ้ยอุดรปลูกกาแฟได้แล้วก็มาชักชวนผมให้ไปเปิดเป็นแบรนด์นายุงคอฟฟี่โดยรวมกลุ่มทั้งจังหวัดหลังจากนั้นก็เดินตลาดก็ออกตลาดออกประชาสัมพันธ์ส่วนตัวผมก็ออกมาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟเพื่อถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้กับเกษตรกรผู้ที่เขาปลูกกาแฟไม่มากผมก็ถ่ายทอดความรู้ให้เขา

ต้นนี้ก็เป็นต้นที่สมบูรณ์สุดอายุอยู่ประมาณ6ปีครับเขาแตกทรงพุ่มออกด้านข้างทำให้เขาติดผลดกผลผลิตสูงสุดเก็บก็ง่ายกาแฟในแปลงเดียวกันความหวานไม่เท่ากันแต่ละต้นต้องมีคาดเคลื่อนอย่างต้นนี้เคยวัดได้อยู่23บิกก็ไม่หวานเท่าไหร่แต่ถ้าต้นข้างล่างโน้นน่ะมีต้นช้ำๆอ่ะวัดได้30บิกหวานสุดถ้ามันมีความหวานเยอะเวลาเราไปทำโฟเสตเนี่ยกาแฟที่กินไปอ่ะแล้วมันจะมีรสหวานตามอ่ะเขาเรียกว่ามันสมบูรณ์ที่สุดมันจะมีรสหวานบางที่อ่ะเวลาไปกินกาแฟมันจะมีรสฝาดใช่ไหมฮะอันนั้นอ่ะกาแฟที่ไม่สมบูรณ์ความหวานของเขาน้อยแล้วทำโฟเสตออกมาเหมือนกับเวลาการบ่มไม่ได้มันก็จะมีรสฝาดติดออกมาต้นนี้อ่ะมันสุกพอเหมาะพอดี

ที่จะเก็บไปทำโปรเซสได้แล้วไม่เกิน3วันเราต้องเก็บเพราะไม่งั้นน่ะผลเขาจะแห้งพอแห้งเกินไปเนี่ยไปทำโปรเซสยากเริ่มสุกก็จะเป็นพฤศจิกาก็เก็บไปถึงเดือนมกราเพราะเขาจะเริ่มสุกต้นที่สุกก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ต้นที่ยังไม่สุกก็จะเขียวๆอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บต้นที่สุกค่อยๆเก็บไปเรื่อยเวลาเก็บโรบัสต้าเนี่ยเขาก็จะรูดเลยคือเก็บโรบัสต้าจะต่างจากอาราบิก้าก็คือเวลาที่เขาติดลูกแล้วเขาจะไม่ออกที่เดิมเราก็เลยสามารถที่จะรูดได้หรือหักกิ่งได้กาแฟอีสานโรบัสต้าอร่อยนะร้านกาแฟเนี่ยอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยเซิร์ชขึ้นปุ๊บก็เจอผมเลยแล้วเขาก็ทดลองสั่งไปกินแล้วเขาบอกว่าไม่แพ้ทางเหนืออย่างเงี้ยร้านกาแฟก็เลยนิยมใช้ของผม

0: กาแฟโรบัสต้านายูงเนี่ยหรือสายพันธุ์โรบัสต้าทุกพื้นที่นะครับต้องคั่วให้อร่อยที่สุดจะอยู่ที่ระดับมีเดียมพลัสเพราะว่ามันจะไม่ติดเปรี้ยวพอไม่ติดเปรี้ยวเนี่ยรสชาติกาแฟความหวานจะออกมาไวหรือจะคั่วมีเดียมดาร์กเพื่อกินให้เข้มขึ้นหรือจะคั่วดาร์กเพื่อไปทำกาแฟเย็นอร่อยได้หมดคันนี้แต่อย่าคั่วต่ำหรืออ่อนกว่ามีเดียมพลัสเพราะจะทำให้รสชาติเนี่ยเพี้ยนไปได้คือโปรไฟล์ที่ร้านเราหรือว่าที่ศูนย์เราเนี่ยครับผมจะทำมีโปรไฟล์ไดโฟเซตไดโฟเซตเนี่ยจะทำเข้าโรงงานเพราะมันทำง่ายแล้วส่วนวอสเนี่ยเราจะเอามาขายที่ร้านจะยกระดับขึ้นมาหน่อยก็เป็นหมักยีสต์บางคนเขาก็มาเจอผมในเพจเพราะผมก็จะมีเพจมาเจอเพจเขาก็ทักมาเขาก็มาศึกษาอย่างเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มาศึกษาบางทีไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็จะสอนให้ผมอ่ะคิดว่าผมเพิ่มพันธมิตรมากกว่าที่ผมแชร์ไปผมสอนไปบางคนน่ะก็มาเอาความรู้ไปฟรีๆก็เราสร้างมิตรของกาแฟเราไม่ถือว่าคนที่ไปคั่วขายอันนั้นคือคู่แข่งไม่ใช่เรียกว่าจอยๆกันพันธมิตรกันและทุกที่อย่าคิดว่าปลูกไม่ได้พื้นที่ไหนที่มีต้นไม้ปลูกได้หมดครับเพราะกาแฟก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งอย่าคิดว่าปลูกไม่ได้หรอกไม่ได้ผลหรอกถ้าไม่ได้ลองอย่าไปตัดสินใจครับ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูที่ได้เมล็ดกาแฟจากอำเภอนายูงมารังสรรค์เป็นกาแฟรสชาติเข้มข้นหนักแน่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านโดสแฟคทอรี่โดยความตั้งใจของคุณนิ่มที่เป็นความพิเศษของกาแฟอุดรนำเสนอเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของอีสานที่น่าสนใจทีเดียวครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนิ่มนวรัตน์คู่วจนกุลค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของร้านโดสเอสเปรสโซแล้วก็โดสแฟคทอรี่จังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับอีสานนิ่มก็เป็นคนอีสานโดยกำเนิดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าความมีเสน่ห์ของคนอีสานคือคนอีสานเป็นคนจริงใจแล้วก็มีความเฟรนลี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจกลับมาอยู่ดอนกลับมาอยู่บ้านของตัวเองอะค่ะยิ่งรู้สึกว่าเปิดมุมมองใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเห็นมุมที่คนอีสานรุ่นใหม่กลับมาอยู่บ้านแล้วมาทำธุรกิจอะไรที่มันมีความเป็นตัวเองสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ออกไปข้างนอกเราไปเจอสิ่งที่มันแบบเอ้ยมันดีมีความพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเช่นเราไปเริ่มทำกาแฟที่ออสเตรเลียเราก็ไปได้เรียนรู้เรื่องการคั่วเราได้ไปเรียนรู้เรื่องการทำกาแฟที่มันรสชาติดีจากตัวกาแฟค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมาทำให้คนที่บ้านกินดีไหมเรารู้สึกว่ากาแฟมันอร่อยได้ด้วยตัวมันไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วก็ไม่ต้องมีนมข้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจกลับจากซิดนีย์เพื่อมาทำร้านกาแฟที่อุดรธานีค่ะพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเราก็เลยเห็นการเติบโตของวงการกาแฟเห็นการพัฒนากาแฟของเมืองไทยค่ะมีกาแฟนายูงเกิดขึ้นเราใช้ความรู้ตรงนี้ค่ะเอามาเบรนด์เอามาคั่วแล้วทำกาแฟให้มันเป็นกาแฟอีสานที่เป็นรสชาติอินเตอร์ได้คือมาผสมกับกาแฟไทย

แล้วก็เอามาทำเป็นเบรนที่ชื่อว่าอีสานเบนค่ะเมนูวันนี้ก็จะมีอีสานเบรนที่เป็นฮอตลาเต้แล้วก็ไอซ์ลาเต้ค่ะจุดเด่นของเมนูที่เรานำเสนอวันนี้ก็จะมีความเข้มอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนิ่มอยากที่จะคีปไว้เพราะว่าคนที่ทานกาแฟเนี่ยอยากที่จะได้การตื่นความสดชื่นจากการที่ได้ทานกาแฟก็เลยคิดว่าอันนี้คือจุดเด่นที่เราควรที่จะรักษาไว้แล้วก็เอามาทวิสต์เอามาเบรนกับกาแฟไทยก็เลยจะได้ความเข้มแต่ละมุนอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของกาแฟตัวนี้ค่ะถ้าเป็นอีสานเบรนลาเต้ร้อนนะคะก็จะใช้เมล็ดอีสานเบรนแล้วก็ทำเป็นดับเบิลริชช็อตซึ่งจะเป็นช็อตที่ลักษณะคล้ายๆหัวกะทิจะได้ความเข้มความหวานความละมุนของช็อตกาแฟ

0: แล้วก็สตรีมนมให้เป็นครีมมี่มันวาวแล้วก็ผสมแค่ช็อตกาแฟกับนมเนี่ยแหละค่ะให้เข้ากันอย่างดีใช้กระบวนการเทลาเต้อาร์ตนะคะแล้วก็ทำลายโรเซต้าให้สวยงามอันนี้ก็คือจะทำให้กาแฟเนี่ยมีความเข้มหอมนุ่มละมุนแล้วก็สวยงามด้วยตาด้วยค่ะส่วนอีสานไอซ์ลาเต้ตัวนี้นิ่มดัดแปลงแล้วก็ทวิสต์คือใช้นมแค่เป็นนมสดพาสเจอไรส์เลยค่ะแล้วก็ใช้น้ำแข็งก้อนกลมๆใหญ่ๆเพื่อที่อยากจะให้ความเป็นน้ำแข็งเนี่ยไม่ละลายเข้ามาในกาแฟเยอะมากแล้วก็เอาไปแช่ให้เย็นเย็นจัดๆอันนี้ก็จะทำให้ความเป็นครีมม่าเป็นอีสานไอซ์ลาเต้แบบที่มีความเข้มและละมุนอยู่ในแก้วเดียวกันค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่เราเน้นกระบวนการกินที่สร้างความสนุกยกช็อตแรกมันจะได้ความเข้มของกาแฟแล้วจะมีความนุ่มตามเข้ามาตอนท้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอควงแก้วเล็กน้อยรสชาติก็จะนวลขึ้นค่ะมันเหมือนเป็นสุนทรียะในการดื่มในจุดที่นิ่มเข้ามาอยู่ในวงการน่าจะ10กว่าปีเนี่ยค่ะคือการกินกาแฟของมนุษย์โลกเนี่ยคือเยอะขึ้นตลอดเวลานิ่มก็เลยมองว่าคือจุดนี้น่าจะเป็นการจุดประกายเล็กๆของจังหวัดหรือว่าของเมืองที่มันสามารถที่จะส่งต่อไปให้เกษตรกรมันก็อาจจะมาทดแทนแล้วเพิ่มรายได้เพิ่มความภาคภูมิใจของเกษตรกรได้ด้วยค่ะเคยตั้งคำถามว่าใครคิดน้ำกระเจี๊ยบน้ำเก๊กฮวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าความเป็นฟิวชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นตามช่วงยุคช่วงสมัยณปัจจุบันที่เราอยู่ตอนนี้ความฟิวชั่นความอะแดปมันสูงมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการที่เรายึดโยงความเป็นอีสานของเราบวกกับความเป็นทันสมัยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาถ้ามันจะมีสักเมนูนึงที่มันเกิดขึ้นที่ร้านเราแล้วมันจะเป็นแบบว่าเมนูที่ลูกหลานหรืออนาคตเนี่ยเขายังกินอยู่ใช้อยู่แล้วเอนจอยกับมันอยู่อ่ะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราแบบภูมิใจได้นะที่เราได้สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การเลือกเมล็ดกาแฟนายุงจังหวัดอุดรมาฟิวชั่นกับเมล็ดกาแฟที่เชียงรายและผ่านการคั่วในสไตล์ออสซี่ทำให้ได้กาแฟที่มีรสเข้มหนักแน่นหวานกากน้ำตาลและโกโก้เหมาะสำหรับคอกาแฟเย็นและกาแฟนมเรียกความสดชื่นและตื่นตัวได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับสำหรับคอกาแฟแล้วหลายคนอาจจะยกให้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคือที่สุดแห่งรสชาติใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับเมล็ดโรบัสต้าที่อีสานกับ2เมนูในวันนี้ต่างก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งเมนูสัมปะปิที่หอมกลิ่นถั่วนัวมันหรือเมนูอีสานเบลนที่รสชาติคล้ายโกโก้ล้วนเกิดจากความตั้งใจในการศึกษาและทำความเข้าใจตัว

และกาแฟเป็นอย่างดีจนทำให้ได้กาแฟอีสานที่โดดเด่นมีลูกเล่นไม่แพ้เมล็ดในภาคอื่นๆเลยแหละครับในวันนี้เราได้เห็นความพยายามในการสร้างพื้นที่ให้คนรู้จักกับกาแฟอีสานมากยิ่งขึ้นให้เป็นประตูสู่อีสานอีกหนึ่งบานที่พร้อมต้อนรับนักชิมนักท่องเที่ยวและคอกาแฟมาสัมผัสความเข้มของกาแฟที่ขอนแก่นและอุดร นี่แหละครับในครั้งหน้าเราจะพาไปดูเมนูวัตถุดิบที่เป็นจิตวิญญาณของคนอีสานที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้และบ่งบอกถึงความมั่นคงทางอาหารของคนอีสานได้ดีที่สุดจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้ในรายการ Cook Culture

รายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าเรามีความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับโรคจิตกันมากเลยเพราะบางคนนะคะพอมีอาการแล้วค่ะก็ไม่กล้าที่จะไปพบกับจิตแพทย์เพราะว่ากลัวคนอื่นจะหาว่าเป็นบ้านั่นเองและก็จะทำให้คุณนั้นปล่อยจนอาการมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นและก็ส่งผลจนถึงกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันของเราค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะโรคจิตเภทเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่เราสามารถพบเจอได้บ่อยมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบเป็นประมาณนะคะก็จะอยู่ที่ประชากรทั่วไป100คนค่ะเราจะพบเจอผู้ที่เป็นโรคนี้หรือเคยเป็นโรคนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 0.3 ถึง1คนเลยและก็ถ้าเฉลี่ยแล้วในทุกๆปีค่ะจะมีผู้ป่วยเกิดใหม่เพิ่มใหม่นะคะมากขึ้น1คนต่อจำนวนประชากร 10,000 คนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโรคจิตเภทนะคะถือว่าเป็นโรคที่เราควรจะมาทำความเข้าใจนะคะทั้งแนวทางและก็การรักษากันให้มากขึ้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงซับซิดีเกิดประกอบจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ค่ะคุณหมอคะโรคจิตเภทคือกลุ่มอาการของโรคจิตชนิดหนึ่งถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: โรคจิตเภทเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอาการของโรคจิต
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดจากความคิดนะคะก็คือมีความคิดที่ผิดปกติและก็มีการรู้ที่ผิดปกติไปแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่มันผิดปกติไปค่ะ
0: สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ไหมคะสำหรับโรคจิตเภท
1: ค่ะถ้าเราแบ่งตามประเภทของลักษณะอาการเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเราดูจากลักษณะของอาการเราเรียกว่าเป็นลักษณะอาการทางด้านบวกกับอาการทางด้านลบแต่ไม่ได้หมายถึงบวกลบแบบในความหมายของคนทั่วไป
0: ว่าบวกคือดีลบคือไม่ดี
1: ใช่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะแต่ว่าอาการในด้านบวกหมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการต่างๆที่มากเกินกว่าคนทั่วๆไปเขามีการค่ะเราเรียกว่าอาการทางด้านบวกซึ่งอาการทางด้านบวกก็อย่างเช่นในเรื่องของความคิด
0: ค่ะ
1: ก็ความคิดเนี่ยมักจะมีความหลงผิดหรือมีความเชื่อแบบผิดๆนะคะลักษณะที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะยังมีลักษณะของการรับรู้ที่ผิดปกติค่ะก็คืออาจจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าประสาทหลอนขึ้นมาอย่างเช่นมีอาการหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของความคิดแบบฟอร์มความคิดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะอย่างเช่นว่าลักษณะความคิดที่แสดงออกมาเป็นการพูดเนี่ยพูดแล้วไม่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นอาการทางด้านบวกในแง่ของพฤติกรรมที่ผิดปกติค่ะการแสดงออกของอารมณ์เนี่ยก็ไม่สมเหตุสมผลค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะมีการแสดงออกของอารมณ์ที่มันอาจจะมากเกินไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่สอดคล้องกับเรื่องราว
0: อยากให้คุณหมอขยายความถึงอาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทเผื่อผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่อาจจะได้รับรู้ว่าคนในครอบครัวเรามีใครเข้าข่ายที่จะเป็นโรคจิตเภทบ้างมีอาการเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะเล่าขยายความของ
0: อ
1: าการเนี่ยหมอจะพูดถึงอาการทางด้านลบนิดนึงก่อนเมื่อกี้เราพู
0: ดถึงด้านบวกไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงด้านลบกันบ้าง
1: ทีนี้อาการด้านลบก็หมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการดังต่อไปเนี้ยน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ควรจะมีการเราก็เลยเรียกว่าเป็นอาการด้านลบ
0: ค
1: ่ะก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยจะขาดความกระตือรือร้นขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็การแสดงออกของอารมณ์อาจจะน้อยเกินกว่าปกติอย่างเช่นว่าไม่ยินดียินร้ายอะไรกับเรื่องต่างๆเลย
0: ค
1: ่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ก็จะขาดทักษะในการเข้าสังคมเก็บตัวแยกตัวมากขึ้นแบบนี้ค่ะเรียกว่าอาการทางด้านลบ
0: อันนี้คือคร่าวๆที่คุณหมอบอกมานะคะทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบทีนี้มาให้คุณหมอได้ขยายความอาการอย่างที่ได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะว่าคุณจะมีวิธีการสังเกตยังไงมันจะมีอาการอะไรออกมาบ้างสำหรับผู้ป่วยจิตเภทภายในครอบครัวของเรา
1: ค ค่ะถ้าเกิดว่าเราดูอาการแยกย่อยออกไปเนี่ยก็จะสังเกตได้คร่าวๆดังต่อไปนี้นะคะอันแรกก็คือว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทเนี่ยก็คือว่าจะสามารถรับรู้ความเป็นจริงค่ะได้บกพร่องต่างจากคนปกติไป
0: ยังไงบ้างคะ
1: ก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะ เหมือนกับว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองโลกที่ไม่ใช่โลกแห่งความจริงแต่ว่าเขาเนี่ยเข้าไปในอยู่ในโลกของเขาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าอาจจะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าเอ๊ะบางครั้งคนไข้ก็ทำพฤติกรรมแปลกๆหรือมีทำซ้ำๆอะไรอยู่คนเดียวหรือว่าบางครั้งคนไข้ก็จะแสดงออกมาในลักษณะที่ว่ามีความสับสนทางด้านความคิดแบบนี้ค่ะก็คือว่าหลุดออกไปจากโลกความจริงไปแล้วนะคะนอกจากที่หลุดออกไปจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางครั้งคนไข้ก็จะมีลักษณะความคิดที่มันผิดปกติไปเราเรียกว่าเป็นความคิดหลงผิด
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าคนไข้เนี่ยจะมีความเชื่อปักใจเชื่อในเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงและมันไม่ได้เป็นอยู่จริงตามความเชื่อหรือวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามีคนอาจจะตามปองร้ายเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ทั้ง
1: ที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นหนึ่งในอาการที่เขาจะแสดงออกมาใช่ไหมคะ
1: นอกจากนั้นที่เราจะสังเกตเห็นได้อีกก็คือเป็นอาการในเรื่องของการรับรู้ที่ผิดปกติหรือเราเรียกว่าประสาทหลอนค่ะคือบางคนก็อาจจะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่มากระตุ้นโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นนั้นอยู่จริงอย่างเช่นว่าบางคนก็ได้ยินเสียงคนมาพูดด้วยเสียงคนมาชวนคุยแต่ว่าความจริงน่ะไม่ได้มีต้นกำเนิดของเสียงนั้นอยู่จริงค่ะเป็นการรับรู้ที่ผิดปกติทางด้านเสียงเนี่ยเราเรียกว่าหูแว่วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเห็นภาพ
0: ค่ะ
1: ที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่คนไข้รับรู้มาผิดเนี่ยเราก็เรียกว่าเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็ในเรื่องของการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมค่ะเรื่องของอารมณ์ก็คือจะไม่สมเหตุสมผลค
0: ่
1: ะก็บางครั้งก็คือการแสดงออกของอารมณ์มันก็จะไม่สัมพันธ์กับเรื่องราวที่เล่าอยู
0: ่ค่ะ
1: อย่างเช่นว่าเล่าเรื่องที่กำลังเป็นเรื่องเศร้าเลยแต่ว่ากับหัวเราะขึ้นมาดูไม่สมเหตุสมผลลักษณะความคิดก็อาจจะฟังดูแล้วไม่รู้เรื่องคือคิดแบบไม่ประติดประต่อไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจจะไม่เป็นเหตุไม่สมเหตุสมผล
1: ใช่ค่ะคนฟังก็อาจจะเอ๊ะงงนิดนึงว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้ยงั้นจริงๆมีเพื่อนหลายคนเลยนะคะที่เป็นอย่างงี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วนอกจากนี้ยังมีอาการไหนที่บ่งบอกได้อีกไหมคะ
1: แล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการถดถอยคือบางทีก็คนไข้ก็อาจจะมีอาการของเป็นการขยายความอาการด้านลบนะคะก็คือว่าคนไข้ก็อาจจะไม่มีความกระตือรือร้นไม่ค่อยสนใจดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคนรอบข้างก็จะดูเก็บตัวมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ก็คือในคนไข้ที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีความคิดฆ่าตัวตายค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายอาจจะต้องคอยสังเกตดูเพราะว่าหลายคนที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีการรับรู้ที่ผิดปกติไปซึ่งก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีความคิดหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นการนำไปสู่การวางแผนการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ฟังคุณหมอพูดแล้วนะคะรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่โรคที่เราจะมองข้ามมันอีกต่อไปแล้วมันใกล้ตัวเหลือเกินแล้วก็รวมถึงอาจจะทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วจริงๆสาเหตุหลักๆเลยของการทำให้เราเป็นโรคจิตเภทนี่คืออะไรคะ
1: สาเหตุของการเกิดโรคจิตเภทเนี่ยคือทางการแพทย์เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองค่ะซึ่งสารสื่อประสาทนี่ก็คือจะคอยควบคุมให้สมองเนี่ยเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็ประสานงานกันทีนี้พอเกิดการผิดปกติของสารสื่อประสาทไปแล้วเนี่ยก็เลยทำการทำงานของสมองเนี่ยมันเสียไปค่ะทีนี้ก็เลยทำให้หน้าที่ต่างๆที่ว่ามาเนี่ยของสมองเนี่ยมันก็เลยแย่ลงสะท้อนออกมาเป็นโรคให้เห็น
0: ค่ะ
1: แต่ที่นี่ถามว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยมันผิดปกติไปใช่ไหมคะคือก็เราเชื่อกันว่าจริงๆแล้วคงไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดแค่ปัจจัยหนึ่งคิดว่าอาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยค่ะมามีผลต่อการทำให้เกิดเป็นสาเหตุของโรคค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้แล้วเราจะสรุปได้ยังไงล่ะคะว่าจริงๆโรคจิตเภทเนี่ยเกิดขึ้นจากสภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าสภาวะจิตใจที่ไม่สมบูรณ์
1: เราต้องบอกว่าก็คงจะเป็นทั้งหลายอย่างรวมกันคือว่าด้วยตัวปัจจัยทางกายภาพเองอย่างเช่นว่าในเรื่องของพันธุกรรม ค่ะก็อาจจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพิ่มขึ้นหรือปัจจัยทางกายภาพอย่างอื่นอย่างเช่นว่าความผิดปกติในระหว่างการตั้งครรภ์หรือการมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ค่ะก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งแต่นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านกายภาพทางด้านตัวร่างกายแล้วค่ะก็อาจจะมีปัจจัยทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะสังคมด้านจิตใจเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าคือมีการศึกษาพบว่าบางครั้งคนที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมหรือมีการใช้ความรุนแรงการแสดงออกทางอารมณ์ที่มากกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนนั้นๆเนี่ยก็คือเกิดความเครียดสะสมแล้วก็อาจจะทำให้การปรับตัวของเขาต่อความเครียดเนี่ยไม่ดีด้วยก็คือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูการเอาใจใส่ด้วยเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ดีหลายๆอย่างรวมๆกันแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโรคขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอย่างเช่นการไปใช้ยาเสพติดค่ะการหรือว่ามีอุบัติเหตุทางสมองบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้เป็นโรคได
0: ้ค่ะอย่างนี้เบื้องต้นเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเราอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคจิตเภทและควรจะมาปรึกษาแพทย
1: ์ก็ดูสังเกตอาการอย่างที่หมอเล่าไปว่าอาการพวกนี้มีอยู่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไข้มีอาการดังนี้แล้วแสดงว่าคนไข้ต้องเป็นโรคจิตเภททันทีเราต้องดูที่ระยะเวลาด้วยค่ะคือคนไข้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องมีลักษณะของโรคอาการที่ดังกล่าวที่ว่ามาเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไปมาก่อนแล้วก็ต้องเป็นอยู่นานต่อเนื่องเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่มีอาการของโรคเด่นชัดเนี่ยก็คือจะต้องยาวนานเกินกว่า1เดือนขึ้นไปหมายถึงว่าที่เห็นโรคชัดๆเลยเนี่ยต้องมีเป็นเดือนนะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเขาต้องเป็นมานานเกินกว่า6เดือนเราถึงจะถือว่าคนเนี้ยเป็นโรคจิตเภทแล้วก็ควรที่จะต้องทำการรักษา
0: ค่ะแล้วถ้ามาตรวจและมาพบแพทย์และโอเคเป็นจิตเภททีนี้เราจะมีแนวทางรักษาแบ่งออกเป็นประเภทยังไงบ้างล่ะคะ
1: การรักษาเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายด้านค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีการรักษาโดยการใช้ยานะคะด้านที่หนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นการรักษาทางด้านของจิตสังคมค่ะทีนี้เราก็พูดถึงการรักษา
0: ใช้ยา
1: ด้านที่หนึ่งก่อนค่ะโดยการใช้ยาก็ถือว่าการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยเป็นการรักษาหลักเลยก็ว่าได
0: ้ค่ะ
1: ของโรคจิตเภทก็คือถือว่าสำคัญมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็มียาให้เลือกหลายอย่างมีทั้งยาประเภทที่เป็นยาในกลุ่มเก่าแล้วก็ยารักษาโรคจิตในกลุ่มใหม
0: ่มันแตกต่างกันยังไงคะระหว่างกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม
1: ่ค่ะก็ถ้าเป็นยารักษาโรคจิตในกลุ่มเก่าเนี่ยเราก็จะเน้นการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ตัวรีเซพเตอร์นะคะของสารสื่อประสาท
0: ค
1: ่ะในบางตัวซึ่งเฉพาะเจาะจงเนี่ยค่ะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาอาการด้านบวกที่เราว่ามา
0: ค
1: ่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มใหม่เนี่ยก็คือจะออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทหลายตัวมากขึ้นดังนั้นก็คือมันจะมีผลต่อการรักษาในทั้งเรื่องของอาการทางด้านบวกและด้านลบ
0: ค่ะแล้วอาการข้างเคียงล่ะคะจากการรักษาด้วยยา
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะคือผู้ป่วยบางคนก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาอย่างเช่นว่ามีลักษณะของการเคลื่อนไหว ค่ะที่ผิดปกติไปบางคนกินยาไปแล้วอาจจะมีมือสั่นตัวแข็งลิ้นแข็งรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายค่ะซึ่งผลข้างเคียงพวกนี้สามารถที่จะรักษาให้หายได้โดยการปรับยาค่ะคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตลอด
0: ซึ่งตรงนี้ตัวของคนไข้เองก็ต้องช่วยคุณหมอตรวจดูตัวเองด้วยสังเกตอาการตัวเองด้วยว่ามันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือการรักษาอย่างที่หนึ่งนั่นคือการใช้ยา
1: ค่ะ
0: ต่อมาอย่างที่สอง
1: ค่ะในเรื่องของการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการรักษาด้วยไฟฟ้าคือในกรณีที่ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการรุนแรงนะคะหรือว่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายที่รุนแรงหรือไม่ยอมกินข้าวเลยทำยังไงก็ไม่กินไม่กินไม่นอนไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรารักษาโดยการใช้ยาอย่างเต็มที่แล้วด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็โรค ก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยไฟฟ้าแต่เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณขนาดต่ำมากค่ะผ่านเข้าไปที่บริเวณขมับทั้งสองข้างผ่านเข้าไปทางสมองแล้วก็จะช่วยไปให้เกิดการปรับสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นแต่เป็นการรักษาที่ปลอดภัย
0: ค่ะไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราเคยดูในหนัง
1: ไม่ได้น่ากลัว
0: โอ้โหน่ากลัวมากเลย
1: ค่ะไม่มีอันตรายต่อสมองและร่างกายค่ะ
0: ค่ะแล้วอันนี้นี่ถือว่าเป็นการรักษาขั้นสุดหรือยังคะสำหรับการที่เลือกใช้รักษาด้วยไฟฟ้า
1: ก็ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค่ะแต่นอกเหนือจากการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยไฟฟ้าแล้วก็คือยังต้องมีการรักษาในเรื่องของด้านจิตใจแล้วก็ด้านสังคมร่วมด้วยค่ะ
0: แล้วนี้เราจะรักษาเขาได้ยังไงล่ะคะสำหรับด้านจิตใจและสังคม
1: ในด้านของจิตใจเนี่ยก็อันแรกก็คือต้องเราก็คือว่าเราดูที่ผู้ป่วยก่อนคือนอกจากที่เราจะให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคแล้วเนี่ยการประคับประคองจิตใจของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบางทีผู้ป่วยด้วยโรคเนี้ยก็สร้างความวิตกกังวลความเครียดให้กับผู้ป่วยได้ค่ะการให้การประคับประคองจิตใจการให้คำแนะนำค่ะการให้ความช่วยเหลือให้ความเข้าใจผู้ป่วยอะค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาการดีขึ้นค่ะ
0: สรุปแล้วโรคจิตเภทเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอ
1: ก็การรักษาโรคจิตเภทนี่อาจจะต้องกินยาต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งบางทีก็อาจจะหลายปีค่ะแต่ว่าเกิดว่ากินยาไปแล้วอาการก็จะดีขึ้นในหลายๆคนร่วมกับการรักษาทางด้านจิตสังคมด้วยค่ะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี

0: แล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะคนในครอบครัวถือว่ามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คนไข้นั้นอาการดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ก็มีส่วนอย่างมากค่ะเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือว่าในช่วงแรกที่คนไข้อาการเยอะเนี่ยบางครั้งคนไข้ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ 100% ดังนั้นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของญาติหรือว่าเป็นความช่วยเหลือของญาติซะเป็นส่วนใหญ่ในการที่จะช่วยดูแลเรื่องการจัดการกินยาเรื่องการพามาพบแพทย์ตามนัดค่ะแล้วก็คอยสังเกตพวกอาการข้างเคียงต่างๆค่ะและนอกจากนั้นก็คือว่าที่หมออยากเน้นก็คือว่าเรื่องของทัศนคติค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีทัศนคติที่ดีมีความเข้าใจผู้ป่วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นผลจากการเป็นโรคไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ป่วยแกล้งหรือว่าต้องการสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าญาติเข้าใจมีทัศนคติที่ดีเนี่ยก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันการเห็นใจกันมันก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะ
1: แล้วสำหรับบุคคลรอบข้างนะคะกำลังใจกับความเข้าใจสำคัญกับผู้ป่วยขนาดไหน
0: ก็สำคัญเช่นกันค่ะเพราะว่าความเข้าใจการให้กำลังใจก็จะเป็นตัวผลักดันให้คนไข้เนี่ยได้รักษาเต็มที
1: ่
0: เนาะแล้วก็เขาก็อาจจะมีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคนไข้และตัวคนไข้ก็จะมีความสุข
1: แล้วอย่างในกรณีที่บางทีเนี่ยเคยได้ยินมาค่ะบางเคยมีเพื่อนที่มีญาติเป็นผู้ป่วยจิตเภทแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมกินยาที่คุณหมอให้มาไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปตรวจเราจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เขาไปพบแพทย์หรือว่าทานยาตามที่หมอสั่งได้ยังไงบ้างคะ
0: ก็จริงๆแล้วก็อย่างที่หมอกล่าวไปก็คือว่าอาจจะต้องฝากญาติช่วยดูค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีพออาจจะไม่ร่วมมือรักษาค่ะถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีปัญหา อย่างเช่นว่าคนไข้ไม่ทานยาหรือไม่ไปตามนัดก็อาจจะเป็นตัวญาติแทนคือเป็นตัวญาติไปพบหมอแทน
1: หมอแทน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไปปรึกษากับหมอดูว่าเออเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเราก็อาจจะมีคำแนะนำคำการช่วยเหลือที่ดีกว่าญาติจะปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะ คือถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็คืออยากให้ญาติอ่ะพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมไปก็คืออยากให้ญาติอ่ะไปปรึกษาใช่ไปปรึกษาเองแล้วก็จะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อเนี่ยค่ะ
1: อย่างนี้คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับญาติๆที่ตอนนี้ผู้ป่วยอาจจะไม่ยอมรับประทานยามีแบบว่าวิธีการเกลี้ยกล่อมหรือพูดยังไงให้เขายอมกินยาหรือมีแบบทริคเทคนิคอะไรบ้างไหมคะเผื่อบางคนกำลังถอดใจอยู่ตอนนี้ที่บ้านมีคนป่วยแต่ดื้อเหลือเกิน
0: ค่ะก็คงจะต้องอาศัยของเรื่องของพื้นฐานของความเข้าใจนะเป็นหลักค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความรักความผูกพันกันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันไปบ้างมีอคติกันไปบ้างก็เลยทำให้บางครั้งพูดกันยากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติพยายามใช้ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนไข้อะค่ะแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขานะไม่พูดตำหนิติเตียนแล้วก็พยายามให้กำลังใจเขาเนี่ยค่ะหลายรายก็ดีขึ้นค่ะหลายรายก็ยอมมารักษาก็เกลี้ยกล่อมก็พามาได้แต่ถ้าเกิดว่าอาการหนักจริงๆเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่มาก็อาจจะต้องมาปรึกษากันอีกทีกับทางทีมที่โรงพยาบาลว่าจะเอายังไงค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนในปัจจุบันที่อาจจะรู้สึกว่าการมาพบจิตแพทย์จะถูกมองว่าเป็นคนบ้าทั้งที่จริงๆแล้วนะคะการมาพบแพทย์ได้ทันเวลาท่วงทีก็อาจจะทำให้คุณนั้นนะคะหายจากอาการเป็นโรคจิตเวทได้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากไว้หน่อยละกันสำหรับคนที่ไม่กล้ามาพบแพทย
0: ์ค่ะก็จริงๆแล้วการมาพบจิตแพทย์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอาการทางจิตหรือว่ามีอาการที่รุนแรงค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถพบได้ทั่วไปค่ะดังนั้นก็คือถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกมันเสียไปจากเดิมคุณภาพชีวิตเราตกลงไปจากเรื่องของอารมณ์ใจคอเรื่องของจิตใจค่ะก็สามารถที่จะมาปรึกษา

0: ตแพทย์ได้ค่ะไม่ต้องรอให้เป็นเยอะค่ะ
1: เอาละค่ะการได้พูดคุยกับคุณหมอในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกับผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทมากขึ้นและก็หวังว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทก็น่าจะสบายใจมากขึ้นและคนในครอบครัวก็น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโรคจิตเภทเนี่ยสามารถบำบัดให้หายได้เพียงแค่คุณมาพบจิตแพทย์เท่านั้นเองแหละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงทรัพย์ศรีดีเกิดประกอบนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่ในการถ่ายทำนะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ Good morning and a very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Pride นี่คือความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ And you're now watching See You on the Road Season 2สัปดาห์ที่แล้วเราได้ตัวแทนในระดับภูมิภาคไปแล้ว3ภูมิภาคด้วยกันนะครับ And the national winner this year's competition will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University ทีนี้เราก็จะเริ่มกันที่การคัดเลือกน้องๆที่จะเป็นตัวแทนของภาคกลาง2โรงเรียนแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนกาลสูศึกษาลัยและน้องๆชนกัญญานุกูลแล้วมีน้องเบสน้องเฟิร์มน้องแบมนะครับแล้วน้องๆการศึกษาอะไรมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆจากชนกัญญานุกูลครับ
1: กศเก่งสุด
0: มาดูกันที่สามสาวชนกัญญานุกูลกันบ้างนะครับน้องปอน้องลูกปัดน้องพลอยน้องๆชนกัญญานุกูลมีอะไรอยากจะบอกนะฮะเพื่อนๆจากสุพรรณไหม
2: ของจริงไม่พูดเยอะค่ะ
0: ของจริงเขาไม่พูดเยอะOkay, you guys have to pay attention to the rules of the game. ต้องดูนะครับว่าการแข่งขันของเราเนี่ยเราจะเล่นกันยังไงในแต่ละเกมนะครับ All right, here are the rules of the game.
3: แน่นอนทั้ง2ทีมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด3เกมเพื่อที่จะหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกนั้นก็คือตอบคำถามจาก BTR ซึ่งต้องใช้ทักษะการฟังและความเข้าใจไปติดตามกันจ้า

0: Is it B, to make the colors last longer? Is it C, to remove the wax? Or is it D, to prevent the colors from fading? Put your hands behind your backs, guys. C, U! ชนกัญญานุกูลได้สิทธิ์ตอบครับ
1: So, I will go for the C, to remove the wax.
0: C เป็นคำตอบที่

0: จริงๆแล้วเนี่ยฮะเรียกว่ากระบวนการในการผลิตผ้าบาติกเนี่ยแต่ละถิ่นแต่ละที่เนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างไปแต่ว่าในการแข่งขันในรอบ VTR เนี่ยให้ดูข้อมูลนะครับ The information to answer the question must come from the video all right okay so we'll now move on to our next game worth 200 points it's called who what or where the following are the characteristics of whichmovie clue number one it's an American fantasy film that premiered in Venice Italy in 2017 and was released in the US in late 2017 and in Thailand in early 2018 clue number two it is directed by Mexican director Guillermo del Toro whose previous directing credits include Pan's Labyrinth Hellboy Blade 2and Pacific Rim. Clue number three, it's a film that Guillermo del Toro had wanted to make since he was 7 years old. It is 123 minutes long and stars Sally Hawkins and Doug Jones. Clue number four, the film is about an interspecies romance between a female janitor and an amphibian man that takes place in a secret lab in the US during the Vietnam War. And the last clue, the film received 4 Oscars in 2018, including Best Picture, Best Director, Best Original Music Score, and Best Production Design. Uh-oh. น้องๆชวนกายุทธคุณตอบว่าอะไรครับ
1: The Shape of Water
0: นี่เป็นคำตอบที่รู้ได้ไงว่าเป็น Shape of Water จากคลูข้อไหนครับ
1: Number 4
0: Number 4อ๋อเกมต่อไปเนี่ยมูลค่าถึง300คะแนนเราจะเล่นเกมอะไรนั้นเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2
2: คลินิกกายภาพบำบัดคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการตรวจรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยคณาจารย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญจากคณะสหเวชศาสตร
0: ์ในการสุ่มเกมที่จะขึ้นมาเล่นนั้นนะครับจะมีทั้งหมด3เกมมี True or False มี Logic และก็ Sequencing SoLet's see which game these two are going to be competing in. Logic up. There are 25 horses. You want to find the fastest horse. Only 5 horses are allowed to race per round. And you're not allowed to time the horses.How many times do these horses have to race in order for you to find the fastest horse? เชิญครับ
3: นี่เกมนี้ต้องมานับจำนวนม้าและหาว่าตัวไหนเร็วที่สุดเอ๊ะจะทำยังไงล่ะครับเนี่ย
0: ชนกัญญานุกูลคำตอบของน้องๆคือ
1: six times
0: six times your answer is sixIt's yours! เลข6นั้นท่านได้แต่ใดมาม
4: ันมีม้า25ตัวใช่ไหมคะ
0: ครับมีม้า25
4: แล้วเขาบอกว่าให้ม้าเนี่ย5ตัวต่อ1รอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
4: มันก็จะได้เอา5ไปหารกันรอบ So you got like the winner of each round
0: ชนะจากแต่ละรอบใช่
4: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะมี5รอบพอดี
0: yeah.
4: So ไอ้5ตัวนั้นก็มาคอมพีทกันแล้วจะได้1ตัวที่เป็น the fastest
0: นะครับอ้าวดีใจด้วยนะครับน้องๆการสูตรศึกษาไล่ไหนๆก็ไหนๆนะครับน้องเบสครับอยากจะให้น้องเบสเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงลูกๆและภรรยาที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยสักนิดหนึ่งครับ
5: ขอบคุณมากที่ดูขอบคุณมากที่ดู
0: เฮ้ยต้องบอกยังไม่มีเมีย
5: เอา
0: แล้วครับเออให้ได้อีกอ้าวตบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆการสูตรศึกษาไล่ด้วยและนี่คือทีมที่เข้ารอบแรกนะครับน้องๆชนกันยันดูกูและเราจะเข้าสู่คู่ต่อไปกันเลย That's right. Both teams have one member who have competed in the first season of See You on the

0: Road. ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนสตรีอ่างทองและวิสุทธารังสีจังหวัดกาญจนบุรี Welcome หรือสำหรับเคสของน้องพีและน้องข้าวหอมต้องบอกว่า Welcome back สตรีอ่างทองมีน้องเตยน้องพีและน้องฟ้านะครับ Is there anything you guys and girls at สตรีอ่างทอง would like to tell your friends from วิสุทธารังสี
1: Let's get it on babe
0: อ๋อ let's get it on มันลุยกันเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนสตรีอย่างทองไหมครับ
2: You better watch out Do
0: โอเคและนี่คือรอบ VTR ซึ่งย่อมาจาก Video Tape Recorder Let's make sure that whatever you want to answer is based on whatever you see and hear from this video
3: And this is how you eat the original rice skin dumpling soup of Phnom Satakam District. It is so delicious that I have to order one more set of dumplings.
4: Pa ka, can I have one more set of dumplings, please?
3: Nah. Okay, great.
5: To eat Phnom Satakam's original steamed rice skin dumpling soup the right way, you have to start by sitting in a circle like this. The cook will first serve you the soup with spare ribs, mudang pork sausage, chicken feet,chicken blood cake, pork balls, and fish balls. You can choose to have all these ingredients in the soup or just some of them. We recommend tasting the soup before adding any seasoning. The stock here is already well seasoned that you barely have to add anything else. You can find accompaniments already prepared for you on the table, like pork crackling, deep fried garlic, minced culantro, and chili paste.Sprinkle these on the soup to add to the deliciousness. And here comes the big moment! And that's the rice skin dumplings that are made of cooked flour sheets. Rice flour is used to make these dumplings. With its waxy texture, it's the most stable flour and doesn't leak into the pot. The rice flour is mixed with tapioca to add stickiness and shine. Then the fillings are added. Here,There are six different fillings to choose from. Bean sprout, chive, bamboo shoot, yard-long bean, stir-fried tofu, and pickled turnip.
0: Based on the video, which of the following is true about eating Phnom Satakam's steamed rice skin dumpling soup? A. You eat it sitting in a circle. The cook first serves you the dumplings. B.The stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning. C. There are no accompaniments to the dish. D. Rice flour makes the dumplings stickier and shiny. C. You! สตรีอ่างทองได้สิทธิ์ตอบก่อนครับ Your answer is...
1: D. D. D. The rice flour makes the dumplings stickier and shinier.
0: Okay, your answer, D. Incorrect. By default, สำหรับเกมแรกนี้นะครับทีมแรกที่กดได้ถ้าตอบผิดอีกทีมหนึ่งได้ตอบ automatically อัตโนมัติ
2: The answer is B. The stock is already well seasoned that you barely have to add extra seasoning.
0: Your answer, B.พี่จริงๆแล้วอ่ะข้อนี้ที่ดีข้อดีเนี่ยที่ผิดเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ rice flour นะครับมันคือ tapioca flour นะฮะแป้งมันสำปะหลังตั้งหากที่ทำให้มันเหนียวและมีความ shiny คือแบบและดูแวววๆมัน but that's okay because the next game is worth 200 points so let's head to who what or whereThe following are the characteristics of which innovation? The first clue, it was first launched at the South by Southwest Festival or SXSW in Texas, USA, and was developed by a Hong Kong-based company. Clue number two, it was designed by an engineer named David Hansen

0: to help out in the areas of health, caretaking, education, and customer service. It's part of a mega project in Saudi Arabia called NEOM, which is a new mega city plan that spans three countries around the Red Sea: Saudi Arabia, Jordan, and Egypt. Clue number four, the designer was inspired by the late actress Audrey Hepburn. The innovation is capable of making more than 50 facial expressions. Clue number five, it is considered a citizen of Saudi Arabia and appeared on the cover of the Brazilian edition of Elle magazine. It is the first robot in the world to be granted a citizenship status. Your answer, guys, is
1: Olivia.
0: Your answer. Incorrect. All right, วิสุทธรังสี your answer is
2: Audrian robot.
0: น่าจะมาจากครูวันนี้ก็เลยเปลี่ยนจาก Audrey เป็น
2: Audrian.
0: Okay, Audrian. Incorrect. ไม่ใช่นะครับอ่ะ you guys have what two attempts left each.อยากจะไปต่อไหมหรือว่าจะพอแค่นี้
1: Yeah,
0: let's stop it right here. Okay. เฉลยนะครับมันคือ Sophia the Robot เพราะอย่าลืมว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยถูกกล่าวหามาตลอดรวมถึงอีกหลายๆประเทศในตะวันออกกลางว่าโอ้โหอนุรักษ์นิยม Old School อะไรอย่างงี้เขารู้ก็เลยอยากจะปรับ Image ก็เลยบอกเอางี้ละกันหุ่นยนต์เสมือนจริงนะครับเป็น Android ตัวเนี้ย So this Android was given citizenshipนะฮะซึ่งก็ทำให้ทัศนคติหรือมุมมองที่โลกมีต่อซาอุดิอาระเบียหรือว่าตอนออกกลางเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับ All right so nobody scored on that one however วิสุทธิ์รังสี you're still 100 points ahead นะฮะยังนำอยู่100คะแนน We're gonna take a short break and we'll be back to see who gets the last 100 points stay tuned

0: not so often that the score in the third round. Now we're going to move on to our next game worth 300 points. Whoever gets this one automatically proceeds to the next round. Ah, เข้าสู่การ random game นะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับTrue or false? So, I'm going to give you one word that'll pretty much describe, broadly describe, what we're going to be talking about. และคำคำนั้นคือคำว่า movies. วิสุทธิ์ทรังสีใครคือตัวแทนของเราครับน้องพลอยเล่นนะสติยางทองส่งใครครับป๋ามาเองเลยนะ
1: โรงเรียนสตรีอ่างทองส่งน้องพีส่วนวิสุทธรังสีส่งน้องพลอยเข้ามาแข่งขันในคีย์เวิร์ดที่ว่า movies ใครชนะในเกมนี้เข้ารอบต่อไปทันที
0: The following movies are based on true stories true or false are you ready
2: Yep
0: Let's do this The Big Short
2: False
3: False.
0: American Sniper.
3: False.
2: True.
0: The Imitation Game.
2: True.
3: Imitation Game. False.
0: Her.
3: False.
2: True.
0: Dunkirk.
2: False.
3: Dunkirk. True.
0: Hacksaw Ridge.
3: False.
2: False.
0: The Dressmaker.
2: True.
3: Dressmaker. True.
0: Arrival.
3: Arrival. False.
2: False.
0: The Social Network.
2: False.
3: Social Network. True.
0: La La Land.
3: La La Land. False.
2: False.
0: และตอนนี้ผลคะแนนก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับทีมหนึ่งถูกต้องไป5ข้ออีกทีมหนึ่งถูกไป4โรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนและเข้าสู่รอบต่อไปได้แก่วิสุทธรังสีนะครับน้องพลอยเมื่อกี้นี่หนูนึกว่าหนู4หรือหนู5ลูกจริงเหรอโอ้ยอันนี้หนังเรื่องต่อไปนี้มาลองทายกันดูนะครับ The Big Short นี่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ครับว้าวนะฮะเป็นเรื่องจริงนะครับ based on the true story of the people involved in the hamburger crisis เมื่อปี2007 2008ประมาณนี้นะฮะเศรษฐกิจอเมริกายับเลย American Sniper เรื่องจริงไหม
4: True
0: เป็นเรื่องของใครไม่ใช่คำถามเมื่อกี้บอกเป็นเรื่องของใครจริงๆนี่ไงเขาชื่อคริสไทยพระเอกของเรื่องชื่อใครนะฮะคริสไทยนี่เรื่องจริงนะ The Imitation Game ก็เรื่องจริงเหมือนกัน Her นี่เรื่องจริงไม่จริงแต่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ Dunkirk เรื่องจริงไหม Dunkirk was a true story ใช่สงครามโลกครั้งที่สองนะฮะ Hacksaw Ridge timeline เดียวกันเลยสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนกันนะฮะ The Dressmaker
3: น่าจะจริงปะ
0: False ไงไม่ใช่นะฮะ Arrival ล่ะมันหนังอวกาศอ่ะหนังต่างดวงต่างดาวส่วนมากไม่ถ้าอิงจากเรื่องจริงเนี่ยรู้ตั้งแต่มันเป็นข่าวแล้วต่อไป The Social Network True ไหม True มั้งมี Facebook ไหม
4: มี
0: งั้นตอบ True ซะนะครับและแน่นอน La La Land นะครับ False นะชีวิตใครมันจะโลดแล่นเต้นตลอดเวลาขนาดนั้นนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วมีอะไรที่อยากจะบอกกับเพื่อน
5: ๆ I hope you all watch this TV program and gain lots of knowledge from this program and I hope that the knowledge that you gain from this program can help you to use it when you go to university or your real life situation
0: โอเคสำคัญคือคำนี้แหละครับ to use นะฮะเพราะว่าการได้ความรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรมาเนี่ยถ้ามีไว้เฉยๆเนี่ยฮะมันก็เปลืองแรมในหัวเปล่าๆเปลืองแรมนะต้องเอามาต่อยอดเอามาใช้งานนั่นเองสตรีอ่างทองน้องพี maybe you because you've been here like 2 times
2: read a lot of news and follow the trends of the global trends
0: the global trends นะฮะกระแสโลกเนี่ยต้องตามนะฮะข่าวสารเนี่ยต้องอ่านอ่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีอ่างทองและตบมือดังให้กับวิศวราศีที่เข้ารอบต่อไปเราจะกลับมาสัปดาห์หน้าติดตามได้ใน See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: This is the first synthetic tissue substitute in Thailand.My name is Sorayut Chamnanwet. I'm an assistant professor in neurosurgery unit, surgery department, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. The aim of our research is to create the synthetic tissue substitute in order to repair the defect, like dural defect,skin problem or even peritoneal or pericranial defect. Because I'm a neurosurgeon, we do a lot of brain surgery and spinal surgery. And many times when we finish our operation, we have to cross dura. Dura is a thick tissue that cover brain and spinal cord. If we let the dural defect, there will be a lot of problem like CDEP leak and infection.Or even trauma or damage to the brain or spinal cord. So we have to close the dura after we finish. Normally we use autologous tissue from the patient body, like pericranium, like the muscle sheath. But if we use the autologous tissue, we have to create some damage to the patient body. So many times there's a lot of commercial available to use, like the tissue from horses, from pig, from cow, something like that. So it left the question in my mind that can we find some synthetic tissue, synthetic material to take place this problem? I found that we use a lot of cellulose. Neurosurgeon accompany with cellulose because we use cellulose to stop bleeding and.I found that the cellulose have a lot of properties that can be like a sheet, but some problem is cellulose can be easily dissolved and not prevent the leakage of the water like CDF. So we have to enhance something to cellulose. In this idea to the science faculty, so we enhance the cellulose with PCL. We call PCL, it come fromPolycarbolactone, which is really common to be like a drug delivery system and US FDA approved to use in the human body. We finally accept the idea that we create our own synthetic tissue with cellulose and enhance with polycarbolactone together with very simple technique. Our synthetic tissue could bebe dissolved within 3 or 6 months, so we cannot have to remove it at all. Finally, we have to test it to prove our idea that this tissue could be used in the living tissue like us. So we did the animal test. We implant our tissue in the rabbit brain.We open the rabbit skull and open the dura of the rabbit, and then we cross the dura with our tissue and compare with the another groups that we not implant the other synthetic tissue, and we found that it's really comparable. Our tissue could be cover the defect really well and not make any problem to the animal brain.And we already patented this innovation in Thailand. After we finish this thing, we hope that we can refabricate under the standardization step. Our synthetic tissue will be better than the tissue come from other species to use in the human, because the synthetic tissue would have less of immunological response comparing with the tissue from the other species. I hope that there's no less of we call viral transmission from the other species to the human. And the second thing might be about the cost, that if we can create our own tissue substitute, so we might be reduce the import of the available tissue from abroad, so the cost would be cheaper. Be possible to increase the opportunity for the low-income patient if we can create our own medical device in our country.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบนะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ้ยทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็รู้สึกโอ้โหหายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: คะ
4: เราจะทำไงดีเอ่ยถ้ากรุ๊ปเราไม่ครบเนี่ย
6: you just missed him
5: no
6: what you did to them
5: Tanya can you call to Pat
4: โอ้โหใช้โทรศัพท์ต่างชาติ
0: ทำลูกทัวร์หายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: hello
7: พาเข้ามาให้ได
8: ้ hello Pat a loveYou are Pat Aloof?
5: I don't know, we cannot find you.
8: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please tell us the direction?
8: Yeah,
5: you don't know.
8: Listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการพิรุธไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know it's the place we took a picture we just got off and took a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were there alone it's only me and Ruth
9: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
10: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยจะหายจริงเหรอเธอก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมคะโทรไปถามเขาบอกว่าหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon so I don't know
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
5: เป็นเวียร์อยู่
8: ขึ้นตุกตุกมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
11: จักรยานไว้ไหน
2: เนี่ยมันจะเป็นเส้น
8: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาแบบน
12: ี้ I can see some big poles you know like poles with wires can you see them
4: เราจะหายไม่ทันแล้วเนี่ย
8: Hello.
13: Do you have a map?
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk, a small car?
12: Yeah, maybe if there's one on the street. But we have our bicycles.
5: Our bicycle hang thing ไว้ได้ไหม You can leave a bicycle.
12: We can leave the bicycles.
5: Yeah. The stop you get the bicycle later.
6: One second, okay?
5: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver and I will talk to him.
12: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
8: And then tell him that you want to go to Phania Chang.
12: Okay.
8: And so then
12: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
8: Yeah, I'm at the Phania Chang. We are waiting for you.
12: Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon, and we'll see you very soon.
10: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้านแบบทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพะเนียดช้างนะอะไรอย่างเงี้ยค
5: ่ะ Okay if you have any problem you can call this number and I will help you
12: Okay thank you
5: Yeah see you soon
12: Bye
14: They got it
0: They got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
7: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พะเนียดช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลอยครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
15: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพะเนียดคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ย เอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
11: Okay I will describe you this place is they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephant for the nice one yes to take them to the war
15: ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
13: But at the present we use is for take care an elephant and
14: take care ตัวเดียวใช่ไหม an elephant
13: take care elephants
15: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเหรดมี
14: งานสำค
15: ัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกน
14: ี
15: ้ไปเข้าเฝ้าด้วย
16: Here's the elephant is will show on their important day of Thailand like to show and maybe they is on TV also because this place train them to show Thai people that elephant are so lizard
15: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
11: There are missing friends
7: Oh Welcome back Welcome back เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับรู้จะแพ้นะครับ
10: พอเขามาถึงเขาแบบมาเขาแบบเข้ามากอดอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
17: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเนี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
7: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยะเชิญครับเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
18: เริ่มแบ่งหน้าที่กันแล้วครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำกันไปนะครับ
0: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอด

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่อึกทึกโครมด
1: ัง
0: น
1: ั้น
0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วน้องๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมครับ
0: โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่าพร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ
2: beautiful
0: really
1: yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
3: everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: yeah for women this size and for men oversize
5: oversizeฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่แต่ลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บอกเนี่ยร้ายจริงๆนะคะ
5: เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอามาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
6: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big plan for Thai food okay yeah
4: so everyone anything extra you can check the stuff in the room and if you want something you can tell me you can tell me how do you feel about this houseThis store, do you love it?
7: Beautiful.
4: Yeah, really beautiful. Have you ever seen it in the past? Have you ever seen this store's house?
7: But maybe outside, but not from the inside.
4: Mm-hmm. Okay.
7: Mm-hmm. First drive,
4: right. Excited?
7: Yeah, yes, of course.
3: Okay, if you don't have any question, let me take you to the room, the bedroom. Okay. Women for this side and the men for that side.
4: That's all I mean.
8: TV, we got TV.
9: And coffee cup, we need one more.
8: Yes. So guys, you sleep over there and take the big one.
10: We can fight.
8: Oh.
10: Now you can take it, don't worry.
8: You will lose, so I don't mind.
4: Pretty cool.
11: Maybe this bed, but they will make it up for the bed. Do you okay?
12: With a mattress?
11: Yeah. Okay. So I will tell the staff there's their problem, and I will be quickly to solve the problem.
13: I'm not sure because the thing is, it's very close to the stairs.
12: Do they have the same?
13: Is it the same room?
11: Yeah, like
13: the same room.
12: Same room.
13: Because for us, it's very close to the stairs. So,
11: I will tell the staff again to after.
13: Yeah.
11: Yes.
13: That would be great.
11: Okay.
13: So because we're girls, and then when we change.
11: Okay.
14: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรงนี้
1: เขาไม่ชอบ
14: อยากสลับกับ
1: ห้องหนุ่มมันติดนะติดบันไดปะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงแล้วพวกเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
5: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
15: คือหน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวเรื่องอย่างเนี้ย
0: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให้
1: เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
0: แล้ว
1: ไม่แบบเขาอยากนอนติดประตู
0: เหมือ
1: นเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
16: คนเดิน
0: มันโรงแรมที่บ้านจะทำไงดี
16: ก็เปลี่ยน
1: สลับก็เดี๋ยวจะไปถามสลับได้ไหมไ
0: ปถามลองดูไม่แน่อาจจะได้
17: We have a problem.
8: No, stop. It's a man's room. What girls have to be girls?
17: Sorry.
3: The girls have a little bit problem.
17: Yeah. Because
3: they afraid of the stair.
17: This room have a window near the stair.
8: Yes.
17: And she's scared. So can you switch?
18: What do you think, guys?
9: I'll be gentle.
2: I like the room.
15: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
2: ้ Because we need space. We have 3 minutes. We need space.
13: ตุ้นตุ้นตุ้นห้องนั้นมันใหญ่ห้องนี้ปะ
18: ไม่
13: มันสองเตียงทำไมมัน smaller คือเขาก็ไม่โอเคกับเขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชายสามคนเหมือนแบบก็ไม่รู้จักกันเขาต้องการเซฟของตัวเอง
2: What do you do What are you doing
5: เล่นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสโตลแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่าสติลลิงกำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ
13: I feel bad, you know. Can I get maybe I think I can get an extra one for you. That one.
2: Maybe?
13: That day is still.
2: What do you mean? That was took outside.
13: I think not maybe.
2: Maybe get the extra room outside on the
13: okay,
2: floor.
13: Okay, I will talk to them.
1: เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอ่ะก็เลยพูดว่าอ๋อ I stole it คือเหมือนไอ้ขโมยแล้วแบบเขาก็สีเหลี่ยละที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มได้หรือเปล่า
14: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
2: แล้วยังไงฮะ
14: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
2: แล้วห้องนู้นน่ะไม่ต้องใช้หรอ
14: ห้องนู้นมี4เตียง
2: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
14: ค่ะก็เลยพอดีกัน
2: โอเคอ่ะ
14: If you scared you can sleep here
5: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
13: Try maybe and say we notOkay.
14: But
18: I might be able to sleep.
14: But if he, but he be not okay. So you can
13: sleep here.
14: But it's not,
13: It's not even of our sleeping. It's just don't have the right feeling through the window. Oh,
14: so how about if we cross it?
0: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับ
19: ใช่
0: แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมาก
19: ขนาด
0: นี้แต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
19: ศึกหนักมาก
0: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
14: เขาโอเคยังอ่ะ
13: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนว่าแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
14: ้ไม่เขาไม่โอเค
0: เ
14: ขาไม่ยอมนอน
1: ไปลงไปคุยกับ
14: เขาเหมือนตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้ว
13: ว
14: ่
13: าเขานอนด้วยกันไม่ได
14: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีก
13: แ
14: ล้
13: วก็ใช่ตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนกันฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เตียงจะลงไปคุยกับอะไรกัน
18: We can wait All right thank you Okay that's great Thank you so much
5: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย๋ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
0: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
19: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
0: ไปครับ
19: เมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
18: But I think you have never seen it before. You want to go to see it.
2: No, but we are very tired.
20: Actually, I'm tired, so I will just finish and you are home.
21: You are mean. They afraid of thief.
20: What? I'm afraid too. Kitty?
22: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่เงี้ยตรงๆเลยก็บอกอึ้งเหมือนกัน
23: man you are strong
20: you can change
23: ever guys so it's too expensive for me
18: I'm sleep in a small room smaller than you
23: and
18: so
23: cheaper
18: So why do you want this room?
20: We love the room, like the room. We want to stay here.
18: Oh, okay.
20: It's not a big problem.
18: No, but she just... Because she's scared.
20: Who's scared?
18: Pat. Here have three beds.
20: Yes.
22: And
20: how many beds over there?
18: But yeah,
20: exactly.
18: Okay.
20: We want it back. I'm not sharing with someone. The big bed is for...
18: But you have to sacrifice.
22: Oh, please.
14: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆนะแค่อยากกวนๆดูอย่างเงี้ย
4: Yeah, because three person, three big guys, we have a three big, we have a bigger woman. It's fine.
6: Okay. So
4: next
6: one. Gentleman.
4: Oh come on! Don't play the gentleman card.
22: Gentleman.
4: The gentleman card. Oh, you have to be a gentleman.
6: Sorry, Uli.
4: Yes.
6: Maybe we just give to them because I think I have enough of this. Make me headache. What do you think? Just
4: what the douchebag you are now?
22: I divorce. Divorce.
6: You know they insist so much. You know.
4: Now you're kicking in my bag.
6: What do you
4: the
6: think?
4: The whole time, you, when
6: okay.
4: the door was closed, they said, no, we want the room, I
6: okay,
4: don't want to give
6: vote.
4: It up, and
6: okay.
4: now you say it?
6: Okay, we vote.
15: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นอะไรเง
23: ี้ย We are three, we want to stay here. Raise your hand.
22: Vote for woman.
23: I vote for woman. Okay, I vote for woman. You, Mark?
15: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้โหตอนแรกๆตอนอยู่ได้ทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาคูลอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
23: He's
22: thinking
7: Yeah, but
23: are you okay?
4: Talk about the big bet now.
23: This is a good situation.
4: It's not talking about the big bet.
0: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้วถ้าได้อีกหนึ่งโหวต
4: ต้องทักกันใช่ไหมเนาะ
0: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
4: That what
18: That now
6: Martin
18: Alex
23: Yeah feel tired you know
18: he feel tired to fight with to fight with us
23: No it's not fighting
4: Look we don't fight
23: just tired
18: Please
4: Maybe the girls come over here and then we talk with them
22: Oh ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
4: Look I don't want to be really bad you know but I am
5: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วงแรปอัพอ
14: ย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดอย่างเง
10: ี้ยเข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นว่าทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat frog อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติลูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
15: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
10: อ๋อวิดไม่ได้เลยนะลูกใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะeveryone ตัว v ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับรักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ everyone พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
15: คุณพ่อครับ
10: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
15: ่วงเวียนใหญ
10: ่กับน้องแวน
15: กับน้องแวน
10: เป็นเด็กแวนสวยเวอร
15: ์สวยเวอร
10: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรใส่คะลูก
15: ลำค
10: อใช่ตัว v เนี่ยออกเสียงคล้ายก็ตัวอะไรลูก
15: ตัวว
10: อก็ละ W อะไรล
15: ู
10: ก W ดีมากตัว W ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว V ต้องออกเสียงอะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
15: everyone
10: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
15: everyone
10: อีกนิดนึงค่ะ
15: everyone
10: ดีมากค่ะ
24: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูไงค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆแกรมม่าคือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
25: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
26: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจากยูทูบฟังการสนทนาจากยูทูบบ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหนูฟังเขาออกมากขึ้น
27: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่แกรมม่าเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ
28: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
3: ทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186/200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท็อปิกหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นท็อป10 English topics นะครับที่ชาวโลกเนี่ยนะครับเขาพูดคุยกันเยอะมากครับ Everything about English and food นั่นเองครับคุณนั้นอาจจะต้องได้รับภารกิจไปเอนเตอร์เทนฝรั่งฮะปรากฏว่าพาเขาไปทานข้าวมีอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะเยอะแยะฝรั่งก็ชอบถามอยู่แล้วครับว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเราตอบไม่ได้เราตอบได้คำเดียวว่า it's very good you eat it you don't like you don't eat it แค่นั้นเองแหละครับมันก็คงจะไม่ได้นะฮะและการรู้เรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารไม่ได้มีอานิสงส์หรือว่ามีประโยชน์สำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มีประโยชน์นะฮะสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะต้องไปต่างประเทศ2เหตุผลหรือ2เหตุการณ์หลักๆก็คือ 1. ไปเที่ยวนี่แหละครับคงจะไม่อยากไปเที่ยวกับทัวร์ธงเหลืองตลอดชาตินะฮะไปกันเองเนี่ยนะครับจะได้ไปเปิดเมนูแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสั่งกันได้ถูกหรือ2ก็คืออะไรครับอาชีพอันดับหนึ่งนะฮะที่ชาวไทยทำกันเวลาไปต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างประเทศคืออะไรครับก็ไปทำงานร้านอาหารนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้เรื่องอาหารเราก็จะสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แถมอาจจะได้ทิปเยอะๆกันด้วยครับดังนั้นวันนี้เรามาดูเลยนะครับว่า everything about English and food นี่นะครับมีอะไรบ้างสิ่งแรกครับก้อนศัพท์ที่คุณจะต้องรู้จักก็คือ meat ครับ meat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับปรากฏนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านไม่ทานเนื้อวัวครับแต่ไปเห็นนะฮะในเมนูเขาเขียนว่า veal ครับก็เลยกินกันใหญ่เลยจ้าอาจจะไปเห็น veal sausage a veal sausage ก็คืออะไรครับไส้กรอกเนื้อลูกวัวนั่นเองครับบาปกันเลยทีเดียวครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของเนื้อวัวก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ steak นะฮะจะมีอยู่3คำนะฮะ rareMedium กับ well done นั่นเองครับซึ่งหลายๆท่านนั้นไปถึงร้านสเต็กปุ๊บนะฮะพนักงานถามพี่จะรับสเต็กของพี่ยังไงครับเราก็งงหมายถึงยังไงครับพี่จะรับแบบ medium ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ผมไม่ค่อยหิวครับผมขอ small แล้วกันไม่ได้พูดถึงขนาดของมันนะครับเราพูดถึงขนาดของความสุขของมันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาบอก rare นะครับ rare แปลว่าสุกนอกแต่ดิบในนั่นเองครับลูกศิษย์ผมคนนึงเคยถามผมนะครับจ้านะครับแล้วแบบดิบนอกสุกในมีไหมครับก็ถ้ามันมีก็เป็นร้านขั้นเทพแล้วละครับน้องจะบ้าละครับมีแต่แรร์คือสุกนอกดิบในมีเดียมก็ประมาณแบบสุกปานกลางยังมีชมพูอยู่นะฮะ well done ก็แปลว่าสวดยวดเลยแล้วก็แปลว่าสุกเลยครับแต่ถ้าใครชอบกินก้อยเนื้อหรือว่าลาบเลือดอันนั้นเลยเรียกว่ารอนะฮะไม่ใช่รอไปก่อนนะฮะรอแปลว่าดิบเลยทีเดียวครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของหมูกันบ้างนะฮะอย่าลืมครับหมูก็คือ pork นะฮะแล้วเรื่องราวของหมูมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นนี่นะฮะซี่โครงหมูครับ pork ribs หรือว่า spare ribs หรืออาจจะมี crispy pork หมูกรอบนะฮะหรืออาจจะมี pork satay pork satay ก็คือหมูสเต๊ะนะฮะแต่ออกเสียงว่า pork satay หรืออาจจะมี pork knuckleหรือว่า pork leg ก็คือขาหมูตัว knuckle มันแปลว่าข้อฮะดังนั้นนะครับขาหมูมันก็เป็นข้อใหญ่ของเขาดังนั้นครับคุณก็จะเห็น pork knuckle นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างของหมูนั่นเองนะครับหรืออาจจะมี pork belly ก็คือพุงของหมูนั่นนะฮะ belly แปลว่าพุงแต่จริงๆแปลว่าหมู3ชั้นนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือ lambLamb ครับ L-A-M-B Lamb ไม่ใช่ Lamb นะฮะชาวไทยชอบใส่เสียงไม่โทน Lamb เข้าไปนั่นมันโคมไฟฮะเคี้ยวกันฟันหักสิจ้าพี่น้องต้องออกเสียงว่า Lamb ครับคล้ายๆคุณอ่างเถอเทิงครับ Lamb เลยนั่นเองครับ Lambและแน่นอนครับมันจะมีคำว่า mutton ด้วยนะครับถ้าใครไปทานอาหารฝรั่งหรือโดยเฉพาะร้านอาหารอินเดียนะครับเขาจะทานกันทุกร้าน mutton ก็คือเนื้อ

เนื้อแกะแบบตัวผู้ใหญ่นั่นเองครับแลมลูกแกะมอตชันก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วคล้ายๆกับวีลกับบีฟนั่นเองครับบีฟเนื้อวัววีลก็คือเนื้อลูกวัวครับแลมลูกแกะมอตชันก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้ว

ส่วนสะโพกไก่ก็คือ chicken thigh ส่วนถ้าเป็นหนังไก่ chicken skin กระดูกไก่ chicken bone ถ้าเป็นตีนไก่นะฮะก็เป็น chicken feet จากชาวไทยก็กินตูดไก่ด้วยนะครับ chicken ass นั่นเองครับต่อไปครับสัตว์ปีกแบบอื่นๆหรือว่า poultry ก็คือสัตว์ปีกนะครับจะมีอะไรครับ duck เป็ด goose ห่านแล้วก็ turkey ก็คือไก่งวงครับและชาวไทยไฮโซหลายท่านอย่างนี้ก็ต้องไปกินนะฮะตับห่านนะฮะอย่าลืมครับเขาออกเสียงว่า foie gras นะฮะ foie gras ไม่ใช่ฝอยกราสนะครับ foie gras ก็คือตับห่านครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของปลากันบ้างครับ fish อย่าลืมครับพี่น้องครับ fish นะครับไม่ใช่ fit นะฮะชาวไทยบางท่านไปต่างประเทศนะครับไปบอกฝรั่งว่า can I have a fit burger อันนั้นเบอร์เกอร์ทรงเปล่าฮะดังนั้นนะครับจะเป็น fish burger ปลาเรามีอะไรบ้างครับที่เราทานกันบ่อยๆครับมี salmon ไม่ใช่แซลมอนนะฮะสำเนียงฝรั่งคือ salmon นะครับเราจะมีนี่ครับ sea bass ก็ปลากระพงนะฮะที่ทานกันบ่อยๆ catfishปลาดุกครับและปลาที่พี่น้องชาวไทยชอบกินครับก็คือปลาที่ไม่มีตัวนะครับก็ปลาอะไรล่ะครับก็ปลาร้านนะครับ fermented fish นั่นเองครับต่อไปก็คือตระกูลกุ้งนะฮะ shrimps นั่นเองครับชาวอเมริกันก็จะเรียกกุ้งทุกชนิดว่า shrimps ครับแต่ที่จริงแล้วคนในโลกนะครับเขาก็จะมีการแบ่งประเภทนะฮะถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยนะครับ shrimps ก็คือกุ้งเล็กกุ้งแห้งคือ dried shrimps นะครับ shrimps คือกุ้งเล็กprawns ต้องใส่รอเรือควบกล้ามดีๆนะครับเพราะพี่น้องชาวไทยบางท่านไปถามฝรั่ง Do you like prawn เอาแปลว่าชอบหนังโป๊หรือเปล่าฝรั่งถามเอาถามทำไมวะเนี่ย prawns นะครับก็คือกุ้งใหญ่นั่นเองครับกุ้งมังกร lobster และกั้งก็คือ rock lobster ครับต่อไปนะฮะตอนนี้เราเข้าไปสู่ทะเลแล้วนะครับพี่น้องครับปลาหมึกครับชาวไทยเนี่ยสอนกันมาเยอะมากนะครับว่าปลาหมึกคือ octopusแล้วมันปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์แบบนี้ซึ่งชาวญี่ปุ่นถึงจะทานครับแต่ถ้าเป็นปลาหมึกไทยนะฮะก็เรียกว่า squid ครับแล้วไม่ต้องใส่ squiddy นะครับมันไม่ได้เป็นทอมกันดี้ squid ครับ squiddy มันยี่ห้อขนมนะครับ squid ก็คือปลาหมึกที่เราทาน octopus ไม่ใช่ octopus นะฮะ octopus คือปลาหมึกยักษ์ซึ่งในอาหารไทยไม่ได้ทานกันสักเท่าไหร่ต่อไปครับอาหารในทะเลอีก2เรื่องที่เรามีกันนะครับก็คือ jellyfish แมงกระพุนนะฮะแล้วก็มี shark fin ก็คือหูฉลามไม่ใช่ shark ear นะครับแต่ shark fin ก็ขอรณรงค์เถอะครับอย่าทานเลยนะครับสงสารเขามันบาปครับ it's a sin ต่อไปนะครับก็จะเป็นปูครับก็คือ crab นั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า crab ถ้าไปออกเสียงว่า crab เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น cree นั่นเองนะฮะ crab ก็คือปู crab ก็คือ cree เส้นบางๆนะครับปูนิ่มนะฮะ soft shell crab นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของหอยนั่นเองครับน่าหอยเนี่ยนะครับก็แน่นอน shells หรือว่า shellfish เนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรบ้างครับที่เราทานกันประจำครับหอยแมลงผู้ mussels ครับที่แปลว่ากล้ามเนื้อเหรอครับที่จริงออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดกันไม่เหมือนกันนะครับ mussels ก็คือหอยแมลงผู้ถ้าเป็นหอยนางรมก็คือ oysters ถ้าเป็นหอยลายก็คือ clams ใส่ลอลิงชัดเลยนะฮะ clams นะฮะถ้าเป็นหอยแครงก็คือcockles ครับถ้าเป็นหอยเป๋าฮื้อที่เป็นหอยแพงๆนะก็ abalone นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียก abalone ก็ได้นะครับ abalone หอยเป๋าฮื้อและถ้าใครไปฝรั่งเศสครับหอยทากก็คือ snails ครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องราวของ tofu ก็คือเต้าหู้ไข่ก็คือ eggs ถึงจะไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์แต่มันก็เป็นสารให้โปรตีนของเรานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของไข่ก็อย่าลืมนะครับไข่ดาว fried eggs ไม่ใช่ star egg มันไข่ดารานะครับต่อไปไข่ต้ม boiled eggs ไข่ตุ๋น steamed eggs ไข่เจียวถ้าเป็นไข่เจียวไทยหรือไข่ม้วนของฝรั่งก็เป็นอันเดียวกันคือ omelet นั่นเองนะฮะ omelet แต่ถ้าเป็นไข่เจียวไทยแบนๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นไข่เจียวของฝรั่งมันจะเป็นไข่ม้วนแต่ก็เรียกว่า omelet เหมือนกันสุดท้ายไข่คนก็ scrambled eggs นะครับก็คือไข่คนครับถ้าคุณยังไม่ทราบว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่ยากครับวันนี้คุณให้เด็กกินไข่เจียวนะฮะเด็กตัวเล็กๆนะเขากินไข่เจียวเขากินไปผ่านไป5นาทีเขาอ้วกออกมาใส่จานนั่นแหละครับก็คือไข่คน scrambled eggs นั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกผักที่เราทานกันครับก็คือ vegetables ซึ่งอย่าลืมนะครับคำว่าผักต้องออกเสียงว่า vegetables ถ้าเป็นอาหารเจถึงจะเรียกว่า vegetarian นั่นเองครับดังนั้นครับ vegetables กับ vegetarian คร่าวๆเนี่ยนะครับพืชผักที่เราทานกันมี

อะไรบ้างครับที่ชาวไทยนั้นต้องทราบนะครับหนึ่งครับเราจะมีอะไรฮะมี morning glory นะครับ morning glory ก็คือผักบุ้งนั่นเองนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า watercress แต่ที่จริงแล้วผักบุ้ง morning glory ผมเห็นเยอะกว่าคะน้าครับก็คือ kale นะฮะแต่บางคนก็จะเรียก chinese broccoliแต่ที่จริงบรอกโคลีก็จะเป็นตัวต้นไงฮะดังนั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับที่จริงของพวกนี้มันจะมีชื่อนะครับแต่ละสำนักจะเรียกไม่เหมือนกันแต่อย่างเช่นคะน้าคือเคลก็เจอกันบ่อยนะครับกะหล่ำก็คือ cabbage ถ้าเป็นพวกผักกาดขาวที่ผมเห็นกันมาบ่อยๆก็จะมีบางทีผักกาดขาวหรือว่าเป็นนะครับก็จะเรียกว่า Chinese cabbage นะฮะหรือ white cabbage ก็ได้ celery ก็คือขึ้นช่ายผักที่ชาวไทยนั้นก็เห็นกันเยอะอย่างป๊อปไอซ์เชนแมนป๊อปไอซ์ครับก็กินผักขมสปินาชไม่ใช่สปีแนทหรือสปีนาทนะฮะสปินาชนั่นเองครับออกเสียงว่าสปินาชคอลี่ฟลาวเวอร์เราจะรู้จักแต่บรอกโคลีคือดอกสีเขียวแต่ถ้าดอกกะหล่ำสีเหลืองเขาเรียกว่าคอลี่ฟลาวเวอร์นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าผักมันมีเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งผักที่ชาวไทยกินมากที่สุดในประเทศไทยชนิดนึงคือผักไม่ใช่ผักแล้วครับที่นี่มันก็เป็นเหมือนพืชที่ทำให้อาหารมันแซ่บขึ้นนะฮะก็คือกระเพรานั่นเองนะฮะ basil นะฮะซึ่งชาวฝรั่งบางคนออกเสียงว่า basil หรือ basil ไม่ใช่ผักบราซิลนะครับแต่ผักบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่เราเรียกว่า basil หรือ basil นะครับถ้าเป็นโหระพาก็ sweet basil ใบสะระแหน่นะฮะก็จะเป็นอุ๊สะระแหน่โทษทีครับใบสะระแหน่นะครับก็เป็น mint leaves นั่นเองนะฮะ mint นะครับหรือผักต่อไปนะครับก็จะเป็นผักกาดหอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นผักรองจานนะครับ lettuce ครับผม lettuce นะฮะอย่างเช่นในสลัดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นครับก็คือ cucumber ก็คือแตงกวาแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับซึ่งคนอังกฤษจะเรียก tomatoes อเมริกาเรียก tomatoes จะมีหอมใหญ่ก็มี onions นะฮะ onions หรือว่าต้นหอม spring onions นะครับบางครั้งคุณเห็นกระเทียมนะฮะก็คือ garlic ข้าวโพดก็คือ cornถ้าข้าวโพดอ่อนก็ young corn baby corn นะครับทาโร่ครับไม่ใช่ปลาสวรรค์ฮะเผือกนั่นแหละครับถูกต้องครับเผือกก็คือทาโร่ฟักทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นพัมคินนะครับแต่ถ้าฟักเขียวเนี่ยไปบอกฝรั่งฟักเขียวฝรั่งนึกว่าด่าเลยนะครับฟักเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วฝรั่งบางคนก็ไม่เคยรู้จักเลยนะครับแต่ว่าเราก็บอกไปแล้วกันฮะเผื่อเขาจะรู้จักนะฮะฟักเขียวเนี่ยก็ผมก็เจอมาหลายแบบนะฮะบางเล่มบางที่ก็เรียกว่า marrow นะฮะบางที่ก็เรียกว่า squash บางที่ผมก็เห็นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเขียนว่า winter melon นะเพราะมันจะคล้ายๆเมลอนสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ก็ดีกว่าไปพูดฟักเขียวนะครับพี่น้องครับนะฮะอันต่อไปก็จะเป็น gourd นะฮะก็คือบวบนะฮะถ้ามระก็คือ bitter gourd นะครับสองสมุนไพรเนี่ยนะฮะที่ชาวโลกนั้นรู้จักแล้วก็ชอบมากก็คือจินเจอร์ขิงนั่นเองนะฮะไม่ใช่กิ้งเกอร์นะฮะนั่นมันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานยังไงไม่รู้จินเจอร์ก็คือขิงเลมอนกราสก็คือตะไคร้นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมีมัชรูมส์ก็คือเห็ดครับเอ็กพลานต์นะฮะหรือออเบอร์จีนก็ได้บางทีก็เรียกออเบอร์จีนหรือเอ็กพลานต์ก็คือมะนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการพูดถึงอาหารเนี่ยเราจะต้องรู้จักศัพท์หลายๆก้อนเหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษครับการรู้จักหลายๆหมวดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมผสานกันตอนนี้คุณผู้ชมก็พอจะมีคร่าวๆนะก็คือพวกพืชผักแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวของเนื้อสัตว์กันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องราวของรสชาติอาหารครับเรื่องราวของรสชาติอาหารมีอะไรบ้างครับหนึ่งครับก็คือ sweet หวานsour ก็คือเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวหวานก็คือ sweet and sour เค็มก็คือ salty ไม่ใช่ salt นะครับ salt เนี่ยก็คือนี่เลยฮะเกลือเผ็ดก็แน่นอน spicy ขมก็คือ bitter ถ้าจืดชืดไม่มีรสชาติก็คือ plain หรือว่า bland นั่นเองครับ it's plain the food is plain that the food is bland ถ้าแบบมันเลี่ยนๆน้ำมันเยอะก็คือ oily ครับกรอบก็แน่นอน crispy นะฮะหรือถ้าเป็นเข้มข้นมากก็คือ creamy หรือว่า rich ก็ได้ครับผม rich ไม่ได้แปลว่ารวยอย่างเดียว rich ก็จะแปลว่าเข้มข้นมากครับนี่ก็คือตัวอย่างของนะฮะรสชาติอาหารส่วนถ้าฝรั่งถามว่า how does it taste หรือว่า what does it taste like คุณก็ตอบนะฮะตามรสชาติกันได้เลยทีเดียวครับร้านต่อไปก็คือวิธีการทำอาหารครับทอดก็คืออะไรครับ fried
deep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆนะฮะอย่าลืมนะครับคำพวกนี้ต้องมาก่อนเนื้อสัตว์เสมอนะครับชาวไทยบางท่านนึกว่าไก่ทอดคือ chicken fry อ้าว KFC เขาก็ยอมให้อยู่แล้วนี่ครับ Kentucky Fried Chicken fried ก็คือทอด deep fried ก็คือทอดน้ำมันเยอะๆส่วนคำว่าผัดละครับผัดก็คือ stir fried ครับเพราะ stir แปลว่าคน fried ก็แปลว่าทอดทอดไปคนไปทอดไปคนไปส่วนคำว่าผัดก็คือ stir fried นั่นเองครับต่อไปก็คือ boiled ก็คือต้มเนี่ยนะฮะ boiled คือต้มsteam ก็คือนึ่งอย่างเช่นข้าวต้ม boiled rice ข้าวสวยก็ beautiful rice ครับผมผ้าแล้วครับข้าวสวยก็จะเป็น steamed rice นั่นเองครับต่อไปนะครับ baked ก็คืออบครับ bakery นั่นเองฮะ bakery ก็คือมาจากคำว่าอบก็คืออบแต่จะต้องเป็นอบผู้หญิงเช่นขนมปังมันฝรั่งเป็นต้นนะฮะไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับ baked ก็คืออบนั่นเองฮะและแน่นอนครับอีก2คำที่เราต้องรู้จักเลยนะครับก็คือคำว่า grilled กับคำว่า roasted นั่นเองครับถ้าเป็นกริลเนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆนะครับปิ้งไปปิ้งมาบนเตาถ่านอย่างเช่น grilled chicken นะไก่ย่างนะฮะหมูปิ้งตอนเช้า grilled pork ครับปลาดุกย่าง grilled catfish แต่ถ้ามันเป็นแบบอย่างเช่นเป็ดย่างหรือว่าอย่างเช่นไก่ย่าง5ดาวชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่า roasted ครับเพราะอะไรครับมันจะหมุนนะฮะดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนนะฮะ so ไก่ย่างต้องเป็น roasted chickenแต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะฮะอบนะฮะถ้า roast จะแปลว่าอบย่างแล้วถ้า grill จะแปลว่าปิ้งย่างนั่นเองนะครับดังนั้นมันจะแตกต่างถ้าไก่ปิ้งย่างไปกับบนเตาถ่าน grill chicken นะถ้าอบย่างชิ้นใหญ่ roasted chicken เป็ดย่าง roasted duck หรือบางคนจะเรียก roast duck ก็ได้ต่อไปก็จะมีถ้าเป็นหมูก้อนใหญ่นะครับหมูย่างหมูอบย่างครับ roasted pork นั่นเองครับส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของวิธีการทำอาหารแบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับผมถล่มคุณด้วยศัพท์นะครับโอ้ยจะเป็นร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยหลายสิบคำมากเลยนะครับถามว่าเราถล่มคุณเพราะอะไรครับเพราะต่อไปเราก็ต้องเอาศัพท์พวกนี้มาผสมผสานกันครับเพราะนี่ก็คือการพูดภาษาอังกฤษครับอย่างที่ผมบอกคุณตอนแรกการพูดภาษาอังกฤษก็คือการเอาศัพท์มาผสมผสานเป็นประโยคครับอย่างเช่นครับวันนี้เรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะกระเพราไก่ครับผัดกระเพราไก่ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบนะครับว่าคำว่าผัดก็คือ stir fry ไก่ก็คือ chicken กระเพราคืออะไรครับจำได้ไหมฮะbasil มีพริกด้วยก็คือ chili คุณเอาคำว่า with มาใส่นั่นเองนะฮะ with ที่แปลว่ากับเนี่ยนะฮะคุณจะได้คำว่า stir fried chicken with basil and chili ฝรั่งเห็นภาพชัดเลยครับว่านี่คือกระเพราไก่หรือคุณอยากจะเปลี่ยนไหมฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนไปนี่ครับปลาผัดขึ้นช่ายก็แน่นอนครับอาจจะเป็นปลากระพงไหมที่ผมสอนตอนแรกครับ sea bass ครับ stir fried sea bass with celery ครับหรืออาจจะเป็นปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยฮะ stir fried squid with garlic and pepper ต้มยำกุ้งไหมฮะต้มยำกุ้งต้มยำเป็นซุปครับ spicy soup with prawns ใส่เห็ดด้วยไหม mushroom อาจมีตะไคร้ lemon grass นั่นเองครับอาจจะเป็นต้มจืดวุ้นเส้นสาหร่ายหมูสับเต้าหู้อันนี้อาจจะยากครับ clear soup เพราะว่าซุปใสซุปใสคือ clear soup ต้มจืดนะฮะ clear soup with มีอะไรบ้างครับเต้าหู้โทฟูสาหร่ายซีวีดวุ้นเส้นเขาเรียกว่า glass noodles แล้วก็แน่นอนครับหมูสับก็คือ minced pork ถ้าวันนี้ครับอาจจะเป็นนี่เลยฮะอาจจะเป็นแกงเขียวหวานไหมฮะที่กำลังขายดีมากทั่วโลกแกงเขียวหวานไก่มีมะเขือด้วยใช่ไหมครับแกงเขียวหวานก็เลยครับ spicy green curry with chicken อาจจะบอกเขาเรื่องมะเขือด้วยครับเพราะฝรั่งชอบถาม with eggplant หรือว่า aubergines ก็ได้ครับและเรื่องราวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าวิธีเดียวที่คุณจะจำได้นะครับเรื่องราวของอาหารซึ่งวันนี้ผมสอนไปเยอะมากเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะมาดูนะครับกลับมาดูรายการของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะเป็นที่เป็นตอนนี้นะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็พูดตามครับก็เป็นหนึ่งเรื่องอยากจะรณรงค์ให้พี่น้องชาวไทยทำอะไรครับก็คืออยากจะซ่อมภาษาอังกฤษตัวเองไหมล่ะครับถ้ารถเสียให้เรียกช่างมาซ่อมครับแต่ถ้าภาษาอังกฤษของเราเสียมีสองช่างครับคุณผู้ชมช่างสังเกตกับช่างสงสัยคุณไปตามร้านอาหารนะครับมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษลองอ่านดูครับแล้วมันก็จะเริ่มจำได้สองครับก็คือคุณอาจจะเห็นพวกตามป้ายฉลากต่างๆนะครับในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อคุณก็ลองอ่านฉลากดูครับ
หรือว่าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ครับเขาจะมีป้ายต่างๆก็ลองดูไปเรื่อยๆเจอปุ๊บแล้วก็พูดกับตัวเองครับอันนี้เขาเรียกว่าช่างสังเกตหรือวันนี้ครับคุณไปกินข้าวแล้วคุณก็เหมือนแบบเห็นนะฮะเห็นกระดูกหมูหรืออาจจะเห็นหอยเชลล์ก็ได้ครับซึ่งหอยเชลล์ผมก็ยังไม่ได้สอนคุณอาจจะเห็นหอยเชลล์หอยเชลล์เรียกว่าอะไรคุณก็มีสมาร์ทโฟนกันเยอะแล้วนะครับดังนั้นใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์หัดเป็นสมาร์ทโอเนอร์กันบ้างคุณก็ลองพิมพ์เข้าไปครับหอยเชลล์คุณจะเห็นคำว่า SCALLOP คุณก็อาจจะงงสกาลบสแกลบ

กดเลยครับโทรศัพท์ก็จะบอกว่า scallop scallop ก็คือหอยเชลนั่นเองแล้วคุณก็จะได้อ๋อ scallop อาจจะเจอวันนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งผัดกับกุ้งแล้วก็จำไม่ได้หน่อไม้ฝรั่งเรียกอะไรวะเปิด dictionary ดูช่างสงสัย stir fried asparagus with prawns นั่นเองดังนั้นครับอย่าลืมครับช่างสังเกตช่างสงสัยรับรองคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้หนึ่งเรื่องอย่างเช่นเรื่องอาหารได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณช่างมันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะพูดไม่ได้แล้วพอคุณพูดไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้คุณก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเหมือนเดิมครับดังนั้นฝากด้วยนะครับเรื่องราวของอาหาร everything about food หนึ่งท็อปิกสำคัญที่เอาไว้ใช้พูดกับฝรั่งเสมอครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You can use nails. You can use your fingers. Fingers. You call it fingers. ถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะถ้าใครได้แล้วถ้าใครได้แล้วนั่งลงเป็นแถวเลยนะแล้วเดือนอะไรภาษาอังกฤษเดือนอะไรคุยนับ1ถึง10ถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าพี่ผิดไม่ผ่านนะ1ฮะเดือนอะไรเลยนะดังๆดังๆดัง1 2เดือนอะไร
1: January
0: โอเคอาซิกจะจัดกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มต่อไป What when is your birthday
1: May
0: ฮะกลุ่มนู้นใช่ไหมโอเคอันนี้อ่ะโอเค so สองคนที่เป็น May ใช่ไหม This February อะไรต่อ Marchโอเคนี่ถูกต้องเนาะตรงนี้ถูกต้องต่อไปเดือนอะไรคะ April April you April July September October OctoberOctober นะคะโอเคเก่งมากทุกคนนะคะทีนี้ทุกคนรู้เดือนของตัวเองแล้วเอาใหม่เดี๋ยวครูจะพูดเดี๋ยวครูจะพูดภาษาไทยทีนี้ฟังต่อฟังต่อครูจะพูดภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยถ้าครูภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษสำหรับเดือนโอเคไหมคะOctoberNovember มกราคมกันยายนตัวเลขนะถ้าครูพูดภาษาไทยเราพูดภาษาอังกฤษถ้าครูภาษาอังกฤษเราพูดภาษาไทยโอเคไหมห้าย ี่สิบ
2: thirty
0: one ยี่สิบแปด46 52
2: 52
0: ทีนี้เราเคยได้ยินเสียงผึ้งภาษาอังกฤษมันร้องแม่มันร้องไงเคยรู้ไหมภาษาอังกฤษดีภาษาอังกฤษมันร้องไงอ่ะมันจะร้องยากมากเลยแต่ว่าสรุปเอาแบบง่ายๆสุดเราออกเสียงว่า buzz
2: buzz
0: นะคะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามครูจะให้นับเลขไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแต่ถ้าในตัวเลขไหนก็ตามมีเลข7อยู่ห้ามพูดเลขนั้นให้พูดว่า buzz เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเช่น47มี7มั้ยเราต้องพูดว่าอะไรครับ
2: buzz
0: ถูกต้องนะคะ ready โอเค I will start from the back oneดังๆ1
2: 2
0: 3 4 5เอ้ยเอ้ยพูดอะไรเลข8หน่อยภาษาอังกฤษ
2: 8
0: 9 10 11ฮะ10แล้วก็11 11แล้วก็12 13 1314 no no 15ว่าอะไร fifth อะไร fifth อะไร fifth อะไรเอ่ย15โอเค16เก่งมากลูก18 18
2: 19
0: ตัวเล็ก20แล้วลูกอะไรครับเฮ้ยไอคนสอนก็สอนผิดเปล่า20ว่าอะไร20ต่อไป
2: 24
0: ก่อน24 32 อะไร 32 30อะไรเนี่ย 30 อะไร 36 36

0: 38
1: 38ว่าอะไร38ว่าอะไรนี่ๆๆ30เนี่ย30เนี่ย38 40อ่ะแล้วยังอ่ะมีใครยังไม่ท่องเลขบ้างคะมีใครไม่ท่องเลขบ้างเมื่อกี้คนสุดท้ายคือเลขอะไร40เรื่องต่อไปที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ seasons seasons คืออะไรเอ่ยแปลว่าอะไรคะ seasons แปลว่าอะไรเอ่ยใครเคยดูหนังเรื่อง season change บ้างไหมแปลว่าอะไรเอ่ยเช่นฝนหนาวหรือฤดูกาล seasons ก็คือฤดูกาลนะคะอันนี้เป็นฤดูกาลที่ไหนครับเมืองไทยหรือเปล่าเมืองไทยหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
1: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคำว่า western western แปลว่าฝั่งตะวันตกดังนั้นคือประเทศทางซีกตะวันตกก็คืออังกฤษอเมริกาต่างๆนี่คือคำว่าซีกตะวันตกนะคะในประเทศซีกตะวันตกมีทั้งหมดกี่ฤดูกาล
2: 4
1: ฤดูกาลฤดูกาลแรกคือ winterวินเทอร์เนี่ยมันเป็นอากาศยังไงเอ่ยอากาศยังไงวินเทอร์หนาวหนาวเหมือนบ้านเราเมื่อเช้าไหมเมื่อเช้ามีหมอกเนี่ยใช่วินเทอร์ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราเรียกว่าวินเทอร์ต่อเมื่อมันต้องมีอะไรตกลงมาจากฟ้าม ีหิมะหิมะมันสีอะไรนะคะถ้าใครคิดไม่ออกคิดถึงสโนไวท์ค่ะนะคะคำว่าสโนก็คือหิมะเดี๋ยวใครคุยมากนะครูจะให้ออกมาสอนหนังสือหน้าชั้นนะคะที่คำว่า snow ก็คือว่า snow white ใช่ไหมคะก็คือสีขาวๆนะคะใครจำไม่ได้ว่า winter ต้องมีอะไรคิดถึงคำว่า snow white ไว้นะคะสีขาวๆนะคะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนอะไรคะ
2: เดือน
1: ธันวาจนถึงเดือน
2: กุมภา
1: ใครมีช่วงวันเกิดในช่วงนี้บ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้ยถ้าไปเมืองนอกเราเป็นวินเทอร์เลยนะเนี่ยเป็นเมืองท้องแหละนะฤดูเกิดเนี่ยช่วงนี้ต่อไปเมื่อมีวินเทอร์แล้วหน้าหนาวแล้วมันจะกลายเป็น
2: ฤดูใบไม้ผลิ
1: ถูกต้องถ้าใครคิดไม่ออกว่าคำนี้คืออะไรเนาะคิดถึงคำว่าเนี่ยดูมือครูนะอย่างเงี้ยนี่คือคำว่าสปริงนะคะก็คือเวลาเราเห็นดอกไม้ที่มันหุบอยู่เนี่ยแล้วมันกลายเป็นมันบานนะคะก็คือสปริงนะคะสปริงเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยมีนาคมจนถึงพฤษภาใครเกิดช่วงนี้ให้ยกมือขึ้นค่ะโอเคนะคะยกสูงๆไม่ต้องกลัวสุไหมีพุงค้ำอยู่หรอฮะต่อไปฤดูต่อไปคืออะไรเอ่ยฤดูร้อนนะคะเราเรียกว่าเรียกว่าอะไรเอ่ยโนเรียกว่าอะไรนี่นี่อ่านว่าอะไร
2: ซัมเมอร์
1: นะคะเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยมิถุนายนจนถึงสิงหาคมใครเกิดระหว่างช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะมีใครจำวันเกิดตัวเองไม่ได้ไหมคะเกิดช่วงไหนมีใครบอกว่าเฮ้ยอยู่ใต้ต้นไม้พอดีพ่อแม่เก็บไปเลี้ยงมีไหมไม่มีนะโอเคต่อไปค่ะอันสุดท้ายฤดูอะไรเอ่ยใบไม้ร่วงนะคะเมื่อมันออกดอกออกผลแล้วมันก็มีใบไม้จนกระทั่งมันร่วงนะคะคำว่า fall แปลว่าตกลงมาหล่นลงมานะคะแล้วก็เราเรียกได้สองอย่างฟังดีใบไม้ร่วงอันแรกเรียกว่า fall อันที่สองนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรียกว่า autumn นะคะทั้งสองคำแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงทั้งสิ้นเริ่มต้นเดือนอะไรเอ่ยกันยาจนถึงเดือนใครเกิดเดือนนี้ระหว่างนี้ยกมือขึ้นค่ะนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยเดือนเกิดเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเนาะใช่ไหมมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากเมืองไทยอันนี้คือสัญลักษณ์ค่ะสัญลักษณ์ประจำฤดูกาลของเมืองนอกสปริงเมื่อกี้ดอกอะไรเริ่มอะไรสปริงใบไม้อะไร
2: ใบไม
1: ้ผลินะคะมันมีดอกไม้ออกมาไหมมีดอกไม้ต่อไปซัมเมอร์สัญลักษณ์คืออะไรคะมันร้อนดังนั้นก็คือมีดวงอาทิตย์ต่อไปค่ะวินเทอร์อันนี้อะไรเอ่ยเป็นเกล็ดน้ำแข็งภาษาอังกฤษเรียกว่า snowflake เอาใหม่
2: snowflake
1: ถูกต้องต่อไปใบไม้ร่วงค่ะใบไม้มันเริ่มสีมันยังไงคะใบไม้เดิมมันสีเขียวมันกลายเป็นสีอะไร มันกลายเป็นแดงๆแล้วสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลแล้วมันก็เป็นสีดำสีเน่าไปชื่อใช่ไหมนะคะอันนี้คือใบไม้ร่วงนะคะทีนี้ต่อไปในหน้าที่เป็นสปริงใบไม้ผลิมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
2: ดอกไม
1: ้มีดอกไม้มีอะไรอีกคะมีนกมีอะไรอีก
2: ม
1: ีก้อนเมฆ
2: ม
1: ี
2: หญ
1: ้
2: าม
1: ีสายรุ้งการมีสายรุ้งหมายความว่ายังไงมันอาจจะมีการมีฝนตกถูกไหมคะดังนั้นฤดูใบไม้ผลิยังมีฝนตกบ้างใช่ไหมคะอาจจะต้องใช้ร่มใช้อะไรนะคะฤดูร้อนต่อไปค่ะมีอะไรบ้างภาพนี
2: ้
1: มีทะเลทำไมต้องไปทะเลในหน้าร้อนด้วยอ่ะ
2: เ
1: พราะว่าอากาศมันร้อนแล้วต้องไปทะเลนอกจากทะเลไปไหนได้อีกคะไปน้ำตกใช่ไหมไปน้ำตกได้หน้าร้อนมีอะไรบ้างที่เป็นสัญลักษณ
2: ์
1: มีพระอาทิตย์นะคะมีอะไรอีกคะยังมีฟุตบอลพาไปเล่นที่ชายหาดใช่ไหมยังมีผีเสื้อและมีดอกไม้ดังนั้นคือมันยังมีดอกไม้อยู่ใช่ไหมในหน้าซัมเมอร์นะคะต่อไป fall ค่ะดูอะไรแล้วเมื่อกี้ครูบอกแล้ว
2: fall
1: ใบไม้ร่วงสังเกตใบไม้สิมันมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันมีการเปลี่ยนสีถ้าคิดไม่ออกลองคิดถึงภาพบ้านใครปลูกยางพาราไหมคะมันจะมีสีใช่ไหมที่มันเปลี่ยนสีได้นะคะนั่นคือการที่เปลี่ยนสีแล้วมันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เนี่ยฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฟักทองฟักทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะพัมกินพัมกินนะคะฟักทองอันนี้ฟักทองสัญลักษณ์ของอะไร
2: ว
1: ันฮาโลวีนนะคะอันนี้ข้างในเขาจะจุดเทียนจุดไฟแล้วก็เห็นแบบหน้าผีใช่ปะนะคะเป็นหน้าปีศาจอย่างนี้นะคะดังนั้นคือช่วงที่เกิดคือ fall ก็คือช่วงตุลาคมเนาะนะคะต่อไป winter มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีหิมะดังนั้นเมื่อมีหิมะตกมามากๆเนี่ยมันสามารถทำอะไรบางอย่างปั้นอะไรบางอย่างได
2: ้
1: snowman นะคะ snowman เนี่ยสมมุติ snowman อันนี้ที่คือพูดเมื่อกี้เลยเนี่ยนะคะก็คือ snowflake เก็ดหิมะนะคะ snowflake แล้วต้นไม้มันเป็นยังไงทีนี้หน้าหนาวหน้าหนาวต้นไม้เป็นยังไงคะ
2: ม
1: ันไม่มีใบไม้แล้วนะหน้าหนาวก็คือมันไม่มีใบไม้แล้วนะคะถ้าดูต้นไม้นี่ก็จะเห็นภาพครูให้ตอบคำถามว่าอันไหนหน้าหนาว
2: อ
1: ันนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีใบไม้แล้วใช่มีหิมะทีนี้ใบไม้ร่วงอันไหนเอ่ย
2: ใบไม้ร่วงอ
1: ันนี้นะหนึ่งสองสามสี
2: ่
1: ถูกต้องนะคะใบไม้ผลิค่ะ
2: ใบไม้ผลิอัน
1: อันนี้และที่เหลือคืออะไร
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: หน้าร้อน
1: summer ถูกต้องนะคะเราจะเห็นว่าหน้าร้อนกับใบไม้ผลิมันมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรเนาะอย่างเมื่อกี้เราเห็นดอกไม้ใช่ไหมเราเห็นผีเสื้อเราเห็นอะไรหลายอย่างแต่เจ้าสองหน้าเนี่ยมันจะมีความชัดเจนเลยว่าน้องมันไม่ใช่แน่นอนนะคะนะอันนี้คือภาพที่คุณใจเห็นว่าเอ้ยวันหนึ่งสมมติเราไปต่างประเทศนะคะเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากประเทศไทยค่อนข้างจะมากเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์ให้ตอบคำถามว่ารูปแต่ละรูปแทนฤดูกาลอะไรอันนี้ค่ะภาษาอังกฤษคือหรือ
2: ว
1: ่
2: า
1: autumn โอเคอันนี้ค่ะ
2: spring
1: ต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ย
2: winter
1: แล้วก
2: ็
1: summer ทีนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะเปิดวิดีโอให้ดูแล้วลองดูว่าในภาพนั้นมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เราก็เห็นภาพแล้วเนาะว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคำถามเมื่อกี้หน้าหนาว winter มีอะไรบ้าง winterมี snow มีอะไรอีกนั่นแหละมีอะไรอีกแล้วบ้านเรือนเป็นสีอะไรตอนนี้เป็นสีอะไรพอเป็น winter เป็นสีขาวใช่ไหมคะต้นไม้มันยังไงคะต้นไม
2: ้
1: ดังนั้นก็คือใบไม้มันอยู่ได้ไหม
2: ไม่ได
1: ้มันก็คือล่วงลงหมดแล้วนะคะไม่มีเลยทีนี้เป็น spring อ่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
2: spring
1: มีดอกไม้บานมันมีฝนไหม spring แน่ใจ
2: มัน
1: อาจจะมีฝนตกบ้างนะคะสปริงนะคะดอกไม้มันก็จะบานใช่ไหม หน้าร้อนล่ะมีอะไร

0: อ่ะมีแดดมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีทะเลนะคะและอีกหน้านึงคือหน้าอะไร
1: ฤด
0: ูใบไม้ร่วงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะใบไม้ร่วง
1: ใบไม
0: ้ร่วงแล้วสีของดอกไม้ใบไม้เป็นยังไงเป็นสีน้ำตาลสีแดงมีการเปลี่ยนสีอยู่นะคะอันนี้หน้าอะไรอันนี้หน้าอะไรสปริงใบหน้าอะไรเอ่ยใบไม้อะไรคะสปริงใบไม้พี่ถูกต้องมีอะไรบ้างมีสีคืออะไรเรนโบว์ใช่ไหม

0: เช้าเบรกกี่โมงตอนเช้าเบรกกี่โมง
1: เบรก
0: เฮ้ยเบรกให้เด็กกินนมเมื่อกี้เริ่ม8ครึ่งใช่ไหม10โมงไม่ใช่10โมงสิบโมงครึ่งแล้วก็11โมงครึ่งปล่อยเนี่ยนะ10โมง45ปล่อย

ทีนี้คงจำได้แล้วใช่ไหมว่าแต่ละฤดูกาลมีอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูสัญลักษณ์ต่างๆนะคะถ้าใครมองบางทีไม่เห็นข้างๆก็จะมีเนาะข้างๆก็จะมีรูปสัญลักษณ์อยู่นะคะอันนี้รูปอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยดวงอาทิตย์ซันนะคะดังนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์นี้เนี่ยเราจะคิดถึงหน้าอะไรในประต่างประเทศภาษาอังกฤษคือ summer that's right summer นะคะต่อไปเก็บหิมะเก็บน้ำแข็งนะคะหน้าอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษ winter เห็นดอกไม้บานค่ะ spring นะคะเป็น spring นะคะทีนี้ใบไม้เนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสีล่ะถ้าใบไม้นั้นเปลี่ยนสี fall หรือ autumn ก็ได้ fall หรือ autumn เห็นอันนี้เกิดอะไรขึ้นคะหน้าอะไรเอ่ย

0: หน้าอะไรเอ่ยใช่หน้าไหนหน้าร้อนมีใครใส่อันนี้ในหน้าหนาวไหมคะหรือว่าอยู่เมืองไทยหน้าฝนฝนตกใส่ตั้งกระแดดไหม
1: ไม่
0: ใช่ไหมคะคือหน้าหนาวนะคะอันนี้ค่ะอันนี้หน้าซัมเมอร์นะคะอันนี้ต่อไปถ้าเป็นคอภาษาอังกฤษว่าอะไรให้ตอบถูกเอาไป2สติ๊กเกอร์เลยยกมือขึ้นแล้วตอบภาษาอังกฤษถ้าเป็นคออะไรเอ่ยเอ้ยไม่ได้หน้าหนาวเดี๋ยวคำว่าผ้าพันคอภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
1: ไม่รู้
0: โอ้ภาษาอังกฤษคำนี้แปลกดีจังเลยของเรามีใครรู้บ้างขึ้นต้นด้วยตัว S ขึ้นต้นตัว S ใครตอบได้บ้าง scarf นะคะอันนี้คือต้องใช้หน้าอะไรเอ่ยเมื่อกี้บอกแล้วพี่ให้ซิกเกอร์น้องไปหน่อยหน้าหนาวเนาะนะคะหนึ่งดวงนะคะก็คือ scarf ก็คือต้องใช้ตอนหน้าหนาว winterเห็นผีเสื้อถึงหน้าอะไรคะ
1: เป็นเสื้อฤดูใบ
0: ไม้อาจจะเป็นสปริงอาจจะเป็นซัมเมอร์ก็ยังได้เนาะเห็นร่มค่ะคิดถึงหน้าไหนเมื่อกี้เห็นร่มเอาเมืองนอกก่อนเอาเมืองนอกก่อนเมื่อกี้มีแม้กระทั่งสปริงก็ยังมีเนาะเมื่อกี้ก็คือมีฝนอยู่นะคะอันนี้ล่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: น
0: โซแมนอยู่หน้าอะไรโซแมนวินเทอร์ใช่ไหมวินเทอร์ทีนี้ต่อไปอันนี้หน้าอะไรเอ่ย
1: หน
0: ้าหนาวคือ winter เมื่อวานเราไปร่วมงานคริสต์มาสกันใช่ไหมนั่นแหละค่ะซานตาคลอสนะคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะห้องนี้มีคนนั่งเหมือนซานตาคลอสไหมคะลองหาที่คนไหนนั่งเหมือนซานตาคลอสมั่งคนไหนคะคนนี้เหรอซานตาพรีสมานี่แป๊บนึงไม่มานี่ก่อนเร็วไม่คือว่าเราหล่อลุกขึ้นก่อนเร็วลุกขึ้นก่อนเร็วไม่ทำอะไรหรอกเร็วดังนั้นเรามีอันนี้ซานตาคลอสคนที่หนึ่งซานตาคลอสคนที่สองค่ะโอเคยืนกันสองคนนี้ยืนมาชันกันสองคนนี้มีความลักษณะคล้ายๆซานตาคลอสได้นะยังได้อยู่นะคะทีนี้เวลาซานตาคลอสเป็นหัวเราะนี่มันหัวเราะยังไงหัวเราะยังไงคะให้คิดที่ในใจที่ในใจหัวเราะยังไงทีนี้ครูจะให้ประชันเสียงซานตาคลอสกันว่าคนไหนจะมีความเหมือนและเพื่อนยกมือมากที่สุดโอเคเราจะเริ่มจากเดี๋ยวผักเพื่อนเราจะเริ่มจากคนนี้ก่อน
2: คนนู้นก่อน
0: คนนู้นก่อนหัวเราะแบบซานตาคลอสดังๆให้เพื่อนฟังยังไงเอ่ยมาเราลุกขึ้นมาหัวไหล่เพื่อนฟังหันไปหัวไหล่เพื่อนฟังซานตาคลอสหัวเราะยังไงในจินตนาการของเราหัวเราะยังไงทีนี้ให้เพื่อนโหวตใครคิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นซานตาคลอสเหมือนที่สุดยกมือขึ้นใครคิดว่าคนนี้โอเคนะคะอันนี้เป็นซานตาคลอสได้พี่ติดสติ๊กเกอร์ให้น้องด้วยนะโอเคนะคะต่อไปซานตาคลอสแล้วอันนี้อะไรเอ่ยถุงมือภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษถุงมือว่าอะไรคะถุงมือเนี่ยถ้าเป็นถุงมือที่มันมี5นิ้วเนี่ยเราจะเรียกว่า gloves ถ้ามี5นิ้วนะอันนี้เนี่ยมาใส่แล้วมันเหลือแค่นิ้วนึงกับที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่า mittens ออกเสียง s เพราะเราใส่กี่มือเราใส่2มือนะคะ mittens นะคะต่อไปเราเห็นของขวัญแล้วเนี่ยต้องหน้าอะไรเอ่ยเห็นของขวัญหน้าหนาวอยู่เนาะ winter เลยจากคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ใช่ไหมคะยังมีของขวัญอยู่นะคะนะคะอันนี้อะไรเอ่ยสุดท้ายเนี่ยจดหมายแล้วมันมีหัวใจด้วยหมายถึงอะไรอะวาเลนไทน์วาเลนไทน์อยู่ในเดือนอะไรคะ
1: เดือน
0: แล้วมันอยู่ในฤดูอะไรในเมืองนอก
1: ด
0: ูในนั้นนี่นางมั่นใจเปล่าดูหนาวนะคะเมื่อกี้ตอบได้คนแรกเน
3: า
0: ะติดสติ๊กเกอร์ฟงด้วยนะคะทีนี้มาดูการแต่งตัวการแต่งตัวภาพแรกเนี่ยคิดว่าแต่งตัวแบบนี้เนี่ยฤดูอะไรคะดูดีๆดูดีๆใบไม้อะไร
4: ใบไม
0: ้ร่วงสังเกตจากอะไรมันมีการเปลี่ยนสีของใบไม้แล้วคนแต่งตัวยังไงอะคะ

0: ไม่ใช่เสื้อกันฝนเนาะจะมีบูทใช่ไหมมีบูทนะคะแล้วก็ร่มอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะก็เช่นเดียวกันกับฤดูเมื่อกี้คือสปริงก็บางครั้งก็ฝนตกนะคะเดี๋ยวนี้เมืองนอกหรือเมืองไทยก็แล้วแต่ฝนตกไม่ตามฤดูกาลนะใช่ไหมบ้านเราตกตลอดแล้วแต่อารมณ์ฝนใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมคะต่อไปอันนี้ winter ต้องแต่งตัวยังไงอะคะผ้าพันคอเมื่อกี้ภาษาอังกฤษครูบอกแล้วว่าอ่านว่าอะไรเอาไม้ scarf นะคะอยู่ยะลาต้องแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ค่ะอ
0: ยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: โอ้ไม่ไหวนะคะอยู่ยะลาแต่งตัวอย่างนี้ไม่ไหวนะคะนะคะแม้กระทั่งเห็นไหม snowman ต้องใส่หมวกเลยค่ะ snowman ก็หนาวเป็นเหมือนกันใช่ไหมต่อไปค่ะนี่ดูอะไรเอ่ยเป็น spring ใช่ไหม spring นะคะต่อไปคือ summer นะคะOctober คืออะไรเอ่ย October ตุลาใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะใครเกิดหน้าร้อนยกมือขึ้นค่ะอันสุดท้ายหน้าอะไรคะ
1: หน้าหนาว
0: หน้าหนาวนะคะดังนั้นในเมืองไทยเราจะไม่มีคำว่า winter เนื่องจากเราไม่มีหิมะเราใช้คำว่า cold season เดือนอะไรเอ่ย
1: เดือน
0: November ถึงFebruary ใครเกิดช่วงนี้ยกมือขึ้นค่ะคนที่ไม่ยกมือคือมีเดือนเกิดไหมคะมีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: อ๋อหรือไม่ได้อาบน้ำมานะคะอันนี้คือ3ฤดูกาลนะคะของประเทศไทยอะไรนะฤดูหมอกเราอยู่ประเทศเดียวกันไหมคะอ่ะทีนี้เปิดหนังสือทุกคนเปิดหนังสือเริ่มต้นหน้า6ก่อนหน้าที่6หน้า6โอเคหน้า6นะคะครูจะให้นักเรียนทำแมทชิ่งนะคะโยงเส้นนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยน่าจะตรงกับอะไรบ้างน่าจะตรงกับอะไรบ้างก่อนที่จะทำนะคะฟังดีๆใครพูดมากออกมาข้างหน้าเลยนะคะก่อนที่จะฟังนะคะเดือนนี้ก่อนนะคะอันนี้คือคำที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนะคะคำแรกเลยอ่านว่า storm แปลว่าอะไรเอ่ย stormมีพายุนะคะแปลว่าพายุนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราบอกว่าตอนนี้มีพายุหรือว่า stormy นะคะต่อไปอันนี้ก็อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ย rain แปลว่าเมื่อเติม y ออกเสียงว่า rainy ก็คือมีฝนต่อไปค่ะคำว่า sun แปลว่าอะไรคะอันนี้ออกเสียงว่าอะไร
1: sunny
0: แปลว่ามันมีแดดใช่ไหมมันมีแดดออกมาต่อไป
1: snow
0: แปลว่าหิมะออกเสียงต่อไปว่าอะไรคะเติม y snowy อันนี้คือมีหิมะนะคะหิมะตกต่อไปค่ะ cloud แปลว่าคลาวแปลว่าก้อนเมฆนะคะแปลว่าก้อนเมฆเมื่อเติม y ออกเสียงว่าcloudy ก็คือมันมีเมฆนะคะ

0: Hello, everyone. Now I'm flying kites in Samut Songkram. My friends have suggested that this place is a popular kite flying area. I've never had a chance to try flying kites before, but this time I'm going to try playing with the children too. Yay! How hard is it gonna be? Follow me and let's check it out, everyone. Let's go.
1: นาครับนาครับเฮ้ยนาถืออยู่คือว่าวเลยครับพวกผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
2: ขอดูหน่อยได้ไหมครับ
0: เรียกพี่ก็ได้ครับลงมาแล้วเห็นไหมฮะนี่ของทีเชอร์โอ้แล้วของน้องๆทีเชอร์ไม่เคยเห็นมาก่อนครับขอดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ It's very beautiful สวยมากเลยครับ
1: ว่าวนี้เป็นว่าวโบราณเลยครับ
0: แล้วว่าวแบบนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้เรียกว่าปักเป้าครับส่วนนี้เรียกว่าอีลุมครับ
0: How are the kites different แล้วว่าวมันต่างกันยังไงครับ
1: ปักเป้ามันจะมีห่างครับส่วนอีลุมมันจะมีผู้แทนครับ
0: เดี๋ยวจะให้น้องๆแนะนำตัวเองอ่ะเชิญเลยครับ
3: My name is Rico 12 years old
0: ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Nice to meet you คนต่อไปครับ
4: My name is นัชนนท์เข็มทอง 11 years old
0: ชื่อเล่นอะไร
4: ฟิล์ม
0: น้องฟิล์มอายุ11ปีครับและคนสุดท้าย
5: My name is Poo 12 years old
0: น้องภูมิ My name is Teacher Greg I'm 34 years old ผมชื่อ Teacher Greg แต่ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษว้าวภาษาอังกฤษใช้คำว่า kite เก่งจังเลยแล้ว Teacher Greg เห็นว่าน้องๆก็เล่นเป็นด้วยเก่งแค่ไหนครับ
6: ผมสามารถทำให้ว่าวติดลมได
0: ้เอ๊ะติดลมคืออะไร
1: การที่ทำให้ว่าวติดลมได้คือต้องดูทิศทางลมเป็นครับ
0: แล้วว่าวจะขึ้นบนฟ้าเข้าใจแล้วนะย่านะครับสอนแค่3คำคำแรกก็คือท้องฟ้าใช้คำว่าอะไรครับ
6: Sky
0: รู้ยังดีนะ Sky คำที่2ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะก็คือลมหรือว่ากระแสลมคือ
6: wind
0: เก่งมากเลยและคำสุดท้ายก็คือทิศทางหรือใช้คำว่า
6: direction
0: ยอดแล้วใครเป็นผู้สอนครับ
7: ครูปุ๊ครับ
0: ครูปุ๊แล้วครูปุ๊อยู่ที่ไหนฮะ
7: น
0: ู่นเลยพาทีเชอร์เกรกไปเจอกันได้ไหม
7: ได้
0: โอเคนั้นไปกันเลยนู่น
8: ครูปุ๊ครับครูปุ๊ครับ
9: ว่าไงตัวแซบ
1: ผมมาเจอว่าหน้าตาแปลกมาครับและมีคนอยากเจอครูด้วยครับเขาชื่อทีเชอร์เก๊กเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
0: ผมเองครับครูปุ๊ใช่ไหมครับ
9: ครับ
0: แล้วเด็กๆบอกว่าครูปุ๊เก่งที่สุดในเรื่องทำว่าวจริงหรือเปล่าครับ
9: ใช่ครับ
0: แล้วในมืออันนั้นคืออะไรครับว
9: ่
0: าวยักษ์เรียกว่าอะไรครับ
9: ว่าวจุฬาครับขนาด4ศอกก็จะมีลักษณะเนี่ยเหมือนดาว5แฉกหัวก็จะเรียวแหลมมีปลายปีกแล้วก็อันนี้เป็นขากบ
0: เราคุณครูทำเองหรือเปล่าครับ
10: พี่ต้อยเป็นคนทำครับ
0: พี่ต้อยเป็นคนไหนทำเองหรือเปล่าครับ
9: ทำเองครับ
0: โอ้มันใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะได้ว่าวสุดพิเศษแบบนี้ครับ
9: ประมาณ3เดือน
0: 3เดือนโอ้มันใช้เวลานานจริงๆครับอยากเป็นนักเรียนเปิดสอนหรือเปล่าครับ
9: ได้ครับวันนี้ว่าจะเปิดสอนเด็กๆอีกพอดีครับ
0: โอเครับผู้ใหญ่ไหม
9: ได้ครับ
0: วันนี้ที่จะอาสาก็เป็นผู้ช่วยเดี๋ยวอยากทำว่าวและเล่นว่าวด้วยครับ
9: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องต้อยเป็นคนสอนนะครับ
0: Can I go with you? ไปด้วยกันได้ไหม
9: ได้เลยครับ
0: โอเค let's go
9: ไป
11: ทีเชอร์เคยทำว่าวมาก่อนไหมครับ
0: Actually I never made one ก็คือไม่เคยครับวันนี้เป็นวันแรกเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับ So what are we gonna make today หรือว่ามีว่าวอะไรบ้างครับ
3: ปักเป้ากับอีลุมครับ
0: ตกลงมี2แบบนะครับแตกต่างกันยังไงครับ
9: ปักเป้ามันจะมีทรงเป็นสี่เหลี่ยมครับ
0: ครับ
9: แล้วก็มีกำลังปีกช่วงนี้ที่แข็งกว่าครับแล้วก็มีหางไว้ใส่ตรงเข็มตัดท้ายเข็มปักเป้าครับส่วนอีลุมมันจะกำลังปีกจะเล็กกว่าครับแล้วก็มีผู้ใส่สองข้างครับ
0: อ๋อโอเคว้าวภาษาอังกฤษว่า kite
6: kite
0: wing wow ก็คือ fly a kite
6: fly a kite
0: เก่งมากทางบ้างอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge เรื่องอะไรครับ flying a kite ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังครับโอ้แล้ววันนี้ทำอีกนิดนึงนะครับว่าแบบไหนทำง่ายกว่า
3: ปักเป้า
0: ปักเป้าง่ายกว่าโอเคทีเชอร์ก็

0: อยากลองและอยากทำด้วยมีอุปกรณ์หรือว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: มีไม้บรรทัดครับ
0: โอเคคำที่ดีครับ ruler
2: ruler
0: we go นักนับหน่วยนะมีอะไรเจออะไรครับ
3: cutter คร
0: ับ ไม่ยาก cutter
2: cutter
0: น้องฟิล์มครับเจออะไรบ้าง
4: กาวคร
0: ับ นี่เองนะครับใช้คำว่า

0: Mulberry
1: Paper
0: Paper
1: แล้วส่วนของว่าวก็จะมีหางคอดูหน่อยครับอยู่ตรงไหน
2: เนี่ย
1: หางภาษาอังกฤษว่า tail
0: tail
1: เป็นปีกใช้คำว่า wing
0: wing
1: โครงมีหรือเปล่าต้อยครับ
3: โครงคร
1: ับ
3: อ
1: ันนี้โครงจะเรียกว่า frame
0: frame
1: we go กว่าจะได้ว่าวทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับ
4: 30นาที
1: 30นาทีเราจะลองทำด้วยแต่ว่าเราจะแยกเป็น2ทีมเราจะเล่นเป็นทีม We go อยู่กับทีเชอร์ผู้ที่ไหนครับ
5: อยู่กับฟิล์มครับ
1: โอเคต้อย
2: ครับ
1: สอนไปเรื่อยๆนะครับ
2: ไม้มันก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้มันต้องผ่านการเหล่าการกล่อมครับกล่อมให้ได้ขนาดแบบนี้ครับ
1: อ๋อให้มันกลมๆใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วก็ลบข้อออกหน่อยนึงแล้วก็ไปดัดไฟให้มันตรงครับดัดตรงเสร็จแล้วก็เริ่มเหล่าขัดนิดหน่อยแล้วก็มันเป็นรูปโครงแบบนี้
1: อ๋อแล้วก็ผูกเชือกใช่ไหมครับ
2: ผูกเชือกครับ
1: แต่ว่าวนี้มันไม่เหมือนกันตรงนี้มันจะลงมาเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเราดึงเข็มปักเป้าตรงนี้ไปหาปีกครับสองข้างมันก็จะโค้งอย่างนี้อ่ะ
1: ถามไหมที่ถามจะมีปัญหาหรือเปล่า
2: ไม่มีครับแต่ว่ารูปร่างจะไม่เหมือนกัน
1: โอเคผูกอยู่แล้วเรียบร้อยอย่างนี้นะครับแล้วยังไงต่อ
2: ขึ้นโค้งทำให้ปีกงอ
1: ครับ
2: โค้งครับเชิญดูก่อนครับอย่าเพิ่งเล่นครับ
1: ใช่ขอโทษนะ
2: ก่อนที่เราจะปลูกเราต้องดึงมาทาบให้มันพอดีกันก่อนครับจะได้ไม่ตึงเชือก
1: ต้องหวัดไปก่อน
2: ใช่แล้วก็ทบให้มันได้สองข้าง
1: ทางบ้านระวังตัวเองครับคัตเตอร์มันคม
2: เวลาปลูกต้องเอาด้านหลังว่าวลงหมายถึงว่าด้านที่ปลูกเนี่ยครับ
1: ครับความต้อยครับโอ้ที่เรียกดูไม่ออกหลังอยู่ตรงไหนครับ
2: ผมจะเรียกด้านที่เจาะสูงมาเป็นด้านหน้าว่าว
1: ครับ
2: ใช่ส่วนด้านที่ติดดอกผมจะเรียกเป็นด้านหลังว่าวคร
1: ับ อ๋อด้านหลังโอเคเอ้ต้อยเขียนอะไรอยู่ครับ
2: ติ๊กแอบเวลาเราทบมาตรงนี้แล้วเราก็จับมากลางปีกสองข้างจะได้เท่ากัน
1: อ๋อเท่ากันครับโอ้โหต้อยเก่งมากวิก็เคยทำไหมครับ
4: เคย
1: เป็นยังไงบ้างยากไหมยาก
4: ไม่ค่อยยาก
2: จนเป็นแบบนี้ก่อนครับ
1: โอเคนี่ขั้นตอนแรกนะครับ
2: ต่อไปก็เป็นการปลูกหัวครับ
1: โอ้
2: ผมเชื่อที่ปลูกเป็นตะกุดเบ็ดนะครับ
1: เวลาผูกเชือกต้องหมัดยังไงครับมีเทคนิคหรือเปล่า
2: ผูกตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: มีครับต้องเป็นล็อกแล้วก็หักคอไก่เข้ามาครับแล้วก็ตะกุดเบ็ดสักสองครั้งครับจนเป็นแบบนี้ครับ
1: โอเคเก่งมากแล้วเชือกที่เหลือที่ยาวนะครับตัดทิ้งหรือ
2: ตัดครับก่อนตัดต้องเอากาวตัดเช็คมาแต้มๆให้มันอยู่ครับ
1: ได้วิโก้พร้อมยัง
4: พร้อมครับ
1: โอเคลุยเลยครับเดี๋ยวให้วิโก้วัดเชือกความยาวประมาณนี้เนาะติดได้เลยครับเดี๋ยวที่จะจับให้ลงไม่อีกไหมอีกโอเค we go good job โอเคฟังนี้ด้วยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างอันนี้ใช้ได้หรือเปล่า
2: ใช้ได้แล้วครับสวยแล้ว
1: ขั้นตอนที่2ก็คือ
2: กาวลาเท็กซ์มาแต้มตามจุดที่ปลูกครับ
1: ต่อไปนี้ทำยังไงครับ
2: ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับตัดเชือกส่วนเกินที่ออกขั้นตอนต่อไปก็จะผูกเชือกตรงเข็มไปยันตรงปีกอีกรอบนึงครับ
1: เพื่ออะไรครับ
2: เพราะว่าเส้นเดียวมันไม่แข็งแรงผูกแล้วว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้อ๋อ
1: เห็นแล้วนะสองเส้นเลย
2: พอผูกสองเส้นนี้เสร็จก็จะมีเรียกว่าสักออกมาครับ
1: แล้วใช้เชือกเหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนครับสีดำสีขาว
2: สีอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเป็นได้เส้นเล็กลงมา
1: โอเคคำว่าผูกเชือกใช้คำว่า tie the rope
0: tie the rope
1: เก่งจังเลย
2: ต่อไปจะเป็นการปักกระดาษครับแต่ว่าถ้ากว่าจะเป็นแบบนี้มันนานเดี๋ยวมีแบบที่เตรียมไว้ให้ครับ
1: ต่อไปนี้แล้วต้องใช้กระดาษถูกไหมครับ
2: เป็นขั้นตอนการปักกระดาษ
1: โอเคก่อนจะทำสอนอีกรอบนึงนะกระดาษสาใช่ไหมครับใช้คำว่า mulberry paper
0: mulberry paper
1: ถูกต้องครับแล้วก็มีหลาย

0: สีด้วยให้เลือกสีอะไรดีฮะตอบเป็นภาษาอังกฤษ
1: green
0: green สีเขียวโอเคน้องภูน้องฟิล์มครับเลือกสีอะไรดีฮะ
2: red
0: red red สีแดงต้อยก็เลือกสีม่วงหรือว่า purple แล้วต้องวัดความยาวต้องวัดก่อนใช่ไหมครับ
3: วัดตัววาวของมันแค่ไหน
0: อ๋อเป็นตัวอย่าง

0: พอแล้ว
1: แล้วก็ด้านที่ชาเก่าติด
0: ปวางไว้ปึ้ง
1: คร
0: ับเย้ปิ้มครูขอดูหน่อยครับเก่งมากโอเค red team is ready green team is ready purple team is ready แต่ยังไม่เสร็จขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ
2: เป็นการติดคอซุงครับ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อการกระดาษฉีกครับอันนี้เอาไว้ติดคอซุงติดแบบนี้ครับมันจะ
0: โอเคครับ
2: เวลาติดแล้วเราก็ต้องให้มันตรงกับด้านเพื่อได้ล็อกไม้ด้วยครับส่วนซุงด้านล่างนี่วัดกลางปีกแล้วก็ลดลงมา1เซนครับ
0: ได้โอเคจุดแรกนี่โอเค we go จุดที่2ตรงนี้ฮะเรียบร้อยครับ2จุดแต่ยังไม่หมดต้องเจาะและติดเชือกผูกเชือก
2: ใช้เข็มครับ
0: เข็มภาษาอังกฤษว่า needle
1: needle
0: โอเคเจาะยังไง
2: ข้างล่าง2จุดครับข้างบน2จุดครับ
0: หนึ่งสองโอเคข้างบนด้วย ready one two three ฮึ๊บเฮ้ยเสร็จแล้วทีมสีแดงจอดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วยังไงต่อครับ
2: แล้วก็ผูกซุงครับใช้เป็นเชือกครับยาว3ส่วนของตัวครับ3ทบของมันนะครับ
0: 3รอบ
2: ใช่
0: We go วัดรอบแรกนะครับ1 2 3โอเคตัดได
2: ้การมัดก็คือร้อยเข้าไปในรูด้านดอกเนี่ย
0: ครับ
2: แล้วก็ทะลุรูหลังกลับมาข้างหน้าเหมือนเดิมครับ
0: โอเคลองดูฮะ
3: ว่าวจุฬาดั้งเดิมซึ่งเราไม่สามารถกำหนดว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยใดแต่ว่าเป็นคุณพ่อคุณรามตั้งอักษรรอจุฬารอจุฬาท่าพยอมที่มาของว่าวจุฬาก็มีนายทหาร2คนเมื่อสมัยนั้นกรุงสุโขทัยเกิดมีกบฏอ้างยี่ในเมืองหลวงก็ทับปราบไม่ได้เพราะว่าทหารที่อยู่รอบนอกไม่สามารถที่จะข้ามกำแพงแล้วเข้าไปในเมืองหลวงนั้นได้ก็มีนายทหาร2คนก็คิดอุบายว่าควรจะทำว่าวตัวใหญ่ๆขนาด7ตอกแล้วก็เอาหม้อดินใส่ดินระเบิดแล้วผูกขึ้นไปกับว่าวจุฬาทำให้มันตกลงในที่กบฏอยู่ก็จุดสายชนวนหม้อดินที่ผูกไปกับว่าวจุฬาก็ระเบิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นว่าวจุฬาที่ผูกระเบิดเลยลักษณะของว่าวจุฬาที่เป็นจุดเด่นก็คือเป็นรูปดาว5แฉกพระราชวงศ์เขาเล่นก็จะเป็นว่าวจุฬาขนาด4ศอกจะมีเสียงดังเสียงดังก็อยู่ที่อูที่หัวการเล่นว่าวต่อสู้คือว่าวจุฬาปักเป้าก็มาจากว่าวเขาเรียกว่าว4ศอกไม่ถึงว่าว7ศอกเขาจะเล่นกันเฉพาะพวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่เล่นต่อหน้าพระที่นั่งพระมหากษัตริย์คนธรรมดาเนี่ยในช่วงนั้นน่าจะไม่ได้เข้าไปเล่นเขาเรียกว่าเป็นเล่นการต่อสู้ระหว่างเป้าจุฬาปักเป้าในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีเล่นหลายครั้งคือว่าวต่อสู้เขาเรียกจุฬาปักเป้าเจ้าวิหารว่าวจุฬาเนี่ยเขาจะมีจำปาติดที่คอซุงเป็นจำปา3ดอกหรือ2ดอกนั่นเขาเรียกว่าอาวุธของว่าวจุฬาเวลาทําการต่อสู้กับว่าวปักเป้ามายุคสมัยหลังในสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีการทําว่าวจุฬาประกวดเรียกว่าว่าวเบญจรงค์ปิดดอก5ชั้นสวยงามมากซึ่งมีหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามที่ทําเมื่อ20ปีก่อนจนถึงปัจจุบันณปัจจุบันนี้ยิ่งสวยเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะทําสวยมากลักษณะการเล่นว่าวอีหลุมก็ลักษณะเหมือนกับว่าวฟ้าจุฬาปักเป้าแต่ว่าคน

0: ที่เล่นต่อสู้จะยืนเสมอกันถ้าจุฬาปักเป้าต้องยืนคนละแดนการเล่นว่าวอีลุมต่อสู้เนี่ยมันจะนำเอาว่าว2ตัวขึ้นไปคนละตัวแล้วก็ไปฟ้าว่าวให้วิ่งชนกันว่าวอีลุมจะบังคับวิ่งเข้าหากันได้ของใครที่ร่วงลงมาก็ถือว่าคนนั้นแพ้หรือว่าของใครที่ไม่ร่วงและมีอาการบาดเจ็บก็ต้องไปดูบาดแผลของใครบาดแผลมากคนนั้นก็ถือว่าแพ้ก็รู้สึกดีใจนะว่าเด็กรุ่นใหม่คือเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มมาสนใจเรื่องกีฬาว่าวไทยเริ่มประดิษฐ์ว่าวเล่นกันเองในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยยังมีเด็กรุ่นใหม่ๆหลายคนที่ยังสนใจสืบสานประเพณีว่าวไทยอยู
1: ่เรียบร้อยนะครับผูกเชือกแล้วก็มีหางด้วยแล้วต่อยครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ติดหางจะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: เวลาขึ้นไปมันก็จะหมุน
1: โอเคนั้นสอนอีกรอบหนึ่งครับคำว่าหาง tail โอ้มันยาวมากเลยอะ
2: เรียบร้อยแล้วครับพร้อมขึ้นแล้วครับ
1: เล่นได
2: ้เล่นได
1: ้เอ๊วิกเกอร์ว่ายังไงครับมันจะขึ้นหรือไม
3: ่ขึ้น
1: ขึ้นไหมทีมสีแดงขึ้นหรือไม
3: ่ขึ้นขึ้น
1: ทีมม่วง
2: ขึ้นอยู่แล้วครับ
1: โอ้เสร็จแล้วเรียบร้อย let's go fly a kite let's go bye เย้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับว่าวที่เราทำเองด้วยมือของเรานะครับแต่ว่าก่อนจะเล่นว่าวขอสอนภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับประโยคแรกก็คือมาเล่นว่าวกันไหมภาษาอังกฤษว่า do you wanna
4: do you wanna
1: fly a kite
4: fly a kite
1: do you wanna fly a kite
4: do you wanna fly a kite
1: นี่สุดยอดและประโยคที่สองก็คือติดลมหรือภาษาอังกฤษว่า catch the wind
4: Catch the
1: wind เก่งมาก
5: ขอบคุณดีเจมากนะครับที่มาเล่นว่าวกับพวกผมแล้วก็มาสอนภาษาอังกฤษกับพวกผม
4: ขอบคุณครับ
1: ยินดีเสมอนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีเปิดประสบการณ์ใหม่ที่เจก็เคยเล่นนะครับแต่ไม่เคยทำแล้ววันนี้เล่นว่าวมันจะสนุกแค่ไหนมันจะว้าวว้าวว้าวว้าวแค่ไหนครับ Let's fly a kite Bye Let's go Let's fly a kite Ready โอเคพอแล้วขึ้นไปเลยไป Who would have thought kite flying would be so much fun? Today, you can learn about kites with the history of old times. Nowadays, traditional Thai kite making is fading away. I want everyone to help conserve the kites that they can help keep the ancient Thai children's play art alive and well. See you again soon. สวัสดีครับคำถาม Quiz Challenge ถามว่าข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการทำว่าว A. Sharpener B. Bamboo C. Sandpaper Ba-ba-ba-bum. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A. Sharpener ซึ่งคำว่า Sharpener แปลว่ากบเหลาดินสอนั่นเองครับผมแล้ววันนี้เราจะทำว่าวอะไรบ้างครับ
6: มีปักเป้ากับอีลุงครับ
1: โอเคปักเป้ากับอีลุงโหที่จะไม่กล้าเรียกอีลุงเข้าไหนว่าต้องพูดเพราะๆนะครับขออนุญาตครับเรียกคุณลุงได้ไหมครับโอเคพูดเล่นนะครับ
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: The food source will be not enough for us shortly. The edible insects might be the effective food source for human in the near future. Our project relates about the development of gluten-free bread elish protein from elish silkworm pupae powder. The aim of this research, firstly, to study the characteristics of dye powder derived from an elish silkworm pupae. Secondly, to evaluate the possibility to use them as an alternative protein source in baked products. The rationale of this project confirmed the problem of rapid increase in world population, and we have concern about the food security. And the world population still growing continuously. So this lesson ignited us to seek out what can be replaced the livestock food source. We find out that the edible insects are interesting to use in nutritional aspect. The edible insects could provide good sources of proteins, lipids, carbohydrates, vitamins, and minerals. Moreover, edible insects farming has less environmental problems than the traditional livestock farming, because they produce less greenhouse gases, use lower resources and farming area to grow, and have higher feed conversion ratio than other livestock. The reason why we are interested in the pupae stage instead of the larvae stage of worm, because the pupae are considered as the low-cost waste from the textile industry, especially in northeastern region of Thailand. Furthermore, the previous study reported that the elish silkworm pupae contain better nutritional property than other silkworm, especially in the essential amino acids such as lysine and leucine, and good source of omega-3 fatty acids, dietary fiber, and essential minerals like iron, copper, and manganese. After obtaining the fresh pupae, we process them into the dry powder by using freeze dyeing technique to keep their freshness. And after that, we apply the chemical solvent and acid to treat them. So we could obtain the powder into three groups. The first one is a non-treated group, and the second one is a fat-free group, and the last one is a chitin digested and fat-free group. These samples exhibited the different properties because of their different compositions. So we have to check the property of them in terms of the physical, chemical, nutritional, and functional properties. Then we will compile all data and evaluate the possibility to apply them into the food model, which is a bread model. As the preliminary results, we try to put the non-treated pupae powder into the normal bread and found that the addition of insect powder really affected to the quality of bread in all attributes. First thing that directly impacts to the economic issue for silk farmer is to increase the value of the pupae waste and also allow them to expand the other food processing line along their textile industry. In the case that they don't want to process by themselves, they could sell the fresh pupae as a raw material to other food manufacturer to process it. The market of edible insect derived foods still have a big gap. The customer in North America and Europe continents are starting to give their interest in foods containing edible insects. So I think it is a worth chance for encouraging the Thai agriculturists to start the edible insect farms in Thailand. So the next step, I think the isolation of the nutritious fraction from the elish silkworm pupae is also interesting. This type of the pupae contains very high in protein, which is more than 59% of its dye weight. So it could add value to the normal pupae powder and sell them as a protein isolate. Moreover, the lipid extracted from the pupae has high beneficial polyunsaturated fatty acids like found in the plant oils. So we could highlight this point as the healthy food ingredient as well. The encouragement of the edible insect farming would be a part of the achieving sustainable development goals in terms of the environmental concern and increasing the food security for our country.

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งอย่างที่เราบอกกันไว้แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าสัปดาห์นี้ใครที่สนใจอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวอยากเข้าสู่เส้นทางของสายข่าวนะคะต้องฟังเลยเพราะว่าวันนี้ครูเงาะอยู่กับตัวจริงเสียงจริงเป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วยผู้หญิงคนนี้นะคะดูแลเรื่องการข่าวและตัวเองก็พาตัวเองเนี่ยไปเรียนไปศึกษาเริ่มจากสายข่าวเศรษฐกิจก่อนนะแล้วก็ไปศึกษาต่อเกี่ยวกับเรื่องของgender studies นะคะแล้วก็พาความรู้ทั้งหมดมาตอนเป็นผู้ประกาศข่าววันนี้เธออยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะดร.ณัฏฐาโกมลวาทินหรือคุณเต๋าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราโซเชียลกันอีกแล้วนะคะเราจะเจอกันแบบออนไลน์นะคะเนื่องจากโควิดนะคะเสียดายมากไม่ได้เจอคุณเต๋าที่นี่คุณเต๋าเป็นไงบ้างทำงานช่วยเล่าให้ทุกคนฟังทีเอาเริ่มจากเส้นทางก่อนเส้นทางว่าเราอยากมาเป็นผู้ประกาศข่าวได้ยังไงมันมีอุปสรรคอะไรไหมนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ค่ะเชิญค่ะ
1: ถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นของความอยากเป็นนักข่าวอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนี่ก็น่าจะย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ยุคประถมเลยนะคะครูเงาะสำหรับเต๋าเองเพราะว่ารู้สึกว่ามีความอยากสนใจข่าวสารบ้านเมืองอยากที่จะอ่านข่าวหนังสือพิมพ์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะข่าวอุบัติเหตุข่าวเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาสาระเนี่ยทำไมเราสนใจมาตั้งแต่เด็กๆก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วเวลาเพื่อนๆชวนกันว่าอ่ะช่วงรอรถกลับบ้านเราจะทำอะไรกันดีก็บอกเพื่อนๆว่าเรามาสมมุติเป็นผู้ประกาศข่าวกันเถอะว่าถ้าเรามีสคริปต์ขึ้นมาแล้วเราจะเป็นผู้ประกาศข่าวเราจะทำยังไงถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะชักตั้งแต่ช่วงประมาณป.3 ป.4 นี่แหละค่ะแต่ถ้ามาถึงช่วงที่จุดประกายจริงๆน่าจะเป็นช่วงมัธยมนะคะช่วงนั้นข่าวต่างประเทศเนี่ยเริ่มเข้ามาในเมืองไทยแล้วโดยเฉพาะ CNN เป็นยุคเริ่มต้นของ CNN เลยค่ะเราก็รู้สึกว่าสนใจอยากรู้ข่าวต่างประเทศมีอยู่ช่วงนึงสงครามอ่าวเปอร์เซียนะคะก็เห็นคริสเตียนอัมันพัวคุณผู้ชมที่ติดตามหรือว่าน้องๆที่น้องๆก็ไม่น่าจะได้แล้วนะคะอาจจะเป็นคุณผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะก็น่าจะได้ยินชื่อของนักข่าวท่านนี้นะคะนักข่าวชาวอเมริกันที่ไปยืนรายงานอยู่ในพื้นที่สงครามอู้ตอนนั้นเด็กมัธยมปลายอย่างเต๋าดูนี่รู้สึกหัวใจพองโตเลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหความเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยมันได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็ช่วยให้เราเป็นนักเล่าเรื่องเล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็คงจะเป็นการทำงานที่ลุยสนุกแล้วเราได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้รับรู้ตรงนั้นแหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆที่ทำให้รู้สึกว่าจุดประกายอยากเป็นความฝันอยากเป็นนักข่าวอยากเป็นคนเล่าเรื่องอยากเป็นคนรายงานสถานการณ์นะคะ mm-hmm. แล้วที่โชคดีขึ้นไปอีกก็คือตอนที่เรียนระดับมหาวิทยาลัยก็มีอาจารย์อินเดียท่านหนึ่งก็จะชอบนำข่าวยากๆเนี่ยมาให้นักเรียนอ่านเป็นภาษาอังกฤษเราก็สังเกตตัวเองแล้วก็พบว่าเอ๊ะทำไมเราชอบล่ะในขณะที่เพื่อนๆเนี่ยบ่นแล้วก็ดูแล้วกลัวๆแต่ว่าเราเองเนี่ยกลับวิ่งเข้าไปหาบทความยากๆแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะถ่ายทอดแล้วพอครูมาเล่าว่าถ้าอยากจะเล่าเรื่องเก่งๆเนี่ยก็ต้องเป็นผู้สื่อข่าวนะทำข่าวไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ทำข่าวทีวีก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันคือถ้าจะสรุปสั้นๆก็มาจากความสนใจที่สนใจเรื่องข่าวในเชิงส่วนตัวนะคะสนใจข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วพอได้เห็นนักข่าวเก่งๆที่ทำงานลงภาคสนามเราก็รู้สึกว่าโอ้โหสนุกอยากเป็นแบบนั้นด้วยก็เลยเป็นเส้นทางที่พยายามเดินตามความฝันตัวเองนะคะแต่ว่าไปทำงานที่แรกเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความฝันตัวเองเลยค่ะไปเป็นเลขาอยู่กับผู้จัดการที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็ทำงานรถเข็นเด็กซึ่งเป็นบริษัทของไต้หวันนะคะช่วงนั้นก็รู้สึกเอ๊ะทำไมชีวิตดูไม่ค่อยสนุกเลยแต่ว่าในที่สุดก็สามารถสานเส้นทางความฝันได้นะคะไปสมัครงานที่ The Nation แล้วก็เริ่มต้นจากความเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ก็คืออาจจะไม่ได้ตรงกับความฝันตัวเองตั้งแต่ต้นด้วยความที่อยากเป็นนักข่าวทีวีแต่ก็ได้เข้ามาอยู่ในวงการข่าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าก็ได้ฝึกทั้งเรื่องของการอ่านการสรุปประเด็นการเขียนบทความการทำข่าวการสัมภาษณ์ต่างๆจ จนมาได้ทำข่าวทีวีก็เริ่มต้นมาที่ไอทีวีนะคะก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆสำหรับการทำข่าวทีวีที่ได้ฝึกเล่าเรื่องรายงานข่าวสดๆสัมภาษณ์สดๆแล้วก็ฝึกตัวเองในแง่ของความเป็นนักข่าวไปด้วยในตัวค่ะก็คือใช้ทักษะที่หลากหลายมากนะคะครูเงาะแล้วก็เกี่ยวข้องกับความสนใจอยากรู้เรื่องราวทั้งในไทยในต่างประเทศเศรษฐกิจการเมืองสังคมต่างๆพอเราสนุกกับข้อมูลสนุกกับข่าวสารตั้งคำถามไปเจอแหล่งข่าวแล้วเราสนุกกับการตั้งคำถามเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหทุกอย่างมันสนุกไปเลยภารกิจที่มาทำที่ไทย PBS เนี่ยก็มีความท้าทายอย่างมากนะคะเพราะว่ารับผิดชอบในการเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการที่นี่ไทย PBS เป็นผู้สื่อข่าวเป็นบรรณาธิการรายการในช่วงแรกๆคือภารกิจในแต่ละวันเนี่ยเยอะมาก
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS ดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินดำเนินรายการค่ะ
2: Can you tell us more about the procedure you have to go through with the Thai authority especially with some questions that have to be screened
3: Yeah
2: Why do you think this kind of story is very international and it draws

0: calls, foreign correspondent from around the world to Thailand. Why is that?
1: เพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ว่ายากในการทำงานก็คือการบริหารภารกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนี่แหละค่ะเพราะว่าการที่จะมาออกรายการสดๆในช่วงประมาณ3 ทุ่ม กว่าๆไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆเรามานั่งอ่านสคริปต์แล้วก็ออกอากาศได้เลยต้องพยายามทำความเข้าใจกับประเด็นเนื้อหาต่างๆมอบหมายผู้สื่อข่าวในทีมให้ไปทำข่าวแต่ตัวเราเองเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกับประเด็นเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยนะคะเพื่อที่จะให้สามารถเล่าเรื่องสามารถพรีเซนต์สามารถนำเสนอได้เพื่อให้คุณผู้ชมเข้าอกเข้าใจความยากของการทำงานตรงนี้ก็คือเรื่องที่ยากๆเรื่องที่ซับซ้อนเราจะเล่าอย่างไรให้คนรู้สึกว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตเขาแล้วรู้สึกว่าเชื่อมโยงมาถึงชีวิตเขาได้เรื่องอะไรที่ยากๆแล้วเราสามารถย่อยให้เข้าใจง่ายตรงนี้แหละค่ะก็คือความยากของทั้งความเป็นผู้สื่อข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการนะคะและอีกหนึ่งทักษะที่รู้สึกว่ายากก็คือการเป็นนักสัมภาษณ์เพราะหมายความว่าเราก็จะต้องมีความรู้มีคลังเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอยู่ในสมองในระดับหนึ่งแต่พอต้องสัมภาษณ์สดๆแล้วก็จะต้องต่อยอดประเด็นถามต่อเพื่อให้เข้าใจในเรื่องที่ยากๆตรงนี้ก็เป็นทักษะที่จะต้องพยายามฝึกฝนให้เกิดขึ้นด้วยนะคะ
2: ทีนี้ก็ถามนิดนึงได้ไหมคะคุณเต๋าคะเพราะว่าการเป็นนักข่าวเนี่ยหลายคนก็จะตีว่าอ่ะนักข่าวจริงๆมันแยกเยอะมากเลยมีทั้งผู้ประกาศถูกไหมคะมีทั้งผู้รายงานข่าวมีภาคสนามนะคะมีสัมภาษณ์มีเล่าข่าวแต่ละอันเนี่ยใช้ทักษะต่างกันยังไง
1: คือจริงๆถ้าไปถามคนจำนวนมากเวลาถามว่าอยากทำงานอะไรเกี่ยวกับสื่อคนก็อาจจะตอบว่าอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะก็จะคล้ายๆตัวเต๋าเองที่ตอนจุดเริ่มต้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้ประกาศข่าวแต่พอมาทำจริงๆก็หมายความว่าจะต้องสะสมทักษะในหลายๆด้านกว่าที่จะมารวบยอดเป็นผู้ประกาศข่าวได้เพราะว่าอย่างที่ไทย PBS ก็จะเน้นมากนะคะว่าผู้ประกาศข่าวก็จะไม่ใช่คนที่มานั่งอ่านตามบทที่มีคนเตรียมให้แน่นอนว่าบางข่าวก็ต้องมีทีมข่าวมีกองบรรณาธิการเตรียมให้นะคะแต่ว่าข่าวจำนวนหนึ่งผู้ประกาศข่าวก็ต้องเขียนได้เองรีไรต์ได้เองทำได้เองด้วยเพราะฉะนั้นทักษะต่างๆก็คือรวบยอดออกมาเพื่อที่จะมาเป็นผู้ประกาศข่าวแน่นอนมีความต่างกันในรายละเอียดอย่างที่ครูเงาะถามนะคะไม่ว่าจะเป็นนักข่าวที่ต้องทำหน้าที่รวบรวมข่าวสัมภาษณ์เรียบเรียงข่าวออกมาแล้วก็นำมาให้ผู้ประกาศข่าวซึ่งผู้ประกาศข่าวคนนั้นถ้าเป็นนักข่าวอยู่ในตัวก็แน่นอนว่าจะทำงานได้อย่างแน่นขึ้นมั่นอกมั่นใจมากขึ้นในการเล่าเรื่องและผู้ประกาศข่าวก็อาจจะมีทั้งแบบอ่านตรงๆไปตามสคริปต์อ่านตามบทเป๊ะๆเลยหรือว่าอีกแบบหนึ่งซึ่งในเมืองไทยตอนนี้ก็เห็นกันเยอะก็คือความเป็นนักเล่าข่าวนะคะก็ต้องทำความเข้าใจกับประเด็นตัวละครต่างๆที่เกิดขึ้นในข่าวแล้วก็นำมาย่อยนำมาเล่าให้มีขั้นตอน1 2 3 4 5คือความเป็นผู้ประกาศข่าวในยุคนี้ก็อาจจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องไปด้วยในตัวอย่างที่ครูเงาะเองก็คงจะมีประสบการณ์ทางด้านนี้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะทักษะตรงนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องมีบทนำเนื้อเรื่องสรุปเป็นหลักการพื้นฐานในการสื่อสารเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าผู้ประกาศข่าวที่มีเวลาสั้นๆเล่าเรื่องบางเรื่องได้แค่2นาที3นาทีตรงนี้ก็เป็นโจทย์ละค่ะว่าจะทำอย่างไรให้คนดูคนฟังเนี่ยอยากอยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบเพราะฉะนั้นก็จะต้องเริ่มแบบเข้มๆจบแบบประทับใจหรือว่าจบแบบให้กินใจแล้วเนื้อหาตรงกลางเนี่ยแหละค่ะก็ต้องพยายามลำดับเรื่องราวให้คนฟังคนดูดูแล้วเนี่ยเข้าใจตามเราก็เป็นหลักการพื้นฐานเพียงแต่ว่าก็ต้องฝึกกันรายวันฝึกแบบฝึกกับงานเนี่ยแหละค่ะ on the job training on the job learning กันเลยค่ะ
2: คือพอฟังแล้วเนี่ยสกิลหรือทักษะที่จำเป็นต้องมีเลยนะคะไม่ใช่แค่พูดหลายคนจะเข้าใจว่าเอาก็แค่อ่านไปไม่ใช่เลยเราต้องทำความเข้าใจหนึ่งหาข่าวเป็นก่อนนะคะข่าวแบบไหนที่ผู้คนจะสนใจแล้วเราจะย่อยให้ข่าวนั้นเป็นเรื่องง่ายฟังแล้วเข้าใจง่ายยังไงพอย่อยเป็นปุ๊บสรุปให้ได้ได้ไหมเพราะเวลาก็ไม่ได้มีทั้งชีวิตให้เรากับข่าวหนึ่งเราจะทำให้เหลือ2นาทีทำยังไง2นาทีให้เข้าใจแถมยังน่าติดตามโอ้โหนี่ถือว่าเป็นทักษะแบบ ขั้นสูงเงาะขออย่างนี้ได้ไหมคะคุณเต๋อคะสมมติว่าคุณเต๋อสอนเงาะสมมติเงาะเป็นนักข่าวใหม่หรือเล่าให้คุณเงาะฟังก็ได้ค่ะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างมาสักหนึ่งข่าวที่เพิ่งบรีฟน้องๆ นักข่าวไปว่าเนี่ยข่าวนี้มีเวลาให้2นาทีคุณต้องเปิดแบบเนี้ยเปิดอย่างเงี้ยเรียกว่าดึงคนอยู่ได้แล้วมันจบกินใจเนี่ยมันประมาณเนี้ยลองยกตัวอย่างสักข่าวนึงให้พวกเราได้เข้าใจได้ไหมคะว่า2นาทีเปิดจับจิตจบจับใจเนี่ยมันทำยังไง
1: ช่วงนี้ก็น่าจะต้องเป็นเรื่องของโควิด-19 เรื่องของวัคซีน ต่างๆนะคะครูง้อคะ อย่างช่วงเวลานี้นะคะเรื่องของการประกาศมาตรการต่างๆการคุมเข้มพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะประกาศเคอร์ฟิวช่วงที่เริ่มต้นรายการเนี่ยต่อก็จะต้องเริ่มต้นขึ้นว่าแล้ววันนี้โฉมหน้าของกรุงเทพมหานครก็คงจะแตกต่างจากกรุงเทพมหานครที่คุณผู้ชมรู้จักนะคะเพราะว่าเป็นคืนแรกของการประกาศเคอร์ฟิวกับการยกระดับมาตรการคุมเข้มเพราะฉะนั้นเต็มไปด้วยความเงียบเหงาและขาดชีวิตชีวาเป็นโฉมหน้าของกรุงเทพมหานครที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราพูดเข้ากล้องนะคะ
2: นี่ฮุกเลยนะคนดูแบบฟังแล้วหูขนลุกจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็แทมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มีความดรามาติกนิดด้วยภาษานั่นแปลว่าหนึ่งต้องเป็นคนอ่านเยอะฟังเยอะเพราะไม่งั้นคลังภาษาในการที่จะเป็นเขาเรียกว่าภาษาที่จะกระตุกใจคนเนี่ยมันจำเป็นนะที่เราจะต้องรู้และมีคลังภาษาได้เพราะเมื่อกี้เท่าที่หัวฟังเนี่ยภาพเลยสมมติเปิดแล้วโอ้โหเปิดจับจิตแล้วยังไงต่อคะที่จะทำให้เราตามต่อได
1: ้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะช่วงเมื่อกี้ก็เป็นช่วงที่มองกล้องแล้วสมมติว่าเวลาเข้าข่าวจริงๆก็จะเห็นภาพและเห็นภาพกรุงเทพที่เงียบเหงาคนไม่มีคนนะคะตามป้ายรถเมย์อันนั้นก็จะเป็นแบบบทบรรยายไปนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้สมมติว่าเต๋าไม่เห็นภาพแล้วก็บรรยายสดๆนะคะ
2: ค่ะ
1: ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คงจะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความเศร้าส้อยแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตชีวาเหมือนอย่างกรุงเทพที่เรารู้จักกันนะคะตามป้ายรถเมย์ก็แทบจะไม่มีผู้คนบ้านเมืองอาจจะสภาพคล้ายๆกับเมืองร้างในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนมักจะต้องเดินทางกลับบ้านแต่คืนนี้ไม่เหมือนคืนที่ผ่านๆมาค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคนกรุงเทพจะต้องอยู่ในภาวะล็อกดาวน์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่หรือว่ามาตรการจะต้องยกระดับให้เข้มข้นซึ่งก็หมายถึงว่าจะต้องเงียบเหงามากกว่านี้ก็จะประมาณนี้นะคะตัวอย่างค่ะ
2: ว้าวอันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าการทอดเสียงการเว้นจังหวะทามมิ่งนะคะแล้วก็การบรรยายให้เห็นภาพนะคะจุดประสงค์อ่ะสมมติว่าพอจะเล่าข่าวนี้คุณเต๋ากำหนดกับตัวเองไว้ยังไงว่าฉันจะเล่าข่าวนี้เพื่อผลลัพธ์อะไร
1: หัวใจของข่าวทีวีก็คือการเล่าเรื่องจากภาพนะคะเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากแล้วความเป็นผู้ประกาศข่าวในการที่จะนำเข้าแต่ละเรื่องตรงนี้ก็มีความสำคัญที่เราจะดึงคนดูให้อยู่กับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่าแล้วคุณหมอบอกว่านึกภาพตามได้แสดงว่าเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องการให้คนนึกภาพตามเป็นจินตนาการที่ร่วมไปกับการส่งผ่านอารมณ์ของผู้สื่อข่าวแต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือและคนรู้สึกว่าผู้ประกาศข่าวไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเกินไปแต่ต้องการที่จะมานำเสนอความจริงที่รอบด้านตรงนี้ก็ต้องระมัดระวัง

0: ว่าชอบมากเลยนะคุณผู้ชมที่คุณเต๋าได้บอกว่าหน้าที่ของนักข่าวคือเราไม่สามารถมันคือคุณก็บอกว่ามันเป็นศิลปะมากเลยอะเราไม่สามารถที่จะแบบโอ้โหดราม่าซะดูเป็นแบบละครหลังข่าวอะไรเงี้ยนะคะในขณะเดียวกันถ้าไม่มีความจูงใจเลยคนก็ไม่อยากดูเราจะประคองศิลปะตรงนี้คือดึงใช้ภาษาที่ดึงให้คนเห็นภาพตามเกิดอารมณ์ร่วมได้ในขณะเดียวกันก็ไม่มากจนเกินไปจนทำให้เกิดความเกินของความเป็นจริงโอ้โหมันคือศิลปะมากๆเลยนะคะทีนี้คุณง้อขออนุญาตถามต่อนะคะว่าเวลาที่จะเลือกผู้ประกาศข่าววิธีการเลือกมุมมองของเราใครที่เหมาะสมที่เราจะเลือกให้เข้ามาเป็นผู้ประกาศข่าวคะ
1: หลายองค์ประกอบมากเลยนะคะคุณเงาะทั้งเรื่องของหน้าตา

การใช้สายตาท่าทางเวลาสื่อสารอะไรบางเรื่องออกมานะคะว่าจะมีการควบคุมลักษณะท่าทางตัวเองอย่างไรน้ำเสียงนี่ก็สำคัญมากนะคะที่เสียงจะต้องทุ้มแล้วก็ต่ำลงมาสักนิดหนึ่งเพื่อให้คงความน่าเชื่อถือไว้นะคะถ้าเสียงสูงมันจะแหลมปรี๊ดแล้วคนจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยอยากฟังแล้วก็จริงๆคำว่าแล้วก็นี่ควรจะลดด้วยนะคะคำว่าแล้วก็คือคำฟุ่มเฟือยต่างๆก็จะต้องพยายามตัดออกไปเหลือให้น้อยที่สุดค่ะคำว่านะครับนะครับที่ลงท้ายประโยคกันจนชินเนี่ยก็ต้องพยายามลดลงเหลือน้อยที่สุดคำว่าเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรจะใช้จริงๆคุณสมบัติโดยรวมของผู้ประกาศนะคะก็คือเรื่องของการใช้สายตาท่าทางสีหน้าลักษณะบุคลิกโดยรวมรวมถึงน้ำเสียงและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือความเข้าใจในข่าวตรงนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะคะ

0: แต่ว่าในยุคนี้แล้วจริงๆก็ได้เห็นการปรับตัวกันเยอะมากขึ้นผู้ประกาศก็ต้องคุยได้มากขึ้นเป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมได้มากขึ้นนะคะจริงๆทั้งอุตสาหกรรมก็จะเห็นการปรับตัวของคนทำงานหน้าจอด้วยค่ะแต่ว่าโดยรวมก็คือจะต้องมีความน่าเชื่อถือแล้วก็รู้ในเรื่องที่กำลังพูดอยู่กำลังเล่าอยู่ด้วยค่ะ
1: ตอนนี้บางทีมันมีเรื่องของการฝักไฟได้ไฟหนึ่งอย่างเงี้ยแม้กระทั่งตัวนักข่าวเองเนี่ยบางทีก็เลือกข้างแต่ทำยังไงที่จะรักษาใจของเราให้เป็นกลางที่สามารถจะคงความยุติธรรมให้กับทั้งสองฝั่งได้อันนี้เราบรีฟทีมข่าวของเรายังไงอะคะ
0: นี่ก็เป็นอีกเรื่องยากเรื่องนึงนะคะคือจริงๆเต๋าเข้ามาอยู่ไทย PBS ก็ประมาณ12ปีแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยเผชิญความขัดแย้งทางการเมืองมาตลอดตั้งแต่ยุคของกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อหลากสีจนมาถึงยุคนี้ที่ได้เห็นการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนที่มีความตื่นตัวอย่างมากนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วนักข่าวก็เป็นคนเป็นมนุษย์ทั่วไปนี่แหละก็มีความคิดมีจุดยืนทางการเมืองที่แต่ละคนจุดยืนส่วนตัวก็ย่อมมีแน่นอนนะคะอาจจะไม่เห็นด้วยกับสีนั้นสีนี้ค่ายนั้นค่ายนี้แต่ทุกคนมีความเห็นส่วนตัวได้แต่เมื่อต้องรายงานไม่ว่าจะเป็นการรายงานสดการยืนรายงานการสัมภาษณ์ภาคสนามก็ต้องพยายามรอบด้านให้มากที่สุดค่ะพยายามรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายพยายามกั่นกรองแล้วก็นำมาเรียบเรียงเพื่อให้ได้รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะเราก็ต้องรักษาความเป็นวิชาชีพของความเป็นสื่อมวลชนในระหว่างการทำงานด้วยค่ะ
1: ณวันนี้ในวันที่สื่อเนี่ยไม่ได้มีแค่สื่อหลักอย่างเดียวแล้วมันมีสื่อที่มาในช่องทางของออนไลน์มีทั้งข่าวลวงแล้วยิ่งการทำงานของอัลกอริทึมอีกฉันเชียร์ข้างไหนฉันก็จะเห็นข่าวแต่ข้างนั้นแล้วก็จะเห็นแต่ข้อเสียของอีกฝั่งนึงฝั่งนี้ก็จะเห็นแต่ข้อเสียของฝั่งนั้นและเห็นแต่ข้อดีของตัวเองเนี่ยณวันนี้ในฐานะคนทำข่าวอยากจะบอกให้คนได้ใช้การวิเคราะห์ข่าวอย่างไรที่จะรู้ว่าเราไม่ได้ตกเป็นทาสของเหยื่อข่าวที่มีเจตนาบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีแต่โจทย์ยากๆนะคะช่วงนี้คือเราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วเสรีภาพในการเลือกเสพเยอะมากรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะคะครูเงาะตามคำพูดที่ว่ายุคนี้ใครก็เป็นผู้สื่อข่าวได้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนสามารถที่จะรายงานสถานการณ์หรือว่านำเสนอมุมมองผ่านโซเชียลมีเดียที่เป็นสมาชิกกันอยู่มีบัญชีอยู่นี่ทำได้ทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนวิชาชีพที่ทำงานในระดับองค์กรในการประกาศตัวว่าเป็นสำนักข่าวหลักๆยิ่งต้องคงมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานจริยธรรมท่ามกลางความยากท่ามกลางเสียงน้อยที่เยอะไปหมดเนี่ยนะคะสื่อมวลชนก็ต้องยกระดับมาตรฐานวิชาชีพตรงนี้ทำงานอย่างมีความรับผิดชอบปราศจากความอคติลำเอียงแล้วก็รักษามาตรฐานจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน

0: ในยุคที่เกิดความวุ่นวายเกิดความโกลาหลทางความคิดหรือว่าเกิดวิกฤตอย่างเรื่องภัยพิบัติเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะคนก็จะถามหาสื่อที่ทำงานอย่างมีความรับผิดชอบเนี่ยแหละค่ะ
1: ในวันที่เรายืนหยัดอ่ะมันจะเปล่งประกายออกมาเองนะวันที่เราสับสนกับข้อมูลที่เยอะแล้วมีใครสักคนที่ยืนหยัดทำหน้าที่ตรงนี้อาจจะเป็นเสาหลักที่ทำให้คนหันกลับมาแล้วกลับมาฉันไม่เสพอะไรละฉันขอดูที่นี่พอเขากรองให้ฉันแล้วอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคุณน้อยอยากให้คุณเต๋าช่วยแนะนำใครก็ตามที่อยากจะมาเดินในเส้นทางนี้เขาควรต้องเริ่มคิดอะไรเริ่มลงมือทำอะไรเริ่มฝึกอะไรและพาตัวเองไปอยู่ตรงไหนเขาถึงจะสามารถมาเป็นผู้ประกาศข่าวได้เป็นผู้รายงานข่าวได้อย่างที่คุณเต๋าเป็นค่ะ
0: ไม่ง่ายเลยถ้าใครมีความฝันที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวตามช่องทีวีกระแสหลักทั่วไปอันดับหนึ่งถ้าอยากเป็นผู้ประกาศข่าวก็ต้องสนใจข่าวต้องอ่านข่าวอ่านเยอะๆเลยค่ะสนใจข่าวเรื่องไหนก็พยายามอ่านให้เยอะในเรื่องนั้นแต่ก็ต้องเปิดโลกเปิดสมองตัวเองอ่านเรื่องอื่นๆที่ตัวเองอาจจะไม่ชอบด้วยนะคะเพื่อสะสมความรู้ให้ได้เยอะที่สุดแล้วความที่มีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอยู่แล้ว YouTube Facebook Live ฝึกตัวเองได้เรื่อยๆเลยค่ะฝึกย่อความอ่านเรื่องไหนแล้วก็ฝึกนำมาเล่าเป็นภาษาของเราเองนำมาลำดับเรื่องราวย่อความแล้วก็พยายามระมัดระวังเรื่องของวรรคตอนเรื่องของเสียงจังหวะจักรโคนรอเรือรอลิงคำควบกล้ำต่างๆเหล่านี้เป็นทักษะที่สอนตัวเองได้ติตัวเองได้แล้วก็พัฒนาได้พอทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะมีคล้ายๆกับมีผลงานของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่แน่ว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะได้พัฒนาเป็นผู้ประกาศข่าวตามช่องทีวีต่างๆก็เป็นได้นะคะเพราะว่ายุคนี้ทีวียังมีแต่เต๋าเชื่อว่าต่อไปเมื่อคนดูทีวีน้อยลงน้อยลงการฝึกแบบนี้ยังไงก็ยังเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากนะคะกับการเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพนะคะ

0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียกว่าหลายเรื่องเลยนะคะไม่ใช่แค่ทักษะของการเป็นนักข่าวอย่างเดียวได้ทั้งแนวคิดจริงๆแล้วค่ะการเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักข่าวเป็นสิ่งสำคัญของบ้านเมืองนะคะไม่ใช่ว่า เป็นเพียงแค่อาชีพนะเป็นหนึ่งหน่วยสำคัญในการขับเคลื่อนบ้านเมืองให้ไปต่อได้เพราะว่าเขาเป็นกระบอกเสียงทำหน้าที่รับข่าวมาแล้วเสนอข่าวต่อไปในท่ามกลางวิกฤตแห่งศรัทธาถ้าวันนี้คุณเป็นสื่อมวลชนหรืออยากที่จะเป็นสื่อมวลชนในอนาคตแล้วตั้งใจเลยที่จะพาตัวเองให้เป็นเสาหลักที่ไม่ใช่ปักขี้เลนนะเสาหลักจริงๆที่ให้บ้านเมืองของเราไปต่อได้ยุติธรรมเปิดใจไม่ได้เอาอคติของตัวเองเป็นตัวนำนะคะใช้ใจของเราที่เปิดให้โอกาสกับทั้งสองฝั่งสองฝ่ายให้เขาได้มีสิทธิ์แสดงออกแล้วเราเป็นหน้าที่ตัวกลางจริงวันนั้นนะคะก็จะเป็นวันที่ทำให้เราสามารถกู้วิกฤตศรัทธาให้กลับมาได้ฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะฝึกพัฒนาฝึกในเรื่องของทักษะอย่างเมื่อกี้ที่คุณเต๋าบอกก็คือการอ่านการสรุปใจความนะคะอย่าลืมวิ่งเข้าหาเป้าหมายของเราด้วยอย่างที่คุณเต๋าไปนะคะเริ่มจากเนชั่นแม้ไม่ตรงในตอนแรกแต่ในที่สุดก็พาตัวเองมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือฝึกในเรื่องของ mindset ในเรื่องของจริยธรรมของการเป็นผู้ประกาศเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นได้แต่การจะเป็นให้ดีไม่ใช่ทุกคนเป็นได้ฝากไว้ตรงนี้นะคะวันนี้คุณง้อขอบคุณคุณเต๋ามากๆค่ะสำหรับความรู้ที่ให้กับพวกเรานะคะในสัปดาห์นี้เราขอลากันไปก่อนแล้วในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันค่ะว่า The Speech Idol ของเราจะเป็นใครที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราสำหรับวันนี้ครูง้อกับคุณเต๋าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณเต๋าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชม

0: าของเราในวันนี้เขาสามารถพัฒนาตัวเองมาจนวันนี้นะคะเขามีผู้ติดตามมากถึง2,600,000 followers ค่ะ
1: คนรู้จักหนูจากวลีคำว่าคิวไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเท่ากันอยู่แล้วการที่เราจะสำเร็จได้เนี่ยหนูรู้สึกว่าเราต้องมีความอดทนแล้วก็ขยันค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะได้เวลามาพบกันอีกแล้วค่ะรายการ AYC Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสแปแก้นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้าน A Cup of Joe A Cup of Joe นะคะเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักอยู่ริมทะเลสาบหมู่บ้านสามกรนั่นเองนะคะถ้าจำกันได้นะคะเราเคยพูดถึงสำนวนที่หมายถึงกาแฟหลายหลายสำนวนเลยทีเดียวและ A Cup of Joe ก็เป็นสำนวนซึ่งหมายถึงรู้ว่าพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟนั่นแหละค่ะวันนี้เราจะมาเน้นกันนะคะที่คำว่า blend คำว่า blend b l e n d blend นี้เนี่ยนะคะก็คือการผสมผสานเข้ากันค่ะถ้าเป็นในด้านของกาแฟนะคะก็คือการผสมกาแฟที่ต่างกัน2ชนิดหรือว่ามากกว่า2ชนิดเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้เป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเลยล่ะค่ะดังนั้นเวลาที่เราเห็นคำว่า coffee blend ก็จะหมายถึงกาแฟค่ะที่มีการผสมกันของเมล็ดกาแฟต่างชนิดต่างพันธุ์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นนะคะจากแหล่งปลูกหลายๆแหล่งปลูกนั่นเองล่ะค่ะซึ่งถ้าเป็นสูตรของอิตาเลียนเนี่ยเคยทราบกันมานะคะว่าจะต้องใช้กาแฟถึง5ชนิดขึ้นไปค่ะโอ้โหเอามาเบลนด์ให้เข้ากันให้หอมค่ะคราวนี้เราก็จะมาดูสำนวนที่

นใจนั่นก็คือ to blend in to blend in นี้เนี่ยนะคะความหมายก็คือว่าให้ดูกลมกลืนนะคะหรือว่าให้ได้เป็นที่สังเกตนั่นเองนะคะหรือว่าทำตัวให้เนียนหรือว่าอาการที่ว่าเราเนี่ยเนียนแล้วก็กลมกลืนไปกับเขาให้หมดเลยนะคะตัวอย่างค่ะ he blended in with the crowd at the concert he blended in with the crowd at the concert สมมุติว่านะคะมันเป็นคอนเสิร์ต rock and roll ทุกคนเนี่ยนะคะก็แต่งตัวมา rock เป็นพังเอ่ยใส่แบบชุดหนังอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาก็ใส่มาด้วยเขาก็เลยดูกลมกลืนเหมือนคนอื่นแต่ถ้าเอ๋ไปเนี่ยเอ๋ไม่ได้ blend in หน้าเพราะเสื้อสีสดซะขนาดนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะ AYC Food Fit for Five พบกันใหม่ครั้งต่อไปแต่อย่าลืมเข้ามากดไลค์นะคะแล้วก็เข้ามาแนะนำด้วยค่ะว่าอยากจะให้เราไปถ่ายทำที่สถานที่ใดหรือว่ามีคำถามเรื่องของภาษาอังกฤษทิ้งไว้ได้เลยค่ะที่ Food Fit for Five Fans วันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางเรือการเดินเรือแล้วก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจหลายคำด้วยกันนะคะวันนี้อยากจะพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะของเรือเนี่ยที่มีความสำคัญมากๆเลยสมอเรือค่ะซึ่งสมอเรือนั้นเนี่ยนะคะใช้ในการยึดเรือให้อยู่กับที่เพื่อที่จะให้เรือนั้นเนี่ยนะคะไม่ลอยไปไหนค่ะอย่างเช่นที่ท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะเรือขนสินค้าเนี่ยก็จะต้องจอดเรือหรือว่าทิ้งสมอในจุดทิ้งสมอบริเวณปากน้ำนะคะเพื่อที่จะรอให้เรือนำร่องเนี่ยนะคะนำเข้าท่าอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าท่าไปได้เองค่ะสมอในภาษาอังกฤษใช้คำนี้อ่านออกเสียงว่า anchor การทิ้งสมอเรือนะคะเพื่อที่จะให้เรือนั้นอยู่กับที่ก็คือการDrop the anchor ส่วนการถอนสมอเรือเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยแล่นออกไปได้นั้นเนี่ยก็คือ weigh the anchor แต่ถ้าเป็นการผูกเรือไว้เราก็จะใช้ to tie up หรือว่าจะเป็น to moor ก็ได้ตัวอย่าง The boat is tied up in the dock แปลว่าเรือเนี่ยนะคะถูกผูกเอาไว้ที่ท่าเรือค่ะ The boat is moored in the dock ความหมายเดียวกันเลยค่ะซึ่งนอกจากคำว่า anchor จะแปลว่าสมอเรือแล้วเนี่ยยังหมายถึงผู้อ่านข่าวหรือว่าผู้ประกาศข่าวก็ได้ซึ่งเราจะเจอคำว่า anchor ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะถ้าเป็นแบบอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า newsreader ซึ่ง anchor หรือว่า news anchor anchorman anchorwoman ก็จะหมายถึงผู้อ่านข่าวที่สามารถสรุปข่าวประสานการรายงานข่าวจากหลายๆแหล่งได้แล้วก็มานำเสนอต่อคุณผู้ชมเนี่ยละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะพบกันใหม่ในรายการ AYC Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะบางคนเอ๊ะแปลกใจมีเด็กน้อยที่ไหนมานั่งตักเออยู่ลูกชายเองค่ะน้องเบเนดิกต์นะคะขวบนิดนึงค่ะเอาละค่ะรายการของเราในวันนี้เนี่ยก็ยังจะพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนกันต่อนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็จะพูดถึงอาเซียนกันค่ะอาเซียนย่อมาจากคำว่า Association of Southeast Asian Nations ซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยนะคะชื่อเต็มๆเลยก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะที่มีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศด้วยกันและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะก็เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะความมั่นคงด้วยทางการเมืองแล้วก็การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมทีนี้นะคะเราจะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ to take part in

to take part in สำนวนนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเข้าร่วมการมีส่วนร่วมก็ได้นะคะ most Southeast Asian countries take part in ASEAN ประเทศส่วนมากแล้วเนี่ยในภูมิภาคนี้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะ

ASEAN will allow Timor-Leste to partake in future ASEAN meetings and summits. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอาเซียนค่ะพิจารณาอนุญาตให้ประเทศทิมอร์เลสเตเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนในอนาคตค่ะซึ่งประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีด้วยกัน11ประเทศด้วยกันแต่ว่าเข้าร่วมแล้วเนี่ย10ประเทศและประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็คือประเทศทิมอร์เลสเตนั่นเองละค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเย้แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการของเราวันนี้น้องเบเนดิกต์กับเอพัชรีรักษาวงคินสแบเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกเหมือนเดิมรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเรายังคงพูดคุยกันเรื่องราวของอาเซียนนะคะจุดกำเนิดของอาเซียนนั้นนะคะเริ่มเมื่อวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2510นะคะโดยมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยที่เป็นผู้ริเริ่มหรือว่าผู้ก่อตั้งเลยก็คือ5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ประเทศไทยอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีสิงคโปร์ด้วยค่ะเพื่อที่จะร่วมกันก่อตั้งองค์กรความร่วมมือกันระดับภูมิภาคนะคะที่จะพัฒนาการเจริญเติบโตทางการค้าและทางด้านเศรษฐกิจค่ะรวมทั้งการพัฒนาทางด้านสังคมของกลุ่มประเทศสมาชิกแล้วก็ต่อมานะคะได้มีชาติสมาชิกเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะจนปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งหมดแล้วนะคะมีประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน10ประเทศค่ะThe starting point of ASEAN was when 5 countries cooperated to develop economically. ประโยคนี้แปลว่าจุดเริ่มต้นของอาเซียนนะคะก็เมื่อ5ประเทศมาร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะมีคำว่า starting point starting point ก็จะหมายถึงจุดเริ่มต้นซึ่งจะใช้นะคะกับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่าสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอย่างเช่น Bangkok Railway Station หัวลำโพง is the starting point of the route สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเดินทางค่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือคำว่า cooperate ก็หมายถึงการร่วมมือนะคะที่เป็นไปในลักษณะของการปฏิบัติตามการยอมทำตามแล้วอีกคำนะคะที่ใกล้เคียงมากๆเลยก็คือคำว่า collaboration ที่จะหมายถึงการร่วมมือแต่เป็นในแบบที่ลงแรงทำงานร่วมกันค่ะ I will collaborate with Jane on this research ฉันเนี่ยก็จะร่วมมือกับเจนนะคะในการทำงานวิจัยครั้งนี้ค่ะซึ่งการใช้คำว่า collaboration ยังหมายถึงการสมรู้ร่วมคิดนะคะการหักหลังพวกเดียวกันโดยการร่วมลงแรงกับฝ่ายตรงข้ามนะคะหรือว่าที่เรียกกันว่าไส้ศึกนั่นเองล่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็สนับสนุนรายการของเราFood Fit for Five ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เรายังคงพูดถึงเรื่องของอาเซียนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับประชาคมอาเซียนเมื่อก่อตั้งแบบเสร็จสมบูรณ์นะคะในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงบทบาทหน้าที่ของอาเซียนซึ่งบทบาทของเหล่าประเทศกลุ่มสมาชิกในอาเซียนเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงสงบสุขก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทแล้วก็ความสำคัญต่อประชาคมโลกมากอย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเราเนี่ยจะบอกว่าใครมีบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าแสดงบทบาทในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะสามารถใช้สำนวนนี้ได้เลย to play a role in something ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษค่ะ AYC Thailand plays a role in the development of English skills for the AEC

หมายก็คือ AYC ประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญมากๆเลยในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ค่ะ To play a role in something นะคะก็คือมีบทบาทสำคัญก็สามารถที่จะเพิ่มคำว่า major เข้าไปได้นะคะ To play a major role in something หรือคำว่า important To play an important role in something ก็ได้ค่ะซึ่งหมายถึงมีบทบาทสำคัญอย่างเช่นประโยคภาษาอังกฤษ The Association of Southeast Asian NationsASEAN can play a major role in balancing power in Asia. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะสามารถมีบทบาทสำคัญในการถ่วงดุลอำนาจในทวีปเอเชียนี้ล่ะค่ะและเมื่อเรารวมกลุ่มเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องรวมตัวแล้วก็ร่วมมือกันนะคะที่จะสร้างให้กลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศเนี้ยมีความแข็งแกร่งซึ่งเป็นที่มาของการรวมตัวจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมนะคะประเทศไทยผู้สนับสนุนรายการของเราเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการสอนภาษาอังกฤษ AYC Food Fit for Five แล้วนะคะเรายังพูดถึงเรื่องราวของอาเซียนนะคะเพื่อเป็นการปูทางเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558นะคะไม่ไกลแล้วเนาะและเราได้ทิ้งท้ายถึงการจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียน Community ประชาคมอาเซียนนะคะอาเซียน Community ก็คือการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่งนะคะสามารถสร้างโอกาสทั้งด้านการเมืองความมั่นคงนะคะเศรษฐกิจโดยมุ่งให้สมาชิกในประชาคมเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหล่าประเทศสมาชิกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกง่ายๆเลยนะคะก็คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองแหละค่ะและเมื่อพูดถึงการรวมกลุ่มทำให้นึกถึงสำนวนนี้ค่ะ gather together ที่จะหมายถึงการรวมกลุ่มนะคะการจับกลุ่มการรวมตัวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ ASEAN member states need to gather together for the ASEAN community in order to increase its global competitiveness กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะต้องการที่จะรวมกลุ่มกันสำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันในเวทีโลกค่ะ in order to ก็เป็นสำนวนนะคะหมายถึงเพื่อที่จะจุดๆๆอะไรสักอย่าง gather together ก็คือการรวมกลุ่มเราจะมาดูกันนะคะอีกตัวอย่างนึงค่ะ people who are alike tend to gather together and become friends. One more time. People who are alike tend to gather together and become friends. คนที่มีความชอบเหมือนๆกันหรือมีความเหมือนกันนะคะมักจะมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มแล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five จะต้องขอขอบพระคุณนะคะประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Five นะคะซึ่งเรายังเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน Community AC การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะจะเกิดขึ้นแล้วนะคะในปี2558ไม่ไกลนี้เองค่ะแต่เดิมค่ะผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบค่ะที่จะก่อตั้งอาเซียนนะคะงุ่นเลยในปี2563ค่ะ

แต่ว่าสถานการณ์โลกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันกันอย่างสูงอย่างเช่นการเติบโตด้านเศรษฐกิจนะคะของจีนแล้วก็อินเดียมีการก่อการร้ายด้วยมีภัยคุกคามต่างๆเขาก็พยายามที่จะเร่งมือตั้งให้เสร็จเร็วขึ้นใน2558นั่นเองละค่ะซึ่งประโยชน์นะคะในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเพิ่มอำนาจต่อรองแล้วก็ขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศโดยให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นประชาชนในแต่ละประเทศนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปทำงานในประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยนะคะในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรีเหมือนเป็นประเทศเดียวกันค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูสำนวนกันบ้างเมื่อพูดถึงขีดความสามารถหรือว่าการทำอะไรตามความสามารถตามความพร้อมนะคะมีสำนวนนี้มาฝากกัน at one's own pace at one's own pacePace pace pace เนี่ยจะหมายถึงฝีเท้านะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีฝีเท้าเร็วช้าไม่เท่ากันสำนวนนี้นะคะก็เลยหมายถึงการทำอะไรตามกำลังตามความสามารถของแต่ละคนนะคะตามความพร้อมของเราอย่างเช่นตัวอย่างถ้าเป็นประโยคนะคะ ASEAN is moving at its own pace to form the ASEAN community by 2015สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนกำลังดำเนินการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามขีดความสามารถในปี2015ค่ะมาลองดูนะคะอีกประโยคนึงค่ะประโยคนี้ Children learn best by studying at their own pace เด็กเนี่ยนะคะจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเลยนะคะด้วยการที่ให้พวกเขาเนี่ยเรียนไปตามความพร้อมตามขีดความสามารถของเขาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากๆประเทศไทยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขอบคุณด้วยค่ะประเทศไทยที่สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะ AYCFood Fit for Fight เอกพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์ค่ะช่วงนี้นะคะเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้ AC มาฝากกันนะคะจะสร้างสมบูรณ์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในปีพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งจากเดิมนะคะเราเป็นเพียงแค่สมาคม Association The Association of Southeast Asian Nations แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะขยับก้าวเข้ามารวมกันเป็นประชาคมหรือว่า community ASEAN community ดังนั้นการเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเป็นเหมือนชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งนะคะที่รวมประชากรราว500ล้านคนจาก10ประเทศเข้าด้วยกันค่ะเหมือนอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะดังนั้นจึงมีเรื่องที่จะต้องประสานหลายประเด็นหลายเรื่องเลยนะคะโดยแบ่งเป็น3เรื่องสำคัญหรือว่า3เสาหลัก3Pillars. สาหลักแรกเลยก็คือประชาคมการเมืองแล้วก็ความมั่นคงค่ะหรือว่าอาเซียน Political and Security Community หรือว่า APSC ค่ะสาหลักที่2นะคะก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นี่เราจะคุ้นกันมากเลยนะคะ ASEAN Economic Community และสาหลักที่3ก็คือประชาคมสังคมค่ะและวัฒนธรรมอาเซียน ASEAN SocioCultural Community ย่อก็คือ ASCC ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมค่ะและประชาชนของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศก็จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง3เสาหลักนี้เลยนะคะดังคำขวัญหรือว่า ASEAN Motto Motto ก็คือคำขวัญ One Vision One Identity One Community 1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมนะคะทิ้งท้ายกันนะคะวันนี้หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะคะมักพูดกันว่าเข้าสู่ AEC ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องพูดอย่างถูกต้องก็คือเข้าสู่ AC ASEAN Community ก็คือประชาคมอาเซียนนั่นเองล่ะค่ะและ AEC เป็นเพียง1ใน3เสาหลักของอาเซียนเท่านั้นนะคะก็คือพัฒนาด้านของเศรษฐกิจค่ะวันนี้ขอบคุณประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ษาอังกฤษแล้วก็สนับสนุนรายการ AYC Food Fit for Fight ของเราอยู่นะคะลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ Food Fit for Fightสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะขอนำคุณผู้ชมนะคะไปชมกิจกรรมการศึกษาชายแดนใต้นะคะก้าวไกลสู่อาเซียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะได้จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะก็จะมีทั้ง English Day Camp นะคะที่จัดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงมีกิจกรรม English Camp ค่ะให้กับน้องๆระดับมัธยมศึกษาพร้อมกับประถมศึกษาด้วยค่ะซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาและการจัดมหกรรมทางวิชาการนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่โรงเรียนเบนจมาราชูทิศจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะและเมื่อพูดถึงการเตรียมความพร้อมนะคะทำให้นึกถึงสำนวนนี้นะคะ To gear up the education sector prepared English activities for students to gear up for the ASEAN Economic Community ประโยคนี้นะคะก็หมายความว่าหน่วยงานด้านการศึกษานะคะได้เตรียมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ASEAN Economic Communityและเมื่อพูดถึงคำว่าอาเซียนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะนึกถึง2คำนะคะคำว่า Asian แล้วก็คำว่าอาเซียน Asian เนี่ยจะเป็นคำเรียกคนที่ถือว่าเป็นคนเอเชียเนี่ยแหละค่ะหรือว่าคนที่อยู่ในเอเชียเกิดที่เอเชียนะคะซึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับทวีปเอเชียนั่นเองค่ะส่วนอาเซียนนะคะก็จะสะกดแบบนี้นะคะ ASEAN จะเป็นตัวอักษรย่อนะคะของชื่อเต็มของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Association of Southeast Asian Nations หรือว่าที่เรียกกันว่าประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก10ประเทศและประเทศไทยเองก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะต้องขอขอบพระคุณค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1นะคะที่สนับสนุนรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาเจอกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่ค่าย English Math and Science Camp ของน้องๆโรงเรียนโยธินบูรณะที่ทาง AYC จัดขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมสนุกๆในค่ายครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยนะคะจะทำความเข้าใจกับหลักการของการบินหรือว่าAviation นะคะซึ่งเขาก็จะมีการประดิษฐ์เครื่องบินแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นอยู่นะคะเขากำลังทดลองการร่อนเครื่องบินอยู่ซึ่งการปล่อยจรวดหรือว่าปล่อยเครื่องบินเนี่ยนะคะเราจะใช้คำนี้คำว่า launch ค่ะซึ่งคำนี้หลายๆคนเนี่ยมักจะอ่านว่า lunch นะคะแต่ว่าไม่ใช่ lunch นั้นมันก็คือมื้อกลางวันใช่ไหมคะอาหารกลางวันจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่า launch นะคะนั่นก็จะเป็นสำเนียงอังกฤษ launch นะคะซึ่งหมายถึงการปล่อยเครื่องบินหรือว่าจรวดหรือว่าจะเป็นดาวเทียมก็ได้ค่ะอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษประโยคเลย the students launched a plane after they learned about the aviation theory the students launched a plane after they learned about the aviation theory นักเรียนนะคะเริ่มทำการปล่อยเครื่องบินนะคะหลังจากที่พวกเขาได้เรียนรู้ทฤษฎีการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในทางการตลาดเนี่ยนะคะก็จะนำคำนี้มาใช้ซึ่งจะหมายถึงการเปิดตัวสินค้าก็ได้อย่างเช่น Jim launched his new product into the marketplace

space. Jim launched his new product into the marketplace. Jim เปิดตัวสินค้าใหม่ของเขาในท้องตลาดค่ะเอาละค่ะและนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจคำว่า launch นะคะลองเอาไปใช้ดูและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการของเราเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเอขออนุญาตไป launch my plane กันก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนเลยขึ้นชื่อว่าปีนหน้าผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนหน้าผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
3: ครับผมครับยินดี
2: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
3: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะที
2: ่
3: แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดนะครับ
2: อันนี้คือสปีด
3: นี่สปีดนะก็จะเห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
3: ตัวนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างนี้คือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
3: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: น
2: ั่
3: นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เนี่ยเดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
2: ได้ครับ
3: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยัง
2: โบเดอร์ริ่ง
3: นะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
3: ยากที่สุดผมว่าหน้าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
3: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
3: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
2: ครับ
3: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดี
2: แบ่งให้ด
3: ีเพราะนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
2: ครับ
3: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกเนี้ย
2: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
3: น่าจะได้ครับน่าจะได
2: ้เดี๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
3: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
2: เลือกอุปกรณ์
3: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
2: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
3: เรียกว่าอันเน็ตเอาใส่เลยคร
2: ับ ใส่
4: ก็นี่ครับสอดเท้าเข้าอยู่
2: ต้องอยู่ประมาณ
4: ช่วง
2: เอวใช่ไหมครับ
3: แล้วก็ดึงกันนะดึงให้แน่นดึงอีกดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จัดกางเกงมา
2: บ้างนะ
4: ตรงขา
2: โอเคครับ
3: ทีนี้ต่อไป
2: ข้างเดียว
3: อันเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้า
2: ปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
4: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วยก็แบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันเหยียบ
3: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
4: ถุงช็อกก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
2: ้กันเหงื่อ
4: ที่มือ
3: ลอง
4: สมมติปีนอยู่ก็ล้วง
2: ถ้ามันลื่นใช่ไหมครับ
4: ใช
2: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทำได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทำอีกไหมก็คงไม่ทำแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทำอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้หัวลำบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ไหมจะแบบจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มเหมือนมาแนะนำเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาร์เดอร์ลิงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูทที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อยากต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
5: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตัวสตาร์ท
2: ครับ
5: ครับแล้วก็ขึ้นไป
1: ล้วส่วนใหญ่มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
2: ครับ
1: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
2: โอเคครับ
1: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
2: ประกบมือ
1: ใช่
2: โอเคครับ
1: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
2: แล้วค่อย
1: กระโดดแล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
2: อ๋อโอเคครับ
1: ให้ถีบตัวออกจากหน้าผาเดี๋ยวให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก็เป็นตัวง่าย
2: ๆได้ครับ
1: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาก่อน
2: ใช้ไฟแค่แบบงุ้ม
1: เ
2: ลย
1: ใช้ปลายเท้าเวลาใช่แล้วก
2: ็
1: ใช้ขา
2: ใช้ขาลองดู
1: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นแล้วก็ขาขึ้นครับครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาแล้วก็ปีนลงมาแค่ค่อยหยัดตัวลงมาอีกก็ได
3: ้อีกครับอีก
1: นะแล้วทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลงมาทิ้งตอกจากหน้าผา
2: โอเคหยับอันนี้ก็จะเป็นขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
1: ใช่ๆๆต่อไปจะเป็นรูท
2: เป็นรูทอ
1: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วคร
2: ับ
1: ว
2: ่
1: าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
2: เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่มั้ย
1: สตาร์ท2มือมันจะมีเทปบอกก็คือมือ2
3: เท
2: ้
3: า
2: 2
1: เท้า2อันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้2ก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้2จะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้
2: อือ
1: นะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปเราจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็น

0: แพ็กเกจ
1: ครับ
0: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
2: เพื่อจะไปที
0: ่ท็อปไปที่ท็อป
2: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
0: แล้วก็คอนโทรลครับ
2: ให้ได
0: ้ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
1: อ๋อต้องค้างไว
0: ้ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
2: หนึ่งสองสาม
0: สามวิ
2: ประมาณ
0: แล้วก็
2: ลงเหมือนเดิม
0: ก็ค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
1: ไปนะ
2: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
0: สตาร์ท
2: คอนโทรลตัวให้ได้หนึ่งสองตายได้นะครับตาย
1: แล้วไปไหนต่อ
2: โค้ดนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ดจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
0: ได
2: ้
0: ครับ
2: โอ้นิดเดียวต้องไปอีกนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
0: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
1: ไปไหน
0: ขานี่ครับ
1: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
0: ใช่ติดเยอะหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงนะฮะนี่แหละคร
2: ับ ยอดเยี่ยมไป
0: ขาขึ้นครับ
2: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
0: ฮะ
2: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
0: ฮะแล้วไปจับตัวท็อป
2: สองมือหนึ่งสองสามโอ้
0: ครับผมถ้าพี่ลงมานะฮะแล้วเขาปั่นย่อตัวลงมาถ้ากระโดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเต็มนิดหนึ่ง
2: ถูกต้อง
1: ตอนลงในหน้ากลัวสุดแล้ว
2: นั่นแหละ
0: ถูก
1: ผมลองอีกโลดนึงได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
0: ากขึ้นมานิดนึง
1: ลองอีกอันนึง
0: ครับผมสตาร์ท4จุด
2: ผมแล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำ
0: ครับผม
2: การมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
0: ก็กดมือก่อนก็ได้ครับ
2: ความแข็งแรง
0: ได้ไหม
2: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
0: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้ที่จับเป็น
1: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
0: ใช่เทคนิค
1: อ๋อมันจะยากตรงห้องนี้ด้วย
0: ใช่มันก็มีเทคนิคของ
1: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
0: ใช่
1: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้รอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ําหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทําให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบ2เราก็ทําได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์โรลิงมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณนี้เราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ำหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรกครับ
0: แล้วต่อไปครับก็จะเป็นประเภทท็อปโรปก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ทสองมือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
2: เดี๋ยว
1: โอ้ยสูงจัง
2: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
1: เห็นเมื่อกี้แล้วก็คนรู้ก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นแล้วแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่ะนะลองดู
2: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับเหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
1: โอเค
2: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับ
0: อ่ะ
2: แล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
0: ครับผมสีเหลืองเราขาขึ้นก่อน
2: ไป
0: จีบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
2: สีเหลืองด้านขวา
0: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
1: ไม่ไหวแล้ว
0: เอาไป
2: จับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
0: บอไว้ครับ
1: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
0: ใช
1: ่สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟรชหน่อยเพราะว่าตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมาเลยจะตึงตีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบสองเนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชไปแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบสองเอานะ
0: ประกบมือก็ได้ครับมาไปใช่ขาขึ้นไป
2: ประกบมือ
0: ได้ครับนั่นแหละมือซ้ายถูก
2: ขาขึ้นครับพี่
0: ขาขึ้นอีกครับ
2: ขึ้น
0: สวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นนะไป
2: ดึงจังหวะดึง
0: ใช่ทีบขาขึ้น
2: มันมีเท้าขา
0: สวยนั่นแหละแล้วไป
2: ขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นครับ
0: ขาขึ้น
2: ครับซ้ายดึง
0: สวยครับผม
2: ขาด้าน
0: ขวา
2: ด้านขวาไปที่สีเหลือง
0: มา
2: ดึงขึ้นนั่นแหละเท้าดึง
0: ไปนั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นสีเขียวไป
1: ไปรู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนล็อกแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่สองก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทำให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทำอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกำลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายเราก็ทำได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสำหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทำได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทำมันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสำเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำๆ
2: อ
1: ั
2: ดไปตรงไหนก็ได้
1: ให้มันเกาะได้
2: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
1: ใช้แรงจากขา
2: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงไปอ้าวลองดูไปนะครับ
1: มา
2: เตรียมพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลองไปเลยนะครับ
1: ติ๊ด
2: ไปจับได้เลยครับ
0: ทำได้ทุกตัวนั่นแหละนั่นแหละไป
1: ยากจัง
2: ลองใหม่ไหมลองใหม่ลองใหม่ช้าช้า
0: จับตัวนี้ครับตรงนี้จะง่าย
2: จับตรงที่เว้า
0: ตรงเว้า
2: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
0: จับตรงเว้า
2: ไม่ได้
1: ช่วย
2: กันดึง
1: ผมไม่ไหวแล้ว
2: โอเค
1: จบเพียงเท่านี
3: ้ตอนนี้ใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
1: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
3: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
1: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
3: ี้
1: ยม
3: ัน
1: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
3: ใช่ๆพอรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
1: ๆเรื่องจริงอย่างมีโค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
2: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่งกีฬาน
1: ักกีฬามาก่อน
2: มานักเมียนคา
1: อ๋อแล้วก็ค่อย
2: มาบังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
1: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
3: ผมแล้วครับประมาณ8ปีครับ
1: 8ปี
3: ใช
1: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
3: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
1: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
3: ตอนแรกก็เล่นๆก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียน
1: มี
3: หน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังค
1: ม
3: ใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
1: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
3: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวอะครับ
1: ม
3: ันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร
1: ่ทลายขีดจำกัด
3: ใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
1: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นลงๆอย่างเงี้ยแบบ
3: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
2: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ 8-9 นะครับ
1: ครับ
2: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
1: 5วิอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: 5วิ
1: ซึ่งอย่างตอนนี้เป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เงี้ยครับคือ
2: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเทศสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้เอาไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้นะครับ
3: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
1: ที่ปารีส
3: ใช่ครับ
1: ของเซ
3: กีฬาประเทศสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่1อะไรอย่างงี
1: ้แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวทําแพลนสําหรับการไปแข่งถูกมั้ยในการคัดเลือก
3: ใช่ๆตอนนี้ก็วางแพลนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
1: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
3: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
1: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบ คอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
2: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทําในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต
1: ้
2: องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติม
1: ี
2: ในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี
1: ้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
2: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับใช่ครับ
1: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกไหม
2: เยอะเลยครับ
1: พจน์ปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
2: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุกเพ
1: ื
2: ่ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาม
1: ันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
2: ใช่ครับ
1: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทํางานอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
2: ต้องมีเวลาต
1: ้
2: องมีเวลาให้กับตรงนี้
3: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
1: ่
3: ซึ่งคนส่วนใหญ่อ่ะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
1: โตหน่อยแล้ว
3: โตหน่อยแล้วแล้วเขาก็จะ
1: ยังทํางานแล้ว
3: ใช่
1: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพ
3: ื่
1: อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
3: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะ
3: ใช่มัน
1: ต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทําให้เหมือนเขาทํางานประจําหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกป่ะ
3: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
1: เป็น
3: โฟกัส
1: ใช่สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรมั้ยถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
3: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกมั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่างนี
1: ้แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได้บ้าง
3: ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
1: ้ก็จะในกรุงเทพ
3: ในกรุงเทพที่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะคร
1: ับมันจะไม่ได้แบบทั่วไป
3: ใช่
2: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับยินดีครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นน่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับนึงทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมและเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจจะยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นอ่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: หน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงนะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งต่างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
4: ครับขอบคุณ

0: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุด

0: มันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

0: ไซส์แล้วก็น้ำหนักดีปลอดโรคสำหรับกุ้งที่ทดลองเลี้ยงก็คือจะได้ราคาที่ดีมีรายได้มากขึ้นนะคะอยากขอบคุณนะคะผู้ที่ทำงานวิจัยเรื่องนี้มานะคะก็คือทำให้เกษตรกรนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้น
1: I'm grateful for this research that is an alternative strategy for Thai shrimp production and shrimp industry in the world and this research is received awards from Mahidol University and National Research Council in Thailand I think this project is translational research from lab scale to shrimp industry that provides a potential alternative for shrimp production and will strengthen the competitiveness of Thai shrimp in the world market in the future.
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
1: ภาษาไทย
2: เก่งมากเลยครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เป็นที่ทราบกันดีว่าในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังอยู่ในเรื่องของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญแต่ว่าวันนี้เป็นครั้งที่5ใช่ไหมครับแสดงว่าเนื้อหาเหล่านี้ต้องมีความต่อเนื่องแล้วก็สอดคล้องกันแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้เอาเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในส่วนนี้ไปเป็นแนวความคิดในการจัดทำผลงานในช่วงท้ายหน่วยนะครับจำได้ไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางว่าตั้งแต่เขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญตั้งแต่แรกที่คุณครูหยิบอุปกรณ์บางอย่างขึ้นมาให้เราดูทั้งต้นทางปลายทางอ่ะจำได้ไหมคืออะไรครับตั้งแต่การบอกรูปพรรณสันฐานของสิ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าประสบการณ์เราเข้าใจก็จะบอกว่านี่คือไมโครโฟนแล้วก็มีกิจกรรมให้ดูภาพถ่ายเช่นภาพถ่ายธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมที่ให้มีการเขียนใบงานจากภาพที่เจเนเรตโดยปัญญาประดิษฐ์ถูกต้องไหมครับนอกจากนี้ยังมีการยกเอาตัวอย่างงานเขียนที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นบทร้อยแก้วเท่านั้นอาจจะเป็นบทร้อยกรองด้วยเช่นอย่างในชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีการศึกษาในเรื่องของกาบยานี11แล้วก็รวมถึงทักษะอื่นๆเช่นการเขียนแสดงความคิดเห็นถูกต้องไหมครับแล้วก็การเขียนอื่นๆรวมถึงคุณครูจำได้ว่าคุณครูมีการยกสถานการณ์เช่นถ้าเกิดว่าในปัจจุบันเนี่ยจำเป็นไหมว่าเราจะต้องออกกำลังกายเพราะว่าเรามียาลดความอ้วนแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นตัวอย่างที่จะทำให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นว่าการสร้างสรรค์ผลงานอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องสร้างแบบเดิมๆเสมอไปวันนี้พอเรามาเรียนในหลายๆครั้งเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความคิดที่เอาไปต่อยอดได้เช่นบางกลุ่มผมหนูเนี่ยอยากจะทำเป็นกาบยานี11สามารถทำได้ใช่ไหมครับก็ทำได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยในบางเนื้อหาเนี่ยอาจจะมีการหยิบเอาตัววรรณคดีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเพราะว่าถือเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่จะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่5นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวถ้าต้นทางปลายทางพร้อมแล้วนะครับอ่านจุดประสงค์พร้อมกันครับข้อ1ครับ
0: ระบุเป็นที่แล้วเขียนสื่อสารได้
2: ข้อ2ครับ
0: เขียนแสดงขั้นตอนการแต่งรูปประพันธ์ได
2: ้และข้อที่3ครับแสดงว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้และสิ่งสำคัญก็คือจะอยู่ในข้อ2คือเขียนหรือแสดงขั้นตอนการแต่งบทประพันธ์ได้นอกจากกาบยานี11ที่เราได้ศึกษาหาความรู้ไปแล้ววันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของบทร้อยกรองอีกเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าบทร้อยกรองที่จะอยู่ในเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่5นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะนักเรียนครับเป็นคำถามเดิมครับอยากจะถามพวกเราว่าบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ะแตกต่างไหมครับแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรครับนักเรียนสามารถตอบโดยภาพรวมได้เลยครับ
3: บทร้อยแก้วเป็นความเรียง
2: บทร้อยแก้วเป็นความเรียงนั่นเองนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางตอบครูเจมาแล้วว่าบทร้อยแก้วนั้นคือความเรียงปลายทางเห็นด้วยเหมือนกันหรือไม่ว่าบทร้อยแก้วเป็นความเรียงมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับนอกจากเป็นเรื่องของเป็นความเรียงแล้วมีอีกไหมครับจำเป็นไหมว่าจะต้องอยู่เพียงแค่ในหนังสือเรียนจำเป็นไหมบทร้อยแก้วเนี่ยข้อความตามที่ต่างๆเป็นบทร้อยแก้วไหมครับก็เป็นร้อยแก้วเหมือนกันแต่ถ้าเป็นบทร้อยกรองล่ะลูกเป็นยังไงครับเป็นคำประพันธ์บังคับฉันทลักษณ์บังคับสัมผัสบังคับคณะแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างให้เห็นว่าบทร้อยแก้วเป็นอย่างไรเอาง่ายๆเลยครับดูข้อความบนจอก่อนเลยข้อความบนจอนี้เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองเป็นร้อยแก้วเพราะว่าไม่ได้มีการวางฉันทลักษณ์แบบที่ร้อยกรองเขามีการบัญญัติเอาไว้นะครับทีนี้ครับวันนี้เป็นเรื่องที่น่าเรียนอย่างยิ่งเป็นเรื่อง โครง4สุภาพเดี๋ยวนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยเรียนไปพร้อมๆกันนะครับว่าโครง4สุภาพเป็นอย่างไรบ้างจำได้ใช่ไหมครับเด็กๆว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาเรื่องของกาพย์ยานี11ซึ่งถ้านักเรียนต้นทางปลายทางคนใดหรือกลุ่มใดที่อยู่ปลายทางเนี่ยมีแนวความคิดอยากจะแต่งกาพย์ยานี11ออกมาเป็นเรื่องโดยมีภาพประกอบก็ทำได้แต่วันนี้ลองมาดูก่อนว่าถ้านักเรียนมีความสนใจเรื่องโครง4นักเรียนอาจจะสามารถแต่งโครง4ด้วยก็ได้อาจจะแต่งไม่เก่งเราสามารถระดมความคิดด้วยก็ได้นะครับนักเรียนดูครับเรื่องแรกเลยครับโครง4สุภาพว่าด้วยของลักษณะฉันทลักษณ์ของโครง4สุภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางอ่านพร้อมกันพร้อมไหมครับ
4: พร้อม
2: ปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3คณะครับ
4: คณะโครง4สุภาพ1หมวดมีกาพย์10คำไม่รวมคำสร้อยโครง4สุภาพ1บทแบ่งเป็น4บาทเช่นเสียงหรือเสียงเล่าว่าอันใดนี่เลยนับเป็น1บาท1บาทแบ่งเป็น2วรรคคือวรรค
2: ถูกต้องอันนี้คือหน้าตาของฉันทลักษณ์ในหน้าจอนี้เขาได้อธิบายคณะของโครง4สุภาพว่าโครง4สุภาพ1บทเนี่ยจะมีทั้งหมด30คำไม่รวมคำสร้อยนักเรียนเข้าใจคำว่าคำสร้อยไหมคำสร้อยแปลว่าเป็นถ้อยคำใดๆที่อาจจะเอามาเสริมเติมแต่งให้ตัวโครง4สุภาพนั้นดูมีความน่าสนใจมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราไม่นับคำสร้อยก็จะมีทั้งหมด30คำทีนี้เขาบอกว่าโครง4สุภาพนะครับ1บทแบ่งเป็น4บาทเช่นเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่อันนี้คือยกมาทั้งหมดเลยนะครับแต่เขาบอกว่านับเป็น1บาท1บาทแบ่งเป็น2วรรคนะครับไอ้ที่บอกว่าแบ่งเป็น4บาทนั่นคือเอามาทั้งหมดเลยนะแต่อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังทีนี้เขาบอกว่านับเป็น1บาท1บาทแบ่งเป็น2วรรคคือวรรคหน้าและวรรคหลังวรรคหน้าบอกว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันนี้นับเป็น1วรรคและวรรคหลังแบ่งเป็นคำว่าอันใดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปค้นพบตัวคำประพันธ์บทนี้ครับเขาจะมีคำว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยอ้าวครูเจมส์แล้วพี่เอ๋ยมาจากไหนแสดงว่าพี่เอ๋ยเนี่ยต้องเป็นอะไรเก่งมากครับเป็นคำสร้อยเอามาใช้ต่อท้ายบทของบทนี้ให้มีความไพเราะมากขึ้นก็ได้นะครับซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้มาจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอซึ่งเราสามารถเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับที่สูงขึ้นนะครับอ่ะต่อไปครับไปดูหน้าต่อไปเลยครับเขาบอกว่าวรรคหน้ามีกี่คำลูก
4: 5คำ
2: มี5คำวรรคหลังของบาทที่1ถึง3มี2คำแสดงว่าวรรคหลังของบาทที่4นั้นจะต้องมี4คำวรรคหลังของบาทที่1และ3อาจมีคำสร้อยต่อท้ายก็ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีผิดไหมครับไม่มีผิดไหมไม่มีไม่ผิดทีนี้อะไรที่เป็นคำสร้อยบ้างเช่นพี่เอ๋ยหรือพี่คำสร้อยเหล่านี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ทีนี้นักเรียนครับนักเรียนต้นทางปลายทางเรามาฟังเพิ่มเติมกันก่อนว่าทำไมจึงต้องมีเรื่องของคำสร้อยอย่างที่คุณครูได้พูดไปแล้วว่าคำสร้อยตรงนี้มันเป็นการเล่นเสียงเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มตัวเสียงตัวคำเนี่ยให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นเขาบอกว่าคำสร้อยคือคำหรือวลีที่ใช้ลงท้ายวรรคท้ายบาทหรือท้ายบทร้อยกรองเพื่อความไพเราะของเสียงและความชัดเจนของเสียงนะครับทีนี้ครับนักเรียนดูตัวอย่างที่เป็นคำสร้อยนักเรียนดูคำแรกอ่านว่าอะไรครับ
4: น
2: าต่อมาคือ
4: เ
2: ฮยหรือบารณีแก่แม่นาโสดเทินคำเหล่านี้นะครับนักเรียนต้นทางปลายทางถือว่าเป็นคำที่พบจริงๆในคำประพันธ์ประเภทโครง4สุภาพทีนี้ครับอธิบายเพิ่มเติมก่อนคืออะไรบ้างนักเรียนครับคำว่านาตรงนี้ไม่ใช่ผืนนาไร่แต่เป็นนาในความหมายที่2ที่ใช้ประกอบท้ายบทให้ตัวบทประพันธ์นั้นเกิดความไพเราะเช่นนาแม่หรือว่าแม่นาก็ได้เข้าใจไหมครับต่อมานะครับคำว่าเฮยอาจจะหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้ คำว่ารือใช้ประกอบบทร้อยกรองส่วนคำว่าบารณีตรงนี้ใช้เป็นการเน้นความหมายส่วนหน้าให้ดูมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าคำว่าบารณีนั้นแปลว่ายิ่งแปลว่านักแปลว่ามากและคำสุดท้ายคือโสถิเทินเฉพาะคำว่าถินะครับขออภัยเมื่อกี้ครูพูดว่าโสถิใช่ไหมครับโสถิเทินแต่ถ้าเราไปค้นในพจนานุกรมจะเจอคำว่าโสถิซึ่งเป็นคำใกล้เคียงแปลว่าขอความสวัสดีหรือความเจริญรุ่งเรืองจงเกิดขึ้นนักเรียนทีนี้เข้าใจความหมายของคำสร้อยหรือยัง
5: เข้าใจ
2: คำสร้อยนั้นมันเป็นการเอาไปแต่งเพิ่มเติมในบทให้เกิดความไพเราะมากขึ้นทีนี้นักเรียนต้นทางปลายทางคนใดที่มีความสามารถในการแต่งโครงสี่สุภาพก็สามารถเอาเรื่องของคำสร้อยนั้นไปแต่งเพิ่มได้แต่อย่าเพิ่งแต่งนะครับเดี๋ยวฟังหลักเกณฑ์ให้หมดก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าคำสร้อยมักจะพบและใช้ในคำประพันธ์อยู่2ประเภทคือร่ายและโครงจำให้ดีนะร่ายและโครงนักเรียนดูต่อครับเรื่องของสัมผัสโครงสี่สุภาพบังคับสัมผัสระหว่างวรรคหรือสัมผัสนอกซึ่งเป็นสัมผัสสระกี่แห่งลูก
5: 3
2: แห่งคือคำสุดท้ายของวรรคที่2ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที
5: ่
2: 3กับ5และคำสุดท้ายของวรรคที่4ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่7ดังปรากฏในโครงตัวอย่างเช่นคู่คำว่าใดใครไหลและล่ากับอานะครับต่อไปนะครับนักเรียนดูต่อนะครับโครง4สุภาพอาจสัมผัสภายในวรรคที่เรียกกันว่าสัมผัสในเมื่อสักครู่เราเรียนสัมผัสนอกใช่ไหมต่อไปสัมผัสในซึ่งเป็นได้ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรเพื่อเสริมให้โครงมีความไพเราะยิ่งขึ้นเช่นลือเล่าย่อมยอหลับไหลเองฉะนั้นคำเหล่านี้เป็นสัมผัสในส่วนก่อนหน้านี้นั้นเป็นเรื่องของสัมผัสนอกสอนมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งงงว่าเอ๊ะทำไมเรายังไม่เห็นภาพเพราะเดี๋ยวจะมีการสาธิตให้ดูนะครับนักเรียนดูครับโดยทั่วไปโครงสี่สุภาพไม่บังคับสัมผัสระหว่างบทแต่ถ้ามีสัมผัสระหว่างบทเราจะเรียกว่าอะไรครับร้อยโครงโดยจะให้คำสุดท้ายของบทไปสัมผัสกับคำที่1 2 3 4หรือ5ของวรรคแรกในโครงบทถัดไปก็ได้ทีนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้ฟังนะครับการร้อยโครงนะครับอันนี้ผมขออนุญาตขอบคุณข้อมูลที่มีอาจารย์ได้เขียนไว้ในแพลตฟอร์ม Facebook นะครับคือเรื่องของการร้อยโครงเพราะว่าในปัจจุบันนั้นในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนะครับของนักเรียนทั้งโรงเรียนรัฐบาลแล้วก็นักเรียนโรงเรียนเอกชนนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการร้อยโครงการร้อยโครงเนี่ยขอสรุปสั้นๆว่ามีอยู่2แบบคือแบบแรกเราจะร้อยโครงในเรื่องเลยคือเราเอาตัวโครงเนี่ยโครงเสียร้อยต่อเนื่องกันไปอันนี้คือง่ายครับแต่อีกแบบหนึ่งครับเป็นลิลิตนักเรียนพูดตามลิ
1: ล
2: ิตถ้าเป็นลิลิตคืออะไรเขาบอกว่าลิลิตมันคือโครงบวกร่ายซึ่งในวรรณกรรมของไทยนะฮะวรรณคดีที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบก็คือเป็นร่ายร่ายนะเป็นความเรียงต่อเนื่องยาวกันไปนะครับทีนี้วรรณคดีอะไรบ้างที่เป็นลิลิตเช่นลิลิตพะลอลิลิตตะเลงพ่ายถ้าเก่าหน่อยก็คือเป็นลิลิตองค์การแช่งน้ำซึ่งเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่พูดถึงการเอาข้าราชการเนี่ยมาสาบานตนพอสาบานเสร็จแล้วก็คือเอาน้ำให้เอาน้ำเนี่ยดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีการพูดถ้อยคำต่างๆซึ่งถือว่าเป็นวรรณคดีเก่าแก่เรื่องหนึ่งฉะนั้นให้จำเอาไว้ว่าการร้อยโครงนั้นมีกี่แบบ2แบบแบบที่1คือร้อยด้วยอะไร
5: ร
2: ้อยด้วยตัวโครงยาวไปเลยกับอีกบ้าลิอะไรนะลิคือโครงบวกกับร้ายนะครับอีกครั้งร้อยโครงมีกี่แบบ
1: 2
2: แบบที่1ร้อยด้วยอะไร
1: ร
2: ้อยด้วยโครงแบบที่2ร้อยด้วยขอโทษเป็นลิลิตอะไรครับเป็นโครงบวกกับร่ายซึ่งจะเจอจากในวรรณคดีหลายๆแบบเลยซึ่งตรงนี้ก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องของลิลิตเป็นหลักเราเน้นเรื่องของโครงสี่สุภาพเป็นหลักทีนี้ครับนักเรียนดูต่อนะฮะ นอกจากเรื่องของการร้อยโครงแล้วยังเป็นเรื่องของคำเอกคำโทนะครับในโครง4สุภาพเนี่ยจะพบว่ามีคำเอกอยู่7ตำแหน่งแล้วก็คำโทนั้นอยู่4ตำแหน่งซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นการกำหนดตัวเสียงเอกเสียงโทเอาไว้ในบทประพันธ์ทั้งหมด30คำนี้นะครับนักเรียนดูนะครับคำเอกจะอยู่คำที่4ของวรรคแรกคำที่2ของวรรคที่3คำที่1ของวรรคที่4คำที่3ของวรรคที่5คำที่2ของวรรคที่6คำที่2ของวรรคที่7และคำที่1ของวรรคที่8คำโทเป็นยังไงบ้างจะอยู่คำที่5ของวรรคแรกคำที่2ของวรรคที่4คำที่5ของวรรคที่7และคำที่2ของวรรคที่8ดังปรากฏในตัวอย่างของตัวถ้อยคำต่อไปนี้นักเรียนดูครับคำเอกคำว่าอะไรบ้างลองอ่านดูหนึ่งเล่า
6: ตัวที
2: ่
6: ต
2: ื่
6: น
2: สีนะครับคำโทเช่นคำว่า
6: อ้าง
2: ล่า
6: อ่า
2: ได้นะครับบางครั้งคำเอกคำโทในวรรคที่1สามารถสลับตำแหน่งกันได้ในกรณีที่หาคำเอกคำโทมาใช้ไม่ได้ก็อนุโลมให้ใช้คำเอกโทษแทนคำเอกและใช้คำโทโทษแทนคำโทแต่เขาจะทำไมครับไม่นิยมใช้ทีนี้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้ความรู้กันสักหน่อยในเรื่องของคำเอกโทษโทโทษนะครับคำเอกโทษโทโทษคืออะไรก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าหาคำลงไม่ได้ก็เอาคำเหล่านั้นมาใส่เสียงแทนเช่นตัวอย่างคำเอกโทษถ้าหาสู้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นสู้ซอโซ่สระอูไม้เอกแต่ออกเสียงเหมือนกันเลยไหมเป็นไหมออกเสียงสู้เหมือนกันเลยส่วนอีกอันหนึ่งคือคำว่าย่าถ้าหาไม่ได้ก็ใช้คำนี้มาแทนนี่ครับอันนี้คือเอกโทษกับโทโทษซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขอขอบคุณหนังสือกวีวัฒน์วรรณานะครับที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของบทร้อยกรองบทนี้นะครับมาดูกันที่ส่วนต่อไปคือแผนผังฉันทลักษณ์จำได้ไหมว่าโครงสี่สุภาพ1บทมีกี่คำทั้งหมดเลยอ่ะ30คำนักเรียนเห็นหลังวงเล็บไหมหลังวงเล็บตรงนี้เป็นคำสร้อยนักเรียนนับซิเสียงเอกมีกี่เสียง
3: 7
2: เสียงเสียงโทกี่เสียง
5: 4
2: เอก7โท4เอก7โท4นะครับตัวอย่างบทเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยลงล็อกไหมเอาใหม่นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่เอ่ยเป็นอะไรคำสร้อยนะเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นในคำสร้อยเป็นรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อทีนี้พอพูดไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของสัมผัสที่จะปรากฏเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดครูจะไม่พูดคำสร้อยนะอันใดพูดไว้อันใดเสียงย่อมยอยศใครตอนนี้เราเจอคำว่าใดกับเสียงย่อมยอยศใครใดใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลใดใครไหลสัมผัสต่อเนื่องกันไหมสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นไม่นับคำสร้อยสองพี่คิดเองอ้าสองพี่คิดเองอ้าล่ากับตรงตามเดิมที่คุณครูเคยพูดไว้ตอนต้นชั่วโมงไหมฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าตาแผนผังฉันทลักษณ์สรุปแล้ววรรคที่จะใส่คำสร้อยได้นะครับนักเรียนต้นทางปลายทางคือวรรคที่1กับวรรคที่3และในวรรคสุดท้ายวรรค4ก็จะมีอยู่4คำเดี๋ยวจะตกใจว่าทำไมมันมีวงเล็บขึ้นมาเยอะนะครับวรรคที่ใส่คำสร้อยได้คือวรรค1กับวรรค3จะมีเพียงวรรค4วรรคเดียวที่จะมีทั้งหมด4คำมันจะเป็น5 2 5 2 5 2และ5 4เก่งมากรวมทั้งสิ้นทั้งหมดกี่คำ 30คำเก่งมากๆครับทีนี้ครับตอนนี้พอเราเข้าใจเรื่องของอะไรครับเรื่องของกาบขออภัยจะบอกกาบตลอดเลยนะฮะเป็นเรื่องโครงสี่สุภาพแล้วมาถึงเรื่องนี้ครับโครงโลกคณิตครับนักเรียนลองดูใบงานประกอบนะครับที่คุณครูได้แจกไปโครงโลกคณิตเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวนักเรียนต้นทางปลายทางช่วยคุณครูเจมหน่อยได้ไหมครับช่วยอ่านประวัติความเป็นมาให้ฟังหน่อยพร้อมไหม
7: พร้อม
2: โครงโลกคณิต1 2 3
7: โครงโลกคณิตเป็นผล

0: สังขรวัดพระเชตุพนวิมลมังครารามหรือวัดต่อไปครับต่อไปครับผู้
1: ที
0: ่
1: ได้รับมอบหมายให้นำโครงโลกอันนี้งานชำระ
0: คำว่าชำระใหม่คือคำว่าคัดลอกแก้ไขปรับปรุงคือใคร
1: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชานุสรณ์โดยท่านได้ปรับปรุงโครงโลกอันนี้ให้ได้ใจความถูกต้อง
0: อีกสักหน่อยครับโครงโลกนิต
1: โครงโลกนิตมีลักษณะธรรมบัญคือเป็นโครงสี่สุภาพซึ่งเป็นธรรมบัญที่แบ่งยากเนื่องจากมีการบังคับตำแหน่งคำผิดคำที่สะกดด้วยวรรณยุกต์เอกเจ็ดแผ่นและคำผูกคำที่สะกดด้วยโครงโลกนี้

0: าวปรบมือให้ตัวเองครับก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงโลกคณิตนะครับโครงโลกคณิตคืออะไรเพราะในส่วนต้นเนี่ยเราเรียนเรื่องของโครงสี่สุภาพมาแล้วแม้ว่าจะเป็นเนื้อหาเรื่องการเขียนแต่ว่าการศึกษาวรรณคดีเพื่อเป็นคู่เทียบนั้นก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คุณครูจะพาพวกเราเนี่ยย้อนเวลากลับไปในช่วงที่มีการประพันธ์เรื่องวรรณคดีโครงโลกคณิตนะครับทำไมจึงไม่อ่านว่าโครงโลกคณิติต้องเข้าใจว่าคำนี้ไม่ใช่คำไทยแท้เราจะอ่านว่าโครงโลกคณิตนิติเนี่ยแปลว่าแบบแผนโลกก็คือระเบียบแห่งโลกแสดงว่าเมื่อแปลแล้วเนี่ยโครงบทนี้หรือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบแบบแผนแห่งโลกแสดงว่าถ้าเป็นระเบียบแบบแผนแห่งโลกแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนถูกต้องไหมครับเป็นเรื่องคำสอนเกี่ยวกับการคบคนคบเพื่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ทีนี้นักเรียนไปดูที่มาที่ไปก่อนเขาบอกว่าเดิมอ่ะมันมีอยู่แล้วให้นักเรียนต้นทางปลายทางเข้าใจนะว่าเดิมมันมีอยู่แล้วมันมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้วหลังจากนั้นคือไม่รู้ไงครับว่าใครเป็นคนแต่งพอไม่รู้ปุ๊บคืออย่างนี้นักเรียนนะฮะต้องเข้าใจว่าในอดีตเนี่ยนะฮะเวลาเขาจะแต่งคำประพันธ์เนี่ยเขาจะใส่ชื่อก็ได้ไม่ใส่ชื่อผู้แต่งก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วโดยส่วนมากที่เรามีการชำระไม่ได้เช็ดนะชำระคือเอามาดูใหม่นะฮะชำระเนี่ยคือดูว่าในวรรณคดีหลายๆเรื่องเนี่ยก็พบว่าไม่ค่อยมีชื่อคนแต่งนะครับทีนี้หลังจากนั้นคืออะไรครับมาจนถึงสมัยรัชกาลที่3นะครับมีการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนักเรียนต้นทางปลายทางรู้จักวัดโพไหมวัดโพเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นเหมือนกับFirst of University หรือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนั่นแปลว่าในวัดนี้เมื่อมีการเปลี่ยนสมัยจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาที่รัตนโกสินทร์จึงต้องมีการหาวัดหลวงเมื่อครั้งตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแปลว่าตอนนี้พอบ้านเมืองที่ต่อมาจากธนบุรีขออภัยเมื่อกี้อยุธยานะครับพออยุธยามาธนบุรีหลังจากธนบุรีเข้ารัตนโกสินทร์เนี่ยก็ต้องมีการย้ายเมืองหลวงลงมานะครับปรากฏว่ามีการเลือกตรงนี้แหละครับก็คือเป็นพื้นที่แถวๆเกาะรัตนโกสินทร์ก็มีการจัดตั้งเป็นวัดขึ้นเรียกว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพซึ่งวัดโพเนี่ยคุณครูได้บอกไปแล้วว่าเป็นเหมือนกับ University ของประเทศไทยแสดงว่าวัดนี้ต้องเป็นยังไงครับมีอะไรอยู่เยอะ
1: ม
0: ีประวัติแน่ๆแหละมีอะไรอีกมีประวัติมีตำนานมีโครงโลกคณิตแล้วก็น่าจะมีเกี่ยวกับการให้สัพพะความรู้ในรอบด้านเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวรรณคดีความเชื่อตำราต่างๆที่ได้มีการเก็บเอาไว้ซึ่งวัดนี้เนี่ยได้มีการ เริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เป็นต้นมายาวมาจนถึงหลายรัชกาลเลยนะครับทีนี้พอมาถึงรัชกาลที่3เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงโลกคณิตคือท่านได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็คือมีการดูแลวัดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับทำอะไรครับมีการนำโครงโลกคณิตมาทำไมจารึกลงแผ่นศิลาแสดงว่าคงทนไหมคงทนมากเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นยังไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยเท่าปัจจุบันแต่การสลักลงในศิลาหรือว่าการจารจารึกลงในศิลาเนี่ยก็เป็นความคงทนมากและมีคติเชื่อว่าไว้ให้เป็นธรรมทานเพื่อที่ให้ประชาชนนั้นได้ศึกษาคติธรรมจากบทประพันธ์คุณต้องไม่ลืมว่าเมื่อก่อนเขาเรียนกันที่ไหนครับเรียนกันที่วัดนั่นเองนะครับต่อมานะครับทีนี้อย่างที่คุณครูบอกไปตอนต้นว่ามันเป็นสำนวนเก่าเมื่อครั้งอยุธยารุ่งเรืองนะครับก็มีผู้ที่ได้รับมอบหมายมาทำหน้าที่ในการชำระนักเรียนชำระคือเช็ดหรือเปล่าชำระในที่นี้คือคัดลอกแก้ไขปรับปรุงเธอฟังให้ดีนะต้นทางปลายทางคำว่าชำระเราจะพบได้เยอะในยุคที่มีการ เริ่มสร้างชาติแปลงเมืองเช่น อาจจะมีวรรณคดีในช่วงอยุธยาที่ถูกเผาไปเยอะๆพอเข้ากรุงธนบุรีรัตนโกสินทร์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวในยุคนั้นเนี่ยนะฮะก็มี

0: แนวความคิดที่จะทำไมครับเริ่มมีการรวบรวมวรรณคดีเพื่อให้คนนั้นได้อ่านผู้ที่ได้รับมอบหมายให้นำโครงโลกคณิตเนี่ยมาชำระใหม่คือใครใช่อันนี้คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรซึ่งนักเรียนสามารถไปดูหน้าตาของท่านได้จากใบงานที่คุณครูนั้นได้มอบเอาไว้ในเว็บไซต์ที่ LTV หรือว่าคุณครูปลายทางก็สามารถนำเอามาให้นักเรียนปลายทางได้ชมได้ท่านเป็นใครท่านเป็นผู้ชำระโครงโลกคณิตจากสำนวนเดิมให้ทำไมไพเราะยิ่งขึ้นถูกต้องมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราไปเปิดในสื่อออนไลน์อย่างเช่นเว็บไซต์ดังๆเนี่ยนะฮะเขาจะมีการให้ความรู้ไว้ว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนที่มาจากครั้งของเก่าและสำนวนที่ถูกชำระใหม่โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรนั่นเองสรุปแล้วหลักๆมีกี่สำนวนครับตอนนี้สำนวนแรกคือเป็นของเก่าและสำนวนใหม่คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรท่านได้ปรับปรุงเอาง่ายๆสำนวนเดิมอยู่ตั้งแต่อยุธยาสำนวนใหม่อยู่ในสมัยไหนรัตนโกสินทร์เก่งมากนะครับทีนี้ครับโครงโลกคณิตเนี่ยอย่างที่บอกไปคือค่อนข้างจะแต่งยากแต่ว่าถ้าเราศึกษาจริงๆก็แต่งได้เพราะว่ามันเอาเรื่องฐานจากโครงสี่สุภาพนั้นมาแต่งนะครับเข้าใจไหมครับทีนี้ครับโครงโลกคณิตเนี่ยให้ความรู้อะไรบ้างอันนั้นเรียนลองดูซิโครงโลกคณิตเขาให้ความรู้อะไรบ้างเช่นการคบคนการวางตนความรอบคอบความกตัญญูความเพียรเป็นต้นแล้วการสอนตรงนี้ก็จะสอนแบบทำไมตรงไปตรงมาทีนี้นักเรียนคิดว่าโครงโลกคณิตเนี่ยถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยเราจะทำไมเราจะได้เป็นการมองตัวเองด้วยไหมฝึกตัวเองด้วยไหมครับคิดว่าเพราะว่าเราสามารถไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนของเราทีนี้ครับนักเรียนดูบนจอครับแล้วก็ถ้านักเรียนปลายทางสามารถดูในใบงานได้ครับปลาล้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคละคลุ้งคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานนาได้แต่ร้ายร้ายฟุ้งเฟื่องให้เสียพงตอนนี้งงแล้วอะไรอยู่มันมีปลาอยู่มันมีใบคาคุณครูมาสอนเรื่องปลาป่ะครับ
1: ไม
0: ่อ่ะทีนี้ถามตัวแทนนักเรียนต้นทางก่อนจากบทประพันธ์บทเนี้ยนักเรียนคิดว่าเป็นไม่มีถูกผิดตอบได้อ่ะคิดว่าเป็นยังไงครับด้านหลังตอบมาแล้วเรื่องการคบเพื่อนด้านหน้าเดาได้ไม่มีถูกผิดเอางี้เขาสอนเรื่องการทำปลาไหม
1: ไม่
0: ลองเดาน่าจะเป็นเรื่องอะไรใช้ไมโครโฟนตอบได้นะครับตอบให้กล้องได้ฟังก็ได้ครับ
2: เหมือนกับกลุ่ม6เลยครับว่าเป็นการคบเพื่อนครับ
0: ตอนนี้เพื่อนกลุ่มนี้เห็นเหมือนกับกลุ่ม6ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการคบเพื่อนยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทีนี้แล้วปลาล้าเกี่ยวอะไรครับเขาบอกว่าปลาล้ามันพันด้วยใบคาไงมันก็ต้องเป็นเรื่องอาหารสิมันจะเป็นเรื่องเพื่อนได้ยังไงหาปลายทางไปทางครับตอนนี้เพื่อนตอบเรื่องเพื่อนถูกต้องหรือเปล่าคุณครูว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปลาร้ามันเป็นเรื่องอาหารการถนอมอาหารหรือเปล่าว่าเอาใบคามาพันปลาร้าเนี่ยใช่ไหมครับเรากำลังเรียนการงานอาชีพนะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่กลุ่มนี้นะฮะทำไมนะฮะเอาไมโครโฟนตอบได้เลยครับลองตอบดูครับ
3: เพราะว่าปลาร้าถ้าเหม็นตัวหนึ่งทุกตัวก็จะเหม็นเหมือนกับคนที่นิสัยเสียพออยู่ด้วยกันก็จะนิสัยเสียด้วยกัน
0: อันนี้เพื่อนบอกว่ามองลึกกว่าปลาร้าที่เป็นอาหารมากกว่าการถนอมอาหารคือเป็นเหมือนกับตัวแทนเพื่อนที่นิสัยไม่ดีถ้าอยู่ด้วยกันก็จะพาเสียไปทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้ต้องเรียนดูนะบทประพันธ์บทนี้เป็นบทจริงๆนะที่อยู่ในวรรณคดีเรื่องโครงโลกคณิตนักเรียนครับเราเรียนกันเรื่องคำที่มีความหมายโดยตรงกับโดยในไปแล้วใช่ไหมเช่นดาวแรกความหมายโดยตรงคือเทหะวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าแต่ดาวอีกดาวหนึ่งมันใช่เทหะวัตถุที่มันอยู่บนท้องฟ้าไหม
1: ไม
0: ่ดาวอีกดาวคืออะไร
1: คนที
0: ่
1: โดดเด่น
0: คนที่โดดเด่นฉะนั้นปลาล้าในความหมายแรกก็คือการเอาตัวปลาเนี่ยมาถนอมอาหารจนเขาเรียกว่าเป็น

0: ความนัวเนาะเป็นความนัวใครชอบทานปลาครับยกมือขึ้นครับห้องนี้ปลายทางยกมือครูรู้ว่าเธอชอบกินแน่นอนปลาครูเองก็ชอบกินนะครับเวลาเราไปเอามือลงได้นะครับเวลาเราไปร้านส้มตำพูดแล้วก็น้ำลายไหลใช่ไหมครับไปแล้วก็รู้สึกหิวแล้วแต่ทีนี้เราอย่าเพิ่งไปทานส้มตำเรามาดูกันก่อนนะครับปลาร้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคละคุ้งคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานาได้แต่ร้ายร้ายฟุ้งเฟื่องให้เสียพงตอนนี้คุณครูพูดถึงเรื่องปลาร้าแล้วอ่ะคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างปลาร้าพันห่อด้วยใบคาใช่ปลาร้าที่เป็นปลาร้าจริงๆไหม
1: อาจจะไม่ใช่คร
0: ับอาจใช้ไมโครโฟนช่วยตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังเลยครับ
2: น่าจะไม่ใช่ครับเขาอาจจะใช้แทนใช้เป็นคำเปรียบเทียบครับ
0: เพื่อนบอกว่าใช้เป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวตอบให้ปลายทางได้ทราบเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าเปรียบเทียบนี่เราเปรียบเทียบอะไรครับลองปรึกษากันดูสิมีเสียงกระซิบว่าเปรียบเทียบปลาร้ากับเพื่อนเดี๋ยวนักเรียนปลายทางอ่านปากคุณไม่ออกคุณครูอ่านเพิ่มเติมให้นะคะเหมือนกับคนพาลใช่ไหมครับประมาณนี้ก็นี่เป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับฉะนั้นปลาร้าตรงนี้มันเป็นปลาร้าจริงๆนั่นแหละแต่เขาต้องการจะพูดเพิ่มเติมว่าปลาร้าเนี่ยนักเรียนทราบกันดีใช่ไหมครับว่ากลิ่นเป็นยังไงบางคนบอกว่าอาจจะไม่พึงประสงค์อาจจะเหม็นบ้างแต่ว่าด้วยความที่มีรสชาตินัวแล้วเวลาเอาไปปรุงอาหารประเภทส้มตำเนี่ยโอ้โหเป็นยังไงครับจานเดียวไม่เคยพอใช่ไหมแต่ทีนี้ปลาร้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคุ้งแสดงว่ากลิ่นของปลาร้าไปติดตรงใบเลยเพราะว่าใบคาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะใบแบบหนึ่งที่เอาไว้ถนอมอาหารได้แต่ทีนี้ครับให้มองลึกไปกว่านั้นปลาร้าตรงนี้ไม่ใช่ปลาร้าที่เป็นอาหารเท่านั้นนะแต่มันแทนใคร
3: คน
0: อะไรคนมีมลทินคนไม่ดีถูกไหมครับเพราะว่าถ้าคนที่เขาก็เหมือนประมาณว่าอะไรครับปลาร้าเนี่ยคือคนไม่ดีแล้วสมมติครูเป็นปลาร้าแล้วพวกนี้เป็นใบคาครูเอาไปแปะปุ๊บยังไงเป็นไงเหม็นไหมเหม็นในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่กลิ่นแต่หมายถึงเพื่อนนั้นได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเข้าใจยังฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างบทประพันธ์ที่ลึกซึ้งมากที่กวีที่แต่งเขาหยิบยกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราฉะนั้นจำที่คุณครูเจมพูดได้ใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางว่าสำนวนนี้มันพบเมื่อครั้งอยุธยาแสดงว่าอยุธยานั้นมีเมนูอะไรแล้วมีเรารู้ได้ทันทีว่าตอนนี้ตั้งแต่อยุธยามาเนี่ยหรือว่าเก่ากว่านั้นเนี่ยมีเมนูปลาร้าแล้วมนุษย์รู้จักการถนอมอาหารแล้วใช่ไม่ใช่
3: ใช่
0: มนุษย์รู้จักเอาธรรมชาติมาห่อแล้วใช่ไม่ใช่
3: ใช
0: ่คือเรื่องของใบคาอันนี้เป็นไงครับนอกจากว่าเราจะได้เรียนเรื่องของความรู้แล้วเราทราบถึงภูมิหลังด้วยว่าอ๋อในยุคนั้นมนุษย์มีเมนูนี้แล้วมนุษย์รู้จักเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเทียบแล้วฉะนั้นเขาบอกว่าอะไรครับจากปลาร้ากับใบคาเนี่ยก็หมายถึงคือหมู่คนที่ทำไมครับไปคบเพื่อนนอกจากจะไม่ได้อะไรแล้วยังได้แต่สิ่งร้ายคือได้แต่ร้ายร้ายฟุ้งเฟื่องให้เสียพงบางคนคบคนไม่ดีนอกจากตัวเองเอาง่ายๆภาษาปากเลยครับตัวเองจะซวยแล้วทำให้เสียพงพงที่นี่คืออะไรครับครอบครัวญาติมิตรเสียมาถึงครอบครัวและญาติมิตรด้วยเป็นยังไงครับลึกซึ้งไหมครับลึกซึ้งมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นความหมายตามที่คุณครูได้พูดไปนะครับก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับปลาร้าก็คือคนไม่ดีกรีนเมนก็คือความไม่ดีด้วยนะครับก็จะโดนกันไปเป็นแถวๆนะครับมาถึงในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงลงมือทำจดจำได้หลังจากที่เราศึกษาตั้งแต่เรื่องโครงสี่สุภาพมาจนถึงโครงโลกคณิตนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ให้นักเรียนนั้นตอบคำถามไปดังนี้อันนี้เป็นหน้าตาใบความรู้นะครับนักเรียนก็สามารถอ่านได้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับความรู้ที่ให้นั้นมีเรื่องของโครงโลกคณิตแล้วก็เรื่องของโครงสี่สุภาพอันนี้เป็นหน้าตาของผู้ที่แต่งคำประพันธ์บทนี้นั่นเองนะครับและใบงานวันนี้มี2ใบคือใบแรกเป็นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของการตอบภูมิหลังวรรณคดีและอีกหนึ่งใบเป็นการตอบความรู้จากเรื่องของวรรณคดีวัน

นี้ยังอาจจะไม่ต้องถึงขั้นแสดงขั้นตอนการแต่งบทประพันธ์ตามจุดประสงค์ได้แต่เธอต้องสามารถบอกได้ว่าลักษณะโครงโลกอนิจมีกี่บาทมีกี่บทสามารถโยงสัมผัสอย่างไรขั้นตอนนี้ก็เป็นการวัดชัดเจนแล้วว่า

ครับขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมในขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังทำกิจกรรมอยู่นะครับว่าเอ๊ะเวลาเราจะหาสำนวนข้อมูลจากวรรณคดีเนี่ยเราหาจากไหนผมขออนุญาตเพิ่มชื่อแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเว็บไซต์นะครับอย่างเว็บไซต์นี้นะครับก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่คนที่เรามักจะหาข้อมูลทางวรรณคดีเนี่ยใช้กันคือเว็บไซต์วชิรยานะครับซึ่งผมขอขอบพระคุณทางผู้จัดทำเว็บไซต์นี้เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้การอนุเคราะห์แล้วก็มีการรวบรวมตัวเนื้อหาเนี่ยได้อย่างหลากหลายนะครับซึ่งผมขอขอบพระคุณทางเว็บไซต์วชิรยานเป็นอย่างยิ่งแล้วก็วันนี้ผมขออนุญาตนะครับไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะเอาข้อความจากเว็บไซต์ของท่านซึ่งเป็นสำนวนของสำนวนเดิมเนี่ยมาใช้ในการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับนักเรียนดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างกรณีถ้าเรามีการสืบค้นนะครับตรงนี้นะครับจะมีการพูดชัดเจนเลยครับว่ามีการบ่งบอกเอาไว้ว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนเก่าเห็นไหมครับสำนวนเป็นสำนวนเก่าแปลว่าสำนวนนี้มีมาตั้งแต่ครั้งก่อนการชำระความแปลว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าเว็บไซต์วชิรยานเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าสำนวนเก่านะครับดูขออนุญาตอ่านนะครับเป็นคนควรที่รู้สมาคมประกาศ2ประการนิยมกล่าวไว้1พา1อุดมเปรมปราด2สิ่งนี้จงได้ที่รู้สมาคมอันนี้เป็นสำนวนเก่าทีนี้อย่างที่ผมได้สอนไปต้นชั่วโมงว่าขออภัยประมาณกลางชั่วโมงว่ามีการชำระใหม่โดยกรมพระยาเดชาดิสอนใช่ไหมครับสำนวนต่อมาเขาบอกว่าเป็นคนควรรอบรู้สมาคม2ประการนิยมกล่าวไว้1พา1อุดมนักปราด2สิ่งนี้จงให้

เลือกรู้สมาคมแล้วเขาก็เขียนด้านล่างว่าเป็นสำนวนของสมเด็จพระยาเดชาดิศรนั่นเองฉะนั้นนักเรียนก็จะเห็นได้ทั้งคำที่เป็นสำนวนเก่าแล้วก็คำที่เป็นสำนวนที่ชำระขึ้นมาใหม่นั่นเองครับในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทางเว็บไซต์วชิรยานเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของทางวรรณคดีแล้วก็ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษานะครับผมเป็นตัวแทนครูสอนภาษาไทย DLTV ต้นทางก็ขอขอบคุณท่านที่เป็นแอดมินแล้วก็ผู้ดูแลระบบเรื่องนี้เป็นอย่างสูงครับในช่วงนี้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่อได้เลยครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมาคุณครูเจมได้พาพวกเรานั้นได้ไปลงมือทำจดจำได้ในการศึกษาใบความรู้และใบงานใช่ไหมครับนั่นเลยไปดูใบแรกเลยครับจากการศึกษาวรรณคดีในบทเรียนระดับชั้นม.1 นักเรียนยกบทประพันธ์ที่ชื่นชอบพวกเรายกบทประพันธ์บทใดมาเอ่ยมีคนที่ยกทั้งบทปาร้ามีบทอื่นอีกไหมครับมีไหมครับส่วนใหญ่ก็จะชื่นชอบบทนี้ตามที่มีการปรากฏเลยใช่ไหมครับส่วนข้อ2ให้นักเรียนทองแต่งบทร้อยกรองข้อนี้ขออนุญาตให้ไปแต่งนอกเวลาเนื่องจากว่าวันนี้เรานั้นมีการศึกษาพื้นฐานของตัวบทประพันธ์ก่อนแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปค่อยเอามาให้คุณครูได้ศึกษาแล้วก็ดูเพิ่มเติมนะครับการแลกเปลี่ยนผลงานการประพันธ์มีผลดีอย่างไรรวมถึงข้อนี้ด้วยนะครับในนอกเวลานักเรียนลองไปแต่งแล้วก็เพิ่มเติมมาว่าเราเกิดทักษะอย่างไรบ้างเมื่อเสร็จแล้วให้มาตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังรวมถึงการนำเอาความรู้ไปใช้ด้วยนะครับมาถึงหน้านี้ดีกว่าครับหน้านี้นะครับตอนนี้มีตัวแทนนักเรียนเนี่ยจะได้เป็นคนตอบพร้อมกับแสดงผังของโครงสี่สุภาพให้ฟังเดี๋ยวเชิญตัวแทนนะครับมาด้านหน้าแล้วก็ตอบแต่ละข้อให้ฟังได้เลยครับนักเรียนปรบมือให้ตัวแทนด้วยครับเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนตอบอ่านคำถามหรือเป็นคนบอกคำตอบนะข้อ1ครับโครงโลกนิตอ่านว่าอย่างไรและมีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: โครงโลกนิตหมายถึงโครงที่กล่าวถึงแบบแผนรูปแบบกฎความเป็นไปของโลกค่ะ
0: ก็ตรงตามที่เราได้ศึกษากันไปนะครับข้อ2ครับใครเป็นผู้ชำระเรื่องโครงโลกนิตครับ
1: สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรค่ะ
0: สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรอาจจะตื่นเต้นไม่เป็นไรนะครับกรมพระยาเดชาดิศรนะครับ3ครับโครงโลกนิตถูกจารึกไว้ที่ใดครับ
1: วัดพระเชตวัดพระเชตพล
0: เอาใหม่ครับเอาใหม่

0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตื่นเต้นอ่ะวัดอะไรครับนักเรียนต้นทางพร้อมกันวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพูดพร้อมครูพร้อมกัน1 2 3วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดอะไรครับ
1: วัดโพ
0: ตอบสั้นๆว่าวัดโพกรุงเทพก็ได้นะครับ4ครับโครงโลกนิธมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
1: เป็นโครงที่มีเนื้อหาสอนและคติเตือนใจค่ะ
0: เป็นเรื่องสอนเป็นเรื่องเตือนใจใช่มั้ยครับโครงโลกนิธแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดครับ
1: โครงสี่สุภาพ
0: เป็นโครงสี่สุภาพจงเติมคำลงในช่องว่างตามข้อบังคับของโครงสี่สุภาพ1บทมี
1: 4บาท
0: ข้อ2แต่ละบาทมี
1: 2วรรค
0: ข้อ3ข้อบังคับของโครงสี่สุภาพคือ
1: คำเอกคำที่สะกดด้วยวรรณยุกต์เอกคำโทคำที่สะกดด้วยวรรณยุกต์โทค่ะ
0: ครับคำเอกมีกี่แห่ง
1: 7แห่งค่ะ
0: และคำโทมีกี่แห่งครับ
1: 4แห่งค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ข้อสุดท้ายเป็นการเติมวรรณยุกต์เอกโทขออนุญาตยกให้กล้องได้เห็นนะครับนักเรียนปลายทางและต้นทางลองดูซิว่าตัวแทนของนักเรียนเนี่ยได้มีการหยิบผลงานขึ้นมาให้เห็นนะครับในช่วงที่เรามีการลงมือทำจดจำได้เอกจะได้7โทจะได้4หรือไม่นะครับ1 2 3 4 5 6 7ครบถูกต้องโท1 2 3และ4ถูกต้องตามตำแหน่งครับปรบมือให้กับตัวแทนด้วยครับลงไปด้านล่างได้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในใบงานนี้นักเรียนอย่าลืมในชั่วโมงหน้าเอามาตอบด้วยนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมในชั่วโมงนี้เราได้อะไรลูกได้ฝึกคิดไหมได้เรียนรู้ที่มาของเรื่องอะไรโครงโลกอันนี้แล้วก็ลักษณะของโครง4สุภาพใช่ไหมครับมาถึงช่วงสุดท้ายคือช่วงคำไหนใช้ถูกอาจจะเคยมีทั้งคนได้ยินและไม่เคยได้ยินนักเรียนมาดูคำนี้กันครับคำใดคำหนึ่งในที่นี้มีความหมายบางอย่างด้วยใครคิดว่าสิงคีฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมือมั่นใจขนาดนั้นเลยครับว่าสีเขียวถูกต้องนะครับสีเขียวถูกหรือเปล่าครูว่าน่าจะเป็นสีเขียวนะเอาใหม่ต้นทางไปทางใครคิดว่าถูกต้องยกมือมีเอามือลงได้ครับสีม่วงถูกต้องยกมือตอนนี้ต้นทางเชื่อว่าสีม่วงถูกมากกว่าปลายทางเชื่อว่าเป็นอะไรครับถ้าคำตอบที่ถูกต้องคือสิงคีในความหมายที่3แปลว่าทองคำในความหมายอื่นก็มีเช่นเดียวกันนะแต่ว่าวันนี้คุณครูวงเล็บว่าเลข3เก่งมากนะครับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องของระดับภาษาเพื่อการเขียนสื่อสารคุณครูต้นทางปลายทางสามารถศึกษาได้นักเรียนต้นทางปลายทางนะครับเตรียมอะไรบ้างสื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องระดับภาษาเพื่อการเขียนสื่อสารครับสำหรับในชั่วโมงนี้การศึกษาลักษณะการเขียนเรื่องโครงสี่สุภาพแล้วก็โครงโลกนิธก็จบลงแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะไปแต่งต่อนอกเวลาแล้วก็สามารถเอาลักษณะการแต่งคำพันธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานเขียนได้นะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่

0: วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: างคลองรก
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นั่นคือหน่วยการเรียนรู้ที่4ทศนิยมและเศษส่วนค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบทศนิยมนักเรียนคะในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถพบเจอทศนิยมได้จากที่ไหนบ้างคะ
3: บินค่าไฟฟ้า
2: ถูกต้องค่ะนั่นคือใบแจ้งค่าไฟฟ้าซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าจากภาพบนกระดานเป็นภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้านะใช่ไหมคะนักเรียนจะพบเจอทศนิยมที่ตรงไหนบ้างคะ
4: ต
2: รงรวมทั้งสิ้นนั่นคือจำนวนเงินใช่ไหมคะมีตรงไหนอีกคะราคาต่อหน่วยมีตรงที่เป็นจำนวนเงินและด้านบนถูกไหมคะนอกจากพบเจอทศนิยมในใบแจ้งค่าไฟฟ้านักเรียนสามารถพบเจอทศนิยมได้จากที่ไหนอีกบ้างคะถูกต้องค่ะนั่นคือที่สถานีบริการน้ำมันนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นว่าราคาน้ำมันจะแสดงในรูปแบบของทศนิยมรวมถึงส่วนต่างด้วยเรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะทศนิยมบนกระดานอ่านว่าอะไรคะ
1: 305.25
2: เก่งมากค่ะทศนิยมนี้อ่านว่า 305.25 จำนวนที่อยู่ในรูปทศนิยมประกอบด้วย2ส่วนโดยมีจุดทศนิยมขั้นระหว่าง2ส่วนนั้นคือส่วนที่เป็นจำนวนเต็มและส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมนั่นเองค่ะนักเรียนคะจากทศนิยมนี้คุณครูถามว่าสิ่งที่ครูวงเรียกว่าอะไรคะ305นี้เรียกว่า
5: ส่วนที่เป็นจำนวนเต็ม
2: ถูกต้องค่ะเพื่อนตอบถูกนั่นคือส่วนที่เป็นจำนวนเต็มแล้วที่ครูวงสีเขียวนี้เรียกว่าอะไรคะส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนสามารถยกตัวอย่างทศนิยมที่จำนวนลบที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันให้ครูได้ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะมีอุณหภูม
6: ิ
2: การลดน้ำหนัก
6: การว
2: ั
6: ดระด
2: ับ
6: น
2: ้
6: ำในเข
2: ื่อนเป็นต้นแล้วนักเรียนสงสัยไหมคะว่าการเขียนทศนิยมที่เป็น